0: ไม่กล้าแม้แต่จะพูดสิ่งที่ถูกต้อง
1: ไม่มีข้อมูลของเมลเกี่ยวกับไซเบอร์เลยดูเหมือนข้อมูลจะเพิ่งถูกลบไปเมื่อกี้นี้เอง
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนท้องโลกกว้าง 2-3 กรกฎาคมค้นพบความท้าทายของระบบนิเวศจากหมู่เกาะสู่ที่ราบลุ่มไปถึงที่ราบสูงอันเป็นเอกลักษณ์อัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด
3: ์สกอตแลนด์มีแนวชายฝั่งทะเลกว้างใหญ่รายล้อมด้วยเกาะเกือบ800เกาะแตกต่างหลากหลายทั้งภูเขาสูงต่ำบนเกาะสกายไปจนถึงที่รอบชายฝั่งของเกาะนอร์ธยูอิสมีเพียง93เกาะที่มีคนอยู่อาศัยเกาะห่างไกลและงดงามเหล่านี้คือแดนสวรรค์ของสัตว์ป่าหน้าตื่นตาตื่นใจแห่งสกอตแลนด
2: ์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านเที่ยวบินกว่าพันเที่ยวโจมตีเป้าหมายกว่า500จุดภายใน24ชั่วโมงแรกสงครามเงาที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ทศวรรษกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเปลี่ยนดุลอำนาจในตะวันออกกลางอย่างสิ้นเชิงเมื่ออิหร่านสามารถต้านทานการโจมตีและดึงสหรัฐเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้ไม่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับโลกที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังสั่นคลอนหนึ่งในพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งหนึ่งในรอบกว่า80ปีเนื่องจากอิสราเอลไม่พอใจสิ่งที่อยู่ในข้อตกลงที่สหรัฐทำกับอิหร่านเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้อิสราเอลตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางอย่างยิ่งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
5: ปี2022
6: ครับ
5: ทางการจีนเคยออกบทความหนึ่งมานะครับไต้หวันเนี่ยนะครับจะไม่มีในประเด็นเรื่องของความเดือดร้อนอะไรเลยเรื่องระบาดของโควิดต่างๆถ้ารวมกับจีนนะครับถ้าฟื้นฟูชาติได้สำเร็จการที่อเมริกาเนี่ยไปบุกทั้งเวเนซุเอลาทั้งอิหร่านดังนั้นจีนก็น่าจะบุกไต้หวันกันนะผมว่าไม่จีนจะพยายามอดทนอดกั้นให้ถึงที่สุดถึงแม้จีนจะบอกว่าตอนนี้มีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่จีนยังไม่เคยออกสู่สมรภูมิจริงนะแต่ในขณะที่อเมริกาทำมาโดยตลอดถ้าจีนเล่นในนโยบายของภูมิรัฐศาสตร์แบบจ๋าๆเหมือนที่อเมริกาเล่นคิดว่าจะมีคนอยู่ข้างจีนสักกี่คน
7: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับนายกรัฐมนตรีกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับและทันทีที่มาถึงแน่นอนนะครับมีการพูดถึงในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์รวมถึงไปร่วมแถลงกับทางมหาดไทยด้วยนะครับในฐานะมท.1แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวเก่งข้อสอบทำกันบ้านไว้แล้วว่าจะไปถามนายกนะครับเรื่องของกระแสความขัดแย้งนะครับเรื่องของข่าวลือรอยร้าวระหว่าง2นก็คือนอหนูอนุทินชาญวีรกูลนะครับและนอเนวินรวมไปถึง1พก็คือคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับนายกกลับมาก็สยบข่าวลือทันทีบอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องห่วงไม่ใช่เฉพาะแค่นายกกับคุณเนวินคุณพิพัฒน์เท่านั้นแต่ว่าลูกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทะเลาะกันนะ
1: ถ้าทะเลาะกันนะโดนไก่ย่างคือเผาเป็นยังไงฮะ

0: ไม่รู้เหมือนกันไก่ย่างถูกเผา
1: ทำให้ดูได้ไหม
0: หมายถึงจะถูกเผาเหรอหรือว่าต้องไปเต้นไก่ย่างถูกเผา
1: เขาเต้นยังไงนะ
0: ต้องให้คุณเต้นแล้วล่ะ
1: เรื่องนี้เมื่อวานนายกปฏิเสธแต่เราเนี่ยวิเคราะห์กันมาตลอดเรื่องนี้เราวิเคราะห์กันมาก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เพราะมันมีสัญญาณมาตลอดพี่ประจักษ์ครับมันมีตัวย่อเยอะนะสองนอหนึ่งพอจะนอเนนอนาทีก็มีนะโดนคุณชัยชนกดึงมาแบบนี้นะ
0: ร
1: จริงๆแล้วมันไอความฝุ่นตลบที่ว่านี้เนี่ยฝ่ายสีน้ำเงินเขาพยายามจะบอกว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับ
2: ใช่เมื่อวานนี้สองนอออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ครับสองนอก็คือนออนุทินอีกคนหนึ่งนอชัยชนกครั บ,
1: รบ
2: ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนายกรัฐมนตรีย้ำเมื่อวานนี้ครับบอกว่าพอลูกพี่ไม่ได้ทะเลาะกันก็จะมาถามว่าลูกน้องทะเลาะกันหรือเปล่ามีการท้าทายบอกทะเลาะกันดูสิเพราะว่าจะมีกรณีไก่ย่างถูกเผาเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาเฉลยครับว่ามีไก่ย่างถูกเผาไปแล้วกี่ตัวนะครับ
1: ครับ
2: นี่คือเรื่องที่เป็นประเด็นที่มีนัยยะสำคัญ

0: บอกไปแล้วมีเรื่องของสถ.ก็เรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นักข่าวไม่พลาดที่จะถามเพราะว่ามันเป็นกระแสกลับมาอีกครั้งในช่วงที่คุณอนุทินไปที่ฝรั่งเศสก็คือรอยร้าวในค่ายสีน้ำเงินคือพูดให้ตลกแบบคุณอนุทินมันก็ได้มันก็ตลกอยู
1: ่
0: แต่ถ้าจะวิเคราะห์กันแบบซีเรียสเนี่ยมันมีเชื้อไฟจริงๆเชื้อไฟความขัดแย้ง
1: ไม่งั้นนักข่าวไม่มาถามแน่ๆนะครับหลายวันแล้วก็รอนายกเนี่ยกลับมาจากฝรั่งเศสเพื่อที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็เป็นไปตามที่คาดการแหละแหมใครจะบอกเราว่ามีความขัดแย้งถึงว่าอาจจะกระทบกระทั่งกันก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ายังรักกันดียังหวานชื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นระหว่างแกนนำรวมไปถึงลูกพรรคด้วยลูกพรรคคนไหนทะเลาะกันเนี่ยไก่ย่างถูกเผาเดี๋ยวสักครู่พี่ประจักษ์จะมาเฉลยว่ามีไก่ย่างที่ถูกเผาไปแล้วกี่ตัว
0: มาเฉลยนะไม่ได้มาเต้นคุณผู้ชมห้ามรีเควสต์นะ
1: ฮะไก่ถูกย่างแล้วยังไปถูกเผาอีกอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าไปดูปฏิกิริยาของนายกอนุทินกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ตอบคำถามนักข่าวนี่แหละเรื่องของกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองนอ ขออภัยสองนอในพรรคภูมิใจไทยนะครับว่าเอาก็เลขาธิการพรรคคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยบอกไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จะเป็นปัญหาก็แต่นกนอนกนะครับชัยชนกชิดชอบกับนอนเนเนวินคุณพ่อกับคุณลูกซึ่งคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าถ้าจะมีนอนหนูสองนอทะเลาะกันก็สองนอนนี้แหละ
0: คุณชัยชนกเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แบบที่คุณอนุชาว่าเนี่ย
1: ครับ
0: ผมมานึกถึงคุณอนุทินเลยตอบปัดไปหรือว่าพยายามเลี้ยวเบี่ยงไปยังประเด็นหลักคือไม่มีใครตอนที่นักข่าวถามไม่มีใครอยากรู
1: ้
0: ไม่มีใครใส่ใจด้วยซ้ำว่านอนกกับนอนเนพ่อลูกทะเลาะอะไรกันเพราะว่าจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันหรือว่าเห็นต่างกันด้วยความเป็นคนละเจนหรืออะไรมันเป็นไปได้สิ่งที่ถามคือนอหนูกับนอนเนนะครับนี่คือสิ่งที่ถามพอคุณชัยชนกเปิดเกมคุณอนุทินมารับลูกพยายามจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องห่วงโอ้ยไม่ต้องห่วงคุณอนุทินบอกใช่ไหม
1: ไม่นักข่าวถามอ้าวแล้วนอหนูกับนอเนวินเนี่ย มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่านอนกกับนอเนวินเขายอมรับไปแล้วว่าเขาทะเลาะ กันในฐานะของพ่อลูกนะ มีลิ้นกับฟันกันบ้างแต่สองนอนอเนวินกับนอหนูทะเลาะ กันไหมนะครับไปถามจากคุณอนุทิน
0: ครับ
1: ร้องโอยเลยร้ องบ่อยนะคำว่าโอยเนี่ยนายกร้องโอ้ยแล้วก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะครับทำไมจะไปสงสัยอะไรเรื่องแบบนี้นะครับไม่ต้องเห็นจะต้องอธิบายอะไรกันเลยเรื่องนี้นะครับแล้วก็พูดติดตลกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินด้วยซ้ำไป
0: อย่าเปลี่ยนเลยฮะ
1: มันจะเรียกยากนะ ก็คือสลับกันนะครับก็คือจะนายกก็คือจะอธิบายได้แหละว่าโอ้โหมันซีปึกมันสัมพันธ์กันขนาดจะเปลี่ยนชื
0: ่อ
1: สลับกันเปลี่ยนชื่อเป็นคนละท่อนอนุทินเนวินเป็นเนทินกับอนุวิน
0: อย่าเปลี่ยนเลย
1: มันยากเนาะ
0: เชื่อเราสองคนนะครับระดับหัวมาเกลียเขย่ากันอีกรอบนึงนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์เรื่องนี้กันหลายรอบแล้วเนวินอนุทินพิพัฒน
1: ์ครับ
0: นี่คือชื่อระดับบิ๊กเนมหลักๆที่มีข่าวคนสงสัยว่าเอ๊ะช่วงนี้เกาเหลาหรือเปล่าเกาเหลาที่ว่านี่อาจจะไม่ได้ระดับไม่เผาผีแต่คือมองต่างกัน มีการแบบแบ่งสรรการทำงานไม่ลงตัวกันหรือเปล่าอันนี้พูดให้สวยงามแต่ว่าก็เชื่อเหลือเกินว่า3คนนี้จะมองต่างกันอย่างไรเนี่ยคงไม่ถึงกับหันหลังใส่กัน
1: ค
0: อนเวอร์สแต่บริวารนะดาวบริวารนะ
1: นักข่าวก็ถามเหมือนกันถามจากนายกเมื่อวานนี
0: ้ผมขออนุญาตอีกนิดเดียวคุณจำยุค3ปได้ไหมอู้เขารักกันจะเป็นจะตายพี่น้อง
1: ไม่ก็คนก็ย้อนกลับไปถึงยุค3ปนี่แหละแล้วก็นึกถึงยุคนี้ของภูมิใจไทยไง
0: พี่น้องรักกันมากแต่ดาวบริวารล่ะ
1: บริวารแบบว่าในระดับแกนนำอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันแบบนี้นะครับแต่นักข่าวก็ไม่วายถามเอาแล้วระดับรองลงมาระดับลูกพักเนี่ยมีการทะเลาะกันหรือเปล่านายกบอกแบบนี้นะครับก็ลองกล้าทะเลาะกันดูสิโดนมากี่คนโดนมาไม่รู้จะกี่คนแล้วนะครับนายกบอกว่าโดนดุนะครับโดนแซวโดนไก่ย่างถูกเผามาไม่รู้กี่คนแล้วนายกบอกว่า 4-5 คนเป็นอย่างน้อยนะ
0: ผมไปนั่งนับบางที
1: ่
0: คุณผู้ชม ไอ้โดนถูกเผาหมุนพร้อมกันเนี่ยบางที่ 4-5

0: คนเนี่ยมีจริง
1: แล้วนายกก็บอกว่าลองไปถามดูสิ 4-5 คนนี้โดนเผาไปเรียบร้อยแล้ว
0: ก็บางคนเผาไปอยู่ที่ที่ดีไงบางคนโดนเผาไปอยู่ที่ที่แบบ
1: ครับ นักข่าวถามต่อถามไปถึงขนาดแกนนำคุณอนุทินกับคุณเนวินไม่ได้ทะเลาะกันลูกพรรคลูกพรรคคุณอนุทินบอกว่าถ้าทะเลาะกันเดี๋ยวโดนเผาถามไปถามมาพอเถอะนายกบอกแบบนี้คือตัดบทครั้งนี้เนี่ยตัดบทด้วยการทักทายนักข่าวเป็นภาษาฝรั่งเศส
0: ครับ
1: นะครับแหมเราไม่ค่อยเชี่ยวชาญฝรั่งเศสด้วยนะสิสวัสดีบองชูเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คำที่แปลว่าขอบคุณ
0: ครับ
1: แม็กซี่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารู้แต่ว่าเมื่อวานนี้พอตอบคำถามต่างๆนานาเหล่านี้ความขัดแย้งในพรรคเสร็จสิ้นแล้วนายกตัดบทแบบนี้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็อารมณ์ดีก็แยกกันไประหว่างนักข่าวกับนายกนะ
0: คุณผู้ชมใช้ชื่อว่าอะไรผมคือมนุษย์ล่องหนใน YouTube Live ถามว่าสมรภูมิภูเก็ตหรือเปล่าครับคุณก็ลองนับดูคุณลองนับดูว่าไก่ย่างถูกเผาจำนวนตัวมันตรงกันหรือเปล่าสมรภูมิภูเก็ตคุณผู้ชมขอบคุณที่หยิบยกเพราะว่าภูเก็ตเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
1: ครับ
0: นายกอยากให้ภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์จัดการมาเฟียแต่ผมว่าตอนนี้มันเป็นแซนด์บ็อกซ์ในเรื่องของ power game ฮะ
1: จัดการกันเอง
0: เกมกำหน้าจัดการกันเองนะครับภูเก็ตมีอะไรภูเก็ตเป็นหนึ่งใน2จังหวัดของภาคใต้ที่ภูมิใจไทยเจาะไม่ได้
1: อ
0: ีกจังหวัดนึงเป็นยะลา
1: ครับ
0: ยะลานี่คือเขาแน่น
1: ก็ต้องให้เขา
0: แต่ภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตมันอยู่ฝั่งอันดามันใช่ไห
1: ม
0: โกเกียเขาก็เล็งไงถ้าฝั่งอีสานใต้มีคุณเนวินเป็นกุนซือมีคุณอนุทินเป็นหัวหอกฝั่งอันดามันภาคใต้เขาก็มีเจ๊เปี๊ยะคุณนาทีเป็นกุนซือ มีโกเกียเป็นหัวหอกออกหน้า
1: ครับ
0: เขาก็มีคนมีบุคลากรที่เขาทำงานร่วมไม้ร่วมมือกันคุ้นเคยกันดีรู้มือกันอยู่คุณอนุทินก็มีคนที่คุ้นเคยกันดีรู้มือกันอยู่คุณเนวินอยู่ไกลกว่าเพื่อนไปอยู่บุรีรัมย์ก็มีคนที่คุ้นมือกันดีรู้มือกันอยู
1: ่
0: มันเลยเกิดเป็นพื้นที่โมเดลเกมอำนาจแต่อย่างที่คุณอนุชาวิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่ครับแล้วถึงขั้นแตกคอกันไหมไม่ล่ะครับถามว่าทำไมเมื่อวานนี้ในรายการตอบโจทย์ผมได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาจารย์ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่า3คนนี้อาจมิอาจแตกกันได้ณตอนนี
1: ้
0: ปัจจัยคืออะไรฟังอาจารย์วิเคราะห์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ่ายปกครองสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคลากรมหาวิทยาลัยในจังหวัดภูเก็ตมันฉายภาพอีกอย่างนึงอาจารย์มันเหมือนกับว่าลูกทีมของแต่ละคนกำลังงัดข้อใส่กันเองแล้วลูกพี่ก็ประเคนคำสั่งประเคนอะไรมาจนกระเด็นกระดอนกันไปหมดเลยนะ
2: จริงๆต้องยอมรับว่าทางพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาเข้ามาครอบครองมหาดไทยอยู่พอสมควรนะอย่างที่พี่ศักดาตั้งความเห็นไว้เนี่ยอย่างน้อยเห็นชัดเจนที่เป็นรูปเป็นร่างจริงๆจังๆเนี่ยตอนที่มีภูมิใจไทยเนี่ยก็คือตอนสมัยยุคลุงตู่เลยตั้งแต่ปี2562นะครับแล้ววินาทีนี้มัน2569อะคือกล่าวกันง่ายๆว่า7ปีนี่แหละที่เกี่ยวข้องแม้ว่ายุคลุงตู่นั้นจะมีทางท่านพลเอกอนุพงศ์นะเป็นรมมหาดไทยแต่ว่าการเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในบางเรื่องแล้วในการวางรากฐานแล้วก็มาจริงจังก็เมื่อสมัยรัฐบาลเพื่อไทยคุณเศรษฐานะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้นะ3ปีเนี่ยผมลองไปนับตัวเลขเล่นๆนะครับเรื่องของการยกย้ายผู้ว่าในอำเภอเนี่ยนะครับดูแล้วก็น่าจะยกย้ายเกือบ 100% แล้วล่ะนะซึ่งแน่นอนว่าคนกลุ่มอำนาจก็คือพรรคสีน้ำเงินเพราะนั้นเวลายกย้ายก็ต้องยกย้ายคนที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินเป็นหลักนะมันจะมีช่วงช็อตนิดเดียวเองคือช่วงที่ท่านรองอดีตรองนายกภูมิธรรมเนี่ยเข้ามาดูมหาดไทยอยู่นิดหน่อยเพียงไม่กี่เดือนนะแต่สุดท้ายมหาดไทยก็กลับไปเป็นของพรรคสีน้ำเงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าพรรคสีน้ำเงินวางรากฐานมานานนะทีนี้พอวางรากฐานมานานเนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคสีน้ำเงินนั้นเขาก็มีผู้มีบารมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ที่บุรีรัมย์หรือว่าท่านหัวหน้าพรรคตัวจริงที่ปัจจุบันเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองท่านเนี่ยกรีดเลื่อนมาก็รู้ว่าพี่น้องกันเพราะว่าพี่ศักดาก็ยืนยันแล้วว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตลอดรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยใช่ไหมครับโอ้โหตั้งกี่ปีเข้าไปแล้วล่ะแล้วพรรคภูมิใจไทยก็ปาเข้าไป15-16ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอได้เข้าไปมหาดไทยเนี่ยมันก็แน่นอนแหละครับว่ากระทรวงอันดับหนึ่งด้านการปกครองแล้วก็มีอิทธิพลมากสุดที่มีผู้ว่าทุกจังหวัดมีนายอำเภอตั้ง900คนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 7,000 แห่งเนี่ยก็คือมหาดไทยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ในเชิงของเค้กมันใหญ่มากอ่ะคนที่เป็นผู้มีบารมีของพรรคสีน้ำเงินก็ต้องเกี่ยวข้องพอสมควรมันจึงมีลักษณะของใครว่าโตจากฝ่ายไหนมันก็ต้องเกิดขึ้นในฝ่ายนั้นเพราะฉะนั้นภูเก็ตมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนออกมาว่ามันมาจากทีมใครทีมใครแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างจะมีความเห็นว่าสุดท้ายนะครับพรรคการเมืองที่เพิ่งเริ่มมามีอำนาจจริงจังในฐานะแกนนำซึ่งมีอยู่192เสียงใช่ไหม
0: ครับ
2: นั่นแหละแล้วก็ทิ้งอันดับ2อย่างพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยซึ่งมี74เสียงมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยคนที่ได้แกนนำเสียงขนาดนี้ไม่แตกกันง่าย
1: ๆความเห็นต่างมันอาจจะมีบ้างแหละนะครับไม่ใช่แค่สามีภรรยาที่คุณชัยชนกออกมาพูดว่ามีความเห็นต่างมีความเห็นแย้งกันแต่ว่าในระดับแกนนำอย่างคุณเนวินหรือว่านายกอนุทินเนี่ยคือพูดคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาให้คำปรึกษากันเป็นเรื่องธรรมดาก็น่าจะมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ความเห็นต่างมันจะนำไปสู่ความแตกแยกภายในพรรคกันหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองบุคคลเนี่ยจะแตกแยกกันหรือเปล่า
0: พี่ประ จักษ์ระดับหัวคงไม่เป็นไร
1: ต้องถามพี่ประจักษ์คือพูดถึงคุณเนวินพูดถึงคุณอนุทินเนี่ยก็โอ้โหดูแล้วถ้ามองจากคนนอกเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าโอ้ไม่ได้แตกไม่ได้แยกอะไรกันหรอกแล้วก็เขาผูกพันกันมานานทำการเมืองด้วยกันมานานมันจะถึงขั้นมีรอยร้าวแล้วก็นำไปสู่ความแตกแยกขนาดนั้นไหม
3: ที่จริงเขามีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อปู่ชัยกับปู่จิ้นเนี่ยนะครับทำงานการเมืองมาด้วยกันจนกระทั่งถึงรุ่นลูกคุณอนุทินเรียกคุณเนวินว่าพี่โอ่งทุกคำนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับคุณอนุทินเป็นคนที่คุณเนวินประกาศจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จวลีที่อยากให้จับตาดูให้ดีครับก็คือลองทะเลาะกันดูสิที่ผ่านมาโดนกลายเป็นไก่ย่างถูกเผาเนี่ยนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญครับสะท้อนให้เห็นว่ามันมีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วและนี่น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญครับที่ลูกน้องในแต่ละสายจะต้องไม่แตกแถวจะต้องไม่ลำเลิกในสิ่งที่กำหนดเป็นกฎเกณฑ์กติกาเอาไว้ของทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
3: เอาละฮะเราเริ่มต้นอย่างนี้ก็แล้วกันครับชัดเจนนะครับถึงเมื่อวานนี้สองนอครับสองนอออกมาสยบประเด็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างสองบิ๊กในพรรคภูมิใจไทยครับแต่สองนอที่ออกมาปฏิเสธเรื่องรอยร้าวนี้ครับนอหนึ่งก็คืออนุทินชาญวิรกูลครับนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคอีกนอหนึ่งไม่ใช่นอเนวินแต่กลายเป็นนอชัยชนกชิดชอบครับเลขาธิการพรรคคนที่เป็นลูกครับเมื่อวานนี้ตัวของคุณนอชัยชนกเนี่ยนะครับเป็นคนแรกที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ยอมรับนะครับบอกว่าสองนอเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกันจริงครับแต่ว่าเป็นนอเนวินกับนอนกชัยชนกครับทะเลาะกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของในฐานะที่เป็นพ่อลูกนะครับแล้วก็ทะเลาะกันนะครับเพราะความรักด้วยความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะทำความดีเพื่อประเทศชาตินี่ในมุมของนอนกนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาขานรับเมื่อวานนี้นอหนูครับคุณอนุทินชาญวิรกูลครับหลังจากกลับจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะครับยืนยันนะครับว่าสัมพันธภาพระหว่างสองนอก็คือนอหนูอนุทินกับนอเนวินนะครับแน่นปึกครับผูกพันกันมายาวนานครับนี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระเพราะว่าความจริงเนี่ยความผูกพันมันสะท้อนถึงขั้นว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเนทินกับอนุวินมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่หวังที่จะสร้างบรรยากาศและสร้างเสียงหัวเราะแต่มันก็สอดแทรกนัยยะความผูกพันที่ชัดเจนของทั้งคู่อยู่ในทีนะครับเมื่อมีการออกโรงมาปฏิเสธของสองนอนะครับก็เท่ากับว่ามันเป็นการปิดฉากแล้วครับปิดฉากสำหรับประเด็นเรื่องรอยร้าวของสองบิ๊กในพรรคภูมิใจไทยซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาหยิบยกมีการพูดกันตามสภากาแฟในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความจริงเนี่ยเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่กรณีของจังหวัดภูเก็ตอย่างที่เราฟังอาจารย์เชษฐาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนับตั้งแต่เกิดกรณีแชทไลน์หลุดนะครับช่วยน้ำเงินด้วยต้นทางเนี่ยมาจากที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจากนั้นมีการขยายผลมีการย้อนไปสู่ปมเรื่องของการโยกย้ายนะครับปลัดจังหวัดให้เข้ามาช่วยงานที่ส่วนกลางมีการถูกตั้งคณะกรรมการสอบนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่อง รองผู้ว่า

0: ประกาศจะย้ายผู้ว่าอันนี้กลายเป็นประเด็นข่าวร้อนในพื้นที่ครับอาจจะมีเสียงหัวเราะตามมาแต่ว่าสุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผู้ว่าเนี่ยก็ถูกย้ายเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นประเด็นที่นำไปสู่เรื่องราวที่บอกว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างสองบิ๊กในพรรคภูมิใจไทยกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตากลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาตั้งแต่นั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าคู่กรณีบางคนหรือความจริงหลายคนครับเรียกได้ว่าแบ็กอัพนั้นไม่ธรรมดาทีเดียวครับแต่ละคนไม่ใช่คนโดยทั่วไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับประเด็นที่มันเชื่อมโยงให้เห็นว่าเขาลางของความขัดแย้งระหว่างคนในค่ายสีเดียวกันแต่คนละสายคนละเส้นมันเริ่มต้นมาตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่เมื่อครั้งที่สองอธิบดีกรมใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยครับคุณชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์ตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองณปัจจุบันเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีมหาดไทยกับคุณนฤชาโคสาศิวิไลครับตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นณปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมใหญ่ที่สุดครับในกระทรวงมหาดไทยณปัจจุบันสองคนนี้มีท่าทีตรงกันครับนะฮะเตรียมจะมีการหารือกับทนายเพื่อจะนำไปสู่การฟ้องร้องนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับที่หลายคนนั้นเห็นเดินตามคุณอนุทินอย่างต่อเนื่องมานะครับหลังจากที่กปค.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับมีมติชี้ขาดนะครับว่าคำสั่งย้ายทั้งคู่ออกจากตำแหน่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจริงครับปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะส่งผลสะเทือนไปถึงเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่คุณอันสิทธิ์นั่งอยู่นะครับเพราะตัวคุณอันสิทธิ์เนี่ยท่านจะเกษียณอายุราชการนู่นนะครับปี2574ครับขณะที่ตัวของคุณอนุชาซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองเป็นอธิบดีกรมใหญ่ที่สุดเคยเป็นผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์จะเกษียณอายุราชการปี2570ครับมันก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการที่จะเลื่อยขาเก้าอี้หรือไม่ครับทั้งนั้นดีดูข้อที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับอาจจะเป็นไปตามที่คุณชัยวัฒน์อดีตอธิบดีกรมการปกครองอธิบายกับสื่อนะครับบอกว่าเพื่อที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมและปกป้องชื่อเสียงของตนเองครับอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กระแสที่บอกว่าเกิดปมรอยร้าวเกิดขึ้นระหว่างสองนอระหว่างสองบิ๊กในพรรคภูมิใจไทยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนอยู่บนหน้าสื่อในช่วงตลอดระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับจนกระทั่งคุณอนุทินเนี่ยเดินทางกลับจากฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระพอมีการถามแล้วทราบว่าข้างบนไม่ได้มีการทะเลาะกันก็พยายามที่จะโยงว่าลูกน้องหรือข้างล่างทะเลาะกันหรือไม่ครับคุณอนุทินเนี่ยพูดเสียงดังฟังชัดเลยนะครับบอกว่าลองทะเลาะกันดูสิเพราะว่าที่ผ่านมานะครับโดนดุและกลายเป็นไก่ย่างถูกเผาเนี่ยมาแล้วหลายคนลองย้อนกลับไปดูสิเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่ามีเกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เป็นการออกมาชี้แจงของคุณอนุทินเมื่อวานนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่เป็นการแสดงออกถึงการเป็นผู้นำที่มีความเข้มข้นนะฮะในการที่จะออกมาปกป้องลูกน้องที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาครับแม้แต่กรณีของคุณชัยชลชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะครับที่กำลังโดนกระหน่ำอย่างหนักครับในช่วงที่ผ่านมากรณีไทย AI Passport ครับมูลค่า 1,600 ล้านบาทช่วงแรกนี่นายกรัฐมนตรีก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าไม่ได้ออกมาปกป้องเรื่องนี้แต่โดยข้อเท็จจริงครับก่อนที่คุณอนุทินจะบินไปร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครับนี่เป็นการฉลองครับความสัมพันธ์35ปีระหว่างอาเซียนกับรัสเซียคุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างชัดเจนครับว่าโครงการนี้มีความสำคัญต้องเดินหน้าต่อครับเพราะว่าประชาชนนั้นรอที่จะใช้อยู่และที่สำคัญนะครับต้องให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าไปพร้อมกับโลกครับไม่ใช่ล้าหลังครับนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินนั้นออกมาตอกย้ำด้านหนึ่งอาจจะทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลปกป้องรัฐมนตรีปกป้องคุณชัยชนก ที่เป็นรัฐมนตรีในสังกัดแต่ในอีกมุมหนึ่งครับปฏิเสธไม่ได้เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งนี่เป็นการสะท้อนเห็นสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นแน่นแฟ้นลึกซึ้งอย่างยิ่งกับทางตระกูลบ้านใหญ่บุรีรัมย์ก็คือตระกูลชิดชอบครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับสองตระกูลใหญ่ก็คือชิดชอบกับชาญวีรกูลเนี่ยเขารู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อครับปู่ชัยชิดชอบอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกับปู่จิ้นครับคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับตัวคุณอนุทินเนี่ยเรียกคุณเนวินว่าพี่อ้องทุกคำนะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยได้ขอเป็นลูกบุญธรรมของปู่ชัยครับซึ่งนั่นเท่ากับว่าตัวคุณอนุทินนั้นเป็นพี่น้องกับคุณเนวินเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบรวมทั้งพี่น้องคนอื่นๆนะครับของคุณเนวินด้วยนะครับเป็นพี่น้องกันอย่างชัดเจนนะครับคงจะจำก็ได้ครับเมื่อครั้งมีการแก้รัฐธรรมนูญครับมีการแก้กรณีส.ส.บัญชีรายชื่อครับที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเปลี่ยนมาเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง8กลุ่มจังหวัดกลุ่มละ10คนครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณอนุทินมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านที่บ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณอนุทินเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ในเวลาต่อมานะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองเอาชื่อไปลงไว้ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่คุณอนุทินย้ำนะครับว่ามีเฉพาะชื่อไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินพูดง่ายๆก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีเขากระโดงครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ในช่วงการเลือกตั้งครั้งหลังๆเราจะได้เห็นคุณอนุทินเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็ออกไปใช้สิทธิ์พร้อมๆกับคุณเนวินและคนในตระกูลชิดชอบนะครับขณะที่ตัวของคุณเนวินนั้นเมื่อถอยห่างออกมาจากเวทีทางการเมืองครับหลังจากที่พรรคพลังประชาชนถูกยุบกลุ่มเพื่อนเนวินไปสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ว่าตัวของคุณเนวินนั้นถอยฉากออกมาครับไปจับงานด้านกีฬาครับสนามแข่งรถนะฮะเป็นประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับและเป็นคนที่ประกาศชัดเจนคนแรกเลยนะครับว่าจะปั้นคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วสุดท้ายก็ปั้นได้สำเร็จครับนี่แหละครับมันคือสิ่งที่เป็นคำเฉลยเป็นสิ่งที่จะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ผูกพันลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจได้ระหว่างนอนเอกับนอนหนูนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาคุณอนุทินที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณเนวินนะครับจะขยับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับตำแหน่งแบบนี้ใครๆก็อยากจะไปใกล้ชิดใครๆก็อยากจะเสนอตัวนะครับในการที่จะเข้าไปขอความจะเลือกของความเติบโตนะครับทั้งในเชิงทางการเมืองก็ดีหรือในเชิงทางราชการก็ดีแล้วก็อาจจะมีบางคนครับต้องการที่จะเข้าไปสนิทสมชิดเชื้อเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นสายตรงแต่ย้ำนะครับว่าเขามีเงื่อนไขกติกาสำคัญนะครับ1ก็คือห้ามแตกแถว2ก็คือห้ามล้ำเลิกบุคคลที่มีบุญคุณนี่คือกฎกติกาที่ข้างในนั้นทราบกันดีครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับใครที่พยายามที่จะฝ่าฝืนกติกาที่วางเอาไว้เนี่ยก็มักจะได้รับผลที่ปรากฏขึ้นนะครับเพราะทั้งสองคนปฏิเสธไม่ได้ครับทั้งคุณเนวินทั้งคุณอนุทินเนี่ยยังต้องพึ่งพาอาศัยต้องมีซึ่งกันและกันครับแม้แต่ในเชิงทางการเมืองครับก็ยังมีความจำเป็นเพราะคุณอนุทินเนี่ยเพราะตัวของคุณอนุทินนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันกรณีของคุณเนวินเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นเรื่องของการประสานเรื่องของการเป็นผู้นำเรื่องของการสร้างเครือข่ายประสานกับกลุ่มบ้านใหญ่เครือข่ายธุรกิจหรือแม้แต่บุคคลสำคัญเป็นบิ๊กเนมนะครับในส่วนต่างๆเพื่อที่จะสร้างนั่งร้านค้ำรัฐบาลนะครับให้อยู่อย่างเข้มแข็งเข้มข้นนะครับและตัวของคุณเนวินเองก็รู้ดีครับว่าในช่วงจังหวะเวลาแต่ละครั้งนั้นควรจะวางบทบาทของตัวเองอย่างไรครับเพราะฉะนั้นบางช่วงคุณเนวินก็จะไม่เคยออกมาเลยขณะที่ตัวของคุณอนุทินครับภาพพจน์ก็คือการเป็นคนที่ขยันทำงานเดินหน้าลุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างจริงจังสั่งเข้มในทุกเรื่องครับที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงบวกกับทางรัฐบาลอย่างเช่นเร่งกำชับครม.ทุกคนต้องเร่งทำงานนะฮะหาไม่ได้จะถูกปรับออกเอาคนอื่นเข้าไปแทนนะครับเรื่องสั่งคนดป้องปรามไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งยาเสพติดอย่างที่กำลังเป็นประเด็นหรือแม้แต่เรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบเข้า ข้าราชการท้องถิ่นอย่างที่ปรากฏนะครับนอกจากนี้คุณอนุทินเนี่ยยังมีความโดดเด่นในแง่ของการเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์นะครับเป็นคนลงพื้นที่ไปแล้วประชาชนประทับอกประทับใจนะครับมีคะแนนชื่นชมอย่างต่อเนื่องเป็นคนที่สามารถใช้ยุทธวิธีจุดกระแสรักชาติอย่างได้ผลเพราะฉะนั้นครับจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับเมื่อวานนี้นอกเหนือจากการออกโรมาตอบคำถามหลายเรื่องของคุณอนุทินรวมทั้งวลีเด็ดที่เกริ่นไว้ช่วงแรกนะครับลองดูสิลูกน้องคนไหนลองทะเลาะกันดูสิเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปรากฏมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณอนุทินใช้คำว่าไก่ย่างถูกเผาหลายคนครับมีกรณีไหนบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปดูในรายละเอียดแต่ว่าเอาเกริ่นไว้ให้เห็นตัวอย่างสัก 2-3 กรณีก็ได้ครับนะฮะกรณีแรกมีข่าวคราวเกิดขึ้นนะครับว่าเลขานุการรัฐมนตรีรัฐมนตรีใหญ่ด้วยนะครับกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือไปมีเอี่ยวกับเรื่องญาติสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่ซึ่งมันจะส่งผลกระทบครับลาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกกรณีหนึ่งครับส.ส.จังหวัดสงขลาที่เคยตกเป็นผู้ที่ถูกปปช.นั้นไปตรวจสอบเรื่องให้คนอื่นมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ล้านกว่าบาทคงจะจำกันได้ครับปรากฏสุดท้ายเนี่ยไปแสดงเอกสารว่าเป็นสัญญากู้เงินจากคุณเนวินชิดชอบ 900,000 บาทนะครับปรากฏว่าปปช.ตีตกหลักฐานนี้บอกว่าไม่ได้แสดงตั้งแต่ในชั้นไต่สวนครับไม่เชื่อนะครับนอกจากนี้เห็นมีข่าววงในนะบอกว่าจับตาดูให้ดีครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นแต่ยังไม่ใช่ครม.นะครับแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูครับนี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าลองทะเลาะกันดูสิแล้วสุดท้ายอาจจะปรากฏการไก่ย่างโดนเผาให้เห็นนะครับสำหรับในพรรคภูมิใจไทยครับ
1: ครับขอบคุณพี่ประจักษ์นะครับขอบคุณครับเขาว่ากันว่าขนาดสามีภรรยากันขนาดพี่น้องที่เป็นท้องเดียวกันสายเลือดเดียวกันเนี่ยก็ยังคงมีการทะเลาะกันบ้างนะครับแต่ว่านี่อาจจะเป็นพี่น้องต่างสายเลือดนะครับก็มันความเห็นแย้งมันก็มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องมันเกิดจากความระหองระแหงอาจจะเป็นความน้อยอกน้อยใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็นับตั้งแต่ที่คุณอนุทินเนี่ยไปเข้าออกบ้านจันทร์สองล่าจำได้ไหมตอนนั้นไปรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็อาจจะทำให้คุณเนวินเนี่ยน้อยอกน้อยใจจนมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าจนมีเสียงเขาบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยพูดกับคุณเนวินบอกว่าโอ้คิดว่าคุณเนวินจะไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอะไรแบบนี้ถึงขนาดนี้นะที่เขาลือกันมานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณเนวินแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือเขาแยกออกจากกันไม่ได้หรอกนะครับก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นกลไกถือว่าเป็นมือไม้ของการละกันที่จะต้องประคับประคองภูมิใจไทยไปให้ตลอดรอดฝั่ง
2: การเลือกตั้งปี62วันที่เลือกตั้ง
1: ครับ
2: ผมอยู่ที่บุรีรัมย
1: ์
2: ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณเนวินเนี่ยโชว์แม่ไม้มวยไทยเบาๆไปที่บ้านท้ายคุณอนุทิน
1: ก็โชว์หลายครั้ง
2: สนิทไง สีใช่มั้ยสี
3: ครับครับว่ากันตามนั้นนะฮะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยวิพากษ์วิจารณ์กันในทางลบก็เยอะสำหรับค่ายสีน้ำเงินไม่ถูกอกถูกใจการทำงานว่ากันเดี๋ยวรอดูเพราะว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่ถือเป็นบททดสอบเกี่ยวกับคุณอนุทินอีกนั่นแหละในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะต้องดูทุกงานและในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วย
1: มหาดหนึ่งด้วย
3: เจ้าของงานโดยตรง
1: นะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้พอกลับมาจากฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะภารกิจที่ฝรั่งเศสกลับมานายกก็ไปแถลงทันทีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าทางคณะกรรมการสอบเนี่ยรอนายกมาแถลงเองด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนายก แถลงนะครับก็พร้อมๆกับคุณอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ทางให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นการสอบสวนในเบื้องต้นและทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้สอบอยู่ฝ่ายเดียวนะ เพราะว่าจากการลงนาม MOU 7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนี่ยแต่ละ

0: หน่วยงานก็มีหลักฐานแล้วก็มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและบางหน่วยงานเนี่ยก็มีการตรวจสอบลงลึกไปในรายละเอียดมากแล้วแล้วก็จะนำข้อมูลต่างๆนี้แหละนะครับมาประกอบรวมกันซึ่งในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีอำนาจของตัวเองในการดำเนินคดีทุกอย่างอยู่ภายใต้ MOU ที่ได้ลงนามเอาไว้นะครับตั้งแต่ตัวของคุณอนุทินที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็ได้มีกระแสข่าวเช่นนี้มาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนายกบอกแบบนี
1: ้
0: ก็เลยสั่งการให้มีการชะลอการสอบแล้วก็ดำเนินการสอบโดยมีมาตรฐานใหม่แล้วก็มีกลไกใหม่นะครับเปลี่ยนจากอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งมาเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งมีการตั้ง TOR ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการคัดเลือกซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ได้คัดเลือกในระยะเวลา2ปีกว่าถึงจะมีการสอบถึง2รอบเป็นรอบที่2นะครับซึ่งนายกบอกว่าก็ได้สอบถามไปแล้วว่าทำไมถึงต้องมาเร่งสอบตอนนี้เพราะจากการยกเลิกการสอบครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ไม่มีการสอบมาแล้วถึง3ปีในช่วงปลายปี2568นะ
1: ครับ
0: และในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่มีการทุจริตการสอบเนี่ยก็คิดว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ได้เพียง4เดือนแล้วก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งจนสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้งหนึ่งก็เลยไม่ได้เกรงกลัวอะไรรวมไปถึงไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยก็เลยไม่มีใครมารายงานเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะมท.1สักคนเดียว
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับดูการสื่อสารของคุณอนุทินเจ้าตัวรู้ล่วงหน้า
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีผมเข้าใจว่าวงในของกระทรวงเองก็มีการจับจ้องเรื่องนี
0: ้
1: มีกระแสว่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นคุณอนุทินบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรู้ล่วงหน้านะครับปรากฏว่าอันนี้คุณอนุทินไปได้ข้อมูลมาจากไหนหรือว่าอ้างอิงจากไหนเนี่ยไม่ทราบนะ
0: ครับ
1: แต่เจ้าตัวพูดประมาณว่ากลุ่มขบวนการทุจริตสอบเนี่ยไม่คิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้รับเลือกกลับมาเป็นรัฐบาลในหลังการเลือกตั้งปี69นะครับก็เลยลุยต่ออะไรประมาณนั้นมันมีคำถามคุณอนุทินจะหยิบยกเรื่องที่ว่า7หน่วยงานลงนามใน MOU ร่วมกันที่จะขุดเรื่องนี้มันจะไปได้ไกลมันจะได้ผลขนาดไหนคุณอนุทินเขาบอกว่า7หน่วยงานภายใต้ MOU นะครับเข้ามายับยั้งการทุจริตแล้วก็มีการจับกุมบุคคลไปแล้วด้วยนะฮะคือคุณอนุทินบอกว่านี่แหละสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไว้แล้วพอตัวเขาได้มาเป็นนายกในสมัยที่2นะครับก็เหมือนกับว่าผิดคาดหมายไอ้กลุ่มขบวนการโกงสอบก็จะมีกระบวนการในการแก้กระดาษคำตอบแก้ไฟล์ข้อมูลอย่างภาพที่ปรากฏตอนเขาไปบุกจับเนี่ยแก้กันในคอมพิวเตอร์เลยในกระดาษคำตอบได้45คะแนนแต่พอประกาศผลได้มากกว่านี้นะครับเขาหยิบยกบางรายนะบอกว่าจากกระดาษคำตอบที่ได้45คะแนนเนี่ยแต่พอประกาศผลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบุคคลที่ได้ถึง77คะแนนอีกคนเนี่ยในกระดาษได้33คะแนนแต่ตอนประกาศบอกว่าได้70ดังนั้นคุณอนุทินบอกไปสุ่มตรวจ80คนก็จะประมาณแบบนี
0: ้
1: ทั้งหมด
0: และในขณะเดียวกันเนี่ยนายกก็บอกว่ากระบวนการทุจริตในครั้งนี้เนี่ยโอ้มีการเตรียมการมาอย่างดีนะ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่ากระดาษคำตอบมันมีรอยดินสอที่ใช้ฝนเพื่อที่จะตอบในกระดาษคำตอบเนี่ยล้นออกมาและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการอ้างว่ามีเอกสารจำนวนมากที่อาจจะตรวจสอบไม่ทันทำให้มันมีการสร้างกระดาษคำตอบโดยเทคโนโลยี AI ขึ้นมานายกบอกว่าเมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องถามกันอีกแล้วเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันมีการทุจริตแน่ๆโดยในส่วนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการในการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยเพราะว่ามันถือว่าเป็นการสอบที่ทุจริตแล้วก็เป็นหนึ่งในกระบวนการทุจริตสอบนี้นะ
1: คือตอนนี้มีการตรวจสอบเยอะนะครับคุณอนุทินเขาประมาณว่าแบบปิดชื่อใช่ไหม
0: ครับ
1: ปิดชื่อตรวจพฤติกรรมนะครับถ้าคนทำผิดไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้หรอกในการเข้าถึงเอกสารแสดงว่ามันเหมือนกับเป็นการประกาศเลยว่าเดี๋ยวต้องมีบิ๊กเนมแน
0: ่
1: หมายถึงว่าต้องมีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตแน่ผมเคยคุยเรื่องนี้กับนักวิชาการบางท่านซึ่งเขาพูดคุยกันในแวดวงนักการศึกษาเขามองว่าระดับอธิบดีอันนี้ยกตัวอย่างโดยตำแหน่ง
0: ครับ
1: เขายังมองว่าเล็กไปด้วยซ้ำที่จะเป็นหัวหอกในขบวนการที่จะทำอะไรแบบนี้ได้นะครับ ทีนี้สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือแล้วเรื่องของการบรรจุล่ะนะฮะเพราะว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ชะลอการบรรจุเมื่อ1กรกฎาคมนะครับสั่งให้มีการสั่งให้ปลัดมหาดไทยดำเนินการแล้วก็มีการแก้คำสั่งโดยที่ประชุมกลางนะครับบอกว่าให้ยกเลิกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หลายคนก็กังวลกันมากคำถามคือจะบรรจุหรือเปล่านะครับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ต้องพิจารณาคณะกรรมการชุดนี้มีบุคคลภายนอกร่วมด้วยนะครับแล้วนายกก็เสนอให้มีการชะลอการบรรจุแต่ว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่ที่มาจากภายนอกไม่เห็นด้วยก็เลยลงมติให้มีการบรรจุต่อไปตัวคุณอนุทินเขาย้ำว่ามหาดไทยเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการวินัยร้ายแรงกับคนที่เข้าข่ายยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะว่าแค่เข้าข่ายนะครับแหมอยากรู้เหมือนกันนะ คือยังไม่ได้มีการกล่าวหาดำเนินคดีไงครับส่วนอีก6หน่วยงานมหาดไทยเป็น1ใน7นะฮะอีก6หน่วยงานที่ทำงานกันไปเนี่ยเดี๋ยวทำคู่ขนานหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่ามีการทำผิดทุจริตมีการกล่าวหาบุคคลนะครับจะบุคคลที่มีชื่อชั้นมีตำแหน่งแห่งที่จะไปกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องมีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดิ้นหลุดอะไรประมาณนั้น
2: นายกบอกว่าขบวนการนี้นะครับมันมีการกระทำความผิดต้องมีการแก้ข้อสอบแก้คะแนนกันมีการย้ายข้อสอบแก้ไฟล์ต้องมีการโอนเงินนะครับเรื่องของการบรรจุทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี้ยนายกบอกว่ามันเป็นเรื่องของอาญาแผ่นดินเท่านั้นแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจสอบเรื่องนี้ถ้ามีการกระทำในลักษณะแบบนี้พฤติการแบบนี้นายกบอกว่าไม่มีรอดสักรายหนึ่งนะทีนี้นักข่าวถามว่าปปช.เขาตั้งเป้าสอบเรื่อง TOR นะทางมหาดไทยเนี่ยจะหยิบยกมาดูด้วยหรือเปล่านายกบอกว่าก็ดีเพราะถ้าปปช.เขาสอบแล้วเราก็สอบของเราหมายถึงมหาดไทยก็ไปสอบของมหาดไทยนะคนที่ออก TOR ก็คนมหาดไทยทั้งนั้นก็ต้องไปดูถึงกระบวนการทั้งหมดอย่างเรื่องของ TOR ก็ต้องไปดูแหละว่าทำไมถึงอนุญาตให้ทำ AI ในกระดาษคำตอบได้นายกบอกว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะกลับไปอ่านสัญญาด้วยซึ่งเรื่องของ TOR เนี่ยนายกบอกว่าก็พอที่จะเป็นอยู่นะครับไม่ใช่ไม่เป็นนะครับนายกบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าทั้งชีวิตการทำงานสมัยทำงานภาคเอกชนก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของ TOR เหมือนกันจะต้องมีการตรวจ TOR ให้ดีนะครับต้องมีการระดมความคิดเห็นกันนายกบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องต่างๆนานาพวกนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่มีทางที่จะจัดสอบแบบนี้ได้นะครับต่อให้ต้องใช้เวลาในการสอบสวนนานเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีใครกล้าสอบแล้วตอนนี้นะครับนายกบอกว่าไปท้าให้เขาสอบอีก2เดือนก็ยังไม่มีใครออกมาเปิดสอบเลยนายกบอกว่าเป็นการลดจำนวนข้าราชการที่ไม่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกที่อ้างกันมา3ปีแล้วไม่ได้สอบเลยนะครับไม่เห็นว่าการให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพของการทำงานเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญตรงไหนแต่ในทางตรงกันข้ามนายกบอกว่ายิ่งคนน้อยลงประหยัดทั้งงบแผ่นดินด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นด้วยสามใบ
1: ครับคือถ้ามันขึ้นอยู่กับนายกเนี่ยตัวคุณอนุทินเขาบอกเขาไม่ให้สอบไม่ให้สอบเพิ่มแล้วในช่วงระหว่างกระบวนการสอบสวนแบบนี้เนี่ยอย่างที่คุณอนุชาเล่าไปไม่มีใครกล้ามาสอบหรอกสอบไปเดี๋ยวไม่ได้บรรจุ
2: ครับ
1: อะไรทำนองนั้นด้วยนะครับคำถามคือจะมีคนที่ใหญ่กว่าข้าราชการเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านี่น้องนักข่าวถามผมพลิกคำถามตรงๆเลยคนการเมืองเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคนในกระบวนการส่วนราชการเท่านั้นจริงๆเหรอนะฮะคือคุณอนุทินหรือว่าแม้แต่คนที่เกี่ยวข้องพยายามจะบอกว่าเหมือนกับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้หลายหน่วยงานพยายามสอบสวนอยู่ไม่ใช่แค่มหาดไทยแต่มีปปช.นะครับมีปปท.อะไรต่างๆเหล่านี้คือเหมือนกับทุกหน่วยงานพยายามสแกนMOU อะไรอย่างที่เขาว่าอยากชวนคุณผู้ชมคุยเหมือนกันว่ามีความมั่นใจขนาดไหนคุณผู้ชมคิดว่ามันจะสาวไปได้ไกลขนาดไหนไปได้ถึงตำแหน่งไหนที่คุณคิดว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยที่ว่ามีความพยายามแก้ไขข้อมูลในคะแนนมันแรงฮะแล้วพอในวงแถลงนั่งกันอยู่3คนขยับไปฟังคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคือเจ้าตัวบอกว่ามันปัญหามันซับซ้อนนะครับแล้วก่อนหน้านี้ตัวนายกเองก็เคยให้คำตอบไว้ว่าการกระทำแบบนี้มันแรงมันวุ่นวาย มันจำเป็นต้องชะลอการบรรจุอะไรต่างๆนานา

0: ะครับเดี๋ยวมหาไทยพอสอบข้อเท็จจริงเสร็จจะส่งข้อมูลไปยังปปช.ครับเพราะว่าทำงานร่วมกันแล้วถ้าใครเกี่ยวข้องอีกถ้ามีใครที่เกี่ยวข้องเพิ่มจะสั่งสอบวินัยเพิ่มด้วยฟังทั้งสองท่านนะครับคุณอนุทินคุณอันศิษย์แถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับ
1: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็จะดำเนินการในการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงนะครับถือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน DSI ปปป.ปปป.คือตำรวจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปปช.ก็เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสามารถสบายใจได้ว่าจากนี้ไปก็คงถ้าใครคิดจะโกงขึ้นมาก็7หน่วยงานนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับ
2: แล้วก็ขอเรียนว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้เราก็ดำเนินการร่วมกับทางปปช.ด้วยซึ่งท่านก็ตอนนี้ท่านก็อายัดแผ่นข้อมูลดิบของกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นแล้วอยู่ที่ปปช.นะแล้วก็ท่านก็มีไทม์ไลน์ทุกคนทราบดีนะปปช.เปิดไทม์ไลน์ให้แล้วว่า 3-6 เดือนจะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีไม่ใช่ว่าแค่การโกงข้อสอบตอนนี้อาจจะไปถึงย้อนหลังไปอีกอันนี้คือกระบวนการของปปช.แต่ว่าในส่วนของธรรมไทยเนี่ยภายใน7วันเนี่ยเราต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับจริงๆถ้าใครดูคำสั่งนะจะ7วันทำการก็จะครบพรุ่งนี้7วันทำการเพราะเสาร์อาทิตย์เขาก็ประชุมสดมาช่วงนึงแล้วเขาจะสรุปแล้วพอเปิดวันจันทร์ก็จะมาประชุมเรียกคนมาสอบแล้ววันศุกร์จริงๆคือวันพรุ่งนี้อันนี้เราทำเสร็จก่อนนะเพราะท่านนายกท่านห่วงใย
3: นี่เป็นซุ้มเสียงจากทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการสอบก็คือถ้าสอบบ่อยๆเปิดรับแล้วมันมีปัญหาในกระบวนการการสอบเนี่ยก็ไม่ต้องสอบละใช้คนเก่าเนี่ยแหละทำงานด้วยวิธีการที่จะขยายอายุการเกษียณราชการออกไปเป็น65ปี
0: ครับ
3: อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองใครคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับทีนี้นอกจากทางนายกรัฐมนตรีนอกจากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีทางประธานคณะกรรมการสอบด้วยนะครับคุณสันติธรยิ้มละไมตัวของคุณสันติธรเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ได้รับคำสั่งก็เดินหน้าแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ชำนาญการด้านไอทีเนี่ยมาร่วมให้ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบกระดาษคำตอบที่สุ่มมาจาก10ศูนย์จำนวน79คนแล้วก็ตรวจไปตรวจมาเนี่ยพบว่าคะแนนในกระดาษสำเนากับกระดาษคำตอบมันไม่ตรงกันกับไฟล์ประมวลผล48คนมี48คนเนี่ยที่คะแนนไม่ตรงกันนะครับซึ่งตามกระบวนการเนี่ยเขาพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างบริษัทเอกชนและบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับจึงมีคำสั่งให้ฟันวินัยทั้ง5คนนี้ครับ
4: ส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นนะครับของผู้รับจ้างนะครับของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับขอ
0: ก็มีการสุ่มตรวจนะฮะไปหยิบเอาก ระดาษคำตอบมาสุ่มตรวจแล้วก็ผลการสุ่มตรวจเนี่ยคะแนนในกระดาษสำเนากับกระดาษคำตอบไม่ตรงกันแสดงว่ามีการแก้ไขนะครับในชุดใดชุดหนึ่งเขาเริ่มที่การสอบภาคกอและการสอบภาคขอภาคกอนี่ก็ความรู้ทั่วไปนะครับภาคขอก็คือความรู้เฉพาะหน่วยงานที่จะสอบเข้าไปภาคกอเกินกว่า160เกิน 60% ภาคขอในคะแนนสูงเป็นพิเศษถึง 90% นะครับแล้วจากนั้นจะมีการส่งชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคคอควายให้คณะกรรมการกลางนะครับคอควายนี่ก็

0: น่าจะเป็นส่วนของการสัมภาษณ์แล้วล่ะนะครับให้กับคณะกรรมการกลางก็คือกสทนะครับโดยไม่สอบทานเพื่อสอบภาคคอควายและประกาศคะแนนในระบบอย่างเป็นทางการ
1: อ
0: ันนี้คือกระบวนการที่มองว่าเป็นการสอบทีนี้มันมีข้อถกเถียงเยอะนะครับตัวคนที่เขาไปสอบเนี่ยแล้วเขายังมีปัญหาอยู
1: ่
0: ก็พยายามแบบขอความช่วยเหลือร้องเรียนผมเองอยู่ในกลุ่ม Open Line ที่เขาพูดคุยกันก็มีความกังวลมากทีเดียวในกลุ่มคนกลุ่มนี
1: ้นะครับส่วนหนึ่งก็ไปยื่นหนังสือกับทางรองอธิบดีสท.นะครับก็ไปยื่นขอความเป็นธรรมก็เลยรับเอาไว้นะครับทางรองอธิบดีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับจะเร่งตรวจสอบแล้วก็จะขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีให้นะครับหลังจากขั้นตอนของการสอบสวนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็บอกว่าคือถ้ามันจบเร็ว
0: ครับ
1: มันเร็วได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของผู้สอบด้วยนะครับทางรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับคุณธนนท์พันพีพาดนะครับก็เป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับเพื่อความที่เขาไปขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการบรรจุราชการท้องถิ่นกรณีการทุจริตจัดสอบที่มันเกิดขึ้นนี้แหละตัวของทางรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับบอกว่าตอนนี้แต่ละหน่วยก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับรับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งเดี๋ยวจะมีการหารือกันนะครับแต่ว่าก็จะต้องดูนโยบายของรัฐบาลประกอบกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการในการตรวจสอบมันกำลังดำเนินการอยู่นะครับเพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกรายงานตัวก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันแต่อย่างไรเนี่ยก็ขอให้รอประกาศของทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะครับและการประชุมคณะกรรมการกลางซะก่อนนะครับให้รอทั้งสองส่วนนี้ซะก่อนนะฮะ
0: ทีนี้คนที่สอบได้แล้วเขากังวลนะครับคือเขาอยากให้แยกกลุ่มคนที่ไม่โกงออกไปนะครับแล้วบรรจุไปก่อนได้ไหมจะมีความเป็นได้มากน้อยขนาดไหนคือมันมีกระแสตอนแรกบอกว่านี่ไงคุณไปยึดเอากระดาษคำตอบของที่เขาแก้คะแนนน
1: ่
0: ะในห้องแถวนั้นน่ะนะครับบอกว่าถ้ายึดได้เท่านี้เท่านี้ชุดคุณก็แยกออกไปเลยคนที่เหลือที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยบรรจุก่อนได้หรือเปล่าเรื่องนี้คุณธนนท์เขาบอกว่าใช้หลักเดียวกันครับอย่างที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกไว้เลยก็คือการคุ้มครองผู้สุจริตนำผู้ที่สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทั้งไล่ออกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิ์การเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดชีวิตนะครับคือมีการเสนอว่าอาจจะมีการยกเลิกบัญชีเรื่องนี้คุณธนนท์ปฏิเสธบอกไม่ใช
1: ่
0: ยกเลิกเฉพาะรายที่ทุจริตคือนายกให้สัมภาษณ์ที่นายกงอนสื่อว่าสื่อตีความผิดอ่ะแต่ว่าตีความผิดทุกสำนักเลยนะว่าแบบจะยกเลิกหมดคนเขาตกใจนะครับแล้วตอนนี้ยังไม่มีการเรียกรายงานตัวกระบวนการเนี่ยคุณธนนท์อธิบายขอให้บัญชีปกติมีระยะเวลา2ปีแต่ถ้ากระบวนการตรวจสอบล่าช้าเกินไปจะขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีออกไปเช่นถ้ากระบวนการล่าช้าไป6เดือนก็จะดำเนินการขยายการขึ้นบัญชีออกไปอีก6เดือ นนะครับนี่คือเบื้องต้น
1: ไฟล์กระดาษคำตอบตอนนี้ยังเก็บไว้ที่ห้องของอธิบดีสท.อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปปช.ก็ประสานขอตัวไฟล์เพื่อที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของคดีด้วยซึ่งทางปปช.เดี๋ยวจะทำหนังสือมาถึงประธานกสท.นะครับแล้วก็ประธานกสท.ก็จะเป็นผู้อนุญาตให้นำไฟล์ส่วนนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของหลักฐานของคดีของปปช.ด้วยคุณธนนท์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยจบเร็วได้ก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้สอบแต่มันก็เป็นเรื่องของทางปปช.แล้วก็ทางตำรวจด้วยและนอกจากนี้เนี่ยตำรวจก็ประสานมาด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะขอเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องของการสอบเนี่ยไปให้ปากคำด้วยซึ่งทางตำรวจเนี่ยต้องการข้อมูลของกระบวนการสอบตั้งแต่ต้นจนจบเลยโดยได้รายงานข้อมูลการสอบไปยังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คาดการว่าในวันนี้นะครับน่าจะสรุปข้อมูลได้ทั้งหมดและทั้งหมดเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบผู้ที่โกงทางคุณธนนท์นะครับบอกว่าการสอบเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีซึ่งทางกรมก็ให้ความร่วมมือในทุกอย่างนะฮะในทุกประเด็นนะฮะ
0: ก่อนหน้านี้เดิมทีในอดีตการสอบเป็นเรื่องของแต่ละภาคส่วนแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วตลกร้ายก็คือส่วนกลางเห็นว่าโอ้ยมีการโกงเยอะรวบมาทำเองในส่วนกลางปรากฏรวบมาการสอบการโกงสอบ ไฮเทคกว่าเดิมอีกคราวนี้การโกงไม่ใช่แบบแอบเหลี่ยแอบอะไรอย่างนี้หรือว่ามีการช่วยเหลือกันเป็นการภายในและคุณผู้ชมเป็นขบวนการเลยทีนี้เมื่อวานในที่ประชุมสภาสสพรรคขมลหนุนอนันต์นะครับคุณลิซ่าตอนนี้เป็นโฆษกพรรคประชาชนแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาตั้งกระทู้ถามบอกโอ้นี่มันซ้ำรอยปี52นะพี่ประจักษ์เคยเล่าให้ฟังจำได้นะปี52เนี่ยเป็นเรื่องของการสอบในอำเภอใช่ไหมสอบในอำเภอ
1: ครับ
0: นะครับแล้วมีการทุจริตสอบโรงเรียนในอำเภอปี52ตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วมันซ้ำรอยเนี่ยทำยังไงมีการตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ซึ่งคุณวรสิทธิ์เขาเป็นคนไปตอบกระทู
1: ้ครับ
0: นะครับก็เมื่อวานนี้ในที่ประชุมมีหลายคำถามครับว่าท่านทราบหรือเปล่าท่านจะป้องกันยังไงนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีเกณฑ์อย่างไรคุณวรสิทธิ์เขาตอบว่าการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต้องพิจารณาหลักฐานที่ดำเนินการไว้ตาม TOR ดูซิว่ามันกำหนดอย่างไรนะครับปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่การตรวจสอบคือใช้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏสามารถพิสูจน์ได้โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรอบ7วันเขาก็ไปแล้วไงที่เขาแถลงกันเมื่อวาน
1: ครับ
0: นะครับส่วนเรื่องที่ว่ามันซ้ำรอยเนี่ยคุณลิซ่าถามคุณพรรคขมลเป็นรัฐมนตรีผู้ผลักดันนโยบายฝ่ายบริหารมองยังไงมองเห็นอะไรในเหตุการณ์นี้บ้างสะท้อนภาพอะไรให้ประเทศให้ประชาชนนะครับแล้วจะไปต่อยังไงใครต้องรับผิดชอบคุณวรสิทธิ์ชี้แจงรัฐมนตรีไม่มีอำนาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแต่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชี้แจงว่าได้เรียกคนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการวินิจฉัยภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดด้วยนะฮะ
1: ก็มีการถามด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ทุจริตในระบบราชการที่มันใหญ่แล้วก็ซ้ำรอยกับประวัติศาสตร์นี้นะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่ผลักดันนโยบายเนี่ยมองเหตุการณ์นี้ยังไงแล้วมันสะท้อนภาพอะไรในประเทศให้กับประชาชนนะครับตัวของรัฐมนตรีวรศิษย์ก็ชี้แจงบอกว่ารัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงนะแต่ว่าทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยก็ชี้แจงว่าได้เรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะครับรวมไปถึงการวินิจฉัยภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดนอกจากกระบวนการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีกลไกของสภาที่เขาสอบกันด้วยนะ
0: ครับประเด็นอื่นๆคอการเมืองติดตามต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นวันนี้10โมงนะครับส่วนพวกเรา2คนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธิธนันท์ครับ
0: ให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันศุกร์นี้กับคุณสุชาดาจิตสุภาพด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเอาวันนี้เรามาเปิดกันด้วยราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินที่ลดราคาลงมากันหน่อยนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่อยากออกไปไหนเพราะน้ำมันแพง
0: ะ
1: นะน้ำมันแพงไม่พอวันนี้ฝนตกอีกนะครับเฉลี่ยคร่าวๆนะครับน้ำมันในกลุ่มเบนซินเนี่ยนะครับถ้าเป็นเบนซินพรีเมียมลดไป1.20 บาท
0: ใช่แล้วค่ะนะแต่ว่าในกลุ่มของดีเซลไม่ได้ลดนะ
1: ไม่ได้ลดนะ
0: อันนี้เรียนคุณผู้ชมกันก่อนเลยค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันดีเบนซินในประเภทอื่นๆนะครับลดลง60 สตางค์นะโซฮอล95 91 E20 E85 แต่ว่าเบนซินพรีเมียมเนี่ยลด1.20 บาทดีเซลคงราคาเดิมที่37.50 บาทนะครับตอนนี้คุณยุ้ยชมัยพรดูเลิงร่าเมื่อเช้าในเห็นทีมงานเขากรี๊ดกราดกันนะ
0: อ๋อตอนนี้ฟุตบอลโลกกำลังแข่งขันกันอยู่ค่ะโปรต
1: ุ
0: เกสพบกับโครเอเชียแล้วก็ปรากฏว่าโครเอเชียมาตามตีเสมอได้2-2ลักษณะคาดว่าจะหนังชีวิตน่าจะได้ต่อเวลากันค่ะเป็นความสนุกคลึกครื้นกับบรรยากาศช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนผู้ชมไปเนาะว่าฟุตบอลโลกด้วยความที่มี3 ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการแข่งขันคุณติดตามได้ตั้งแต่5 ทุ่มจนไปถึงประมาณ10 โมงเช้าโดยประมาณเลย
1: ทีมงานตาใสกันทุกคนเลยไม่มีใครง่วงเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอรุ้นรอกันนะครับว่าใครจะเป็นยังไงนะฮะส่วนวันนี้ใครที่เดินทางไปไหนมาไหนวันหยุดสุดสัปดาห์ครับวันนี้ฝนตก 70% ของพื้นที่ประเทศไทยนะ
0: รวมถึงพวกเราก็ต้องเดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอติดตามเทปพิเศษได้เลยนะคะพวกเราจะไปที่กำแพงแสนนครปฐมนั่นเองค่ะ
1: ครับอัปเดตกันคร่าวๆมากันที่รู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้เนี่ยจ่ายกันสะดวกสบายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น QR code สแกนเงินจากธนาคารนะครับหรือว่าจะเป็นนโยบายต่างๆของภาครัฐที่ก็ใช้เงินสแกนอย่างเป่าตังเหมือนกันจะมีนันแบงค์ครับเป็นแอปพลิเคชันนะฮะหลายๆเจ้าหลายๆยี่ห้อหนึ่งในวันนี้ขอยกตัวอย่างTrue Money Wallet นะครับ True Money Wallet คืออะไรมันก็คือบัญชีออนไลน์นะครับที่ไม่ใช่จากธนาคารเป็นผู้ให้บริการเอกชนเนี่ยแหละฮะเขาก็จะมีเป็นแบงกิ้งดิจิตอลให้เราครับซึ่งก็จะดำเนินการธุรกิจธุรกรรมทางการเงินเนี่ยจากในนั้นได้หมดเลยน้องยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้ถ้าในเมื่อสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้มิจฉาชีพก็หาช่องทางเก่งเหลือเกินคุณผู้ชมคะไม่ได้มีแค่บัญชีม้านะหลายคนกลายเป็นเหยื่อทั้งการเปิดสมัคร True Money Wallet ให้มิจฉาชีพนำไปใช้หรือแม้กระทั่งโดนหลอกให้มิจฉาชีพนำ True Money Wallet นั้นนำไปใช้ก็คล้ายๆบัญชีม้าเลยเอาให้เห็นภาพง่ายๆเลย
1: บัญชีธนาคารก็คือจากธนาคารใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นคือแบงก์อันนี้True Money Wallet เนี่ยไม่ใช่นันเป็นนันแบง
0: ก์
1: ดังนั้นมันยิ่งง่ายกว่าเดิมมาเตือนกันเรื่องนี้และวิธีสังเกตกลโกงของมิจฉาชีพในรู้ทันกันได้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราหลายท่านเนี่ยก็มีแอดฟอร์มในการใช้เงินเจ้านี้ยี่ห้อนี้กันอยู่นะครับถ้าเราใช้เองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่สำหรับในเยาวชนที่อาจจะโดนมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงมาได้กรณีเกิดขึ้นกับเยาวชนครับนะ 2-3 คนที่มาแจ้งความไปแล้วแต่ตัวเองเจ้าว่าผู้เสียหายเนี่ยเขามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ววิธีการใช้งานเนี่ยมันง่ายมันสะดวกมากน้องยุ้ยมันสามารถผูกกับบัญชีธนาคารของเราก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: บัตรเครดิตก็ได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะเชิญชวนให้เรายิ่งใช้เนี่ยเพราะมันสะดวกตรงที่ว่าถ้าเราใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะมีแต้มมีอะไรให้เก็บด้วยไง
1: เติมเงินได้อย่างง่ายดายมากๆแต่กรณีนี้คุณผู้ชมมีน้องเยาวชนค่ะนำบัญชี True Money Wallet เนี่ยไปให้ผู้อื่นใช้งานแล้วบัญชีถูกระงับในภายหลังแต่น้องน่ะรีบแสดงความบริสุทธิ์ใจก็คือเข้าไปแจ้งความที่น่าสนใจที่พี่ต๊อบบอกไปแค่วันเดียวมีน้องๆที่เกิดกรณีเดียวกันมาแจ้งความอย่างน้อย 2-3 รายเป็นอุทาหรณ์สำคัญ

ะเมื่อมีคนมาชักชวนให้เราเปิดบัญชีหรือขอใช้บัญชีของเราจะสังเกตได้อย่างไรว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ตกเป็นบัญชีม้าหรือถูกนำไปใช้โดยไม่รู้ตัวรู้ทันกันได้วันนี้นะคะกับพันตำรวจโทวสุเทพใจอิน

0: จริงๆคือมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงของเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรารวมทั้งหมดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเปิด wallet หรือแม้กระทั่งบัญชีหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยก็เข้ากับมาตรการนี้หมดเลยดังนั้นกระบวนการที่อะไรที่เรา
1: เปิดเกี่ยวกับเงินอะ
0: เปิดแต่ไม่ได้ใช้เองเอาให้ผู้อื่นไปใช้เนี่ยเป็นบัญชีม้าหมดโดยเฉพาะ wallet ตอนนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้บัญชีธนาคารมาใช้ wallet ในการหลอกลวงเยอะมากดังนั้น wallet เนี่ยปฏิเสธเรื่องบัญชีม้าไม่ได้แน่นอน
1: ยังไงถ้าเกิดมันมีความเสียหายเกิดขึ้นก็นับว่าเป็นบัญชีม้า
0: ก็เป็นบัญชีม้าครับ
1: นะฮะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นน่ะพฤติกรรมของมิจฉาชีพเนี่ยเขาเข้าหาเยาวชนยังไงฮะใช้มุกไหนรอบนี
0: ้ต้องบอกว่ามาหลายแบบนะครับมาหลายแบบเพราะว่าการหาเหยื่อ1ทางออนไลน์ทางออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเยาวชนในเกมตอนนี้เยอะมากๆรับไอเทมฟรีกดรับไอเทม
1: ซื้อไอเทม
0: ซื้อไอเทมให้ไปเปิดซอง e-wallet นะเปิดระบบ e-wallet รอรับนะแล้วเดี๋ยวจะให้รับผ่าน wallet ก็มีหรือแม้กระทั่งการจ้างงานครับให้เด็กๆฟังเพลงแล้วได้เงินให้เด็กๆดูวิดีโอแล้วได้เงินแต่ว่าต้องไปเปิด wallet เหล่านี้
1: แล้วเอาไว้รอให้เขา
0: อันนี้คือทางออนไลน์นะครับที่น่ากลัวคือออฟไลน์ก็มีเราเคยเห็นข่าวครับว่ามีบริษัทเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรศัพท
1: ์ครับ
0: ไปออกบูธที่โรงเรียนแล้วไปให้เด็กสแกนหน้าเพื่อเปิดบัญชีโดยจะแจกซิมฟรีแจกเน็ตฟรีอันนี้ก็มีครับลักษณะที่เอาให้เด็กเป็นบัญชีม้าจากการลงพื้นที
1: ่เพราะเด็กเองก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: เด็กก็นึกว่าได้ซิมได้เน็ตฟรีแต่เปิด e-wallet สแกนหน้าให้เขาไปแล้วก็มี
2: ขยันเหลือเกินนะวิชาชีพหาวิธีเข้าหาเด็กๆในสิ่งที่เด็กๆต้องการเช่นการเติมเกมหรือการร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีเงินรางวัลให้เล็กๆน้อยๆบางรายที่มีข่าวบอกว่าเหมือนอารมณ์ว่ามีกิจกรรมแล้วก็ให้ประมาณสัก 1,000 2,000 บาทแบบนี้ทีนี้จะมีข้อสังเกตยังไงได้บ้างคะว่ามิจฉาชีพดูแล้วน่าสงสัยจังเลยทำไมอยู่ๆมาให้เราทำนั่นทำนี่ให้
0: จริงๆต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเขารู้ไม่ทันข้อสังเกตคือเมื่อใดก็ตามที่เป็นบัญชีที่เราใช้แต่เขาให้เรารับเงินแล้วโอนเงินต่อ
2: ค่ะ
0: เมื่อใดก็ตามที่รับแล้วโอนต่อนี่คือพฤติกรรมของการเป็นบัญชีม้าน
1: ะครับ
0: ก็ให้น้องๆรู้เลยว่าถ้าใครมาบอกให้เรารับเงินเข้ามานะแล้วเดี๋ยวจะมีค่าตอบแทนให้แต่ว่าต้องโอนเงินต่ออีกบัญชีนึงอันนี้คือบัญชีม้าแน่นอน
1: ทีนี้ต้องมาเตือนกันครับเพราะบางคนอาจจะมองว่าก็ฉันเป็นแค่คนโอนต่อฉันไม่น่าจะผิดอะไรความผิดเอารุนแรงเลยที่จะขู่ให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเขาได้ตระหนักแล้วก็กลัวกันความผิดเทียบเท่ากับการมีบัญชีม้าในธนาคารเลยนะครับ
0: ครับก็ตามกฎหมายโทษของการเป็นบัญชีม้าปรับ 300,000 บาทจำคุก3ปีนะครับการเป็นบัญชีม้านะครับก็โทษสูงมากๆแล้วเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้มีคำสั่งศาลครับปี67นะครับก็แม้จะเป็นอ
1: ้
0: างว่าตัวเองไม่รู้แล้วเป็นเยาวชนด้วยอายุ17ปีก็โดนตัดสินว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชน
1: นะ
0: ครับดังนั้นเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้แม้จะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนไปหลอกนี
1: ่
0: แต่ถ้าเอาบัญชี wallet ไปให้เขาใช้ตัวเองก็มีความผิด
1: ผู้ใหญ่เองก็โดนเหมือนกัน
0: ผู้ใหญ่โดนเยอะครับ
1: ผู้ใหญ่ก็โดนเยอะถ้าเกิดเข้ามาในเครือข่ายบัญชีม้าผิดทั้งคู
0: ่ต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งประเทศครับที่ข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยมีบัญชีม้าไปแล้ว4ล้านกว่ารายมันที่อยู่ในระบบ
1: ลดลงหรือเพิ่มขึ้น
0: มันเพิ่มขึ้นครับปี67มีอยู่ประมาณล้าน7ปี68ปลายปีมีอยู่3ล้านเพิ่มมาเกือบเท่าตัวซึ่งคาดการณ์ว่าในปีนี้น่าจะมีมากกว่า4ล้านรายครับ
1: นะแทนที่รณรงค์แล้วมันจะลดลงกันแต่ว่ามันเพิ่มมากขึ้นซะอย่างนั้น
2: ทำไมถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: เพราะว่ามิจฉาชีพเขาก็ต้องหารายได
2: ้
0: เขาก็เข้ามาหาเครือข่ายมีวิธีการใหม่ๆเยอะมากๆครับต้องบอกว่าโดยเฉพาะตอนนี้ต้องย้ำครับยิ่งเป็นช่วงฟุตบอลโลกการพนันเว็บพนันเว็บปั่นอะไรต่างๆเนี่ยมิจฉาชีพเข้ามาแฝงหลอกให้คนเป็นบัญชีม้าจากเว็บพวกนี้เยอะมาก
1: เพราะว่าเล่นกับความโลภของคน
0: ก็คือเข้าไปเล่นโอนเงินเข้าไปรับเงินมาแล้วก็ต้องจ่ายเข้าไปอีกแล้วเวลาจ่ายก็จะเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อย
2: ๆ
0: บอกเลยว่าอันนี้ก็คือพฤติการหนึ่งที่หลอกให้คนเป็นบัญชีม้าจากการเอาการละเล่นเอาโฆษณาพวกนี้มาหลอกล่อครับ
2: อ่ะเดี๋ยวรองผู้กำกับเป็นไทยมีคุณผู้ชมถามมาในช่องทาง TikTok ค่ะน้องบอลนะคะบอกว่าจริงไหมครับที่บอกว่าดูหนังดูซีรีส์แล้วได้เงิน
0: นี่แหละครับนี่คือวิธีการหนึ่งที่หลอกให้คนเป็นบัญชีม้าคือดูหนังดูซีรีส์แล้วเขาบอกว่าได้เงินก็เดี๋ยวปุ๊บมีโอนเงินมาให้เราก้อนหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องโอนต่อเพื่อขอทำภารกิจเพิ่มคือมันจะไม่ให้เราแบบเหมือนได้เงินเลย
2: ะ
0: นะครับมันจะบอกว่าเราต้องโอนเงินก่อนเพื่อจะได้ทำภารกิจได้วงเงินที่เพิ่มขึ้นก็คือวิธีการหลอกลวงของมันครับ
1: มิจฉาชีพต้องการให้เราโอนเงินเนี่ยก็เพื่อจะได้กระจายเงินไปในเส้นทางอื่นๆ
0: ใช่ครับให้เราฟอกเงินให
1: ้นี่ไงนี่คือเหตุผลทีนี้ถ้าเผลอโอเคเพราะมันใช้รูปแบบใหม่บางทีที่เราอัปเดตกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ล่าสุดถ้าเผลอสิ่งแรกที่ควรจะทำเลยคืออะไรครับท่านรองผู้กำกับ
0: ต้องรีบปิดบัญชีครับปิดบัญชีเนี่ยก็ e-wallet ต่างๆเขาจะมีเบอร์สายด่วนซึ่งถ้าเป็น e-wallet ที่เป็นเจ้าที่ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเบอร์สายด่วนโดยตรง

0: ครับแต่ถ้าเป็น e-wallet เจ้าเล็กเนี่ยเขาจะมีเบอร์ที่ติดต่อยากอาจจะต้องให้ตำรวจเนี่ยทำหนังสือไปถึงบริษัทเพื่อขอปิดบัญชีนะครับบางทีโทรไปติดต่อไม่ได้รีบไปแจ้งความครับ
1: ครับ
0: ง่ายที่สุดโทร1441เพื่อปรึกษา อันนี้เป็นเบอร์สายด่วนที่ให้ข้อมูลทุกอย่างให้คำแนะนำแล้วก็รวมไปถึงการขอแจ้งอายัดบัญชี
1: ครับ
0: สามารถทำได้เลยครับ
2: คือต่อให้เป็นเรื่องของบรรดาให้บริการเป็นดิจิทัลวอลเล็ตต่างๆที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารก็สามารถที่จะโทรไปได้ที่1441ด้วย
0: โทร1441ได้ครับเขาจะช่วยประสานงานให้เขาจะให้ข้อมูลเบอร์สายด่วนของ e-wallet ต่างๆ
1: ครับ
0: เพื่อให้เขาสามารถรีบปิดบัญชีของเขา
1: คือถ้าเผลอไม่รู้น้องไม่ได้ตั้งใจจริงๆต้องรีบแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามันเกี่ยวข้อง
0: เหมือนน้องที่ทำ
1: เหมือน
0: น
1: ้อง
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ถ้าสมมติว่าพูดถึงกรณี 2-3 คนที่มาแจ้งความและแสดงความรู้สึกใจเนี่ยครับสมมติความผิดมันเกิดขึ้นไปแล้วน้องต้องรับผิดอะไรบ้างไหมครับ
0: เบื้องต้นด้วยความที่มีคำพิพากษาจากศาลมาแล้วครับว่าต้องมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังนั้นก็ต้องแสดงความรู้สึกใจในการชดใช้อย่างเช่นเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยเท่าไหร่เราก็ต้องมีความแบบเหมือนให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายครับให้ความร่วมมือทั้งว่าโอนเงินไปไหนต่อเอาเงินไปให้ใครต่
1: อ
0: รวมไปถึงอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายบางส่วนครับ
1: เห็นไหมไม่ว่าจะยังไงบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์พอเผลอปุ๊บความผิดเกิดขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบ
0: ต้องรับผิดชอบครับ
2: ค่ะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมถามมาคุณแม่มดบอกว่าลูกชายมีเงินเข้าบัญชีทีละ 60-70 เกือบทุกวันทำอย่างไรได้บ้างคะ
1: เป็นสัญญาณ
0: อันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายครับคือผมไปบรรยายตามโรงเรียนเยอะน้องๆเด็กเยาวชนอันเนี้ยเข้าไปเล่นปั่นสล็อตไปเล่นพวกเว็บพนันคือเด็กความอยากรู้อยากเห็นคืออันนี้แหละครับคือช่องทางที่เงินโอนเข้ามาทุกวันคุณแม่ต้องเบื้องต้นคุณแม่ต้องไปลงบันทึกประจำวันเพื่อเช็คว่าเส้นทางของการเงินมันมาจากไหน
2: ค่ะ
0: นะเพราะว่าไม่งั้นเกิดเป็นเงินที่มาจากการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยน้องอาจจะโดนอายัดบัญชีแล้วก็หมดอนาคตครับตอนนี้เด็กหลายคนไปรายงานตัวโรงเรียนไม่ได้ไปกู้หนี้กู้ยืมเงินการศึกษาไม่ได้เพราะว่าติดเป็นแบ็กลิสต์ของบัญชีม้า
2: เปิดบัญชีธนาคารก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้ครับถ้าเพราะว่าบัญชีม้าเนี่ยเราจะมีแบ่งเป็นม้าเทาม้าดำม้าเข้มซึ่งถ้าเป็นม้าเข้มเมื่อไหร่หมดอนาคตทางการเงินเลยครับ
1: โอ้นี่แสดงว่าเนี่ยคือแจ้งความกันมาจำนวนหนึ่งเท่านั้นจริงๆยังคงมีใต้พรมใต้เสืออีกเยอะเลย
0: มีเรื่อยๆครับมีเรื
1: ่
0: อย
1: ๆให้ท่านรองผู้กำกับฝากถึงทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคือไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตพวกนี้มันสะดวกสบายจริงมันไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแต่ว่ามันก็อันตรายแฝงไปด้วยมิจฉาชีพที่มีกลโกงมีอะไรที่เราต้องระวังเพิ่มหรืออัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องความปลอดภัยเชิญเลยครับ
0: คือต้องบอกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับทุกคนครับต้องตอนนี้การที่เราเปิดบัญชีให้กับใครนะครับใครมาบอกให้เรารับเงินทำภารกิจรับจ้างทำงานโอนเงินให้เราแล้วพอต้องให้เราโอนเงินกลับไปเนี่ยทุกครั้งเราต้องเอ๊ะแล้วครับว่าเอ๊ะเราทำงานทำไมเราต้องโอนเงินกลับไปแล้วยิ่งถ้าบัญชีมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราโอนเนี่ยเราจะเข้าลักษณะเป็นบัญชีม้าทันทีดังนั้นโอเคครับทุกคนอยากมีรายได้เสริมอยากมีอะไรก็ตามแต่ว่าต้องรู้ถึงพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณอันตรายของมิจฉาชีพว่าการรับเงินแล้วโอนเงินออกบัญชีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือพฤติการของการเป็นบัญชีม้าครับ
2: อ๋อแถมอีกสักคำถามแล้วกันค่ะมีคุณปองวัยรุ่นสุรินทร์ถามมาถ้ากรณีมีหมายเตือนมาแล้วรีบชดใช้ผู้เสียหายไปหมดแล้วสามารถทำอะไรได้บ้างไหม
0: ถ้ารีบชดใช้ผู้เสียหายไปแล้วร้อยเวรครับเขาจะลงเป็นบันทึกประจำวันไว้ว่ามีการชดใช้คืนแล้วผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความที่จะดำเนินคดีต่อ
1: ก็คือจบ
0: อันนี้ก็จะจบเป็นเคสไปแต่ว่าการเป็นบัญชีม้าไม่ได้หลอกแค่บัญชีเดียวเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีอีกกี่โรงพักที่เรียกเรามาดังนั้นถ้ามีหมายเตือนมาต้องรีบประสานงานกับร้อยเวรแล้วก็รีบติดต่อชดใช้คืนเงิน
1: นี่แสดงว่าเช้าวันนี้มีคุณผู้ชมที่มีประสบการณ์หรือว่ามีความอีกเกี่ยวข้องกับพวกบัญชีม้าหลายคนก็พิมพ์มาเยอะมาก
2: ใช่มีความสงสัยทั้งในมุมของผู้ปกครองเองในมุมของคนที่เจอประสบพบเจอเองด้วยแต่สิ่งสำคัญคือบัญชีของเราอย่าให้ใครเอาไปหลอกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางไหนก็ตามทั้งดิจิทัลวอลเล็ตหรือว่าบัญชีธนาคารโดยทั่วไปเพราะสุดท้ายเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะพันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะขอบพระคุณรองผู้กำกับเป็น
0: ที่ครับคุณ
2: ต
0: อบครับคุณตอบครับ
1: คุณผู้ชมครับร้องทุกลงป้ายนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจังหวัดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานครอย่างปทุมธานีเนี่ยเขาจะมีชุมชนหลายๆชุมชนไม่มีน้ำใช้มา10ปีนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับเพราะว่าสถานีผลิตและจ่ายน้ำธัญบุรีเนี่ยเขาได้แก้ไขจัดน้ำดีๆแรงๆสะอาดๆคุณภาพดีให้กับชาวบ้านที่ปทุมธานีแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือนยิ้มได้ติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะวันนี้ชาวบ้านยิ้มได้นะคะบางคนรดน้ำต้นไม้แบบสดใสอาบน้ำแบบสบายใจเลยค่ะเพราะว่ามีน้ำใช้ไหลแรงแล้วนะคะส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

0: ไฟดับหรือตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ซื้อของไม่ได้ของหรือว่ามีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาสามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเบอร์เดียว027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางง่ายมากๆสแกน QR code ที่หน้าจอเลยค่ะหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS มีหลักฐานคลิปวิดีโอรายละเอียดรูปภาพต่างๆส่งมาได้เลยนะคะแอดมินอ้อมพร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่ค่ะปะป้ายแรกในวันนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดปทุมธานีที่หมู่บ้านฟ้าปิยรมเรือหลวงเฟส1นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาน้ำไหลอ่อนหรือบางครั้งก็ไม่ไหลเลยค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีน้ำใช้วันนี้มีน้ำใช้แล้วหลังจากที่รอคอยมากว่า10ปีค่ะโอ้คุณผู้ชมคือสำหรับคนอื่นน่ะการรดน้ำต้นไม้แบบสบายใจแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่นี่คือไม่ปกตินะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยที่โอ้โหน้ำพุ่งไหลแรงเลยค่ะนี่เป็นบ้านของนาวาเอกพิเศษหวนวัฒนาถาวรค่ะอายุ90ปีเป็นชาวบ้านฟ้าปิยรมเรือหลวงเฟส1หลังก่อนหน้านี้ค่ะเกิดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนแล้วก็ไม่ไหลเลยทำให้น้ำเนี่ยไม่ส่งขึ้นไปที่ถังเก็บน้ำภายในบ้านได้เดือดร้อนมากว่า10ปีปัจจุบันใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะไม่ไหลหรือว่าไม่พอใช้เขาฝากมาขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะที่ร่วมกันผลักดันจนประสบความสำเร็จค่ะ
1: เส้นทางตลอดก็ใช้ได้สบายใช้ได้ดีก็คงจะดีขึ้นนะถ้าเบื่อทำอย่างที่นายกว่าเนี่ยหรือว่าเอาปั๊มอะไรมาติดด้วยครับคงมีปัญหา
0: คือปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาจะต้องมีถังน้ำเอาไว้รองใช้น้ำใช่ไหมคะเพื่อที่จะดูว่าระดับน้ำแต่ละวันเนี่ยเพียงพอใช้หรือไม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องคอยกังวลไม่ต้องระแวงแล้วค่ะมีน้ำให้ใช้แบบเต็มเลยหลังจากที่สถานีผลิตและจ่ายน้ำเริ่มเปิดงานตอนนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้ลดความกังวลทั้งหมดไปเลยค่ะไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะ
2: ไม่เป็นแล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วค่ะไม่มีกลิ่นแล้ว
3: และการไหล
2: ก็โอเคปกติไหลแรงดี
4: เนี่ยแม่น้ำใสนะคะเนี่ยน
3: ้
4: ำใส
3: เมื่อก่อนขุ่นเลยอ
4: ่ะใช่เมื่อก่อนขุ่นเวลาจะล้างผักล้างอะไรทีนี่โอ้โหต้องใช้พวกด่างทับทิมน้ำเกลือมาคอยล้างผักอะไรด้วยแล้วต้องมากักน้ำต้องซื้อน้ำมาไว้ใช้อะไรแบบนี้ปัจจุบันไม่ต้องเลยผ่านอันนี้กรอกน้ำแล้วก็ล้างผักล้างอะไรได้ใช้ปรุงอาหารได้
3: สบายใจขึ้น
4: กว่าเดิมใช่
3: ไม่ต้องกังวล
4: ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะปัจจุบันเรื่องน้ำเรื่องเสื้อสีขาวขุ่นหมองไม่มีแล้ว
0: เรื่องนี้ค่ะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกาคุณศรีไพรฝั่งมณีก็บอกว่าหลังจากที่เกิดปัญหาเนี่ยก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างสถานีผลิตและจ่ายน้ำธัญบุรีค่ะในพื้นที่การบริจาคด้านหน้าทางเข้าของหมู่บ้านแล้วก็จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงดันน้ำโดยสถานีนี้ค่ะจะเป็นจุดพักแล้วก็ควบคุมแรงดันน้ำก่อนจะจ่ายสู่ระบบประปาภายในหมู่บ้านซึ่งก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการส่งน้ำมากยิ่งขึ้นน่ะนะคะแล้วก็ครอบคลุมช่วยเหลือประชาชนกว่า 5,000 หลังคาเรือนที่ช่วยที่ต้องการการใช้น้ำของชุมชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะไปฟังเสียงค่ะ
5: การที่เราได้ติดตั้งเฟเชอร์ที่กรมที่ดินมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับทำให้น้ำเนี่ยได้มีระบบการไหลที่ดีขึ้นแล้วก็เขาสามารถตรวจสอบได้ว่าแรงดันตกแล้วจะมีการบูสเตอร์น้ำเข้ามาในเฟสทันทีนะครับทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็น้ำประปาไหลอ่อนก็จะลดปัญหาลงไปได้นะครับบางบ้านนะครับที่ยังติดขัดปัญหาเรื่องน้ำไหลอ่อนเป็นบางหลังนะครับอันนี้แจ้งที่ประปาได้นะครับเพราะว่าฟิลเตอร์หน้าบ้านของท่านอาจจะอุดตัน
0: ย้อนกลับไปกันหน่อยค่ะคือปัญหานี้เนี่ยในหมู่บ้านฟ้าปิยรมเนี่ยนะคะมีประชาชนอาศัยอยู่ 5,000 ครัวเรือนแล้วก็เป็นปัญหาที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยเนี่ยประมาณสัก10ปีแล้วนะคะส่วนสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องของระบบการส่งน้ำเข้าท่อประปาเนี่ยปกติแล้วแรงดันก็ไม่เพียงพอกับการขยายตัวของชุมชนที่มีกว่า 5,000 ครัวเรือนค่ะตอนนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเร่งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ย

0: สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแสดงความยินดีกับชาวบ้านด้วยแล้วก็เรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องแนวที่แจ้งเข้ามาแล้วก็ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ตามต่ออย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างกันทั่วหน้าเลยค่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะนี่เป็นความทุกข์ใจของเกษตรกรที่เขาปลูกอ้อยคือมีบริษัทหนึ่งเขาไปบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าคุณลุงคุณป้าปลูกอ้อยอยู่แล้วใช่ไหมอยากจะขายอ้อยหรือเปล่าทีนี้ก็คือไปรับมาจากกลุ่มเกษตรกรส่งให้กับทางบริษัทตัวกลางบริษัทก็ไปส่งให้กับโรงงานน้ำตาลแต่โรงงานน้ำตาลค่ะจ่ายเงินมาแล้วให้กับบริษัทแต่ติดอยู่ตรงนี้แหละบริษัทไม่เอามาจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรตอนนี้เนี่ยทำให้มีเงินค้างจ่ายมากกว่า1,100,000 บาทวันนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะเกษตรกรกลุ่มนี้มาทวงเงินที่เหลือค่ะบุกไปที่สถานีตำรวจเลยค่ะโอ้คุณผู้ชมคือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาก็มีอายุมากกันแล้วนะก็จูงไม้จูงมือกันไปเลยค่ะนี่เป็นตัวแทนชาวบ้านกว่า10คนค่ะนำโดยนายเจียมเขตสันเทียค่ะอายุ65ปีเป็นชาวไร่อ้อยในอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาได้รับความเดือดร้อนจากบริษัทตัดส่งอ้อยขายโรงงานโดยเป็นการเหมาอ้อยเหมาการตัดอ้อยของชาวไร่ค่ะแล้วก็ไปส่งให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลแห่งหนึ่งปรากฏว่าโรงงานเนี่ยเขาจ่ายค่าอ้อยให้กับบริษัทตัดอ้อยแล้วแต่บริษัทไม่นำมาจ่ายให้กับเกษตรกรแม้แต่บาทเดียวเลยก็เลยมีเกษตรกรค่ะที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมากกว่า10คนที่ผ่านมากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาเดินทางเข้าไปเจรจากับบริษัทแล้วนะคะแล้วก็ไปเจรจากับรถบรรทุกส่งขายโควต้าโรงงานน้ำตาลแต่บริษัทตัดอ้อยค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าอ้อยให้กับชาวบ้านค้างอยู่กว่า1,100,000 บาทระยะเวลาผ่านมาหลายเดือนชาวบ้านเขาบอกว่าไม่รอไม่ไหวแล้วก็เลยพากันไปแจ้งความที่สภ.ขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันไปนะที่สถานีตำรวจตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทางบริษัทบอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวจะชำระให้2งวดงวดแรกสัญญาว่าจะจ่ายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแต่ถึงเวลานัดอ้าวกลับไม่มีการจ่ายเงินเกษตรกรเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นหนี้ธกส.ด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ไหวแล้วอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
1: แกมาจากซีคิวจ้ามาตัดอ้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินมาจ่ายพวกยายก็ลำบากไหนจะค่าปุ๋ยค่าแรงที่ทำไปมาก็ไม่ได้เงินเลยจ้าเดือดร้อนจริงๆจ้าม
2: ีเท่าก็สอก็ไม่ได้ใช่
1: น
2: ั่
1: นแหละอยากให้ช่วยเขาหายเงินไว้เพราะแต่ใจซื้อใช่มีค่าปุ๋ยค่ายาเขาจ้า
0: แต่วันนี้ก็มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าในอำเภอขามสแกแสงรอว่าที่ร้อยตรีสันพรอุ่นบันเทิงค่ะเขาบอกว่าไปพูดคุยกับเจรจากับชาวบ้านถือว่าเป็นตัวกลางแล้วกันเจรจาระหว่างเกษตรกรกับบริษัทรับตัดอ้อยทีนี้บริษัทก็มีการแจ้งว่าวันนี้3กรกฎาคมจะมีการจ่ายเงินให้กับชาวบ้านถ้าไม่จ่ายยินดีให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะคุณผู้ชมว่าเขาจะจ่ายหรือไม่เดี๋ยวเขาจะมีการไปเจรจากันที่สภ.ขามสแกแสงด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มชาวบ้านเขาก็กังวลนะว่าครั้งที่แล้วก็รับปากไปแล้วว่าจะมีการเจรจาจ่ายเงินให้แต่ก็ยังไม่มีครั้งนี้ก็บอกว่าจะจ่ายอีกแต่อย่างไรก็คงต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายกันต่อไปนะคะถ้าวันนี้ไม่จ่ายนะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อค่ะปิดท้ายกันที่ป้ายที่3ค่ะเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยพูดถึงเรื่องของบัญชีม้านี่ตำรวจสอบสวนกลางเขาก็ไปจับกุมได้อีก1ผู้ก่อเหตุค่ะเขาบอกว่าเป็นการขายบัญชีม้าให้กับมิจฉาชีพใช้มุกหลอกลวงค่ะอ้างตัวว่าเป็นด็อกเตอร์สอนเรื่องของการลงทุนมีผู้เสียหายหลงเชื่อไปเสียเงินกว่า 850,000 บาทค่ะถ้าฟังไม่ชัดตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB เขาจะอ่านหมายจับให้ฟังค่ะนี่เป็นการอ่านหมายจับให้กับนางประนอมผู้ต้องหาฟังชัดๆเลยค่ะหมายจับมาจาก2จังหวัดด้วยกันหมายสารมาจากจังหวัดเพชรบุรีและอุบลราชธานีบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความผิดในเรื่องของการขายบัญชีม้าให้มิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์หรูอ้างเป็นด็อกเตอร์หลอกผู้เสียหายสูญเงินกว่า850,000 บาท เหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนกลับไปคือมีผู้เสียหายค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคม2568ผู้เสียหายเขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าสนใจเรื่องของการลงทุนก็เลยไปเจอเพจ Facebook หนึ่งนะคะบอกตัวเองว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้มีความรู้เรื่องของการลงทุนแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้กันมากกว่านี้เนี่ยให้แอดเพิ่มเพื่อนใน LINE หลังจากนั้นด็อกเตอร์กำมารอคนนี้มิจฉาชีพก็เริ่มเลยค่ะหว่านล้อมต่างๆชักชวนว่าถ้าต้องการที่จะลงทุนได้ผลตอบแทนหรือกำไรจำนวนมากเนี่ยต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันในการลงทุนให้เยอะตามไปด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยด็อกเตอร์กำมารอเนี่ยสร้างโปรไฟล์สวยหรูแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือค่ะผู้เสียหายเขาก็ไว้ใจโอนเงินไปให้เริ่มจากบัญชีธนาคารกรุงไทยสู่บัญชีปลายทางต่างๆที่เป็นกลุ่มบัญชีม้าจำนวน6บัญชีด้วยกันผู้เสียหายเขาโอนไป7ครั้งภายในระยะเวลา5วันรวมเป็นเงิน 850,000 บาทต่อมาก็คือไม่สามารถที่จะถอนเงินดังกล่าวออกมาได้เลยทั้งในระบบการลงทุนต่างๆก็เลยรู้แล้วล่ะค่ะว่าเจอกับมิจฉาชีพก็เลยไปร้องเรียนแล้วก็ร้องทุกข์แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีผู้ต้องหาอย่างถึงที่สุดปรากฏว่าพอไปสืบทราบต่างๆบัญชีที่โอนไปจำนวน6บัญชีเนี่ย1ในนั้นเป็นบัญชีของนางประนอมผู้ต้องหาที่เดินเข้าไปในตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยไปรายงานตัวเนี่ยนะคะคือผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพหาเช้ากินข้ามมีรายได้ไม่เพียงพออยู่ดีๆมีเพื่อนมาบอกว่าอยากจะมีรายได้ไหมประนอมงั้นเอาบัตรประชาชนมาเดี๋ยวฉันจะเอาเงินมาให้ปรากฏว่าประนอมก็เลยเอาบัตรประชาชนให้กับเพื่อนไปแล้วก็ได้เงินมา 5,000 บาทโดยที่ไม่รู้เลยว่าบัตรประชาชนใบนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เพื่อนเอาไปเปิดบัญชีม้าแล้วก็ขายให้กับมิจฉาชีพซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเตือนภัยแล้วนะคะว่าถึงแม้ตอนนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุจะบอกว่าไม่ได้ทำปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เขาไม่ฟังนะคะเพราะว่าชื่อคุณคือบัญชีม้าเพราะฉะนั้นเตือนภัยกันเลยค่ะว่าอย่าให้ใครใช้แบบประจำตัวประชาชนหรือให้ข้อมูลส่วนตัวไปเด็ดขาดที่สำคัญอีกหนึ่งข้อค่ะเรื่องของการลงทุนถ้าเจอผลตอบแทนที่เยอะๆเกินไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตือนไปเลยนะคะว่าได้ผลกำไรแบบเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่จริงด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะลงทุนอะไรก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่วิขาเตือน2เรื่องด้วยกันเนาะอย่างที่ช่วงต้นรายการพี่เป็นไทยมาบอกแล้วว่าบัญชีของเราแม้ว่าจะสนิทกันแค่ไหนก็ตามห้ามให้ยืมนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนตอนนี้เนี่ยจริงๆหลายๆคนก็อยากรวยนะคะรวยไม่ไหวแล้วนะคะก็อยากจะรวยแต่ว่ารวยทางลัดเนี่ยก็ไม่สนับสนุนนะคะเพราะว่าการลงทุนต่างๆก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ
2: ก็อย่างที่เขาบอกเลยครับอะไรได้มาง่ายๆเนี่ยมันอยู่ไม่นานอยู่แล้วโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้อะไรง่ายๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ไม่นานไม่พออาจจะไปอยู่ในคุกนานกว่าเดิมข้างนอกด้วยซ้ำนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับ
0: ขอบพระคุณ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณผู้ชมครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันติดตามกันได้เลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแรกกันหน่อยหลายคนอาจจะคิดว่าพอวัยเกษียณแล้วเนี่ยอาจจะนั่งๆนอนๆอยู่บ้านแต่จากประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยหลายๆท่านนี่แอคทีฟซิติเซนมาก
0: ๆเอาจริงๆอย่างนี้น้องยิ่งน้องยิ่งเองก็อายุไม่ได้น้อยแล้วนะ
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎา
0: ถูกต้องก็ยังคงทำงานอยู่นะครับอย่างคุณแม่ผมเองเนี่ยท่านก็64แล้วก็ยังคงไปทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลา
1: อย่างคุณแม่ยุ้ยเนี่ยก็ยังตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ตามปกตินะคะเอาทีนี้พาไปดูกันหน่อยคุณยายวัย84ปีค่ะที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามเลือกใช้เวลาว่างออกมาปิ้งกล้วยขายหน้าบ้านทุกวันเลยค่ะนี่กล้วยปิ้งร้อนๆหอมๆค่ะทุกเช้าคุณยายจะออกมาติดเตาถ่านด้วยตัวเองแล้วค่อยๆปิ้งกล้วยน้ำว้าทีละไม้ราดด้วยน้ำกะทิสูตรโบราณที่สืบทอดกันมาจากบ้านเกิดจังหวัดพิจิตรกลิ่นหอมของกล้วยที่ปิ้งด้วยเตาถ่านทำให้ลูกค้าหลายคนแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นร้านเล็กๆอยู่หน้าบ้านแต่ก็กลายเป็นร้านประจำของคนในพื้นที่ไปแล้วค่ะ
0: เอาน่ากินอยู่นะคุณผู้ชมดูสิโอ้โหน้ำกะทิเคี่ยวใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้กะทิเคี่ยวกับน้ำตาลนะคุณผู้ชมครับน่ากินทีเดียว
1: ค
0: ุณยายวันเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีลูกหลานอยากให้อยู่บ้านพักผ่อนแต่พอมันไม่ได้ทำอะไรครับนะมันก็รู้สึกเหงารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวตัดสินใจกลับมาหาอะไรทำด้วยการขายกล้วยปิ้งดีกว่าเพราะนอกจากจะได้ขยับร่างกายแล้วเนี่ยก็ยังได้เจอคนแวะคุยกับลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนในแต่ละวันก็ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าการนั่งอยู่บ้านอยู่เฉยๆครับถึงแม้ทุกวันนี้เนี่ยต้นทุนวัตถุ

0: จมันจะสูงขึ้นทั้งถุงทั้งไม้เสียบยางวงรวมถึงค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นเพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรนั้นเหลือเพียงละวันนะไม่กี่ร้อยบาทก็ตามแต่คุณยายวันก็ยังเลือกเปิดร้านอยู่ทุกวันครับขายจนกว่ากล้วยจะหมดเลยเพราะสำหรับคุณยายแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่ใช่รายได้อย่างเดียวแต่ก็คือรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจจากลูกค้าที่แวะมาทักทายคุณยายอยู่เสมอครับ
1: เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเล็กๆที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความสุขอาจจะไม่ได้อยู่ที่เพียงรายได้อย่างเดียวอยู่ที่การได้ทำสิ่งที่รักได้พบปะผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกๆวันหากใครมีโอกาสผ่านไปที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามไปอุดหนุนกล้วยปิ้งสูตรเตาถ่านสูตรโบราณของคุณยายกันได้สูตรมาจากพิจิตรจะขายอยู่ที่บอระบือมหาสารคามนะคะนี่ว่าความแตกต่างนะเวลาเราซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าไทยเนี่ยเรามีความเฟรนลี่สูงมากแล้วบางทีถ้าเป็นคนในท้องที่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันจนเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันไปแล้วนะคะ
0: นะครับดูจากโลเคชันในการขายเองก็ดูคลาสสิกอยู่นะ
1: แต่
0: เป็นบ
1: ้
0: านเฟียมแบบโบราณนะครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่แบบนี้จริงๆนะอย่าไปคิดแทนเขาเราบอกโอ้คุณพ่อแก่แล้วคุณแม่แก่แล้วอยากให้อยู่เฉยๆบางทีถามท่านดีกว่าว่าท่านอยากทำอะไรบางท่านอยากจะอยู่เฉยเลี้ยงหลานจริงๆแต่บางท่านเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากทำนู่นทำนี่ก็ปล่อยเขาแต่ขอให้มันปลอดภัยก็พอ
1: แล้วรุ่นนี้นะบอกเลยคุณผู้ชมคารมดีไม่เน้นหน้าตาคารมทรงผมดีแถมนั่นอ่ะแถมเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวปลาราดเพิ่มเดี๋ยวให้กล้วยเพิ่ม
0: ใช่นี่อย่างยายปิ๊กนี่เขาก็ไม่อยู่บ้านเฉยๆนะอย่างวันนี้เนี่ยเขาก็ไปรับบริการดูแลผู้ป่วยที่จะต้องไปโรงพยาบาลที่ไม่มีญาติมาด้วย
1: โอ้ยน่ารักจังเลย
0: ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแหละตอนแรกก็คิดว่าแม่ไปทำโรงพยาบาลไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่คือคุณแม่เนี่ยไปเป็นอาสาสมัคร
1: ค
0: ือไปรับบริการผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้มีญาติมาด้วยเนี่ยก็จะไปคอยอำนวยความสะดวกพาไปห้องแผนกนู้นแผนกนี้เพราะแม่เป็นพยาบาลเก่าแกรู้ว่าต้องไปยังไงไง
1: เนี่ยนี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะงานใดๆนะถ้าเกิดเราสร้างคุณค่าสร้างชีวิตให้กับตัวเองก็สามารถที่ทำได้ไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ก็ตามค่ะ
0: ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของภาพศิลปะนั่นก็สามารถสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างนะครับที่ยังพอจะจำกันได้เกี่ยวกับน้องทามศิลปินเยาวชนจากจังหวัดลพบุรีเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจที่วันนี้ได้สรรสร้างงานศิลปะชิ้นใหม่ให้พวกเราได้ดูกันครับภาพวาดพระฉายาลักษณ์ที่กำลังถูกบรรจงแต่งแต้มทีละเส้นด้วยปลายผู้กันคือผลงานล่าสุดของน้องทามครับสุภกรปัญญาสงอายุ18ปีเป็นเยาวชนศิลปินจากจังหวัดลพบุรีครับแล้วก็เป็นศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติผู้ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความอาลัยผ่านงานศิลปะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: สำหรับน้องทามความทรงจำที่ประทับใจที่สุดคือการได้เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เมื่อปี2565ซึ่งวันนั้นพระองค์พาทรงแย้มพระสวนให้กับเขาเป็นช่วงเวลาที่สร้างความปลื้มปิติแก่เจ้าตัวและครอบครัวและยังคงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: นอกจากความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วครับน้องทามเองก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากการที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจึงได้เดินตามรอยด้วยการใช้ความสามารถด้านงานศิลปะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทั้งเปิดสอนวาดภาพให้ผู้ที่สนใจนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานไปสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนครับ
1: อีกทั้งความสามารถและความมุ่งมั่นน้องทามได้รับโอกาสจากอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์รับเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่วัยเด็กก่อนพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมคว้ารางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วหลายเวทีน้องทามบอกว่าภาพวาดชิ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความอาลัยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ตัวเองเดินหน้าทำความดีเพื่อสังคมตามแบบอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดพร้อมฝากถึงเยาวชนว่าหากได้ทำสิ่งที่รักมีความตั้งใจและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ในวันหนึ่งแน่นอนผมเป็นหนุ่มแล้วว่า
0: เป็นหนุ่มแล้วเนาะเจอตั้งแต่น้อง15 16ตอนน
1: ู้
0: น
1: ใช่ค่ะคุณกระต๊อบจริงๆพวกเราอ่ะน้องทามเคยวาดภาพพวกเราแล้วนะ
0: ใช่นะผมยังเก็บไว้อยู่เลยเหมือนกัน
1: นะครับ
0: เป
1: ็
0: นภาพที่สวยนะอาล่ะศิลปินเนี่ยก็ถ่ายทอดความรู้สึกของเขาผ
1: ่
0: านรูปเองนะครับเราเองก็ในฐานะประชาชนคนไทยก็แสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาของที่คุณของพระองค์ท่านได้เลย
1: นี่ชอบคอมเมนต์ของคุณเพลมากเลยใน TikTok บอกว่าความกตัญญูไม่เคยล้าสมัย
0: จริงนะใช้ได้เสมอนะยิ่งคนไทยเชื่อเรื่องการกตัญญูด้วย
1: ใช่ค่ะเอานอกจากเรื่องความกตัญญูแล้วคุณผู้ชมถ้าพูดถึงตอนวัยเด็กเวลาเราอยากรู้อะไรเนี่ยสิ่งนึงที่เรามักจะเจออยู่เสมอสารานุกรม
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขายังรู้จักกันหรือเปล่า
1: เล่มหนาๆใหญ่ๆแล้วมีเป็นซีรีส์ด้วยนะคุณผู้ชมแบ่งเป็นหมวดด้วย
0: ถ้าสารานุกรมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปใช่ไหมแต่พจนานุกรมก็เกี่ยวกับภาษา

0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ อ่ะเรื่องนี้น่าสนใจถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอ่านสารานุกรมแล้วนะคะอยากจะเล่าและอยากบอกต่อมีกิจกรรมดีๆที่อยากเชิญชวนเยาวชนไทยมีความสามารถพอส่วนด้านการทำคลิปร่วมประกวดคลิปสั้นสารานุกรมไทยค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับโครงการประกวดคลิปสั้นแนะนำเรื่องจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 240,000 บาทพร้อมลอกเกียรติยศแล้วก็เกียรติบัตรจากประธานองคมนตรีก็คือเลือก1ใน8เรื่องที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยอาทิเช่นศิลปะการแทงหยวกหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์และอวกาศนะคะความยาวคลิป 3-5 นาทีโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาความรู้จากสารานุกรมให้ออกมาเป็นคลิปสั้นสนุกสนานแล้วสร้างสารเพื่อให้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ
1: ใครอยากลงสมัครสมัครได้เลยครับมัธยมต้นปลายปวช.ปวส.สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับหากสนใจดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่แอดสารานุกรมไทยได้ทุกช่องทางหรือสแกน QR Code ที่กำลังจะขึ้นให้อยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ
0: จากในโครงการดีๆนะคะพาไปดูกันต่อเลยกับท้องทะเลไทยคือแหล่งอาหารและสร้างอาชีพให้แก่ผู้คนเป็นจำนวนมากแต่เมื่อทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะการฟื้นฟูท้องทะเลให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืนก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลวันนี้สุขยั่งยืนพาคุณผู้ชมไปติดตามการฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลนะคะกับตอนที่มีชื่อว่ารักทะเลด้วยบ้านปะการังคืนชีวิตสู่ท้องทะเลไทยติดตามได้ในสุขยั่งยืนค่ะ
2: ทะเลไทยเปรียบเสมือนแหล่งอาหารและสายใยแห่งชีวิตของผู้คนจำนวนมากแต่เมื่อทรัพยากรทางทะเลลดลงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งก็ได้รับผลกระทบตามมาด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนได้จุดประกายให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นทะเลไทยวันนี้แนวคิดแห่งการอนุรักษ์ได้ถูกสานต่อผ่านการฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะล้านจังหวัดชลบุรีด้วยการสร้างบ้านปลาเพื่อเพิ่มแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอันเป็นอีกหนึ่งความหวังในการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยอีกครั้ง
3: สภาพเดิมเนี่ยก็เกิดการเสื่อมโทรมจากการใช้ทรัพยากรของชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ในด้านการอนุรักษ์โครงการแบบนี้ก็เหมือนกับว่าปลูกจิตใต้สำนึกของชุมชนและชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้ให้รู้ว่าต้องรักษานะครับสิ่งแวดล้อมของใต้ทะเลใช้ทรัพยากรร่วมกับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์แบบยั่งยืน
4: โครงการรักทะเลมันเริ่มแต่ปี63แต่ว่าต้นทางของเราเนี่ยโครงการใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่ารักภูผาสู่มหานาทีอันนั้นเป็นโครงการที่เราทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำจริงๆเราทำมา20กว่าปีแล้วล่ะทำฝายชะลอน้ำเนี่ยทั่วประเทศมันตั้ง 140,000 ฝายแล้วแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของป่าอันนั้นเป็นแหล่งอย่างดีมากในการเก็บน้ำกลางน้ำก็คือไปดูแลเรื่องแม่น้ำลำคลองและพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ตอนที่จะลงทะเลอันนี้แหละเราเรียกว่ารักภูผาสู่มหานาทีรักทะเลคือส่วนหนึ่งที่เรามาดูแลภายน้ำพื้นที่ที่เรารวมไปในการทำโครงการเนี่ยรวมทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งอันดามันที่ฝั่งภูเก็ตพังงาแล้วก็มาฝั่งอ่าวไทยที่เกาะล้านนี้ด้วยรวมๆแล้วปริ้นออกมา 3,000 กว่าหลังDeep Printing เนี่ยอันนั้นเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตัวปะการังที่เป็นฐานเองเนี่ยอันนี้เป็นแคลเซียมเบสซีเมนที่เราใช้เนี่ยเราทำพิเศษสามารถจะเป็นหมึกพิมพ์ตัวรูปลักษณ์ของปะการังเนี่ยมันจะเหมือนธรรมชาติมากและมันมีความพิเศษก็คือว่าเราออกแบบให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอื้อในการเติบโตของปะการังไบโอไดเวอร์ซิตี้หรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยคือเรามีการให้นักดำน้ำเนี่ยเข้าไปติดตามดูการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเราพบว่ามีการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะฮะเพราะว่ามันถูกออกแบบเนื่องจากว่ามีพื้นที่ผิวให้เกาะมากกว่าถึง3เท่า

0: ในปี63เราได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติจากกระทรวงอว.เป็นเรื่องทางด้านผลิตภัณฑ์ออกแบบโดยคณะสัตวแพทย์จุฬาร่วมกับทาง SCGการลักษณะนี้ที่สำคัญที่สุดเลยคือทีมเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทีมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหมายถึงต้องมาด้วยใจนะครับวันนี้เองเนี่ยที่เรามาเนี่ยคือไม่ได้เน้นเฉพาะในทะเลและเรามาดูว่าบริเวณชายฝั่งมีการเก็บขยะมีการไปฟื้นฟูเพราะงั้นรวมๆถ้าเรามองเลยไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นโครงการที่เป็นการปลูกฝังและก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนและก็ประเทศหรือคนที่มีส่วนร่วมอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวซึ่งเชื่อว่าความสำเร็จจะต้องเกิดจากการร่วมไม้ร่วมมืออันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษก็คือภาคชุมชนและก็คนที่อยู่ในพื้นที
1: ่ชุมชนและชาวบ้านนะครับก็มีความยินดีได้มาร่วมกับโครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้มีบ้านปลามาลงให้ซึ่งลงแล้วเนี่ยมีที่อยู่ของปลาเล็กและปะการังที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ระบบนิเวศใต้ทะเลของเราเนี่ยครับมีปลาเล็กมาอยู่ปลาและปะการังที่โตขึ้นมาระบบนิเวศที่ดีขึ้นนะครับซึ่งจะต่อยอดถึงการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นนะครับ
0: ประเทศไทยเนี่ยเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่มีศักยภาพเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทั้งน้ำทะเลภูเขาป่าแล้วก็เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเขาให้ความสำคัญกับความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมแล้วก็การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยตัวเขาเองคนได้ประโยชน์ทั้งชุมชนทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งตัวเศรษฐกิจเองตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ท่านทรงพระราชทานไว้นะครับอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างยั่งยืนและก็อยู่อย่างมีความสุขทั้งกายและก็ใจประเทศไทยมีอนาคตแน่นอนและก็จะเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับ

0: ุณผู้ชมครับใครที่เป็นคอผลไม้ชอบรับประทานผลไม้นะครับวันนี้ครับกับอีกหนึ่งงานใหญ่ของจังหวัดลพบุรีที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวครับกับเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีครั้งที่33ที่เห็นอยู่นี้เป็นกระท้อนของดีเมืองลพบุรีน้องยุ้ยเขาบอกว่าก่อนกินเนี่ยมันต้องทุบต้องหวดต้องกินให้อร่อยมันต้องทุบให้นุ่มๆใช่ไหมและที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่กระท้อนในงานเขามีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปด้วยนะ
1: ใช่เลยค่ะงานเขาเริ่มตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะที่สำคัญมีการมอบธงรับรองมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยให้กับชาวสวนและผู้ประกอบการร้านค้าภายในงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่ากระท้อนทุกลูกและสินค้าทุกชนิดผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัยพร้อมให้ทุกคนได้เลือกซื้ออย่างสบายใจค่ะเอาวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเสน่ห์ของกระท้อนหวานลพบุรีและชวนเที่ยวงานที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะร่วมในรายการกับเราแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านท่านแรกค่ะคุณชาญจุดคงนะคะท่านนายอำเภอเมืองลพบุรีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ท่านที่2นะคะเกษตรกรดีเด่นจังหวัดลพบุรีนะคะคุณถาวรค้ำคูณค่ะท่านต่อมาเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีคุณพรนิพาจิกแหลมและท่านสุดท้ายนะคุณนิชาภาธรรมมันจสิรินะคะเจ้าหน้าที่เกษตรเมืองลพบุรีสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ท
1: ั้
0: ง4ท่านครับเป็นอีก1ปีที่เรานะคนที่ชอบกินผลไม้ก็จะได้กินของดีให้เล่าภาพรวมของงานก่อนครับเอาท่านนายอำเภอก่อนในงานรอบนี้ปีนี้ครั้งที่33จะมีอะไรแตกต่างจากเดิมจากปีที่แล้วมั้ยครับ
2: ครับก็ในงานกระท้อนหวานลพบุรีในปีนี้นะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์กระท้อนซึ่งเป็นจากมาจำหน่ายจากของเกษตรกรโดยตรงนะครับเกษตรกรในพื้นที่ได้มาจำหน่ายที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับนอกจากเราจะมีกระท้อนสดจากเกษตรกรแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งปีนี้จะมีหลากหลายกว่าปีที่ผ่านมาในทุกๆปีนะครับ
0: ปีแต่ละปีนี่ก็จะมีเพราะนวัตกรรมในการแปรรูปมา
2: ใช่ครับอ
0: ย่างรอบนี้ปีนี้เป็นอะไรครับ
2: ปีนี้ก็จะมีที่ใหม่แต่ไม่ได้ออกมาณวันนี้ก็คือมีไอศกรีมกระท้อนใช่ครับที่จะแปลกใหม่กว่าป
0: ี
2: ก่อนๆ ก็จะมีประมาณกระท้อน
0: ทรงเครื่อง
2: กระท้อนลอยแก้วกระท้อนหยีแล้วปีนี้ก็จะมีเพิ่มและทุกปีก็น่าจะมีเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเกษตรกรหลายท่านก็จะมีคิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้คนที่นอกจากจะกินกระท้อนแล้วสามารถที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็หลากหลาย
1: แต่ว่าจะ

0: ะไรให้ดีเนี่ยกระท้อนก็ต้องดีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีการคุยกับคุณพรนิพาไปคุณพรนิพาค่ะกระท้อนลพบุรีโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: ที่เนี่ยค่ะก็จะผลนะคะก็จะกลมแป้นแล้วก็เปลือกบางค่ะแล้วก็จะมีรสหวานค่ะแล้วก็เนื้อจะฟูมากค่ะ
0: เนื้อฟูแบบไม่ต้องทุบเลยใช่
1: ไหมคะไม่ต้องทุบเลยค่ะที่เนี่ยค่ะพอก็จะมีรสหวานกับที่อื่นค่ะกระท้อนที่เนี่ยค่ะเป็นกระท้อน GI ด้วยค่ะได้รับมาตรฐาน GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะก็คือลพบุรีค่ะที่ปลูกกระท้อนเป็นกระท้อนตะลุงก็เป็นบริเวณน้ำไหลทรายมูลค่ะก็ทำให้คุณภาพของกระท้อนเนี่ยค่ะเนื้อสัมผัสจะอร่อยกว่าที่อื่นค่ะ
2: ทีนี้กระท้อนเองคุณผู้ชมครับเขามีสายพันธุ์เหมือนกันนะอย
0: ่
2: างทุเรียนเองก็มีสายพันธุ์เอาวันนี้มาหาความรู้เพิ่มเติมกันหน่อยกระท้อนต้องถามท่านนี้เกษตรกรเป็นเกษตรกรดีเด่นด้วยของลพบุรีใช่ไหมฮะ
0: ต้องถามคุณถาวร
2: คุณถาวรครับกระท้อนที่ขายอยู่ในลพบุรีและปลูกในลพบุรีเนี่ยมีประมาณกี่สายพันธุ์แล้วมีอะไรบ้างคร
3: ับ มีที่หลักๆคือ5สายพันธุ์ครับ
2: ครับ
3: คือ1พันธุ์อีล่า2พันธุ์ปุยฝ้าย
2: พันธุ์อีล่า
3: อีล่า
2: พันธุ์ปุยฝ้าย
3: ปุยฝ้ายแล้วก็พันธุ์ทับทิม
2: ทับทิม
3: แล้วก็พันธุ์นิ่มนวล
2: นิ่มนวล
3: ครับแล้วก็ทองกำมะหยี
2: ่ทองกำมะหยี
3: ่ครับทั้ง GI รับรอง
2: ทั้ง5สายพันธุ์นี
3: ้
2: แต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะเป็นกระท้อนเหมือนกันไม่ได้จะมีเอกลักษณ์ต่างกันเหรอฮะ
3: ต่างกันครับ
2: ยกตัวอย่างหน่อยสิ
3: เช่นผลใหญ่หรือผลเล็กต่างกันครับอย่างอีล่าเนี่ยพันผลใหญ่กับเขาหมดแล้วก็จะลากกับเขาหมดแก่ทีหลังพันปุยฝ้ายผลเล็กลองมาแต่ว่าจะแก่ก่อนแล้วก็ลองมากับพันทับทิมลองมากับดิ่มนวลแล้วกำมะหยี่พวกนี้จะเบาไหวล่ะคร
2: ับ เห็นไหมมันมีที่มาอย่างอีล่าเนี่ยคือที่ชื่อล่าเนี่ยไม่ได้ว่าแปลผู้หญิงแปลว่ามันมาหลังสุด
3: ครับมาหลัง
2: ช้าโอเอ
3: ครับพันหนัก
2: พันหนักคือมันลูกโต
0: ลพบุรีอีล่ามันอีสาน
2: ก็ตอนแรกผมเห็นว่าอีล่าสงสัยเป็นพันผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยน
0: ้
2: องสาวเนี่ยอีล่าน้องสาวหรือเปล่าอ๋อแปลว่ามันล่าช้า
3: ล่าช้ากว่าเขาหนักกว่าเขาก
2: ระท้อนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเวลาปลูกแล้วให้มันได้ลูกใหญ่พร้อมกินเนี่ยรอบของการปลูกมันเท่าไหร่ครับคุณถาวร
3: 3ปีนี่ก็ได้ผลแล้วครับเก็บผลผลิตได้ครับ
2: คือต้นนึงเนี่ย3ปีปลูกก่อน2ปีปุ๊บ3ปีเนี่ยเริ่มให้ผลกิน
3: ได้ผล
2: แล้วหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นทุกปีมา
3: ทุกปีจน 3-40 ปีก็ยังอยู่ได้ครับ
0: โอ้
3: เพราะเราแต่งตัดกิ่งทำสาวอยู่เรื่อย
0: เอาสิ่งสำคัญคือการนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เอาถามในฐานะเกษตรกรดีเด่นเอาอะไรไปใช้บ้างคะคุณถาวร
2: เคล็ดลับ
3: เทคโนโลยีใหม่ก็คือรถกระเช้าห่อกระท้อน
2: รถกระเช้าใช่ไหม
3: ครับรถกระเช้าห่อกระท้อนครับ
2: มันสะดวกขึ้นกว่าเดิมไง
3: สะดวกกว่าไม่ต้องใช้บันไดแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายครับ
2: อันนี้ภาพโดนเดี๋ยวให้ดูภาพงานอันนี้กระเช้า
0: อ
2: ัน
0: นี้กระเช้าของจริงแล้ว
3: นี่ก็ที่บ้านเนี่ยครับที่สวนผมครับ
2: อ๋อคือรถเนี่ยคือ
3: นี่นะครับ
2: คุณถาวรซื้อรถไว้ที่บ้านตัวเองเลยเหรอ
3: ครับ
2: โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยคุณ
0: ตัวความสูงขึ้นได้ไหมคะ
3: คืออันนี้ขึ้น7เมตรครับสูง
0: 7เมตรอ๋อจะรับรองไหมเราไปสวนคุณถาวร
2: ไม่ที่ผมกำลังว้าวเนี่ยคือต้องแบบได้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะถึงซื้อรถเครนขึ้นมาไว้ใช้ที่บ้านของตัวเองใช่ไหมฮะเป็นนวัตกรรมทีนี้รถเนี้ยผมถามเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยคือเวลาเขาจำเป็นต้องซื้อทุกบ้านทุกหลังไหมหรือว่าเขาก็มายืมมาเช่าเอา
3: ก็แล้วแต่ที่ใครมีน้อยมีอะไรก็ไม่ได้ซื้อคร
2: ับ
3: ก็มีของที่บ้านผม
2: คุณพ่อมีกี่ไร่คุณพ่อมีกี่ไร
3: ่มี16ไร่ครับ
2: 16ไร่ที่ปลูกกระท้อนหมดเดียวหมดเลย
3: ครับ
2: โอ้ปลูกมาตั้งกี่ปีครับพ่อครับ
3: ปลูกมาตั้งตก40กว่าปีแล้วครับ
2: โอ้โห
0: ปลูกมา40กว่าปีหลังๆอากาศมีผลไหมคะ
3: อากาศก็มีส่วนครับถ้าไม่ค่อยหนาวก็ผลจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร
2: ่อ๋อมันชอบอากาศเย็นนะฮะ
3: ชอบอากาศเย็นครับชอบอากาศหนาว
0: ค่ะปรับตัวกับสภาพอากาศหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะ
3: ก็ถ้าหนาวน้อยแล้วก็ให้น้ำมากเก็บความชื้นในร่องน้ำคือคลองใต้ไก่ครับตุ่มน้ำไว้ให้ฝันชื้นมาก
2: ๆนี่ไง40ปีประสบการณ์เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำยังไงซึ่งแน่นอนเกษตรกรเนี่ยเขาทำหน้างานแต่คนที่อยู่เบื้องหลังนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลมใต้ปีกใช่ไหมน้องยุ้ย
0: จริงต้องถามคุณนิชาภาค่ะเรื่องของการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรจริงๆถ้าเกิดว่าจะบอกว่าไปเฉพาะอำเภออย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเป็นต้องไปด้วยกันทั้งจังหวัดเพราะนี่คือเป็นผลไม้เป็นสินค้า GI ของจังหวัด
4: ก็อย่างเกษตรกรนะคะก็คือเขาจะมีองค์ความรู้ของเขาอยู่แล้วในเรื่องการทำกระท้อนส่วนเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็คือจะไปคอยส่งเสริมเขาในเรื่องอย่างเช่นให้ได้เขาให้ได้มาตรฐาน GAP อย่างเงี้ยค่ะให้ได้ทำการเกษตรอย่างปลอดภัยให้ความรู้องความรู้ต่างๆที่เขาขาดนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์นะคะให้คนทั่วไปได้รู้จักกระท้อนของอำเภอเมืองลพบุรีกระท้อนตะลุงมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: เอาส่วนใหญ่จากการลงพื้นที่คุณนิชภาเกษตรกรเรายังขาดอะไรอยู่บ้าง
4: ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องการทำเกษตรที่ปลอดภัยอะค่ะก็คือแล้วก็พวกองความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อะค่ะก็คือเป็นผู้สูงอายุ
0: ค่ะก็ต้องหาเรื่องช่อง

0: างทางการตลาดคุณพลอยนิพาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ก็คือได้ตัวเกษตรกรนะคะก็จะมีอายุสูงอายุแล้วทีเนี้ยค่ะบางเรื่องอะค่ะเขาก็จะยังไม่มั่นใจอาจจะต้องไปสื่อสารผ่านลูกหลานเขาก็คือโดยเฉพาะความปลอดภัยชาวสวนกระท้อนส่วนใหญ่ค่ะจะใช้บันไดไม้ที่เป็นไม้ไผ่อะค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตได้ลุงแกะก็เป็นคนหนึ่งที่เอานวัตกรรมการใช้รถกระเช้าเป็นรถญี่ปุ่นมือสองเข้ามาใช้ในสวนแล้วก็ลดความเสี่ยงค่ะ
2: ก็ปลอดภัยขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: ปลอดภัยที่ว่านี่ไม่ใช่ว่าปลอดภัยจากมิจฉาชีพหรือปลอดภัยจากการทำเกษตรกรรม
1: ใช่แล้วทีเนี้ยค่ะเรื่องมาตรฐาน GAP อะค่ะชาวสวนก็จะมองว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกทำแบบเดิมได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะลูกค้าก็อยากได้ความมั่นใจว่าเนี่ยปลอดภัยจากสารพิษนะมีการบริหารจัดการแปลงที่ถูกวิธีค่ะเราก็เอาองค์ความรู้เรื่อง GAP เนี่ยค่ะเข้าไปให้เขาแล้วก็บวกผนวกกับมาตรฐาน GI ที่ของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่บอกว่าพอมันเป็น2มาตรฐานก็จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าส่วนนี้มีทั้ง GAP GI คือเขาบริหารจัดการแปลงได้อย่างถูกต้องถูกหลักวิธีวิชาการ
0: ยิ่งมั่นใจได้ในคุณภาพนะ
2: พ่อครับในปีนี้ผลผลิตเป็นยังไงครับพ่อถามวันเยอะสะใจถูกใจมั้ย
3: ปีนี้เยอะครับผลผลิตมากคร
2: ับบอกเป็นจำนวนตันได้มั้ยสักกี่ตัน
3: ก็ประมาณ20กว่าตัน
2: 20กว่าตันคือในรอบนี้คือจะปีนึงแค่20ตันหรือว่าพวกผมลูกค้าจะได้กินอีกหรือว่ามันออกแค่
3: มันใกล้จะหมดแล้วครับ
0: ใกล้จะหมดแล้ว
2: อันนี้ก็ไม่ได้ขู่ใช่ไหมฮะไม่ได้ขู่ใช่ไหมต้องเล่าให้ฟัง
0: ต้องมีเงินเท่าไหร่ขั้นต่ำถึงจะแบบไปซื้อในวงในงานได้คะ
3: อันนี้ก็ขายประมาณ3โล200ครับ
2: 3โล200แล้วถ้าเป็นแบบพวกแปรรูปพวกหยีก็แล้วแต่ร้าน
3: ก็แล้วแต่ร้านครับ
0: ค่ะทีนี้แหละถ้าเกิดในงานค่ะถามท่านในอำเภอว่ามีกิจกรรมมีอะไรที่น่าสนใจนอกจากเรื่องกระท้อนต่างๆบ้างคะ
4: นอกจากในงานนอกจากมีขายกระท้อนแล้วก็มีสินค้าโอท็อปของอำเภอเมืองก็จะมีจำหน่ายหลายร้านนะครับสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ของโอท็อปแล้วก็ร้านค้าทั่วไปก็มีจำหน่ายจนถึงวันที่5นี้นะครับแต่ว่าสำคัญอีกอันนึงที่จะเน้นก็คือเรื่องคุณภาพหรือว่าเรื่องด้านของกระท้อนเนี่ยทุกร้านที่ไปจำหน่ายเนี่ยทางสาธารณสุขก็จะไปตรวจสารตกค้างสารที่ตกค้างซึ่งทุกร้านนะครับการันต
2: ี
4: ผ่านหมด3ปีซ้อนนะครับคือไม่เคยเจอว่าสวนกระท้อนสวนไหนที่มีสารพิษตกค้าง
2: โอเค
0: ก็คือมอบธงรับรองความสะอาดและความปลอดภัย
4: ความปลอดภัยด้วยครับ
0: หน้างานเลย
4: ครับ
2: มอบให้หน้างานเลยลูกค้าจะไม่ไปนั่งถามเนี่ยบางทีพ่อค้าแม่ค้าขายอยู่เดี๋ยวเขาหงุดหงิดไงเห็นธงก็แปลว่าสะอาดและผ่านเกณฑ์แล้วใช่ไหมครับงานมีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับ
4: งานเนี่ยงานจริงๆก็เริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนาถึง5กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเฉพาะกระท้อนนะครับชาวสวนก็จะไปวางขายที่หน้าอำเภอจนกระท้อนหมดสวนครับ
2: อ๋อคืองานจัดถึง5แต่ว่าขายจนกว่า
4: จะหมดจนกว่า
2: ของ
0: ตอนน
2: ี้
0: บางส่วนเริ่มโซเอาหรือยังคะท่าน
1: เริ่มแล้วค่ะ
4: หลายพันเหมือนที่ลุงแก่พูดเมื่อกี้หลายพันมันเริ่มหมดตอนนี้แต่ก็จะมีอีล่าเนี่ยก็
2: จะช้าสุดไง
4: ก็จะช้าสุด
2: ได้ชื่อนี้มา
4: ก็จะมีต่อไปอีกนิดนึงก็น่าจะหมดแต่พันอื่นบางพันก็หมดแล้วนะตอนนี้นะครับ
2: โอ้โหขายดีมากทีนี้คนไทยกินอย่างเดียวหรือว่าต่างชาติฝรั่งแล้วเขากินด้วยฮะ
1: ก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะต่างชาติต้องแนะนำวิธีการบริโภคเขานิดนึง
2: เขาจะงง
1: เขาจะงง
2: ถ้าเขากินเนี่ยเขากัดทั้งเปลือกนะผมว่ามีนะหลายคนอ่ะฝรั่งกินไม่เป็นเขาคงเมซิ่งมากนะว่าทำไมเป็นผลไม้ที่ต้องแบบไม่ได้ปอกแล้วกินแต่มันต้องทุบด้วยต้องไปทำนู่นทำนี่ด้วยอันนี้สายพันธุ์ที่เอามาให้คุณผู้ชมและเราในสตูดูเนี่ยมีสายเป็นสายพันธุ์อะไรครับพ่อถาวร
3: สายพันธุ์นีล่าค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อเพราะน้องช้าสุด
0: นี่แหละ
2: น้องแก่นักนีล่าช้าเนี่ย
0: หน้
2: าตาดีรสชาติเขาเป็นยังไงนะคาแรคเตอร์
3: รสชาติจะหวาน
2: หวาน
3: หวานอมเปรี้ยวหรือเปรี้ยวอมหวานแล้วแต่คนชอบคร
2: ับ ปกติที่มันฝาดเนี่ยแปลว่าอะไรครับพ่อ
3: มันฝาดคือทำไม่ดีครับคือ
2: ปลูกไม่ดี
3: ปลูกไอ้ไม่ค่อยให้ปุ๋ยให้อะไรมันก็จะเปื่อยแข็ง
2: เหมือนกินกระดาษเลย
0: อ๋อซึ่งจะไม่เจอที่กระท้อนหวานลพบุรี
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้หวานเทียบเท่าหลักใหญ่เลย
3: อันนี้ของเราได้ GI ก็เกษตรกรทำกันมีคุณภาพครับ
2: เด้การันตีถูกการันตีนะ
3: แล้วเกษตรคอยแนะนำคอยครับ
2: คือกระท้อนเนี่ยมันปลูกได้ในหลายพื้นที่ไหมครับพ่อหรือว่าลพบุรีดีที่สุด
3: ลพบุรีปลูกได้เยอะครับเขาจะใช้ดินร่วนปนทรายครับถ้าดินดำเลยปลูกไม่ค่อยได้ครับ
2: นั่นน่ะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมของดีอย่างกระท้อนเนี่ยมันถึงอยู่ที่ลพบุรีซะส่วนมากถ้าคนสนใจอยากจะไปเที่ยวสวนพ่อได้ไหมฮะ
3: ได้คร
2: ับ ได้เลยเปิดทุกวันอยากขึ้นเคนอยากขึ้นไปช่วยพ่อเก็บกระท้อน
0: สวนชื่อสวนอะไรครับพ่อ
3: สวนประสุขคำคูณครับ
0: สวนประสุขคำคูณ
1: ป้าสุข
0: สวนผาสุข
3: คำคูณ
2: ป้าสุข
0: ภรรยา
2: ป้าสุขภรรยาอุ้ยดูดิเขาไม่ติดนะ

0: นี่ป้าสวยป้าสวย
1: มีใครเคยเอาชื่อคุณไปตั้งสถานที่ไปล่ะ
2: มีคุณไงเอาชื่อที่ฉันไปตั้งแต่ว่าไม่บอกแล้วกันว่าคุณเอาชื่อที่ฉันไปตั้งกับสิ่งของอะไรนะคะ
1: วันนี้ครบถ้วนเลยนะครับฝากงานหน้างานเริ่มแล้วนะครับแล้วก็จัดไปถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ครับยุ้ยครับ
2: ณลานที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีนะคะไปชมไปชิมไปช็อปได้เลยกับงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีครั้งที่33วันนี้กราบขอบพระคุณทั้ง4ท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับลารายการเลยเหรอ
2: ค่อยลารายการเลยอันนี้แหละค่ะคือทั้งหมดนะคะในวันใหม่ไรตี้ของเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วครับเราทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเดือนอยากให้ทุกเช้านะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยความสดใสนะคะแต่ถ้าไม่สดใสแล้วก็ตอนบ่ายค่ะร้องทุกข์สิคะที่สถานีประชาชนค่ะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ
1: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
2: โอ้สวยมาก
3: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
4: ่
5: นางงามอยู่ไกลกันนาน
3: พากันไปรำลึกความหลัง
6: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
3: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
7: อเขาดัง
8: เป็นเขาดังแล้ว
9: เขามีงานมีการตรงยันมีทุกบ้าน
10: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
3: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
10: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
11: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ 5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
12: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
13: แห้งแล้งก็อยู่ได
3: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
14: โหเต็มเลย
3: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
1: มาเกี่ยนึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
3: มาแน่แน่รอกันหน่อยซีรีส์วิถีคนเร็วๆนี้ทางไทย PBS ครับ
15: ฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส
16: ์เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
15: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
17: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์แก๊สเจ็ตไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: バイラル買収に関するご提案？何ですかこれ？今さらご冗談でしょ
1: う。うちはもう銀行さんと買収を進めてるんです。
2: ご検討いただけないでしょうか。
3: 半沢さん、買収成功までもう少しなんだ。ここまで来られたのは全て銀行さんのおかげ。お宅にあんな計画思いつきましたか。
2: 銀行の提案は決して褒められたものではありません。御社の評判にも影響を与えます。私どもセントラル証券のご提案は御社の強みを生かし未来を見据えたものとなっています。その自信があります。
1: 自信って？
2: 何より銀行は今回の案件を弊社から力ずくで奪い取りました。金融に関わるものとして許されることではありません。御社はそんな銀行を信頼されるというのですか？
3: ええ、子会社のお宅なんかよりね。
1: もうお宅は必要ないんです。文句があんねやったら銀行さんに言って。そんなんそちらの問題でしょ
2: う。お考えはよくわかりました。では私どもは私どもで筋を通させていただきます。
4: 部長、先ほど異動の辞令を受けまして大変お世話になりました。
5: なんだお前ら。
2: ノルタ、みんなに謝るなら今のうちだ
5: よ。謝る？私が？
6: 銀行にうちの情報流して小自分は出戻りですか？
5: まだそんなこと言ってんのか。証拠がないだろうが。証拠が。言っておくが、私はもうすぐ銀行の人間だ。お前たちに謝る筋合いなどない。あ、それからご忠告を一つ。おとなしくしておいた方が身のためですよ。
2: ノルタ、みんなに謝れ。最後のチャンスだ。でなきゃ後悔することになる。
5: 後悔ね。面白いじゃないですか。どけ
7: どけ、プロファー。ほら、どけよ。じゃあ、
8: お花の教室の奥様たち、どの株が上がるのかしら。お宅のご主人詳しいんでしょ、なんてしつこく聞かれて困ってんの。ね、どの株が上がるの。
2: いや、それは俺が聞きたいな。
8: 頼りになんないんだから。みんなよくこんな暗号みたいなのにお金出せるわよ。
2: 株を買うっていうのはその会社を応援することでもあるんだ。株の値段には金額だけで表せない人の思いってものが詰まってる。儲かるかどうかじゃなくて好きになれるかどうかで選んだ方がいいよ。ラブレターを送りたくなるような会社をね。
8: よく言うよ、ラブレターなんてもらったことないくせに。え？え？あるの？
2: いただきます。
8: ラブレターだよ。ねえねえ、ラブレターあるの？え、どんな、うん、え、どんな内容？え、ねえねえねえねえ、
9: どいつもこいつもバカバカ。
10: 冷静になって考えてみてください。うちが電脳の傘下に入れば資本規模は格段に大きくなりますし。
11: じゃあこのまま電脳に乗っ取られろっていうのか。
10: ですから私はこれはあながち悪い話じゃないと言ってるんです。
9: お前は電脳の回し者か。
12: しかし他にうちを守る手立てが。
11: それを探すのがお前らの仕事だろ。
9: ろくに考えもしないでふざけたこと言ってんじゃねえよ。
11: 何？
13: また森山様からお電話です。
9: まったく、いないって言ってくれ。
2: 瀬名さんにはまだ会えずか。
14: 未だに俺は銀行のスパイ扱いですからね。
2: そっか。
14: 部長、銀行にはやり返すって言ってましたけど実際どうする気なんです？スパイラルは明日にも買収されるかもしれないっていうのに。
2: そうだな、まずはお前の考えだ。これ見せてみろ。
15: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me
16: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
17: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
16: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
18: เพราะนี่คือ
19: เรื่องบ้านบ้าน
18: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
20: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยอะ
21: บ้านแรกของมนุษย
20: ์ใช
18: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
21: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
22: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
18: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
23: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
24: ไม่มีครับอันตราย
23: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
18: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
25: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
18: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
26: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
18: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
27: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านอายน้อง
28: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทาง vipha.me และ vipha application
29: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงไอ้ตัวไอ้ฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
30: เซียฟิส
31: เรียนเชิญ
29: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
32: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
33: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร

0: made offerings to the Transformer as though it was a god, like a deity.
1: แต่พอโรซี่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยโรซี่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
2: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
3: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแบบสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
4: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
3: ความเดือดร้อนของประชาชน
4: เดียนจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
3: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
4: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
3: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
4: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
3: 7.7 สถานีประชาชน
4: จัดไป

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมวันนี้กิ๊บปาร์คพร้อมเสิร์ฟข่าวให้แล้วนะคะกิ๊บอภิญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: ปาร์คกวินภพพันธุเริศครับนอกจากหน้าจอไทย PBS แล้วย้ำทุกวันย้ำทุกครั้งฝากด้วยฮะ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ TikTok ไทยบันเทิงไทย PBS นะครับ
0: ถ้าใครไม่กดจะเสียใจเนาะหมายถึงเราเนี่ยคุณผู้ชมคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็น2ท่านที่สนิทสนมกันเป็นอดีตนางเอกที่อาจจะมาคนละแนวอีกคนแนวหวานอีกคนแนวเท่แต่ล่าสุดก็ได้กลับมาออกงานด้วยกันเพราะปกติเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วอโยทัศวรรณนะคะกับแม่อินดวงใจนะคะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเขามีแก๊งชื่อว่าแก๊งนางพญา
1: ไปออกบ้างเยอะนะ
0: เยอะแล้วก็มีไปออกกำลังกายไปทำนู่นนี่นั่นด้วยกันนะคะซึ่งถ้าไปถามคิวแม่ตอนนี้บอกว่างานละครเยอะแค่ไหนคุณผู้ชมฟังคำตอบแล้วจะขนลุกงานเยอะกว่าน้องๆเด็กรุ่นใหม่ไปอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าดูแลกายใจยังไงบ้างในช่วงที่วัยมากขึ้นอย่างนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะขาดไปหนึ่งคนไม่ครบแก๊งนะคะก็เลยกลายเป็นดูโอเฉพาะกิจเพราะสองนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะอโยทัศวรรณและแม่อีทดวงใจตัวติดกันตลอดแบบนี้เหมือนฝาแฝดเลยคุณผู้ชมอันนี้งานครบรอบ93ปีศาลาเฉลิมกรุงเมื่อวานนี้ก็พาย้อนให้นึกถึงสมัยก่อนว่าโปรโมทหนังที่เนี้ยแม่ๆมาบ่อยมากจนตอนนี้นะคะศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเขาก็เริ่มรีโนเวทไปแล้วแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือแม่อีทและอโยยังเป็นนักแสดงอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มเติมคืองานแน่นจนเด็กๆอายไปเลยตอนนี้ขยับจากเป็นคุณย่าคุณยายแล้วนะแต่ว่างานยังเยอะนี่และทำคลิปกันตลอดเวลาแบบนี้นะคะคือทุกคนแฮปปี้มากบอกว่าเวลาแม่ไปกองถ่ายได้ท่องจำบทเนี่ยมันเหมือนฝึกสมองนะจนเกือบลืมไปแล้วว่าอยู่ในวัยเลข7กันแล้วนะคะซึ่งนักคู่ก็บอกว่าสุขภาพสำคัญมากคือทำให้ตัวพร้อมใจพร้อมทำงานค่ะเน้นดูแลอาหารการกินแล้วก็ต้องไม่เครียดนะคะไม่เก็บเรื่องคนอื่นมาให้ปวดหัวไม่ใส่ใจถึงจะแข็งแรงทั้งกายใจนี่อยู่บ้านก็รดน้ำต้นไม้แบบนี้เบา
2: ๆก็ยิ้มยิ้มค่ะลูกยิ้มยิ้มแล้วก็อะไรที่ดีต่อสุขภาพก็กินเยอะๆให้มันอิ่มท้องไว้อะไรที่รู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพก็อยากกินก็กินแต่ว่าดมๆเอา3คํา5คําแต่จะกินน้ําเปล่าผักผลไม้ข้าวกล้องธัญพืชเป็นอาหารหลักแล้วก็จะเป็นคนนอน 2:00 น.ตื่น 4:00 น.แต่ถ้าต้องถ่ายละครก็อยู่ได้นะคะแต่ถ้าชีวิตจริงอ่ะแล้วก็ยิ้มๆโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
3: เราจะไม่คิดร้ายหรือไม่คิดอะไรที่มันทําไม่ดีที่มันทําให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอะไรเงี้ยก็จะอย่างเงี้ยสบายสบายเป็นวันแล้วก็กินของมีประโยชน์ต่อร่างกายออกกำลังบ้างตามที่เราไหวมันก็อายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นวิธีการออกกำลังเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันที่แบบซอฟลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะแบบทำเท่าที่ทำได้แต่ว่าจะไม่นั่งจุ่มปุ๊บก็รับตามสถานะตามสังค

0: ารด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาฝืนสังขารมากมายนอกจากบทบาทมันให้เป็นอย่างนั้นให้ฝืนสังขารหรือเพื่อรสชาติอะไรก็แล้วแต่ก็จะรับแต่ว่าไอ้บทแต่ว่าบทอะไรที่มันดูไม่ผิดศีลธรรมหรือดูแล้วมันคนดูจะต้องอะไรอ่ะเป็นอะไรคุณภาพไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รับ
1: ได้ส่งต่อพลังบวกให้คนอื่นนะคะเป็นสิ่งที่แม่อีทและแม่โยตั้งใจทำมาตลอดค่ะโดยเฉพาะแม่โยทัศวรรณส่งกำลังใจก้อนโตๆให้ครอบครัวเพื่อนซีนะคะแม่จิ๋มมยุรชาติป่วยเป็นอัลไซเมอร์ค่ะซึ่งอายโยบอกว่าเวลาเจอก็ถามถ่ายชวนคุยกันนะเพราะว่าได้เจอหลานสาวพี่จ๋ายศินีเนาะเขาก็เป็นผู้จัดอยู่แล้วด้วยสนิทสนมกันส่งกำลังใจให้เยอะๆค่ะเพราะว่าพี่จ๋าเนี่ยก็ต้องดูแลคนในครอบครัวดูแลคุณแม่ก็กอดส่งกำลังใจกันแทนนะคะ
0: ไปเยี่ยมเท่าที่จะแบบว่าผ่านไปแล้วต้องเข้าไปเยี่ยมหน่อยอะไรเงี้ยพอพี่จิ๋มเขาก็แบบว่าก็จะช้าลงอะค่ะจะช้าลงปกติก็ช้าอยู่แล้วนะนี่ก็จะช้าลงไปอีกแต่เราก็บอกเขาว่าแบบว่าเนี่ยแต่งตัวสวยชุดนี้สวยอะไรก็ชมเขาเป็นคนที่สวยอะเป็นผู้หญิงที่ต้องสวยตลอดเวลาใช่กับพี่จ๋าเนี่ยก็เราไม่ต้องไปพูดมากอ่ะเราแค่กอดเขาหน่อยนึงกอดเขาจับมือเขาแล้วเข้าใจเขาสื่อให้รู้ว่าเราเข้าใจอ่ะเขาก็โอเคแล้ว
1: จริงๆทั้งสองแม่นะคะไม่เคยคิดจะเป็นดาราเลยอายโยอยากเป็นจิตกรแม่อีทอยากเป็นครูแต่เข้าวงการมาได้และดังมาจนถึงตอนนี้และผลงานตอนนี้มีทั้งรีลันแล้วก็เรื่องใหม่ให้เห็นเยอะเลยค่ะซึ่งแม่ตั้งใจว่าจะรับงานละครซีรีส์เป็นนักแสดงไปเรื่อยๆแล้วก็ในวัยที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลกับแนวทางการรับบทด้วยนะจะเป็นดราม่าหนักๆก็ส่งมาเลยค่ะรับไหวแถมสนุกกับทุกงานที่ทำด้วยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าจะต้องเขาเรียกว่าเป็นวัยเก๋าอย่างทรนงนะคะแล้วก็อยู่ในวงการนี้ให้ได้บอกว่าตอนนี้โตขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมองเห็นปัญหาแล้วมันแก้ง่ายกว่าตอนเป็นสาวๆด้วยซ้ำนะคะ
2: เป็นสองสาวเก่งนะที่หลายคนชอบในฝีมือการแสดงด้วย
1: คุณ
2: ผ
1: ู้ช
2: มปาร์คพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสาวเก่งเหมือนกันคนนี้เป็นล่ามไทยที่มีประสบการณ์มาต้องบอกว่า30ปีอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะผ่านงานมาเยอะทั้งภาคของงานบันเทิงงานนางงามถ้าพูดถึงงานนางงามย้อนไปเป็นล่ามตอนปีของฟ้าใสประวินสุดาดรูวิ่งด้วย
1: บนเวทีประกวด
2: มิสยูนิเวอร์สใช่ฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งบทบาทก็คือการเป็นล่ามในเรื่องของกฎหมายให้กับคนไทยในต่างแดนด้วยประสบการณ์กว่า30ปีครับของครูเอเบญจวรรณภูมิแสนฮะล่าสุดนำมาถ่ายทอดผ่านหนังสือที่เป็นหนังสือชีวประวัติแล้วก็จะมีผลงานภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เธอพบเจอมาด้วยครับนี่แฟนเพลงโนโวคงแทบไม่เคยเห็นนะฮะกับการโชว์เสียงร้องสดๆของพี่จอนรัตนเวโรจน์นะคะหรือพี่จอนโนโวของเรางานนี้จับไมค์ร้องเพลงแบบสุดเซอร์ไพรส์มอบให้กับเพื่อนเก่าสมัยที่ยังเป็นวัยทีนเลยนะฮะพี่จอนเคยเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นตอนอายุ17ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเด็กไทยอยู่เพียงแค่5คนเท่านั้นคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับครูเอเบญจวรรณภูมิแสนนะฮะไม่ได้เจอกันนานมากแต่ว่าสำหรับทั้งคู่เรื่องของมิตรภาพยังอยู่สำหรับเพื่อนคนเก่งที่เด็กไทยหลายคนตอนนั้นยกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับวันนี้เธอคือล่ามคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงซึ่งพี่จอนเขาก็เลยมาแสดงความยินดีนะครับที่ครูเอ๋เนี่ยมีทั้งหนังสือชีวประวัติแถมยังดัดแปลงเรื่องราวมาสู่โลกภาพยนตร์นะฮะใช้ชื่อเดียวกันกันก็คือเรื่องล่าม The Thai Interpreter ครับแฟนนางงามอาจจะเคยพอเห็นผ่านตานะฮะอย่างที่ปาร์คบอกไปเพราะว่าครูเอ๋เนี่ยเคยรับหน้าที่เป็นล่ามในการตอบคำถามรอบชิงมงลึกของเวที Miss Universe นะฮะสำหรับสายสะพาย Thailand แล้วก็ Laos ด้วยนะครับซึ่งเธอเผยว่าการจะได้รับคัดเลือกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งคือต้องการันตีว่าล่ามที่จะได้ขึ้นไปต้องไม่ตื่นเวทีและที่สำคัญคือมีบุคลิกดูดีด้วยนะฮะ
3: I just wish people don't get written off so easily. People get lost in the system
2: ห่างว่าความเชี่ยวชาญของครูเอเบญจวรรณจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องงานบันเทิงต่างๆที่ได้เห็นไปคือการเป็นล่ามกฎหมายนะครับในคดีความของคนไทยทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของครอบครัว

อาการหย่าร้างครับสะท้อนชีวิตคนไทยไกลบ้านที่อาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คนทั่วไปมองนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่ครูเอบอกว่ายุคนี้อยู่ภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีคนปัจจุบันด้วยนะฮะ

0: ายในอเมริกาจริงๆแล้วเป็นยังไงเกินครึ่งนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นหรือว่าอย่างที่เราคิดค่ะแล้วตัวพี่เองเนี่ยนะคะอยู่ในสถานการณ์นั้นคือเห็นคนป่วยเห็นคนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วชีวิตเขาเนี่ยเป็นยังไงเรารู้จริงก็เลยสามารถที่จะมาเผยแพร่ได้ค่ะทำเป็นภาพยนตร์ได้คือรับบันเทิงนี่มันก็สนุกตรงที่เราไม่ได้แปลเหมือนกับที่เราแปลในศาลคือมันจะอีกบริบทหนึ่งวิธีการแปลมันก็จะแตกต่างกันนะคะ
1: นี่ฮะทั้งชื่อหนังชื่อหนังสือชื่อเดียวกันนะครับล่าม The Thai Interpreter นะครับมีโปรยไว้หลังปกหนังสือด้วยเธอทำมากกว่าแปลภาษาแปลความกลัวให้เป็นความเข้าใจแปลความทุกข์ให้กลายเป็นความหวังนะครับสำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานทลายกำแพงภาษาเนี่ยครูเอมองว่านี่แหละอาชีพนี้แหละการเป็นล่ามนี่แหละฮะคือสิ่งที่ AI ก็ทำแทนไม่ได้ด้วยเพราะว่าการได้รับความเชื่อใจโดยเฉพาะในคดีต่างๆที่ล่ามก็ต้องเข้าใจในเรื่องของบริบทวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆก็สำคัญด้วยนะครับซึ่งนี่เป็นความเห็นเดียวกันกับผู้ที่มาร่วมงานนี้ก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณเล็กไอศูนย์ฮะซึ่งมีคุณแม่เป็นอาชีพล่ามเหมือนกันอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กบอกว่าพอได้ฟังพล็อตหนังเรื่องนี้แล้วก็รู้จักชีวิตของครูเอก็เห็นเลยนะฮะว่าไม่ต่างจากชีวิตจริงของคุณแม่ตัวเองเหมือนกันที่คอยเป็นล่ามช่วยเหลือคนไทยทั้งเรื่องของคดีความและการใช้ชีวิตในต่างแดนครับ
2: คนรู้จักกันหมดชื่อป้าพรศรีเราคือคุณแม่พี่ก็คือfirst generation เลยที่ไปช่วยคนไทยที่เข้าไปอยู่ที่เดนมาร์กเพราะแม่ก็พูดได้4ภาษาครับภาษาเดนิชกูเดย์ยาเอฟเดนมาร์กแกแล้วก็ฟอสโตซีเนสตากาแดนส์แปลว่าสวัสดีครับผมมาจากเดนมาร์กเข้าใจไหมเมื่อผมพูดภาษาเดนิชล่ามเนี่ยช่วยให้คู่นั้นเขาเข้าใจกันให้คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศให้เขาเข้าใจว่าวัฒนธรรมของที่นั่นกับเบสิกพื้นฐานในความเป็นอยู่ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ช่วยให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่สมควรทำ
0: AI ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจความรู้สึกเข้าใจพวกนิวแอนส์ต่างๆซึ่งเราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เขาพูดก่อนนะคะเรื่องเกี่ยวกับคือนิวอานซ์ทางด้านภาษานี่ค่ะความละเอียดอ่อนทางด้านภาษาจะต้องเป็นคนที่เข้าใจทั้งสองวัฒนธรรมเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยค่ะเขาจะหาล่ามก่อนเลยนะคะเขาจะคุยกับล่ามก่อนที่จะคุยกับตำรวจก่อนที่จะคุยกับทนายก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของการพิจารณาคดีในขั้นศาลเพราะฉะนั้นการที่เขามีล่ามที่เขาไว้วางใจได้เนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะแสดงความรู้สึกคือทุกอย่างที่เขาอยากจะสื่อเขาจะกล้าที่จะสื่อออกมาทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได
1: ้สำหรับครูเอเบญจวรรณยังเป็นนักเขียนครับด้วยมีผลงานรวมกว่า30เล่มเป็นตำราสอนภาษาและก็ชีวิตล่ามไทยนะฮะเธอยังฝากเตือนถึงคนไทยที่คิดจะไปทำงานในต่างแดนด้วยฟังดีๆนะครับถ้าโดยเฉพาะคนที่เจอโฆษณาชวนเชื่อในโซเชียลมีเดียดูให้รอบคอบเช็คให้ดีด้วยเพราะสุดท้ายอาจกลายเป็นถูกหลอกเงินนะฮะไปจนถึงการค้ามนุษย์ด้วยอันนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากจะไปทำงานต่างแดนระวังดีๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เหมือนกันนะฮะเธอมองว่าไม่ใช่แค่สะท้อนชีวิตของคนไทยแต่น่าจะฉายภาพของผู้คนชาติอื่นที่ใช้ชีวิตในต่างแดนได้เช่นเดียวกันด้วยครับ
3: เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ที่มีข่าวคนไทยในต่างแดนที่กำลังมีเรื่องมีราวกันพอดีเลยเนาะ
1: เยอะเลยนะ
3: คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อิมมอนรถบ้านดีกว่าค่ะคือหลายครั้งงานประเพณีเนี่ยอยู่คู่ชุมชนก็จริงแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่หมดแรงบ้างล้มหายตายจากบ้างหลายประเพณีมันค่อยๆจางออกไปนะคะแต่หลายที่เขาก็ฟื้นฟูวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่มัสยิดบางอ้อบ้างเขาชวนเรามากวนข้าวอาซูรอค่ะน้องพิมพ์บอกโอ้โหต้องใช้หลายคนใช้แรงเยอะมากไม่รู้ไปช่วยเขากวนหรือเปล่านะคะการฟื้นฟูแบบนี้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูการร่วมแรงร่วมใจนะคะในอิมมอนรถค่ะกับคุณวนิตาวิมลเกตค่ะน้องพิมพ์พาไปจ้า

0: พักตั้งแต่เช้าตรู่ถ้าไม่ใช่งานใหญ่งานสำคัญประจำปีอาจไม่ได้เห็นคนในชุมชนมารวมตัวกันเยอะประกวนข้าวอาซูรอเพียงกระทะเดียวต้องใช้แรงคนกวนหลายสิบชีวิตเปลี่ยนมือกันไปเรื่อยๆเพราะยิ่งกวนนานก็ยิ่งต้องออกแรงเยอะเปิดเตาตั้งกระทะกันแต่เช้าเพราะนอกจากจะไม่ร้อนแดดก็ยังจะกวนเสร็จไม่เกินช่วงบ่ายคนกวนไม่เหนื่อยเกินไปส่วนคนรอชิมก็ไม่ต้องรอนานเพราะข้าวอาซูรอจะได้ที่และอร่อยที่สุดต้องใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงซึ่งสูตรที่ทำกันในปีนี้ก็เป็นหนึ่งในสูตรเก่าแก่ของชุมชนใช้วัตถุดิบมากกว่า10อย่างคือไก่กะทิเผือกมันถั่วดำข้าวโพดเม็ดบัวข้าวแป้งสาลีลูกกระวานใบกระวานอบเชยและเกลือโดยจะกวนรวมกันประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นใส่ผงเครื่องเทศที่มีทั้งลูกผักชียี่หร่าอบเชยพริกไทยและลูกเห็นเพิ่มทั้งความหอมและความเข้มข้นเติมเกลือไปนิดหน่อยแล้วกวนต่ออีก3ชั่วโมงค่อยใส่ถั่วกับงาตอนท้ายรวมแล้วใช้เวลากวนข้าวอาซูรอกว่า6ชั่วโมงซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญคือต้องคุมความแรงของไฟให้ดีคือช่วงแรกใช้ไฟแรงให้เดือดแล้วหรี่เป็นไฟกลางและพอเริ่มแห้งก็จะใช้ไฟอ่อนกวนจนแห้งไม่ติดกระทะก็ถือว่าใช้ได้ทยอยตักใส่ถาดเกลี่ยให้เป็นแผ่นใหญ่แล้วจะโรยหน้าเพิ่มด้วยไข่เจียวหั่นแว่นงาหรือถั่วก็ได้เตรียมแจกจ่ายและแบ่งปันให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่นอกจากความหอมอร่อยจากเครื่องเทศก็ยังได้เรียนรู้วิธีทำและที่มาของการกวนข้าวอาซูรอที่พี่น้องมุสลิมจะกวนกันในเดือนมุฮัรรอมหรือเดือนแรกของปฏิทินอิสลามซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีสูตรกวนข้าวอาซูรอที่แตกต่างกันที่มัสยิดบางอ้อย่านจรัญสนิทวงศ์เคยกวนข้าวอาซูรอเป็นประจำทุกปีแต่หลังช่วงโควิดก็เว้นช่วงไปนานเพราะคนเก่าแก่ก็ทำไม่ไหวและการต้องเตรียมวัตถุดิบหลายอย่างล่วงหน้าเป็นวันเช่นถั่วดำเผือกมันที่ต้องต้มก่อนแล้วตำให้ละเอียดไก่ต้มกับกะทิหอมกระเทียมขิงอบเชยและเกลือทำให้ไม่มีคนกวนจนไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความพยายามฟื้นประเพณีกวนข้าวอาซูรอกลับมาอีกครั้งทั้งเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้สืบทอดและเป็นโอกาสให้คนในชุมชนได้มารวมตัวกัน
1: ขั้นตอนการทำมันก็มีความยุ่งยากนิดนึงคือหนึ่งเราต้องเคี่ยวไก่กับกะทิคือเราต้องเตรียมของวันหนึ่งอ่ะใช่ไหมพวกของต่างๆที่เราจะทำคือเราต้องเตรียมหมดนั่นแหละแล้วก็ต้องใช้แรงผู้ชายกวนแบบเนี้ยเพราะมีผู้หญิงก็กวนไม่ค่อยไหวหรอกมันก็สำคัญทุกนั่นแหละแต่ว่าคือเรื่องกวนนี่คือมันหนักสำหรับการใช้แรงงานการเตรียมของอ่ะมันผู้หญิงก็ทำได้แต่กวนเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ไหวมันก็ปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่เพราะบางที่เขาก็ใส่ไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันแล้วแต่บางที่แหละบางที่เขาก็ใส่ฟักทองใส่อะไรแบบเนี้ยเขาก็มีอยู่แล้วก็จะมีพวกอะไรอินทผลัมมีลูกเกดที่ใส่อะไรแต่ว่าแล้วแต่สูตรแต่นี่คือถ้าใส่ในเครื่องกวนน่ะยืนพื้นคือต้องมีไก่กับกะทิเป็นสิ่งที่ยืนพื้นแล้วก็เครื่องเทศที่เขาใช้อยู่นั่นแหละแล้วพวกถั่วงาอะไรเนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปเป็นงาดำงาขาวถั่วดำถั่วแดงแล้วแต่ของสูตรที่ไหนจะทำแบบนั้นน่ะ
2: เพื่อย้อนไปก็เป็นพันปีครับสมัยท่านนบีที่เกิดน้ำท่วมโลกครับหลังจากน้ำท่วมโลกหยุดแล้วเป็นปกติแล้วท่านนบีก็ให้สั่งให้เอาอาหารทั้งหมดที่มีเอามารวมกันผักผลไม้อะไรอย่างนี้ครับเอามากวนรวมกันก็เลยกลายเป็นข้าวสลอการเริ่มต้นของอิสลามมาแล้วก็เป็นการปฏิบัติมาทุกยุคสมัยมาจนปัจจุบันบางที่เขาก็ใส่เนยไปด้วยครับเพื่อให้ความเนยเป็นเนยแบบเนยตุรกีพวกเนยทางด้านนี้ครับเนยมันจะหอมมันเพิ่มความหอมพอกวนสัก6ชั่วโมงปุ๊บจนมันกิ้งเป็นแบบไอ้นี่แล้วครับเป็นก้อนแบบไม่ติดกระทะแล้วอ่ะเราก็เอามาใส่ถาดแล้ว แต่งหน้าปกตบให้มันราบหน้าแต่งหน้ามันก็มีหลายคนหลายที่ที่อย่างที่ผมเคยทำที่พ่อทำก็จะเป็นไข่เจียวโรยไข่เจียวหั่นเป็นแว่นๆโรยแล้วมีเม็ดทับทิมลูกเกดโรยหน้าแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีงาโรยแต่งหน้าให้มันสวยครับดูน่ากินแต่อันนี้ก็แล้วแต่เขาอันนี้แต่พื้นที่แต่ละคนเขาจะไม่ทำไม่เหมือนกัน
0: ข้าวอาซูรอรสหวานมันและเด่นที่กลิ่นหอมเครื่องเทศจะกินแบบที่เพิ่งกวนเสร็จก็ได้หรือจะกินแบบข้าวก็บีบมะนาวหั่นพริกใส่แกรมต้นหอมและผักชีหรือถ้าจะกินหวานก็จิ้มกินกับน้ำผึ้งน้ำเชื่อมหรือนมข้นได้ซึ่งบ้านไหนกวนกินเองกวนครั้งหนึ่งสามารถแช่แข็งเก็บไว้ได้นานเวลาจะกินก็ตัดออกมาเป็นแผ่นมักกินเป็นอาหารเช้าแต่สำหรับอาซูรอกระทะใหญ่ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้อใครอยากลิ้มลองต้องมาในวันกวนเท่านั้นเพราะกวนเท่าไหร่ก็ถูกจองหมดสมกับเป็นสูตรเก่าแก่ที่1ปีมีครั้งวันตีนตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
3: เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนแล้วหวนนึกถึงรายการของเราเหมือนกันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนหลากหลายพื้นที่ในเรื่องของการพยายามที่จะพัฒนาผลักดันสูตรน้ำพริกของตัวเองนะเหมือนคุณผู้ชมหลายท่านที่เวลาติดตามรายการของเราบางคนบอกเลยโอ้โหอยากจะตำสูตรน้ำพริกของคุณพ่อคุณแม่ตัวเองบ้างอยากจะผลักดันบ้างทีนี้ถ้าเกิดอยากจะผลักดันอยากจะต่อยอดพัฒนาต่อต้องรู้เรื่องไหนเป็นหลักมีเคล็ดลับมาฝากครับรายการยุคพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบ22ทีมสุดท้ายของเรายังคงนำเสนอความหลากหลายของน้ำพริกทั่วไทยอย่างต่อเนื่องนะฮะมีทั้งน้ำพริกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในขณะที่บางชนิดก็เป็นการสร้างสรรค์พัฒนาหรือว่าต่อยอดขึ้นมาใหม่ซึ่งประเด็นการคงความดั้งเดิมหรือว่าการปรับเปลี่ยนนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเพราะหากจะปรับเปลี่ยนต้องพิจารณาเรื่องไหนเป็นหลักบ้างนะฮะงานนี้คอมเมนเตอร์ของเราอย่างคุณหมีจิระณรงค์วงสุนทรครับก็ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่าทั้ง2แบบเนี่ยจริงๆมีทั้งข้อดีในตัวเองด้วยนะคือสูตรดั้งเดิมก็จะช่วยรักษาประวัติศาสตร์และก็วิธีการเล่าเรื่องราวเอาไว้นะครับส่วนการดัดแปลงก็จะช่วยคนเข้าถึงปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำพริกไปต่อได้แต่แน่นอนฮะหากอยากจะก้าวหน้าต่อไปกับน้ำพริกสิ่งสำคัญต้องรู้รากเหง้าของตัวเองก่อนว่าเป็นอย่างไรนั่นเองครับ
4: สมมติว่าเราจะทำให้ดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงกลุ่มคนที่น้อยมากละแล้วก็ไปแบบเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียบางอย่างในสิ่งที่มันเคยมีมาแต่ว่าข้อดีมันก็มีฮะก็อย่างดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีวิธีการเล่าอยู่เยอะมากวิธีการบันทึกเก็บไว้เยอะมากฮะแต่ว่าการที่จะทำให้มันอยู่เนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างที่เราบอกว่ามันน่าจะทำรสให้มันเข้ากับปัจจุบันได้นะหรือทำรูปลักษณ์ให้เป็นปัจจุบันได้นะหรือเอาอะไรก็ตามเข้ามาใส่เช่นแบบสมมติว่า อย่างสมมติมีทีมนึงเนี่ยเขาก็ใช้สับปะรดที่อยู่ในพื้นที่เขาเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำพริกอันนั้นก็รู้สึกว่ามันก็เป็นรสชาติที่คนปัจจุบันก็ยังสนใจอยู่นะรสชาติของผลไม้ที่มาอยู่กับความเผ็ดความเปรี้ยวอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าการดัดแปลงเนี่ยมันทำให้ไปข้างหน้าแต่ว่าคนที่ดัดแปลงเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้เรื่องสิ่งที่มันดั้งเดิมอยู่อันนั้นน่าจะเป็นใจความสำคัญมากกว่าว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขารู้พื้นที่ผ่านมาของเขาหรือเปล่า
5: อันนั้นก็ต้องใช้ความคิดที่อย่างละเอียดนิดนึงกับการที่รู้วัตถุดิบต้องเข้าใจเรื่องวัตถุดิบก่อนว่ามันไปทางไหนได้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ทำเนี่ยจะเข้าใจวัตถุดิบมากขนาดไหนต้องให้เข้าใจก่อนถึงจะออกมาเป็นแคตตากรีหรือประเภทกลุ่มอาหารได้
3: นี่แหละครับคุณผู้ชมน้ำพริกถ้วยเดียวมีประเด็นให้คบคิดต่อมทั่วอีกเยอะเลยนะฮะนับไม่ถ้วนเลยนะครับหากอยากจะคบคิดติดตามประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้มีที่นี่ฮะรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2สัปดาห์นี้นำเสนอทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ22ทีมสุดท้ายเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมเชียร์ให้จุใจได้รายการของเรายกพลคนน้ำพริกวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้14นาฬิกา5นาทีทางไทย PBS หมายเลข3นะครับแล้วก็ดูพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook ไทย PBS แล้วก็ไทยบันเทิงไทย PBS ครับเสน่ห์ของ
6: คุณผู้ชมคะสำหรับวันเสาร์ที่แล้วขัดใจคนรักลูกทุ่งนะคะเสาร์นี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนกลับมาแล้วจ้ามาเจอกับแม่ LGBTQ นะคะต้องบอกว่ามีความสามารถมากๆนะคะคนหนึ่งก็คือแม่สนธยา

อารสินเป็นสุดยอดหมอลำที่ไม่ยอมแก่อีกคนคือหญิงจี้ดาวจรัสฟ้าบอกว่าในชีวิตขอเจอคุณแม่ตัวเป็นๆสักครั้งเพราะว่ารักแล้วก็ศรัทธากันมากๆแต่ว่าจะมากับเพลงอะไรทำไมแอบไปรักกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะต้องบอกว่าเสียงดีเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้ามองใกล้ๆแม่สนธยากาลสินสวยขึ้นหรือเปล่าเคล็ดลับนางฟ้าเลยคุณแม่บอกว่าขอขึ้นเขียงผ่าตัดนิดนึงนะคะดูสวยอ่อนกว่าไว้ก็เป็นเรื่องดีแต่พอกลับบ้านไปก็ไปทำนาทำไร่เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็คุณแม่ยังเป็นครูสอนร้องหมอลำด้วยจังหวะนี้หญิงจี้ก็เคยแอบไปเจอคุณแม่ที่มหาวิทยาลัยมาแล้วนะแอบไปคาราวะมาเพราะเธอบอกว่าศรัทธามากๆไหนๆก็พูดแล้วอีกคนที่มาก็คือหญิงจี้ดาวจรัสฟ้าค่ะ

เจ้าของเพลงดังกระเทยลั่นลานะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นแค่นักร้องคือจริงๆเธอเป็นพริตตี้ด้วยแล้วก้าวมาเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยความสามารถและทุกวันนี้เป็นคุณแม่และเป็นภรรยาที่ดีของสามีด้วยนะคะพาคุณสามาออกตัวโชว์ออกทีวีด้วยย้อนเล่าความรักแบบ LGBT ว่ามันยากมันง่ายยังไงแต่ที่แน่ๆเธอสามารถจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีหลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้เรียกว่าอิจฉาตาร้อนเผากันทั่วเลยล่ะค่ะ

0: งจี้ใส่ผิดชุดนะฮะแหมร้องเสียงแมนเลยหญิงจี้บอกมีแล้วครับผมชอบทำเสียงผู้ชายแต่ว่าใส่ชุดผู้หญิงก็เลยรู้ว่าเป็นดาวค้างฟ้า
1: แต่แม่ก็สู้อยู่นะเมื่อกี้นึกว่าคุณแม่จะทำร้ายร่างกายกันไม่ใช่นะเขารักกันนะคุณผู้ชม
0: สู้มือกันอยู่ค่ะ
1: ติดตามได้พรุ่งนี้นะครับส่วนตอนนี้บันเทิงต่างประเทศพี่หวายมารออยู่แล้วเรื่องราวของนักร้องสาวแห่งยุคเขามีอะไรน่ารักเป็นกิมมิกมาอีกแล้วตอนนี้
2: ใช่ค่ะอย่างเราก็มาจะเห็นว่าศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจเนาะก็มาจะมีการทำสิ่งของที่เป็นตัวแทนของเธอหรือไม่ก็หนังสือเสียงอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อให้เด็กๆได้อ่านได้รับรู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจไปปกติเนี่ยที่ไทยบันเทิงนำเสนอก็มาจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็มีมานำเสนอด้วยเหมือนกันอยากจะให้รอติดตามแต่ที่ไม่ต้องรอก็คือของเล่นแห่งยุคที่กลายเป็นตัวแทนของศิลปินหญิงเก่งนะคะโอลิเวียโรดริโกก็คือตัวต่อเลโก้เป็นคอลเลกชันพิเศษแล้วก็ทำให้เธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินหญิงคนแรกที่มีเลโก้เป็นของตัวเองด้วยละค่ะตัวตนและผลงานเพลงบนเส้นทางดนตรีของนักร้องสาวมาแรงโอลิเวียโรดริโก้ค่ะถูกถ่ายทอดผ่านตัวต่อเลโก้ชุดใหม่ที่เธอมีส่วนร่วมในการออกแบบนะคะก็ทำให้เธอได้ขึ้นแทนเป็นศิลปินคนแรกด้วยที่ได้ร่วมสร้างคอลเลกชันตัวต่อกับแบรนด์ของเล่นชื่อดังระดับโลกด้วยละค่ะสำหรับตัวต่อในชุดโอลิเวียโรดริโกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เซตนะคะซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงการแสดงบนเวทีรวมถึงสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของนักร้องสาวเช่นตัวต่อชุดกีตาร์คู่ใจของเธอมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยนะคะรวมถึงช่อดอกไม้ที่สื่อถึงความเป็นคนเชื้อสายฟิลิปปินส์ของเธอด้วยค่ะสาวโอลิเวียโรดริโกบอกว่าเลโก้ชุดนี้เปรียบเสมือนการรวบรวมโลกของตัวเองมาไว้ในรูปแบบของตัวต่อของเล่นนะคะซึ่งแต่ละชิ้นก็เต็มไปด้วยความทรงจำรวมถึงช่วงเวลาที่มีความหมายกับเธออย่างเช่นโมเมนต์ที่เธอนั่งร้องเพลงบนพระจันทร์เสี้ยวในทัวร์คอนเสิร์ต Gus World Tour ค่ะโดยเลโก้ชุดโอลิเวียโรดริโกมีแผนวางจำหน่ายช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของแฟนเพลงรวมไปถึงนักสะสมที่ชื่นชอบการเก็บของที่ระลึกเกี่ยวกับศิลปินค่ะคือด้วยความเป็นคนฟิลิปปินส์นะแฟนนางงามอย่างดิฉันเองรวมถึงหลายคนก็บอกว่าหน้าตาไปละไม้คล้ายคลึงกับแคทริโอนาเกรที่มามงลงที่บ้านเราเมื่อปี2018ด้วยแต่ตัวโอลิเวียโรดริโกเองก็มีแฟนเพลงในไทยบ้านเราเยอะเหมือนกันแล้วก็เพิ่งมาเปิดคอนเสิร์ตเมื่อไม่นานวันนี้ด้วยนะคะ
0: ก็เรียกว่าดังสุดๆของยุคนี้อีกคนนึงน
2: ะ
0: ขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รวมไปถึงสารพันลั่นทุ่งมะเขนต่อกันเลยตั้งแต่บ่าย 2:00 น.เป็นต้นไปนะคะวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

เล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: วิลเลียม
2: พฤติกรรมการกินเหลือกลายเป็นขยะอาหารจานนี้มีเรื่องโลกอยากชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าเหลือดีกว่าขาดและชาญฉลาดในการหาวิธีการจัดการอาหารเหลือให้ไม่ขาดไม่เกินและโลกก็ปลอดภัยติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้เวลา 10:00 น.เสนอเป็นตอนสุดท้ายทางไทย PBS
3: มหาอำนาจบานาจะพามาบุกฟาร์มปลาไหล
4: และก็ไม่ใช่ปลาไหลธรรมดาด้วยนะเพราะนี่คือปลาไหลไฮบิส
5: ปลาไหลพันอะไรเนี่ย
4: มันก็คือพันไทยนะครับพันเวียดนามสองสายพันธุ์มาทำการฟีเจอริ่งกันในปลาที่แข็งแรงโตเร็วสีสันที่สวยงาม
3: คุณภาพก็ดีรสชาติก็สุดยอดกลิ่นข้าวก็ใหม่มีรายได้ก็ดีดี
4: ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
3: ว้าวทุกวันอาทิตย์10 นาฬิกา 30 นาทีทางไทย PBS
6: ให้ลึกสถาบันกวดวิชาอีกรูปแบบในญี่ปุ่นที่ผลิต CEO ในวัยประถมมาแล้วมากมายจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์ในแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ได้จำกัดด้วยอายุ
7: เราอยู่ในห้อง CEO นะครับประธานบริษัทตัวน้อยสนุกมากคุณครูเก่งแต่น้องคนนี้นะครับทำไพ่พิเศษเป็นไพ่ที่สนุกทำตอนป .6 ออกหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นโอ้มีโซเมงรสมะเขือเทศด้วยไม่เคยได้เห็นนี่ก็ผลิตตอนน้องยังอยู่ป.6เป็นมุมใหม่ที่คิดออกมาว่าเราสามารถตั้งบริษัทได้นะ
6: ติดตามได้ในดูที่รู้ตอนป.6ก็เป็น CEO ได้แล้วไม่เชื่อต้องดูกฎวิชาในญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
8: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะ
1: เร่งสอบข้อเท็จจริงเด็ก11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารญาติเตรียมนำร่างพระสงฆ์มรณภาพประกอบพิธีทางศาสนาDSI จ่อรับคดีแอร์สาวขนยาเป็นคดีพิเศษปปส.เร่งสอบ2สามีภรรยารับจ้างส่งพัสดุในจังหวัดเลยเอี่ยวขนยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่เปิดผลสอบโกงสอบท้องถิ่นพบการแก้ไขกระดาษคำตอบจริงมหาไทยตั้งสอบวินัย5ข้าราชการระดับปฏิบัติการจับตาสาวถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาพุ่งสูงทะลุ 2,500 คนท่ามกลางภารกิจกู้ภัยดำเนินต่อเนื่องวันที่8มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นนะคะโดยเป็นเยาวชนกันทั้ง2ฝ่ายตำรวจเตรียมสอบปากคำเพิ่มเติมเยาวชนชาย2คนที่ก่อเหตุยิงเพื่อนในโรงเรียนแห่ง1จังหวัดปทุมธานีจนบาดเจ็บไป3คนเบื้องต้นยังไม่ทราบปมเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าทางโรงเรียนมีการสั่งปิดเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เป็นเวลา1วันค่ะเยาวชนชาย3คนอายุ17ปีที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงกันภายหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นนัดพบเพื่อพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้บริเวณซอยเทศบาล16ตำบลบึงบามอำเภอหนองเสือเมื่อช่วงเย็นวานพนักงานสอบสวนสภ.หนองเสือพร้อมชุดสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรอยเลือดบนพื้นถนนหลังจากที่พลเมืองดีนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหนองเสือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งสองฝ่ายนัดหมายพูดคุยยุติปัญหาแต่พอเผชิญหน้าก็มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นก่อนที่เยาวชนชายอายุ17ปีจะใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มคู่กรณีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ3คนส่วนเยาวชนชายอายุ15ปีที่อยู่ในที่เกิดเหตุทำหน้าที่คอยดูต้นทางก่อนที่ทั้งคู่จะหลบหนีไปตำรวจใช้เวลาไม่นานก็สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ก่อเหตุไปเจออาวุธปืนลูกซองไม่มีทะเบียนอีก1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง14นัดจึงยึดไว้เป็นของกลาง
2: ก็เป็นนักเรียนมือในการคร
3: ับ เบื้องต้นเราสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยครับสาเหตุมาจากอะไรครับพุ่งกลางครับ
2: ก็คงเป็นเรื่องการทะเลาะกันในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะทะเลาะกันเขม็นกันธรรมดาเนี่ยครับก็เลยนัดเคลียร์กัน
4: ปืนที่เราได้มาเนี่ยเป็นปืน
2: เป็นอาวุธไทยประดิษฐ์ครับ
3: ทั้งสามก็บอกเลยนะครับ
2: ครับไว้แล้วก็ถ้าจะก่อเหตุก็ค่อยเอามาใช้ไม่ได้อุกอาจถึงขั้นเอาเข้าไปในโรงเรียนหรอกเพราะว่าทางโรงเรียนแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเราก็ประสานกันตลอดนะครับก็มีการตรวจค้นกันตลอดแหละ
3: ครับ
2: เพื่อป้องกันไม่ให้เอาเข้าไปในโรงเรียนแล้ว
3: ก็คือนัดมาเคลียร์ข้างนอก
4: ก็คือนัดมาเคลียร์กัน
2: ข้างนอกครับ
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนก่อนดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายตำรวจระบุว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาไม่เพียงสร้างความสูญเสียแก่ผู้ได้รับผลกระทบแต่ยังส่งผลต่ออนาคตของผู้ก่อเหตุและครอบครัวอีกด้วยค่ะสำหรับผู้บาดเจ็บแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว2คนอีก2คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองเสือส่วนที่สภ.หนองเสือครอบครัวคุณครูก็เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน2คนนะคะครอบครัวบอกว่ามีการตักเตือนเยาวชนทั้ง2คนแล้วว่าอย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหากรณีนี้ก็ขอให้เป็นบทเรียนเพราะเมื่อใช้ความรุนแรงสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งญาติของนักเรียนที่ก่อเหตุก็บอกว่าปกติหลานเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายแต่พอออกจากบ้านก็ไม่ทราบแล้วว่ามีพฤติกรรมยังไงค่ะส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไม่ทราบว่านำมาจากไหนและไม่ใช่ของคนในครอบครัวตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บโดยหลังจากนี้จะเข้าไปขอโทษและแสดงความรับผิดชอบหลังเกิดเหตุโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมออกประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่3กรกฎาคมเป็นแบบออนไลน์และออนแฮนด์เพื่อลดความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้ปกครองและนักเรียนก่อนจะเปิดเรียนตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้ค่ะยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ไปดูเหตุบุกรุกที่สาธารณะแล้วก็มีการจับกลุ่มนะคะโดยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตจับกลุ่ม3ผู้ต้องหาในช่วงเวลาที่เข้าไปบุกรุกบริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์เขาแดงเนื้อที่กว่า7ไร่ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าปราบปรามเรื่องการยึดครองที่ดินรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองได้นำกำลังอส.ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปตรวจสอบที่ดินสาธารณสมบัติบริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์เขาแดงหมู่1ตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะช่วงเวลาที่ลงพื้นที่ไปพบกับบุคคล3คนกำลังแผ้วถางปักหลักเสาคอนกรีตแล้วก็ขึงเชือกแบ่งแปลงเพื่อเข้าครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐรวมเนื้อที่ประมาณกว่า7ไร่จึงเข้าจับกุมพร้อมกับตรวจยึดของกลางค่ะจากนั้นก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉลองดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาเข้าไปยึดถือครอบครองหรือกระทำการอันทำให้ที่ดินของรัฐเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานแผ้วถางหรือเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนายอัครราสุวัฒน์ธิกุลปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตบอกว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นการป้องกันการยึดครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบและคุ้มครองทรัพยากรสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะลักลอบขนแรงงานข้ามชาติพลิกคว่ำในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ8คนค่ะตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรเข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะ4ประตูสีดำที่ประสบเหตุเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางบนถนนทางหลวงหมายเลข1116ท่าระแนะหนองแดนตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ8คนทั้งหมดเป็นแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.นาบอกคำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยภาพข่าวให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรตำรวจระบุว่าสาเหตุเกิดอุบัติเหตุเป็นเพราะว่าฝนตกหนักทำให้ถนนลื่นและคนขับอาจจะไม่ชินทางค่ะจึงทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางผู้เสียชีวิตเป็นชาย2คนถูกเหวี่ยงออกจากรถกระบะแล้วก็ถูกรถที่พลิกคว่ำทับจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ส่งร่างผู้เสียชีวิตชันสูตรส่วนคนขับหลบหนีไปหลังเกิดเหตุล่าสุดตำรวจจะเร่งสอบปากคำแรงงานเพื่อหาที่มาแล้วก็ติดตามตัวผู้นำพามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเหตุการณ์เด็กขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์นะคะที่จังหวัดมุกดาหารตอนนี้ล่าสุดที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็พบว่ามีทั้งญาติมีทั้งครอบครัวของพระสงฆ์ที่มรณภาพมารอรับร่างนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนามีจิตอาสาจากมูลนิธิต่างๆนำรถตู้มารอรับร่างนะคะช่วงนี้ติดตามเพิ่มเติมจากคุณมยุรีอัครบาลรายงานสดมาจากโรงพยาบาลมุกดาหารค่ะเชิญค่ะ
5: ค่ะร่างของพระสงฆ์ที่มรณภาพซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ทีมอาสากู้ภัยจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะส่วนการช่วยเหลือเยียวยาและก็การจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะนอกเหนือจากพรบ.กลางจะคุ้มครองอยู่ที่ศพละ 500,000 บาทแล้วยังมีเงินจากกองทุนยุติธรรมนะคะที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตค่ะรถตู้อาสากู้ภัยกว่า20คันจอดสแตนบายบริเวณอาคารด้านหลังโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อรอรับร่างพระสงฆ์ที่มรณภาพจากอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ขวบขับรถกระบะชนคณะสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ริมถนนสายมุกดาหารดอนตาลเมื่อวานนี้จนทำให้มีพระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บทั่วไป9รูปและก็คฤหัสถ์อีก1คนค่ะนายชยธรทองบุราณหรือว่าออยแสงสินศิลปินนักร้องลูกทุ่งอินดี้ซึ่งได้เดินทางมายื่นเอกสารและก็รอรับร่างพระราชตะทองบุราณเตชวโรพระหลวงพ่อเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยออยแสงสินบอกค่ะว่าหลวงพ่อเพิ่งจะบวชได้2พรรษาตั้งใจปฏิบัติธรรมและก็ร่วมเดินธุดงค์ในครั้งนี้เมื่อทราบข่าวว่าหลวงพ่อมรณภาพก็รู้สึกช็อก ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังยังบอกอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้โกรธหรือว่าเครียดแค้นเด็กแต่อย่างใดเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเด็กพิเศษแต่สงสัยว่าเด็ก11ขวบขับรถกระบะรุ่นเก่าเป็นไปได้อย่างไรและเด็กมีพฤติกรรมติดเกมหรือไม่จนนำมาสู่โศกนาฏกรรมในครั้งนี้ค่ะ
6: คือถามว่าเด็กขับรถมาจากไหนผมก็ตั้งข้อสังเกตก็คือด้วยคำว่าเราก็เป็นคนขับรถเนาะแล้วก็คือหนึ่งเห็นรถกระบะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่รถที่จะขับง่ายๆมันไม่ใช่เหมือนรถไฟฟ้าหรือไม่ใช่เหมือนรถออโต้หรือไม่ใช่อะไรประมาณนี้มันเป็นรถซึ่งต้องคนต้องมีทักษะพอสมควรถึงจะสามารถใช้รถบนถนนหรือว่าขับรถประเภทนี้ได้ใช่ครับก็เลยคิดไปอีกหนึ่งมุมถามว่าเครียดไหมโกรธเด็กไหมผมไม่ได้เครียดไม่ได้โกรธเด็กอะไรมากมายนะครับคือหมายถึงว่าก็แค่มันเป็นอีกหนึ่งมุมมองเฉยๆที่ผมคิดว่าถ้าไม่เคยขับเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับ
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์ที่มรณภาพและก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันที่ประสบเหตุมีพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรณีเสียชีวิตรายละ 500,000 บาทนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและสิทธิและเสรีภาพสามารถจ่ายเงินเยียวยาตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายสูงสุดถึงรายละ 300,000 บาทค่ะ
7: นี่ก็จะจ่ายให้ทางพระที่มรณภาพนะครับรูปละไม่เกิน 300,000 บาทครับเพราะว่าเป็นคดีที่เกิดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะครับเป็นที่สนใจของสาธารณชนเราจ่ายได้โดยที่ไม่ต้องหักจากเงินจากเงินค่าประกันนะครับแล้วก็ค่าสถาบันจ่ายได้ 80,000 บาทครับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังจากสถาบันแล้วอีก 50,000 บาทครับที่เป็นตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายครับ
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีจิตอาสาและก็ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทยอยเข้ารับบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือคนไข้ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดซึ่งแพทย์ระบุว่าคนไข้แต่ละคนนะคะต้องใช้เลือดอย่างน้อยคนละ 5-10 ถุงด้วยกันค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้ารับบริจาคเลือดได้ไปจนถึงเวลา 15:00 นค่ะค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาคะจนถึงขณะนี้นะคะทางทีมสหวิชาชีพยังไม่สามารถที่จะเข้าสอบปากคำเด็กชายอายุ11ขวบได้นะคะเนื่องจากว่าต้องประเมินสภาพจิตใจค่ะซึ่งขณะนี้เด็กอยู่ในความดูแลของทางศูนย์ดูแลเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็แพทย์เตรียมที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปค่ะ
8: ค่ะขอบคุณคุณมยุรีค่ะคุณผู้ชมคะก็นับเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสังคมไทยนะคะกับกรณีที่เรากำลังพูดถึงกันเด็กอายุ11ปีผู้ปกครองอ้างว่าเป็นเด็กพิเศษขโมยรถกระบะขับชนพระเดินธุดงค์มรณภาพนับ10รูปนะคะผู้ประสบเหตุนั้นเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในขบวนคือขบวนนั้นมีทั้งหมด34รูปมีคารวาส5คนเป็นโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษา20วันขบวนเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเดินมาตั้งแต่1กรกฎาคมเตรียมจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันที่20กรกฎาคมทีนี้ตรงช่วงที่เป็นจุดเกิดเหตุอะค่ะห่างจากบ้านของเด็กที่มีการขับรถกระบะออกมากว่า10กิโลเมตรจุดเกิดเหตุเป็นริมถนนบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารตรงนั้นเป็นถนน4เลนนะคะเท่าที่มีหลักฐานก็คือขบวนเนี่ยเดินเรียงหนึ่งตามไหลทางชิดขอบถนนรถกระบะขับพุ่งมาชนเชื่อว่าหลายคนค่อนข้างสลดใจกับภาพคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ขอนำภาพมาฉายซ้ำอีกนะคะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อสักครู่นี้เองค่ะได้โพสต์ความเป็นไปของสถานการณ์เช้าวันนี้ที่วัดบอกว่าได้ถวายพระตาหารแด่พระธุดงค์14รูปคราวาส4คนที่ตอนนี้ยังพักอยู่ที่วัดเพื่อรอรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะทางพระทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารได้อำนวยความสะดวกจนกว่าจะมีการส่งกลับส่วนทางตัวของพระธุดงค์รวมไปถึงคาราวาสที่ยังอยู่ก็สมัครใจจะอยู่เพื่อช่วยประสานงานจนกว่าภารกิจทุกอย่างจะเรียบร้อยนี่เป็นโพสต์ล่าสุดก็จริงแต่ว่าเป็นการนำเอาภาพหมู่ที่ถ่ายก่อนเกิดเหตุร้ายซึ่งก็จะมีพระและคาราวาสมีผู้สูญเสียมีผู้ปลอดภัยรวมทั้งหมดที่ร่วมขบวนซึ่งทางวัดบอกว่าเป็นภาพที่ระลึกนะคะ ผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บนั้นอาจจะไม่ได้รับการดูแลจากประกันภัยภาคสมัครใจถ้าเกิดว่ารถคันนี้มีอยู่นะคะเพราะว่าตัวเด็กไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถแต่ได้รับการดูแลตามกฎหมายในส่วนอื่นๆอย่างทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่ได้บอกข้อมูลไปก่อนหน้านี้บอกว่ากระบะคันเกิดเหตุมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือว่าเป็นพรบภาคบังคับนั่นเองในกรณีการเสียชีวิตในกรณีการมรณภาพก็ได้รับการคุ้มครองรายละ 500,000 บาททุพพลภาพจะอยู่ที่อัตรา 200,000 ถึง 500,000 บาทคือแล้วแต่กรณีนะคะ

0: ส่วนผู้ที่รักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทสำหรับผู้บาดเจ็บนะคะวงเงินรวมทั้งหมดเลยค่ะของพรบฉบับนี้จะไม่เกิน20ล้านบาทตามกฎหมายนะคะยังมีอีกส่วนนึงก็คือสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่อยู่ภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีเงินช่วยเหลืออีกบางส่วนตรงนี้มีการประชาสัมพันธ์ขอให้ทางญาติค่ะไปติดต่อขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีจุดที่หลายคนอยากทราบนอกจากเรื่องของการขับรถแล้วนะคะก็คือการรับผิดของตัวเด็กกับผู้ปกครองข้อมูลจากอัยการอาวุโสคุณปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะได้บอกแบบนี้ว่าถ้าในส่วนของเด็กเนี่ยเราจะตัดกันที่เรื่องของอายุใช้เกณฑ์อายุไม่ถึง12ปีต้องเข้าอยู่ในความดูแลของพม.จังหวัดเบื้องต้นอย่างที่คุณมยุรีรายงานไปว่าได้เข้าบ้านพักเด็กมุกดาหารนะคะ
1: เด็กมันเป็นความผิดทางอาญาของเด็กเนี่ยนะเด็กอายุไม่เกิน12เนี่ยไม่ต้องรับโทษไม่ได้บอกไม่ผิดนะผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะแต่ไอ้การที่เด็กไม่ต้องรับโทษเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายอีกตัวนึงอาจจะส่งไปไว้สถานคุ้มครองเด็กแต่ถ้ากระทรวงยุติธรรมถ้าศาลเนี่ยศาลก็ส่งเด็กไปสถานพินิจแต่ต้องอายุเกินกว่า12 14นู่นแหละแต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองเด็กเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดก็เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กก็ไปอยู่ในคุ้มครองของจังหวัด
0: และถ้าถามว่าเด็กต้องอยู่ที่บ้านพักเด็กนานแค่ไหนตรงนี้จะขึ้นอยู่กับการกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอีกฝากหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ปกครองค่ะความผิดทางอาญาความผิดทางแพ่งเป็นอย่างไรความผิดทางอาญามาตรา73นั้นต้องรับด้วยหรือไม่หรือจะต้องมีความผิดทางแพ่งด้วยตรงนี้ขึ้นอยู่กับข้อพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่แล้วหรือไม่ค่ะ
1: พ่อแม่เนี่ยต้องรับผิดอยู่แล้วรับผิดในความผิดที่ไม่ดูแลเด็กนะครับจะอ้างว่าลูกขโมยกุญแจไปไม่ได้หรอกครับเพราะเราเคยมีกรณีที่ลูกเอาปืนพ่อไปเล่นแล้วยิงศาลก็ลงโทษพ่อในข้อหาประมาทด้วยนะข้อหาประมาทเพราะคุณเก็บปืนไม่ดีอาวุธไม่ดีนี่เหมือนกันเทียบเคียงได้เมื่อเก็บกุญแจรถไว้ไม่ดีเด็กหยิบได้แล้วเด็กเคยขับได้เนี่ยแล้วไม่ควบคุมดูแลมันอ้างไม่ได้หรอกครับว่าดูแลแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายด้วย
0: ส่วนเรื่องทางคดีนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาสอบถามเพื่อหาสาเหตุนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเด็กนั้นอยู่ในอาการช็อกอยู่นะคะยังมีผลทางจิตใจก็ยังต้องใช้เวลายังไม่สามารถให้เรื่องของข้อมูลได้แล้วก็ทางตำรวจพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารยอมรับว่าตัวผู้ปกครองนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปละละเลยเพราะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะแต่ยังไงก็ตามเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มีเรื่องสะเทือนใจเป็นอย่างมากไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะ
2: กรณีที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ผมคิดว่าไม่เป็นอุทาหรณ์เฉพาะจังหวัดมุกดาหารหรอกครับน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องโดยทั่วไปได้ช่วยกันผมคิดแล้วก็ได้ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับในการที่จะป้องกันอุบัติภัยทางถนนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองหรือคนในบ้านต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับซึ่งไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจเช่นกันนั่นก็คือคำประกาศของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการชี้ว่าเป็นกระบวนการและจากนี้ไปอาจถึงขั้นต้องล้างระบบหมายถึงว่าจะสังคายนาการสอบบรรจุกันใหม่กำลังสอดรับกับบริบทของวุฒิสภาด้วยนะคะ
3: ค่ะเพราะว่าทางกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะคะมีการขอมติที่ประชุมวุฒิสภาในการถอนร่างฉบับกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ไปทบทวนอีก30วันซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรจะเข้มข้นจะปิดช่องโกงได้จริงหรือไม่ติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

ข้อเสนอของการสังคายนาระบบสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีประมวลผลประกอบการพิจารณาให้เพียบเลยค่ะหากแต่ว่าภาคปฏิบัติยังไงก็มี2ทางเท่านั้นไม่ส่วนกลางจัดสอบก็ส่วนท้องถิ่นจัดสอบกันเองเว้นแต่กลไกการตรวจ

0: สอบที่ควรซ้อนเข้ามาหรือมีช่องทางของการรับฟังความเห็นของประชาชนหรือผู้ที่เข้าสอบเพิ่มมากขึ้นค่ะนั่นเป็นเพราะว่าในส่วนของชุดร่างกฎหมายท้องถิ่น5ฉบับประกอบไปด้วยร่างพรบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่างพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลร่างพรบเทศบาลวุฒิสภาลงมติเห็นชอบเตรียมผ่านร่างนี้เข้าสู่กระบวนการประกาศใช้แล้วสาระสำคัญของ3ร่างกฎหมายที่ว่าคือการยกเลิกข้อจำกัดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากเดิมที่ต้องไม่เกิน2วาระหรือไม่เกิน8ปีเป็นไม่จำกัดแล้วล่ะค่ะส่วนอีกร่างคือร่างพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบผ่านร่างไปแล้วโดยให้ปรับคุณสมบัติผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเหลือ25ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้งจากเดิมที่กำหนดไว้35ปีค่ะจะมีก็แต่ร่างพรบระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลในส่วนของท้องถิ่นที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาแจ้งขอถอนออกจากวาระการประชุมออกไปก่อนเพราะปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้จำเป็นต้องนำกลับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดไปด้วยสรุปว่าเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องไม่ใช่แค่ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ให้ส่วนกลางจัดสอบนะคะเพื่อกลับไปให้ส่วนท้องถิ่นจัดสอบเองเท่านั้นล่ะค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญในชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภาคืออย่าให้การกระจายอำนาจกลายเป็นการกระจายทุจริตไม่ต่างจากฝ่ายค้านที่ประกาศจะติดตามตรวจสอบอยู่ด้วยค่ะ
1: วันนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าหลักคิดที่ว่าราชการส่วนกลางไม่โกงเนี่ยไม่เป็นจริงความเสียหายระดับ 4,500 ล้านบาทดิฉันว่าเป็นความเสียหายที่มันใหญ่มากๆแต่ข้อเสนอของเราเนี่ยถ้าให้ท้องถิ่นกลับไปจัดสอบเนี่ยถ้ามันเกิดความเสียหายมันเป็นวงเล็กวงแคบถูกต้องไหมคะมันสามารถจัดการได้มากกว่านี้และแน่นอนว่าในกระบวนการการจัดสอบดิฉันว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาพิจารณากันว่าวิธีการสอบแบบเดิมๆเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมมันต้องมีการถ่วงดุลจากใครไหมจริงๆการสอบในระดับนี้เนี่ยการเอาคนเข้าสู่ระบบราชการให้มันเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนใช้ความรู้ความสามารถระดับนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะคะไม่ต่างกับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผู้สังเกตการจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยควรจะมีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้ามาสังเกตการการสอบข้าราชการเช่นกัน
2: จริงๆแล้วเวทีที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คือเวทีการติดตามตรวจสอบผ่านเวทีในสภาเพราะว่ามันประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนนะครับบางทีการตั้งกรรมการสอบภายในฝ่ายบริหารเองเนี่ยก็เป็นการดำเนินการของฝ่ายเดียวนะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงจังแล้วก็จริงใจกับเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ควรหลีกหนีเวทีจากฝั่งสภาที่พรรคประชาชนเองก็จะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วผมก็เชื่อว่าเวทีในกรรมธิการเองเวทีในสภาเองเนี่ยจะเป็นเวทีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะให้คนที่ได้รับผลกระทบคนที่สุจริตที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาสะท้อนเสียงของพวกเขาอย่างปลอดภัยแล้วก็รู้สึกที่ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด
0: หลังรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเหตุไม่ได้รับความเห็นชอบเห็นธรรมต่างๆนานาจะมีผู้นำฝ่ายค้านและส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านก็ประสานเสียงติดตามและตรวจสอบอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในขณะเดียวกันต้องบอกว่าข้อเสนอก็ไม่น่าจะต่างจากส.ว.ในชั้นกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นถกกันก่อนหน้านี้ค่ะประมวลแล้วคีย์เวิร์ดที่ได้จากวงประชุมสำคัญก็คืออย่าให้การกระจายอำนาจกลายเป็นการกระจายทุจริตหรืออย่างการกระจายอำนาจคือความเป็นอิสระทั้งในมิติทางการเมืองและมิติการบริหารงานบุคคลหรือที่ว่าการรวมศูนย์อำนาจนอกจากส่งผลต่อหลักการกระจายอำนาจยังก่อให้เกิดความล่าช้าในเชิงปฏิบัติยังไม่หมดนะคะเกณฑ์การคัดกรองจะช่วยรับรองมาตรฐานความรู้ลดระบบอุปถัมภ์และการแสวงหาประโยชน์จากการสอบรวมถึงข้อความที่บอกกันว่าระบบการสอบควรเป็นเอกภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานตลอดจนข้อเสนอให้การสอบเทียบเท่ากับการเลือกตั้งไปเลยการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและ ระบบอุทธรณ์การสอบค่ะอย่างที่บอกไปค่ะเดิมทีก็แค่ยกเลิกคำสั่งคสช.แต่เมื่อเกิดปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีเองก็ชี้เองว่าทุจริตเป็นขบวนการใหญ่เพราะฉะนั้นกลไกการคัดกรองหรือว่าระบบการสอบจำ

0: ็นต้องเข้มข้นขึ้นค่ะและใช่ว่าจะมารัดกุมกันที่ประชาชนหรือว่าผู้สอบเท่านั้นผู้จัดสอบข้าราชการนี่แหละค่ะที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นแต่ท่านลองวาด mind map สำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับปมทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้หรือจะดูบรรยากาศดูแล้วก็ไม่ต่างจากกรณีที่บอกว่าน้ำมันหายกลางทะเลหรือว่าปมที่บอกว่าไอ้โม่งกักตุนน้ำมันนะคะ
1: ค่ะคือไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังจะสาวไปถึงด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: สวัสดีขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาของทางกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละค่ะสิ่งที่ออกมาชัดๆเลยก็คือมีการเอาผิดข้าราชการ5คนด้วยกันที่มีการตรวจสอบแล้วน่าจะเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันเรื่องนี้มันจะโยงไปถึงนัยยะความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่อย่างไรช่วงนี้ชวนวิเคราะห์กันกับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์ได้ฟังคำแถลงจากทางการเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมคะมีส่วนไหนบ้างที่อาจารย์มองว่ามันตรงกับใจอาจารย์ที่คิดเอาไว้หรือมีส่วนไหนที่มันยังคงมีคำถามอยู่คะอาจารย์
4: คือตรงในเรื่องที่นายกนะครับเห็นว่ากระบวนการนี้เป็นการทำนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเสียหายเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสเป็นระบบและเป็นกระบวนการมีพยานมีเอกสารนะครับค่อนข้างชัดเจนที่เห็นว่ามันมีการโกงก็สอบจริงๆซึ่งผมก็ประเด็นเนี้ยนะครับสังคมก็รู้สึกว่าถ้านายกท่านแถลงอย่างนี้ข้อมูลมหาไทยนะครับอธิบายอย่างนี้เป็นเข้าใจเป็นการเข้าใจตรงกันแต่ประเด็นที่ผมว่าทั้งสังคมกำลังตั้งคำถามก็คือการที่จะดำเนินคดีนะครับเพียงการที่จะตรวจสอบนะครับเพียงแค่5ท่านเพียงแค่5ท่านเสร็จปั๊บก็ไม่มีการเปิดชื่อด้วยเข้าใจได้ว่ามีอิงอยู่กับระเบียบราชการและการตราบใดที่เขายังไม่พิสามารถพิสูจน์ความผิดได้แต่ผมคิดว่ามันมาขนาดนี้แล้วนะการเปิดเผยชื่อนั้นก็สมควรที่ต้องเปิดเผยเพราะว่าถ้าเขาไม่ผิดก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวข้าราชการระดับสูงทั้ง5ท่านในการที่จะพิสูจน์นะครับความถูกต้องนะครับหรือข้อเท็จจริงนะครับแต่ถ้าบอกปิดอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดการตั้งคำถามเพราะว่ากรณีแบบนี้มันเกิดมาหลายๆกรณีจากนะครับการบริหารราชการแล้วคนเกิดความคลางแคลงใจและสงสัยและบวกกับเวลาที่มันทำเป็นระบบเนี่ยทุกคนก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นนะไม่ค่อยเชื่อมั่นกระทรวงมหาดไทยไม่ค่อยเชื่อมั่นปปช.ไม่ค่อยเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องประเมินด้วยการแถลงต้องประเมินด้วยว่านะครับมันทำให้คนสามารถเชื่อมั่นได้หรือไม่กับการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพียงแค่5ท่านเพราะว่า5ท่านนี้มันก็แน่นอนถ้าก็เป็นตัวใหญ่จริงมันอาจจะขยายต่อได้แต่ต้องขยายต่อว่ามันขยายไปลุกลามไปถึงขนาดไหนเพราะตอนนี้ถ้าเราฟังดูนะคลิปเสียงก็ดีคนที่ออกในคลิปก็ดีก็กลายเป็นคนที่มาปกป้องผลประโยชน์ของชาติหมดแล้วครับไม่ว่าคุณส้มหรือคุณกิตก็เมื่อก่อนก็ดูเหมือนจะเป็นนะครับคนที่อยู่ในขบวนการแต่ตอนนี้เขาประกาศชัดว่าเขาเนี่ยรักประเทศชาติมากไม่เคย
3: เขาล่อซื้อเขาช่วยในการสืบสวนสอบสวนให้ทางกมธ.ปปช.นะอาจารย์
4: เนี่ยมันเห็นไหมคือหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันมีกระบวนการทำให้มันกลายไม่เป็นหลักฐานจากคนที่ถูกมองว่าเป็นคนผิดกลับกลายเป็นคนที่ปกป้องกระบวนการนี้ก็ที่ทำลายกระบวนการนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกเนี่ยมันเกิดความอลเวงทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกระทบต่อตัวความเชื่อมั่นของกระทรวงมหาดไทยและความเชื่อมั่นของตัวนายกด้วยครับ
3: ค่ะอาจารย์นายกพูดเองว่าเนี่ยมันเป็นขบวนการใหญ่แน่ๆไม่ใหญ่ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าใหญ่แน่ๆแล้วมันไปจบแค่ที่ข้าราชการ5คนที่จะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยซึ่งยังไม่ชัดเจนด้วยว่าจะผิดวินัยหรือไม่นะอาจารย์ถ้ามันจะใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันต้องสาวยังไงให้ไปถึงคนที่น่าจะอยู่เบื้องหลังในขบวนการดังกล่าวจริงๆเพราะว่าอย่างที่รองอธิบดีรองปลัดก็พูดเหมือนกันว่ามันแตะไปตรงไหนก็น่าจะเจอคนที่อาจจะร่วมในกระบวนการทุจริตเนี่ยค่ะอาจารย
4: ์ส่วนตัวผมภายใต้โครงสร้างระบบราชการที่ซีกหนึ่งนะครับของระบบราชการกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมก็คือทำความเสียหายกับประเทศชาติเองแล้วก็มันมีข้าราชการระดับนำของประเทศเนี่ยกลายเป็นอาชญากรเสียเองนะครับกรณีแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการโกงข้อสอบครั้งแรกมันทำกันเป็นระบบวัฒนธรรมราชการไทยซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บผมก็ไม่ค่อยมีความคาดหวังนะครับว่าจะสามารถดำเนินคดีกับข้าราชการระดับสูงได้นะครับหรือนะครับคดีนี้นะอาจจะไม่ได้ดำเนินคดีใครสักรายเดียวอาจจะนำไปสู่กระบวนการการให้มีการสอบใหม่ครับ

0: คือที่ผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้คือปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงระบบเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าหยิกเล็บเก็บเนื้อถ้าทำกันจริงๆนะฮะราชการเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเลยแต่ผมเชื่อว่าราชการนะครับระดับสูงที่ต้องการเติบโตในตำแหน่งแห่งที่นะครับขณะนี้ไม่ต้องการให้รื้อระบบนะไม่ต้องการทำลายระบบองค์กรอาชญากรรมของรัฐโดยข้าราชการชั่วไม่กี่คนเนี่ยเพราะโครงสร้างเนี่ยมันยังทำให้เขามีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานยังมีโอกาสเติบโตที่จะมีอำนาจนะครับในแวดวงราชการเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำลายระบบเพียงแค่ต้องการปิดกบเกลื่อนระบบเพื่อที่จะรักษาสถานะผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเอาไว้เพราะฉะนั้นนะฮะสังคมก็อย่าคาดหวังนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดมันจะถูกจัดการน
1: ะ
0: มันเป็นเพียงแค่มีความพยายามใช้กฎหมายทางราชการนะครับเห็นไหมเพียงแค่กฎหมายอ้างว่าไม่เปิดชื่อเขาก็เปิดไม่ได้แหละถูกไหมนี่กระบวนการตอนนี้เขาจะปิดกรอบทั้งหมดนะครับสำหรับผมมองอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์เอาเข้าจริงถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดอาจารย์เหมือนจะมองว่าในส่วนนี้ข้าราชการน่าจะเป็นส่วนหลักๆเสียด้วยซ้ำแต่เอาเข้าจริงแล้วมันไปถึงฝ่ายการเมืองไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าพิจารณาตามกระบวนการทั้งหมดแบบนี
0: ้ไม่มีทางไปถึงครับแม้ว่าสายฝ่ายการเมืองอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่พยานหลักฐานเอกสารในกระบวนการยึดธรรมไทยเขาจะยึดหลักนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่มันพิสูจน์ได้นักการเมืองไม่มีใครโง่พอที่จะออกหนังสือคำสั่งให้เขาทำเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นการเรียกนะครับถ้าเกี่ยวข้องนะก็อาจจะพูดด้วยวาจาแล้ววาจาหรือคลิปทุกคนนี้มันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได
1: ้
0: ขนาดคลิปที่มันเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเนี่ยแม้คนที่ออกมาในคลิปก็ยังบอกว่าเขาเป็นผู้เสียสละเข้ามาทำลายระบบกระบวนการนี้เห็นไหมก็ยังใส่น้ำใสๆนะน้ำขุ่นๆยังพอเห็นตัวนะไปเห็นตัวเห็นไหมฮะไม่มีทางไปถึงนักการเมืองนะอันสำคัญเลยก็คือทั้งสองท่านนะที่ผมพิมพ์ว่าเราต้องมองอีกประเด็นหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องด้วยก็คือหลังนะครับการเข้ามาของระบบประยุทธ์เนี่ยมันทำให้วงราชการเนี่ยเสียหายเยอะมากก็คือการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการนะครับคือเมื่อก่อนเวลาเลื่อนตำแหน่งข้าราชการมันต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้ระดับอาวุโสถูกไหม
1: ฮะ
0: แต่ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่รู้ใช้ระบบไหนบางคนอายุ50ขึ้นไปรอจ่อที่จะเป็นปลัดกระทรวงบางคนอายุ55เป็นรองอธิบดียังไงเป็นรองอธิบดีนะกรมตำรวจยาวนานมากมันเลยทำให้องค์กรเกิดความแตกแยกอย่างหนักเพราะระดับนำหรือว่าระดับสูงอายุราชการยาวนานเกินไปมันทำให้ระดับอธิบดีนะครับระดับที่รอจะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมันขึ้นต่อไม่ได้เพราะตัวเองอายุ58-59มันเกิดปัญหาภายในระบบแบบนี
1: ้
0: เสร็จปั๊บพอเกิดเป็นแบบนี้ปั๊บข้าราชการรู้ดีก็ต้องวิ่งหานายก็ต้องใส่ปลอกคอพอใส่ปลอกคอเสร็จปั๊บมันก็เลยทำให้บรรดาข้าราชการเนี่ยมักจะไม่ฟังผู้บังคับบัญชาแต่เลือกจะฟังนายที่อยู่นอกจากระบบการเมืองไปครับมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันภายในเพราะระบบแบบนี้ทุกคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระบบที่เรียกว่างูใช่ไหมเห็นนมไก่เห็นตีนงูครับบอกว่ามันไม่กล้าเลือกทั้งระบบหรอกครับมันเป็นการช่วงชิงตำแหน่งสูงสุดกันในการเมืองของกระทรวง
2: คือถ้าจะสังเกตจากคำพูดของผู้ที่ได้ร่วมแถลงข่าวเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างท่านปลัดกระทรวงหรือเปล่านะคะที่เป็นไปตามคำวิเคราะห์ของอาจารย์หรือเปล่านะคะเพราะว่าลักษณะคำพูดของท่านก็ค่อนข้างจะปกป้องตัวเองมากพอสมควรเลยรวมถึงพูดไปถึงความสัมพันธ์กับตัวนายกรัฐมนตรีด้วยขณะเดียวกันตัวของนายกอะค่ะอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่าลักษณะคำพูดที่ออกมาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อยแต่พูดในส่วนของตัวเองซะมากหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ของนายกใช่ไหมครับ
2: ทั้งนายกแล้วก็ทั้งคุณอันสิทธิ์ใช่ค่ะ
0: คือทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็คือแน่นอนนายกเนี่ยเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องรับผิดชอบภาพรวมด้านหนึ่งนะครับเขาก็เป็นมอทอหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบปัญหาในกระทรวงมหาดไทยนี้ด้วยแล้วท่านนะครับตัวนายกและก็ตัวปลัดเองก็ถูกมองว่าเป็นเงาของกันและกันถูกไหม
1: ค่ะ
0: เป็นเงาของกันและกันแล้วต้องยอมรับว่าปลัดกระทรวงเนี่ยอายุราชการท่านนั้นยาวนานเกินธรรมดาปลัดกระทรวงไม่ยาวนานขนาดนี้นะฮ
1: ะ
0: อันนี้ครับถามว่าประเด็นนี้ยังไม่มีคนพูดถึงมันก็เลยทำให้พวกที่อยากจะเป็นปลัดกระทรวงไม่พอใจทั้งนายกและไม่พอใจทั้งปลัดไงครับ
1: ค่ะ
0: พอนึกออกไปครับเพราะตัวเองอายุ58-59แล้วไง
1: อ
0: ายุ58-59ต้องคือข้าราชการทุกคนอยากจะเป็นปลัดกระทรวงพอเห็นนายกกับท่านปลัดมีความเหนียวแน่นมีความเป็นเอกภาพก็ต้องทำลายให้เกิดความระส่ำระสายปัญหาเนี่ยที่ผมพยายามจะบอกว่านอกจากปัญหาการโกงการข้อสอบแล้วเป็นปัญหาเลื่อยขากันเองในกระทรวงมหาดไทยโดยระดับอธิบ

0: พอดี
1: ค่ะค่ะ
0: ที่อยากจะเป็นปลัดกระทรวงให้ทั้งสองท่านคุณจิรชาตาคุณพรพิมลนึกถึงนะครับสมัยนี้ยุคหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับการเดียวกันอย่างที่ผมบอกกันว่าเนี่ยเป็นผลพวงมาจากการทำลายระบบราชการของ

0: ให้มีการระงับการประกาศผลไปแล้วแต่พอไปถึงที่ประชุมกสทเสร็จก็มีการให้บรรจุไปก่อนแบบนี้คือเหมือนนายกที่เป็นรัฐมนตรีน่ะเป็นคนสั่งการโดยตรงไปแล้วแต่ก็ยังมีการพลิกมติ
1: ไม่ฟังนะฮะก็ไม่นี่คือปัญหาว่าข้าราชการอ่ะคือเราดูจากการเมืองนะสามปอก็พังเพราะข้าราชการและนักการเมืองที่อยู่รอบข้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะยืดเยื้อยาวนานเคยรบด้วยกันเคยเป็นพี่ไหมเป็นน้องกินข้าวหม้อเดียวกันต่อสู้มาด้วยกันแต่สุดท้ายพังเพราะคนใกล้ตัวในสิ่งนี้ที่ผมว่ากำลังจะเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเพราะข้าราชการคนกลุ่มนี้เขารู้ดีเพราะว่าเขาไม่ได้รักคุณอนุทินหรือว่ารักคุณเนวินเขารักตัวเองเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสได้เป็นปลัดกระทรวง
0: ค่ะมันยิ่งทำให้ความร่องรอยของข้อเก่าข้อครหาที่บอกว่าเนี่ยร่องรอยของ2ปกำลังจะไปเกิดขึ้นกับทาง2นกับ1พด้วยนะอาจารย์กับในพรรคภูมิใจไทยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันชัดเจนเลย
1: นะแต่ผมไม่ค่อยเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินกับคุณอนุทินจะร้าวแต่ผมสันนิษฐานว่าความสัมพันธ์ของสองท่านเนี่ยไม่มีทางร้าวไม่มีทางแตกแต่คนรอบข้างเนี่ยพยายามนะครับทำให้สองคนเนี่ยรู้สึกว่ากำลังเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยบอกเลยในการเมืองแบบนี้ไว้ใจข้าราชการประจำไม่ได้เลยเพราะคนกลุ่มยังไม่ได้คิดถึงใครนอกจากตัวเองครับ
0: งั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่อาจจะต้องจัดระบบระเบียบในเรื่องของราชการให้มันเป็น
1: โอกาสของคุณอนุทินที่ต้องทุบกระทรวงมหาดไทยที่จะปฏิรูประบบราชการทั้งสองท่านน
0: ะ
1: ใครที่ปฏิรูปราชการในประเทศนี้ชื่อคนนั้นจะถูกจดจำไปในประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่5ปีดีพนมยงคุณทักษิณชินวัตรถ้าจะมีสักคนก็ชื่ออนุทินนี่แหละครับถ้าเขากล้าทุบโต๊ะว่าผมจะปฏิรูปราชการผมปล่อยให้ราชการเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วปล่อยให้ราชการเป็นองค์กรอาชญากรรมเองไม่ได้แล้วชื่อเขาจะถูกจดจำ
0: แต่ต้องทำให้สำเร็จด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ
0: รองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาโอ้ดุเด็ดเผ็ดมันทีเดียวนะกับข้อมุมมองของอาจารย์แล้วก็ได้ชี้ให้เห็นในสิ่งที่มันอาจจะเป็นต้นตอของปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ด้วยว่ามันมีความไม่ชอบธรรมไม่ถูกต้องในแวดวงราชการในการแต่งตั้งคนที่อายุราชการอาจจะไม่เป็นไปตามหลักการแต่งตั้งของทางราชการอายุราชการรวมกับผลงานแต่มันกลายเป็นว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่อายุยังน้อยนั่งในตำแหน่งระดับสูงแล้วพอมาถึงตอนนี้มันก็ใช้ให้เห็นร่องรอยของความพยายามในการที่จะเลื่อยขาเพื่อที่จะให้คนที่ใกล้จะเกษียณอายุเนี่ยได้ไปนั่งในตำแหน่งสูงสุดของในกระทรวงแต่ละกระทรวงกันบ้างนะคะ
2: ค่ะและนั่นทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะสุดท้ายแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการบริหารราชการในภาพใหญ่แล้วค่ะที่ทำให้เราจะต้องติดตามว่าปัญหาที่ตามมาอีกมันจะเป็นอะไรกันบ้างค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้ามองกันเฉพาะสิ่งที่มีการสอบแล้วก็แถลงกันไปเมื่อวานมันก็เป็นไปตามการแถลงแล้วค่ะถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ล่าสุดมีรายงานแล้วนะคะว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยข้าราชการสทห้ารายด้วยกันค่ะแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้จะพบช่องโหว่อยู่หลายจุดทีเดียวนะคะตั้งแต่ผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายคำตอบมาในทันทีเมื่อตรวจกระดาษคำตอบเสร็จและการสุ่มตรวจไฟล์กระดาษคำตอบในแฟลชไดรฟ์ที่เก็บอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเนี่ยค่ะสุ่มตรวจ79รายไปเจอว่าคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบถึง48รายด้วยกันและขั้นตอนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบภาคคผู้รับจ้างก็ไม่ได้ส่งประมวลผลสอบเป็นแฟลชไดรฟ์ทั้งภาคกภาคขให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทแล้วก็ในส่วนของกสทก็ไปพบเหมือนกันบอกว่าไม่มีการสอบทานข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบกับประมวลผลภาคกภาคขที่ผู้รับจ้างส่งให้จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านหลักฐานดิจิทัลก็ไปพบอีกว่าหลังจากที่กสทเขาเห็นรายชื่อภาคคแล้วก็ยังมีการแก้ไขข้อมูลก่อนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกด้วยเท่ากับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนทุจริตเนี่ยมันพันอยู่หลายกลุ่มทีเดียวค่ะ
3: หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคคแล้วยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลนะฮะก่อนส่งไปประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการนะครับพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นนะครับของผู้รับจ้างนะครับของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็

0: ลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
1: สำหรับนายกรัฐมนตรีแล้วผลการสอบที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริตที่แทรกอยู่ในแทบจะทุกขั้นตอนแบบนี้ค่ะเป็นการยืนยันว่าจะมีการเอาผิดแน่นอนหากพาดพิงไปถึงใครก็จะดำเนินการด้วยหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะ
2: ก็ปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ใหญ่ทำไม่ได้หรอกขนาดนี้ใช่ไหมเข้าไฟล์แต่ก็คงเขาคงต้องเร่งทำหลายคนก็บรรจุไปแล้วคนที่บรรจุไปแล้วก็ต้องบอกนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าเกิดออกมาผิดแล้วเนี่ยเราถ้าที่มามันผิดมันก็คือทุกอย่างก็ต้องเป็นโมฆะหมดนะครับตอนนี้ทำก็ยังไม่โดนกล่าวหาอะไรก็ทุกคนใครทำอะไรไว้ก็รู้อยู่แก่ใจดีนะครับคิดว่าไม่น่าจะพ้นไม่ได้นะครับ
1: ส่วนตัวนายกมองนะคะว่ากระบวนการทุจริตครั้งนี้เนี่ยดูจะเตรียมการมาอย่างดีเลยแล้วสุ่มตรวจแค่80คนก็ไปเจอการแก้คะแนนบางคนเนี่ยคะแนนในกระดาษคำตอบมีอยู่แค่45คะแนนแต่คะแนนประกาศเด้งมาถึง77คะแนนหรือจาก33คะแนนก็เป็น70คะแนนแบบนี้ค่ะชัดเจนว่ามันมีการทุจริตแต่จะบอกว่าตัวนายกที่เป็นเจ้ากระทรวงมานานแต่ก็ยังปล่อยให้เกิดการทุจริตแบบนี้แล้วดูจะไปซ้ำรอยกับครั้งการสอบทุจริตในอำเภอเมื่อครั้งที่คุณชวรัชชันวีรกูลคุณพ่อของนายกอนุทินนั่งเป็นมอทอหนึ่งอันนี้นายกขอปฏิเสธนะคะ
3: ที่ใครชอบไปพูดมาตั้งแต่พ่อยันลูกเนี่ยนะครับตั้งแต่มอทอหนึ่งผู้พ่อกับมอทอหนึ่งผู้ลูกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับพ่อผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนายอำเภอนะครับแล้วก็ตัวผมเองที่บอกเข้ามาตั้งหลายปีแล้วนะไม่รู้เรื่องว่าเขาโกงกันรู้ไงผมเนี่ยเป็นคนยกเลิกครั้งแรกไงไม่ให้สอบไงแล้วก็หลังจากนั้นมา2ปีเกือบ3ปีรวมเวลาที่ผมบอกไว้เดียว ก็ประมาณ3ปีนะครับรวมตอนที่ผมไปพักร้อนนะก็ไม่มีการสอบอีกเลยนะครับจนเขาอ้างว่าเพราะผมอยู่เนี่ยไม่ได้สอบมา2ปีกว่าแล้วเขาถึงมาสอบแล้วจริงๆเรื่องการดำเนินการสอบก็เป็นเรื่องของกรมนะถามว่าต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไหมไม่ต้องไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ต่อให้เขาทำเขาก็ต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องรัฐมนตรีมหาดไทยก็ตอนนี้ไงก็ลงมายุ่งก็เพราะว่าทำไม่ถูกต้องทำแล้วมันมีเรื่องมีราวก็ลงมาดำเนินการนะครับตอนนี้ก็แล้วก็อย่าลืมว่าคนที่ตั้ง MOU เซ็น7หน่วยงานก็ผมอีกอะแล้วจะบอกผมไม่ดำเนินการได้ยังไงผมไม่ได้ตั้งไอ้7หน่วยงานที่ตั้งตั้งแต่ผมประกาศยกเลิกการสอบเมื่อ2ปีกว่าๆที่แล้ว
1: แต่ว่าคำอธิบายแบบนี้ค่ะจะสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนว่าในครั้งต่อๆไปจะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกมีมุมมองที่น่าสนใจของรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะคะอาจารย์ก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้แบบนี้ถึงกรณีที่เกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าที่นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงว่าแท้จริงแล้วรู้ปัญหามาตลอดแล้วก็เคยสั่งให้ยกเลิกการสอบมาแล้วในอดีตยืนยันว่าใครที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยในมุมของอาจารย์พิชัยมองแบบนี้ว่าถ้อยคำดังกล่าวฟังดูหนักแน่นและอาจจะทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาให้ลึกลงไปก็อดตั้งคำถามไม่ได้ค่ะว่าถ้ารู้ว่าหลังคามันรั่วมานานทำไมบ้านทั้งหลังจึงยังเปียกฝนอยู่จนถึงวันนี้อาจารย์มองว่าบางทีรัฐราชการไทยอาจจะเป็นบ้านหลังประหลาดที่ทุกคนรู้ว่าหลังคารั่วแต่ต่างก็ช่วยออกมาออกระเบียบว่าด้วยการตั้งถังรองน้ำฝนแทนที่จะซ่อมหลังคาเสียทีตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามักได้ยินถ้อยคำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสั่งการแล้วกำชับแล้วลงนามแล้วและตั้งกรรมการแล้วการกล่าวว่าผมทำหน้าที่แล้วจึงอาจจะยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ก็เป็นได้ค่ะมีอีกหนึ่งความเห็นของคุณเทพไทยเสนพงศ์ที่มองเหมือนกันนะว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ซับซ้อนขนาดนั้นนะในการตรวจสอบอันดับแรกให้ลองไปเช็คชื่อเช็คนามสกุลของคนที่สอบได้ทั้งหมดเลยค่ะว่ามีใครที่นามสกุลเดียวกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยมีใครมีนามสกุลเดียวกับนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองท้องถิ่นบ้านใหญ่หรือใครมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือเปล่าจะได้สอบหาเส้นสายปลายทางหรือว่าที่มาที่ไปของการสอบได้ว่าเกี่ยวข้องใช้เส้นสายใช้คอนเน็กชันในการสอบด้วยหรือไม่แล้วทีนี้ค่อยเอาไปตรวจทานรายชื่อที่มีในมือของปปช.ปปต.ไปตามแต่ปปป.นะคะไปตามตัวผอ.กองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซิมาสอบสวนให้ได้ถึงเส้นทางการเงินตลอดจนคนในคลิปเสียงทั้งหลายเนี่ยล่ะค่ะเอามาต่อจิ๊กซอแล้วก็จะพบเองว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่อยู่ที่ว่านายกจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แค่ไหนค่ะ
4: ในการสอบสวนหาผู้กระทำผิดหรือโครงข่ายการทุจริตในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่ง่ายและเรื่องที่ยากกว่านี้เจ้าหน้าที่ทั้งปปช.ตำรวจปปป.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสอบสวนจับกุมผู้กระทำผิดสำเร็จมาแล้วหลายคดีคดีนี้น่าจะเป็นคดีที่ปรากฏข้อเท็จจริงตัวละครมากมายกว้างขวางและเป็นที่รับรู้กันทั่วประเทศซึ่งการหาพยานหลักฐานหรือจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มาสอบสวนไม่ใช่เรื่องยากเลยอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะเอาจริงหรือไม่นายอนุทินจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้หรือไม่หรือเกรงว่าการสอบสวนในลักษณะจริงจังจะไปเจอตอหรือตัวผู้บงการใหญ่อยู่เบื้องหลังของโครงการนี้จึงไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไป
5: ไปดูอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลกำลังเดินหน้านะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรัฐบาลบอกว่ารับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินของเกษตรกรค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตของทางธกส.นะคะไปที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นั่นก็ได้พบปะกับเกษตรกรไปเยี่ยมชมนิทรรศการการให้บริการด้านการเกษตรสำหรับโครงการนี้เป็นมาตรการสนับสนุนสินเชื่อช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของเกษตรกรมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ร้อยละ6ต่อปีนะคะจะเป็นฝั่งที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีส่วนเกษตรกรก็จะรับภาระส่วนที่เหลือร้อยละ3ค่ะ
6: พี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับรัฐออกให้ครึ่งนึงทีนี้ดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% แล้วก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลง
5: นอกจากนี้ก็มีตัวแทนเกษตรกรที่ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลออกมาตรการมาดูแลราคาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตด้วยนะคะแม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือทางด้านดอกเบี้ยซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเกษตรกรมองว่าถ้าราคาปุ๋ยยังแพงอยู่ต้นทุนการผลิตมันก็จะไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายนะคะ
7: ก็มี 3-4 เนื้อหาครับเนื้อหาที่ต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่เกษตรกรเราคงจะเข้าถึงไม่ได้ทุกคนนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องที่เราเคยเรียกร้องอยู่การเยียวยาพื้นที่ทุ่งรับน้ำอันนี้นะครับก็เลยต้องมายื่นหนังสือวันนี้เพื่อทวงถามกับท่านนายก
5: รายละเอียดของโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมผู้เข้าร่วมโครงการต้องไปลงทะเบียนกับธกส.และผ่านการอบรมด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตจากธกส.หรือว่าหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะนำเงินกู้ไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตจากสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือว่าแหล่งจำหน่ายที่ทางธกส.กำหนดค่ะมีการเปิดรับลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกไปจนถึง30เมษายน2571นะคะครอบคลุมเกษตรกรในกลุ่ม7พืชหลักก็คือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและไม้ผลค่ะ
1: เรื่องของการขยายผลเพื่อให้เจอที่มาที่ไปของเฮโรอีนซึ่งแอร์สาวนำเข้าไปในออสเตรเลียแล้วไปถูกจับ กลุ่มที่นั่นการขยายผลดำเนินการเต็มที่นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ปปสค่ะมีการควบคุมตัวผู้ส่งพัสดุให้กับเครือข่ายเฮโรอีนจากจังหวัดเลยมาสอบสวนในกรุงเทพมหานครแล้วค่ะนี่เป็นการขยายผลคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะโดยทางเลขาธิการปปสระบุว่ายังไม่พบจุดที่อาจจะไปเชื่อมกับคนที่ส่งของให้กับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับเพียงแต่ว่ารูปแบบกับวิธีการมันใกล้เคียงกันค่ะนี่เป็นบุคคลต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวค่ะจากหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดในคืนที่คนที่นำกล่องบรรจุถุงผ้าที่ภายในมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่มาให้กับแอร์โฮสเตสหิ้วเข้าประเทศออสเตรเลียพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ระบุว่าถ้าได้ตัวชายคนนี้จะสามารถเชื่อมโยงได้ว่าขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาตินี้อยู่ในกลุ่มไหนส่วนกรณีการขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่อยู่ในการเฝ้าระวังของปปส.เจ้าหน้าที่แกะรอยไปจับผู้ร่วมขบวนการได้3คนเป็นคนส่งของจากจังหวัดเลย2คนและคนรับของในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก1คนพร้อมยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในสินค้าโอท็อปอย่างเช่นผ้าไทยซองกาแฟรวมน้ำหนักกว่า24กิโลกรัมปลายทางในการส่งออกก็คือออสเตรเลียและไต้หวันค่ะเลขาธิการปปส.ระบุว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงกับคนที่ส่งของให้แอร์โฮสเตสกับกลุ่มที่ส่งของจากจังหวัดเลยแล้วไปจับคนรับส่งพัสดุแต่เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างขยายผลซึ่งกลุ่มค้ายาเสพติดอาจจะใช้เครือข่ายหลายกลุ่มก็เป็นได้สำหรับคนส่งพัสดุขณะนี้ถูกคุมตัวจากจังหวัดเลยมาสอบสวนต่อที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุ่งสองห้องโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นเพียงว่ารับจ้างจากคนลาวให้ส่งพัสดุส่งของมาแล้ว6ครั้งค่ะได้ค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทปลายทางที่ส่งมาก็คืออยู่ที่ซอยรางน้ำและบางกะปิเจ้าหน้าที่ตามไปยึดพัสดุไว้ทั้งหมดแล้วภายในมีสินค้าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่จริงค่ะ
8: ยาเสพติดผ่านไทยไม่ใช่แค่เฮโรอีนค่ะตำรวจจังหวัดกำแพงเพชรสกัดจับรถยนต์เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีและพบว่าเป็นรถขนยาบ้ากว่า8ล้านเม็ดนะคะทางทหารกองกำลังผาเมืองก็ยิงปะทะกับคาราวานยาเสพติดที่ชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอีกส่วนหนึ่งวิสามัญฆาตกรรมฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต4คนยึดยาบ้า 760,000 เม็ดค่ะกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง11เป้นะคะข้างในพบยาบ้า 760,000 เม็ดเฮโรอีน4กิโลกรัมฟินดิบ25กิโลกรัมทั้งหมดนี้เป็นของกลางที่ทหารกองกำลังผาเมืองตรวจยึดได้หลังจากยิงปะทะกับคาราวานค้ายาเสพติดใกล้กับช่องทางนามะอื้นบ้านนามะอื้นตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะมีการปะทะกันเจ้าหน้าที่ได้พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 10-15 คนเดินเท้าไปตามเส้นทางในพื้นที่ภูเขาก็เลยเข้าไปแสดงตัวขอตรวจค้นแต่คนกลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันนานประมาณ5นาทีนะคะหลังจากเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย4คนส่วนผู้ร่วมขบวนการที่เหลืออาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยแล้วก็เตรียมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอีกจุดหนึ่งที่กำแพงเพชรตำรวจภูธรคลองขลุงตรวจสอบกระสอบบรรจุยาบ้า40กระสอบนะคะมียาบ้ารวมกว่า8ล้านเม็ดยึดได้จากรถกระบะทะเบียนยขอ7368เชียงใหม่คือรถกระบะคันนี้ไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรแล้วหลบหนีตำรวจพยายามไปสกัดจับแล้วก็จับได้เนื่องจากยางล้อหน้าแตกรถไม่สามารถขับต่อได้แล้วพบว่ากระบะหลังที่บรรทุกแตงกวาเนี่ยจริงๆแล้วมีกระสอบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวนมากตำรวจระบุว่าผู้ขับเป็นชาวไทยใหญ่ถือบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยนะคะที่อยู่ตามบัตรนั้นระบุว่าเป็นตรอกวัดบางนานอกแขวงบางนาใต้กรุงเทพมหานครส่วนรถกระบะใช้ก่อเหตุเป็นรถเช่าซื้อค่ะซึ่งผู้ครอบครองเป็นสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ขณะจับกุมคนขับอยู่ในอาการมึนเมายอมรับบอกว่าดื่มเบียร์มาก่อนด้วยค่ะตำรวจเชื่อว่ายาบ้าล็อตนี้เป็นของเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตรอำพรางเพื่อขนยาเสพติดผ่านเส้นทางสายหลักจากภาคเหนือส่งต่อเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการมาดำเนินคดีค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องเรียกยกเครื่องกันครั้งใหญ่เลยนะคะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นการขันน็อตเป็นการปิดช่องโหว่ทุกจุดหลังจากที่แอร์โฮสเตสถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมเนื่องจากลักลอบนำเข้าเฮโรอีนมีการสั่งยกระดับความปลอดภัยสนามบินใช้ Zero Trust หรือว่าไม่เชื่อถือใครทั้งนั้นนะคะตรวจทุกคนอย่างเท่าเทียมปิดช่องขบวนการลักลอบขนยาเสพติดติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
9: นายกรัฐมนตรีค่ะเรียกประชุมใหญ่นะคะวันนี้ต้องการที่จะสกัดกั้นเรื่องของการขนยาเสพติดนะคะเลยมีข้อครหาว่าตอนนี้ไทยกลายเป็นทางผ่านของการขนส่งนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเรียกทุกหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะสังคายนาแล้วก็ปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพร้อมเชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดและหรือ AOT นะคะและผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนเพื่อมีการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของสายการบินหลังแอร์โฮสเตสการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมจากการลักลอบนำเข้าเฮโรอีนค่ะโดยเป้าประสงค์สำคัญเพื่อที่จะประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดในบางจุดที่ยังมีการรั่วไหลนะคะส่วนเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินล่าสุดค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยข้อมูลว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยมีการเพิ่มมาตรการต่างๆนะคะทั้งใช้เรื่องของ Zero Trust โดยลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกค้นภายในใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารค่ะไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มมาตรการที่ถี่ขึ้นโดยใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยเฉพาะเส้นทางและช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสำหรับกรณีปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูทางเข้าหรือเกตสกรีนนิ่งก่อนที่จะขึ้นเครื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการเข้มงวดเรื่องของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและสารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสารนะคะรวมไปถึงคลังสินค้าและพื้นที่ควบคุมค่ะนอกจากนี้จะมีการเพิ่มมาตรการประสานงานด้านของข่าวระหว่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรปปส.และหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆเพื่อให้การคัดกรองไม่สามารถที่จะอาศัยช่องว่างนี้นะคะในการที่จะนำมาวิเคราะห์ก่อนที่จะมีการตรวจสอบต่อไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะนางสาวรัชดายังเปิดเผยนะคะว่าระยะเวลาต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาระบบตรวจค้นและติดตามให้เข้มงวดแข็งขึ้นทำให้การให้ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าระบบเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลรวมไปถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจค้นให้มีความตระหนักต่อรูปแบบการลักลอบที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินการฝ่ายปฏิบัติเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่เรื่องของการยกระดับขีดความสามารถในการตรวจพบและก็ป้องปรามได้ทันทีค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องของการสอบนะคะข้าราชการที่มีการทุจริตสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็ตอนนี้นะคะได้มีการรายงานมาเบื้องต้นว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมที่จะมีการเซ็นลงนามนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบหลังจากพบว่ามี5ข้าราชการนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตอนนี้ก็มีการเปิดเผยว่ามีข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
10: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อเสนอจากทางผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันยาเสพติดบอกว่าให้ใช้รั้วเทคโนโลยีหรือว่านำเทคโนโลยีมาป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยเอาแก้ปัญหาเรื่องนี้จะต้องไปแก้ที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำด้วยนะคะติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
11: ขณะเดียวกันก็เสนอแนะนะคะให้ไทยเดินการทูตเชิงรุกค่ะชวนนานาประเทศร่วมกับไทยในการปราบปรามยาเสพติดค่ะก่อนร่วมงานเสวนารับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมของคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ทางการออสเตรเลียตรวจพบการซุกซ่อนเฮโรอีนของแอร์โฮสเตสไทยค่ะว่าเรื่องนี้ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ค่ะแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ใช่หน่วยงานห้ามแชร์ข่าวแต่ต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำชี้ว่าปัญหายาเสพติดในไทยทุกคนต่างรู้และเป็นปัญหามาอย่างยาวนานซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการทุจริตคอร์รัปชันและส่วนราชการเจ้าหน้าที่รัฐต่างรู้ว่าผู้ค้าอยู่จุดไหนตรงไหนและต้องยอมรับข้อเท็จจริงค่ะว่ารากฐานการผลิตล้วนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน านที่ลายล้อมไทยค่ะซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกพร้อมมองแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะว่าไทยต้องวางบทบาทการทูตเชิญชวนนานาชาติร่วมกับไทยในการเป็นแกนกลางขับเคลื่อนเพราะว่าการแก้ไขปัญหาแหล่งผลิตได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทั่วโลกได้ค่ะพร้อมเสนอแนะไอเดียทำรั้วเทคโนโลยีป้องกันสกัดการขนยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนขณะเดียวกันก็บังคับใช้กฎหมายก็ต้องลดการใช้ดุลพินิจค่ะไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างกระบวนการ

0: ็อย่างที่ผมได้นำเรียนแหละครับว่ามันกระทบภาพลักษณ์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาคงไม่ใช่ว่าที่หน่วยงานจะออกมาบอกว่าไม่อยากให้มีการแชร์ข่าวแบบนี้เพราะทำลายภาพลักษณ์ของไทยเนาะนะครับวิธีการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยผมว่าก็ต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการที่บอกว่าแบ่งเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับต้นน้ำเนี่ยจะแก้ยากหน่อยแต่กลางน้ำเนี่ยการทำรั้วเทคโนโลยีรั้วชายแดนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยผมก็คิดว่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
1: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเน้นย้ำว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมค่ะกับบุคคลที่สอบอย่างสุจริตนับพันคนที่ได้รับผลกระทบจึงขอให้รัฐทบทวนเยียวยาผู้ที่สุจริตด้วยโดยให้กลับเข้ามาใหม่หรือว่าพิจารณาเป็นรายกรณีค่ะขณะเดียวกันก็มองเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมาจากส่วนหนึ่งความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในซึ่งมาจากสายสีน้ำเงินทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันเองจึงทำให้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาโดยเห็นว่านายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลายสมัยเชื่อว่าน่าจะรับรู้รับทราบว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่พร้อมถามถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาการทุจริตค่ะซึ่งเห็นว่านายกควรแอคชั่นตั้งแต่ต้นไม่ใช่พอเรื่องราวปรากฏขึ้นมาหน้าข่าวค่อยมาตามแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้นะคะผู้นำฝ่ายค้านยังจี้ให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบต่อสภามาตอบกระทู้ถามสภาค่ะโดยชี้ว่าวาระสำคัญในแต่ละปีก็มีเพียง2ครั้งคือเรื่องพิจารณากฎหมายงบประมาณแล้วก็ศึกซักฟอกค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่พุ่งทะลุ 2,500 คนแล้วนะคะท่ามกลางภารกิจกู้ภัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้เวลาจะผ่านมานานถึง8วันแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำตัวเออร์นันเอลเบโตกิลฟอเรสพนักงานรักษาความปลอดภัยชาวเวเนซุเอลาวัย43ปีขึ้นรถพยาบาลส่งตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บต่อท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องยินดีของผู้คนโดยรอบค่ะฟอเรสติดอยู่ใต้ซากอาคารห้างสรรพสินค้าในรัฐกัวเอราที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนก่อนจะได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นรวมเวลาที่เขาติดอยู่ใต้ซากอาคารนานถึง8วันค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของสภากาชาดคอสตาริการะบุว่าตรวจพบสัญญาณชีพและติดต่อกับฟอเรสเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่ทีมกู้ภัยจากหลายชาติจะเข้ามาช่วยสมทบแต่ยังไม่สามารถนำตัวฟอเรสออกมาได้ทันทีเนื่องจากเสี่ยงเกินไปที่อาคารอาจจะพังลงมาซ้ำอีกทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยส่งน้ำและอาหารและรวมถึงยาผ่านทางสายยางและเข็มฉีดยาเป็นเวลานานหลายวันกว่าจะเจาะโครงสร้างคอนกรีตและเข้าถึงตัวได้สำเร็จขณะที่ภรรยาของฟลอเรสยอมรับว่าอยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนักมานานหลายวันก่อนจะรู้สึกเหมือนเห็นแสงสว่างขึ้นมาเมื่อทราบว่าสามียังมีชีวิตอยู่แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยังพบผู้รอดชีวิตอยู่บ้างแต่ด้วยเวลาหลังเกิดเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมานานเกิน1สัปดาห์แล้วทำให้โอกาสที่จะค้นพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมริบหรี่ลงไปเรื่อยๆทุกขณะทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย 2,595 คนแล้วและบาดเจ็บอีกมากกว่า 12,000 คนส่วนยอดผู้สูญหายอย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่ประมาณ 38,000 คนแต่องค์การสหประชาชาติประเมินว่ายอดสูญหายที่แท้จริงอาจจะมีมากถึง 50,000 คนทางด้านของเดลซีโรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาระบุว่าได้สั่งการให้แพทย์นิติเวชทุกคนเดินหน้าพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อเร่งส่งมอบร่างให้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะต้องไม่มีใครถูกฝังอยู่ในหลุมศพหมู่จากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะ
2: 4กรกฎาคม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตรงประเด็นค่ะรายการที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารแบบเจาะลึกค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ในประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในขณะที่รัฐจับมือเตือนภัยแอปไลน์พร้อมรู้สถานการณ์จริงพร้อมเช็คความปลอดภัยได้ทันท่วงทีวิกฤตเงินเฟ้อทางการแพทย์ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงกระทบ3กองทุนหลักสุขภาพทั้งรัฐเอกชนวิเคราะห์ทางออกรับมือความเสี่ยงคลินิกพรีเมียมตอบโจทย์หรือไม่คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ประเทศไทยถือว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะเดียวกันตอนนี้ต้องจับตาพายุดิเพรสชันในทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกโรงเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำป่าฉับพลันนะคะซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ตอนนี้นะคะก็ย้ำแล้วนะคะว่าประเทศไทยนั้นอาจจะมีความเสี่ยงนะคะหรือไม่กับพายุลูกนี้เดี๋ยวลองไปติดตามกันค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะเกิดตามฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแนวโน้มของสถานการณ์พายุนะคะที่เกิดขึ้นจากที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือเส้นทางของพายุไมซักค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพายุไมซักนั้นถือว่ายังไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นพายุนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณทางด้านของประเทศจีนตอนใต้นะคะขณะเดียวกันพายุดิเพรสชันในทะเลจีนใต้ตอนบนนี้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ย้ำเตือนกันค่ะว่าพายุลูกนี้นะคะไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าพายุลูกนี้นะคะมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขณะเดียวกันนะคะก็คือมีการคาดการณ์พายุลูกนี้อาจจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเตรียมเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ซึ่งทิศทางของพายุนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่บ้านเราจะมีร่องมรสุมที่ทำให้ตกหนักนั่นเองสำหรับชื่อของพายุนะคะไมซักนี้นะคะต้องบอกว่าพายุลูกนี้มีความหมายค่ะถึงทางด้านของชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะบริเวณที่ราชอาณาจักรกัมพูชาที่เขาตั้งไว้และพายุลูกนี้นับเป็นพายุลูกที่10ในปี2569นับจากจำนวนของพายุอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการคาดการเอาไว้นะคะหรือว่าเรียกว่า RSMC ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแม้พายุไมซักจะไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขณะนี้ประเทศไทยก็คือยังต้องเฝ้าระมัดระวังอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะทำให้ไทยเกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ค่ะสำหรับพายุนะคะแม้ไม่มีผลกับประเทศไทยแต่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ย้ำเตือนว่ารอบนี้ที่ฝนตกอาจจะเกิดจากร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงหรือกำลังแรงขึ้นมีอิทธิพลของพายุเพียงแค่ในช่วงที่จะทำให้เกิดการดึงมรสุมให้แรงขึ้นทำให้ทางด้านตะวันออกของภาคอีสานนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นตามแนวขอบของพายุเท่านั้นโดยภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระยะนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะคะยังคงเตือนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงนะคะมากกว่า3เมตรชาวเรือระยะนี้ที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยถือว่าเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจในเรื่องของภัยพิบัติสูงกว่า2ล้านล้านบาทมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า68ล้านคนล่าสุดนี้ภาครัฐและเอกชนผสานพละกำลังกันนะคะเพื่อที่จะมีการนำเอาข้อมูลการเตือนภัยและเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้ประชาชนนั้นนะคะสามารถที่จะพร้อมรู้สถานการณ์จริงพร้อมเช็คนะคะกับเหตุการณ์ความปลอดภัยของคนในครอบครัวได้ทันท่วงทีในยามวิกฤตค
1: ่
0: ะ
1: เจอแค่ในข่าว
0: ประเทศไทยนะคะหลังจากที่ได้เผชิญกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลา20ปีค่ะรวมแล้วมากกว่า2ล้านล้านบาทและมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบสูงถึง68ล้านคน

0: ผลการเข้าถึงข้อมูลเตือนภัยที่รวดเร็วและถูกต้องและลดความสูญเสียความตื่นตระหนกได้นะคะก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีจึงมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล Big Data นะคะระหว่างหน่วยงานรัฐที่เป็นเรื่องของการเตือนภัยอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมควบคุมมลพิษนะคะเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิตอลที่มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายให้มีการแจ้งเตือนภัยส่งตรงถึงมือถือประชาชนและก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นนะคะก็จะสามารถเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวนภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งจะทำงานร่วมมือกันหากเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆรัฐก็จะมีทั้งเซลวัสแคสอยู่แล้วและมีการเตือนภัยฉุกเฉินระดับชาตินะคะที่จะส่งข้อความตรงสู่หน้าจอมือถือผ่านทุกเครื่องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีอย่างเช่นประเทศไทยก็มีระบบ Line Alert นะคะก็จะเตือนภัยพร้อมกันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเพื่อเรียนรู้ป้องกันภัยล่วงหน้าในเรื่องของการเตือนภัยได้
1: คือเราต้องแยกกันเป็น2ส่วนก่อนนะคะเราจะมีส่วนของทางภาครัฐเองและอันนี้ต้องบอกว่าทางของ LINE เองเนี่ยเป็นส่วนของเอกชนที่เขาทำเป็นฟีเจอร์ที่เขาเสริมขึ้นมาในส่วนแอปพลิเคชันของเขาสำหรับผู้ใช้งานของเขานะคะแต่ทีเนี้ยเรามองว่าในส่วนของทางภาครัฐเองเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะหน่วยงานหลักที่จะดูแลเรื่องนี้คือปภ.ของกระทรวงมหาดไทยก็คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะดูแลเพราะว่าถ้าตามชื่อกรมเลยเขาชัดเจนอยู่แล้วค่ะป้องกันและบรรเทาเขาต้องทำก่อนและหลังอยู่แล้วในส่วนของทางกระทรวงดีเองเนี่ยเราจะเป็นหน่วยงานที่เป็นการส่วนให้ข้อมูลเป็นการพยากรณ์การให้ข้อมูลล่วงหน้า
2: ถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมีตัวเตือนขึ้นมาเสร็จปุ๊บจะสามารถที่จะกดแล้วเปลี่ยนสถานะเพื่อเป็นการแจ้งว่าแต่ละคนสถานะเป็นยังไงถ้าเกิดคนสามารถเข้าถึงไลน์ได้เราเปลี่ยนสถานะว่าปลอดภัยเราก็จะรู้ว่าเขาปลอดภัยแล้วตรงสถานะเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่บนหน้าแชทที่เป็นแชทลิสต์ของไลน์เลยถ้าเกิดว่าคนที่เราแชทกับเขาอยู่บ่อยๆอย่างเช่นในกลุ่มครอบครัวเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้
0: สำหรับการเตือนถึงระบบเตือนภัยนี้นะคะทำได้ง่ายๆผ่าน2เครื่องนะคะ2เรื่องก็คือเรื่องหลักในชีวิตประจำวันเรื่องแรกก็คือพร้อมรู้โดยการเพิ่มเพื่อนใน LINE Alert นะคะเพื่อรับข้อมูลแจ้งเตือนภัยอัปเดตแล้วก็ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงสิ่งสำคัญอันดับ2ก็คือว่ามันมีตัวที่พร้อมเช็คเป็นฟังก์ชันนะคะ LINE Safety Check นะคะที่เปิดให้ประชาชนสามารถกดคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อยืนยันสถานะความปลอดภัยของตัวเองและตรวจสอบความปลอดภัยของคนใกล้ชิดในครอบครัวได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะทำให้รู้ตำแหน่งและเข้าถึงช่วยเหลือได้ทันขณะที่ภาครัฐก็มีการจับมือกับภาคเอกชนแล้วนำร่องซ้อมใหญ่กันไปแล้วนะคะขณะเดียวกันการเชื่อมโยงข้อมูลของปภ.กรมอุตุนิยมวิทยาขณะนี้ก็มีการยกระดับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าส่งตรงถึงมือถือประชาชนโดยตรงค่ะจะดีกว่า

0: คุณผู้ชมคะสถานการณ์การรักษาพยาบาลที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะคะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบนะคะโดยตรงทั้ง3กองทุนสุขภาพหลักของภาครัฐเท่านั้นแต่ว่ายังลุกลามไปถึงภาคประกันสุขภาพเอกชนที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงนะคะที่ขาดทุนทุกอย่างอย่างหนักนะคะยอดเคลมสินไหมก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะวันนี้คุณวชิรวิทย์นะคะอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ผลักดันให้กองทุนการแพทย์เพิ่มขึ้นไม่หยุดและถูกเรียกว่าเป็นวิกฤตการเฟ้อทางการเงินทางการแพทย์รวมถึงธุรกิจประกันรวมถึงหลักประกันสุขภาพจะรับมืออย่างไรบ้างคะ
1: อย่างที่คุณนิตยาบอกไปนะครับว่าช่วงนี้ค่ารักษาพยาบาลมันดูพุ่งสูงขึ้นกว่า10ปีก่อนเนี่ยเหตุการณ์ที่มันพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ครับมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิกฤตเงินเฟ้อทางการแพทย์ซึ่งเกิดการเกิดวิกฤตเนี่ยครับไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองที่เรามักจะ

0: ษาได้อย่างราบรื่นมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยนะครับว่าบางคนที่มีกำลังซื้ออาจจะจำเป็นที่จะต้องซื้อประกันสุขภาพมาใช้กันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลแบกรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลพุ่งขึ้นต่อเนื่องก็อาจจะล้มไปทั้งระบบนะครับที่บอกไปว่าเงินเฟ้อทางการแพทย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับระบบประกันสุขภาพเอกชนเขามีการปรับตัวอย่างไรปรับตัวโดยที่ตอนนี้นะครับแพ็กเกจของประกันสุขภาพเอกชนไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายแล้วนะครับตอนนี้บางแพ็กเกจก็คือต้องให้ประชาชนร่วมจ่ายก็คือประชาชนออก30ประกันที่ซื้อออกอีก 70% อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ประกันสุขภาพเอกชนต้องเดินทางมาถึงจุดที่ให้ประชาชนร่วมจ่ายก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อทางการแพทย์เกิดขึ้นเงินเฟ้อทางการแพทย์เกิดจากอะไรมาดูกันครับเงินเฟ้อทางการแพทย์เนี่ยเกิดจาก3ปัจจัยหลักนะครับคุณผู้ชมปัจจัยแรกเลยก็คือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะใช้รักษาคนไข้มันทันสมัยมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะไปผ่าไส้ติ่งหรือว่าคุณหมอจะรู้ว่าเราเป็นไส้ติ่งแตกหรือไม่เนี่ยแค่ปวดท้องหรือว่าจับคลำดูเนี่ยคุณหมอก็จะรู้แล้วว่าคุณเนี่ยจะต้องผ่าตัดแต่ว่ายุคสมัยนี้ก็จะต้องเอาเข้าเครื่องCT สแกนแบบนี้ครับซึ่งการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็ทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันนะครับต้นทุนของบุคลากรทางการแพทย์หรือที่เรียกว่าเงินเดือนของคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยครับก็กินสัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลไปถึง 45% เลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนเงินเดือนของบุคลากรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีในขณะเดียวกันอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อทางการแพทย์ก็คือโครงสร้างราคายาครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนตัวยาชนิดเดียวกันกับโรงพยาบาลรัฐอาจจะมีราคาที่ต่างกันมากนะครับอย่างตัวยาพาราเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอาจจะอยู่ที่เม็ดละหลักไม่กี่บาทแต่พอขึ้นไปเป็นของโรงพยาบาลเอกชนราคายาพาราก็ขึ้นไปเม็ดละหลัก10บาทเป็นต้นแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เบี้ยประกันสุขภาพเอกชนอาจจะต้องปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มค่ารักษาที่แพงขึ้นไปดูสถานการณ์ของธุรกิจภาคเอกชนที่บอกว่าเขาเสี่ยงจะขาดทุนเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าเงินเฟ้อทางการแพทย์เนี่ยมันสูงขึ้นอยู่ที่ 10% ในขณะเดียวกันถ้าไปดูตัวเลขที่เรียกว่า loss ratioก็คืออัตราค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเปรียบเทียบกันดูนะครับปี2566อยู่ที่ 67% คาดว่าปี2569จะขึ้นมาอยู่ที่ 89% ซึ่งตัวเลข loss ratio ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งหมายความว่ามีโอกาสที่ประกันสุขภาพเอกชนใกล้จะขาดทุนเท่านั้นนะครับแล้วถ้าไปดูอีกตัวเลขนึงเขาบอกว่าการเคลมค่าใช้จ่ายสุขภาพนี่ก็เป็นการเคลมแบบกระจุกตัวหมายความว่าผู้ป่วย 4%แต่ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนสูงถึงประมาณ20%กว่าเลยทีเดียวมันเป็นตัวเลขที่แบบว่าคนป่วยเนี่ยไม่กี่คนแต่ว่าใช้ค่ารักษาเนี่ยสูงมากขึ้นเหล่านี้ก็ทำให้สถานการณ์ของประกันสุขภาพเอกชนของเมืองไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงอย่างมากลองไปฟังนะครับตัวแทนของภาคธุรกิจเอกชนเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับ
1: ถ้าจะไปขอขึ้นเบี้ยก็ต้องเอาสถิติไปให้ดูเลยว่า loss ratio เราขึ้นไปขนาดนี้หรือปีหน้ากำลังจะขึ้นจนอาลามอย่างแรงเพราะว่าก็กระแนสของธุรกิจประกันชีวิตก็มองในเรื่องความยั่งยืนของตัวเองเหมือนกันถ้าธุรกิจเราเป็นอะไรไปแล้วสัญญาที่เราพรอมิสกับพวกประกันที่จะดูแลเขาจะเกิดอะไรขึ้นพอถ้าคิดว่าจะขาดทุนบริษัทประกันชีวิตก็เอาสถิติไปคุยกับปภ.ขอขึ้นเบี้ยกว่าจะขึ้นได้ก็ไม่ง่ายนะปภ.นั่งอยู่ใช่ไหมคะวันนี้นะฮะเราก็เรื่องชาเลนจิ้งแต่เราเข้าใจบทบาทหน้าที่คปภ.ดีว่าคปภ.มีหน้าที่บาลานซ์ระหว่างผู้บริโภคแล้วก็บริษัทประกันชีวิตไม่ใช่ทำกำไรมากเกินไปนะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีการไปขอขึ้นเบี้ยเมื่อขึ้นเบี้ยก็จะมีคนที่ยกเลิกแล้วก็ไม่ทำประกันต่อแน่ๆประกันชีวิตจริงๆเขาก็เก็บข้อมูลละเอียดค่ะยาและเวชภัณฑ์ที่แต่ละโรงพยาบาลคิดกับเราเนี่ยบวกไปสักเท่าไหร่แล้วเราก็มักจะไปคุยกับกระทรวงพาณิชย์เรื่อยๆบอกว่าท่านคะกระทรวงท่านเท่าที่พวกเราเข้าใจมีหน้าที่ควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ท่านช่วยดูหน่อยสิคะว่าเป็นอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่านี่เราเป็นคู่ค้ากับโรงพยาบาลแล้วเราก็เป็นคู่ค้าที่ต้องดีกับโรงพยาบาลด้วยเราก็มีหน้าที่ที่ต้องสร้างสัมพันธ์แล้วก็ทำงานไปร่วม
0: เวลาป่วยขึ้นมาแล้วเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยครับยิ่งใครมีประกันเนี่ยก็จะโหค่าใช้จ่ายก็ดูเหมือนเคมได้หมดภาระก็จะไปตกอยู่ที่บริษัทเอกชนที่เป็นทำเรื่องธุรกิจเอกชนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยพยายามจะหาทางว่าทำยังไงให้ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้มันได้มากขึ้นครับ
2: แล้วมันมีทางออกแบบไหนได้บ้างเพื่อให้ประชาชนนี่มันเข้าถึงได้เนาะเพราะเรื่องนี้มันก็สำคัญกับสุขภาพด้วย
0: ใช่ครับแล้วน่าเป็นห่วงมากอย่างที่ท่านนายกสมาคมประกันสุขภาพบอกว่าไอ้คันบริษัทธุรกิจ ประกัน

0: ุขภาพเอกชนเนี่ยจะขึ้นเบี้ยประกันเนี่ยถ้าขึ้นไปแพงกว่านี้คนก็จะไม่ซื้อแล้วนะครับหรือว่าคนที่เคยซื้อประกันอยู่แล้วแล้วเบี้ยประกันแพงมากๆเนี่ยเขาอาจจะหลุดออกจากระบบประกันไปแล้วสุดท้ายเขาหลุดออกจากระบบประกันสุขภาพแล้วเขาไปใช้ระบบอะไรต่อเขาก็ไปใช้บัตรทองต่ออันนี้ก็เลยทำให้แบบเอ๊ะเราจะดึงยังไงให้คนที่ยังอยู่ในยังซื้อประกันอยู่อะเขายังใช้ประกันต่อเบี้ยประกันก็จะไม่ควรจะต้องขึ้นนั่นเองแล้วถามว่าเบี้ยประกันจะไม่ขึ้นจะควบคุมเงินเฟ้อทางการแพทย์อย่างไรมันจะมีคำถามอยู่ประมาณ 2-3 คำถามที่นายกประกันสุขภาพเอกชนเนี่ยเขาพยายามจะคุยกับโรงพยาบาลเอกชนเขาเรียกว่ามันเป็นการลดความสูญเสียหรือลดความสูญเปล่าในระบบสุขภาพ3คำถามที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวมาดูกราฟิกกันนะครับคำถามที่เขาอยากจะถามโรงพยาบาลเลยก็คือว่าผู้ป่วยรายหนึ่งเนี่ยได้รับยาซ้ำจากหลายแห่งหรือไม่บางคนผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเป็นโรคนี้แต่รักษาหลายโรงพยาบาลเหมือนไปช้อปปิ้งยาแบบนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราควรจะสกรีนเหตุการณ์แบบนี้ให้มันลดลงปริมาณยาที่เบิกกับโรงพยาบาลมีความเหมาะสมกับโรคหรือไม่อันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าผู้สูงอายุบ้านเรานี่ยาเป็นกรรมแล้วกินไม่หมดด้วยอ่ะมันเงินทั้งนั้นเลยนะครับตรงนั้นนะครับอีกคำถามนึงก็คือมีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่เกินความจำเป็นหรือไม่อันนี้คือการโอเวอร์ทรีทเมนต์หรือการรักษาเกินความจำเป็นบางทีเป็นหวัดเจ็บคอแบบนี้ครับมันก็อาจจะไม่ต้องโอ้โหจ่ายยาแบบเต็มที่ขนาดนั้นก็อาจจะหายได้
1: แต่เท่าที่ฉันเคยไปที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ถ้าไปโรงพยาบาลของรัฐปกตินะคะถ้าเป็นอะไรไม่มากจ่ายยาพาราแต่ถ้าเกิดไปโรงพยาบาลเอกชนแต่มันจะได้ยาที่มันดูหนักมากกว่าเกินของอาการด้วยนะ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่บอกว่าไม่ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์เกินความจำเป็นเนี่ยคนมันก็ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้ป่วยด้วยอย่างคุณนิตยาไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วเราซื้อประกันแล้วเราก็อาจจะอยากได้อะไรที่มันแบบเต็มไม้เต็มมือใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดกันหนักเหมือนกันว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปบริษัทประกันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเราลองไปฟังทางนายกประกันชีวิตไทยพูดถึงเรื่องนี้ครับ
2: ท่านอยากเห็นแล้วท่านก็มาถามว่าประกันเนี่ยส่งคนไข้เข้าไปโรงพยาบาลรัฐได้ไหมนะเราก็บอกว่าได้ค่ะถ้าโรงพยาบาลรัฐมีการบริการที่ดีรวดเร็วไม่ต้องคอยคิวยาวนะเราก็จะร่วมมือกันได้นะทีนี้เราก็เลยลอง explore ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขทราบ pain point พวกนี้แล้วก็พยายามแก้ pain point การรอคิวมีพรีเมียมคลินิกกันขึ้นมาแล้วคุณหมอจะมีเวลานอกเวลางานมารักษาแล้วคุณหมอก็ต้องได้ค่าตอบแทนไม่งั้นเขาก็คงไม่มาเหนื่อยนะแล้วก็มี standardized pricing ในการรักษาพยาบาลต่างๆพวกเราก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกทางนึงที่คนไทยจะ move ไปเข้าไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งเราเซ็น MOU กันไปแล้วที่28โรงพยาบาลนำร่อง
0: ตอนนี้โรงพยาบาลรัฐก็เลยกลายเป็นทางรอดของบริษัทเอกชนหรือไม่นะครับหลังจากที่พบว่าเวลาส่งผู้ป่วยเคลมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วตอนนี้โรงพยาบาลรัฐเองเขาก็จะมีการเปิดพรีเมียมคลินิกเพื่อที่จะนำเงินจากคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยครับที่อาจจะซื้อประกันสุขภาพเอกชนเนี่ยเข้าไปชดเชยกับค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าเข้าไปพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐต่อไปแต่ว่าเวลาภาพจำของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยครับเราจะนึกถึงคิวรอคอยนานการตัวยาที่อาจจะไม่ตรงความคาดหวังของประชาชนเพราะฉะนั้นการเป็นพรีเมียมคลินิกเนี่ยตัวโรงพยาบาลรัฐก็ต้องยกระดับบริการขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับคนไข้ที่เป็นลูกค้าของประกันเอกชนด้วยเหมือนกันผมก็เลยเข้าไปดูนะครับว่าคือพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลรัฐที่เริ่มนำร่องไปแล้วนะครับก็คือที่โรงพยาบาลราชวิถีเขามีการบริการที่แตกต่างจากการให้บริการแบบเดิมอย่างไรลองไปติดตามจากรายงานครับผู้ป่วยหญิงรายนี้ถือประกันสุขภาพเอกชนแต่บริษัทประกันยังไม่ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลราชวิถีจึงต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกคืนแต่แลกกับการได้พบแพทย์เฉพาะทางเร็วขึ้นไม่ต้องรอคิวนานส่วนผู้ป่วยชายคนนี้เคยรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแต่เมื่อค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงหันมาใช้บริการพรีเมียมคลินิกจ่ายเพิ่มเฉพาะค่าแพทย์600บาทขณะที่ค่ายาและค่าตรวจยังใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติหัวหน้าพยาบาลบอกว่าพรีเมียมคลินิกให้บริการแบบ one stop service ครบทั้งตรวจรักษาเจาะเลือดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจรับยาและชำระเงินในจุดเดียวลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย
3: การเราจะมีบริการเจาะเลือดนะคะจะเป็นเซอร์วิสที่ไม่ต้องให้คนไข้เดินออกไปเจาะเลือดที่ข้างนอก
0: แต่สำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากเลือกใช้พรีเมียมคลินิกจะต้องชำระค่าบริการเองทั้งหมดขณะที่ผู้ถือประกันสุขภาพเอกชนของ7บริษัทคู่สัญญา

0: สามารถใช้ระบบแฟลตเคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
1: ก็จะมีคอนแทคของเราทั้งหมด7บริษัทนะคะที่เราสวิตตรงนี้อยู่แล้วก็แฟลตเคลมเลยค่ะแฟลตเคลมนั่นหมายความว่าคนไข้ walk-in มาวันนี้แจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ประกันชีวิตที่ตัวเองถืออยู่เราก็ทำการประสานงานกับบริษัทประกันนะคะว่าขอดูวงเงินว่าคนไข้มีสิทธิ์ใช้วงเงินเท่าไหร่ในการรับบริการครั้งนี้ค่ะคนไข้ก็จะสะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย
0: หลังเปิดให้บริการมา6เดือนพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลราชวิถีก็มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย700ถึง 1,000 คนต่อเดือนและยืนยันว่าไม่กระทบผู้ป่วยในระบบปกติไม่มีการดึงคิวตรวจขณะที่บุคลากรได้รับค่าตอบแทนตามระบบ P4P โดยไม่กระทบภารกิจหลักผู้บริการโรงพยาบาลราชวิถีระบุว่าขณะนี้บริษัทประกันสุขภาพเอกชนเริ่มสนใจทำสัญญากับโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นหลังค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง
2: ระบบประกันสุขภาพของเอกชนที่เชื่อมกับโรงพยาบาลเนี่ยมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเน้นในเรื่องของผู้ป่วยในเป็นหลักอันนี้มีมานานแล้วตอนนี้พอเราเพิ่มบริการพรีเมียมคลินิกบริการผู้ป่วยนอกก็มีบริษัทที่สนใจเนี่ยแล้วก็เข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนตามตรงอะครับค่าบริการทางการแพทย์ของทั่วไปนะครับโดยเฉพาะทางเอกชนเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพราะนั้นบริษัทเอกชนเนี่ยก็อาจจะพยายามหาโอกาสนะครับเพื่อมาเชื่อมโยงกับบริการของภาครัฐมากขึ้นเพื่อจะทำให้ค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยสามารถควบคุมได้ดีขึ้น
0: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีมองว่าหากประชาชนที่มีกำลังซื้อใช้ประกันสุขภาพเอกชนควบคู่กับสิทธิการรักษาของรัฐจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยและช่วยสร้างความสมดุลทางการเงินให้ระบบสุขภาพในระยะยาวแต่ว่าพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลราชวิถีก็ยังเปิดในเวลาอยู่นะครับก็คือ8โมงไปจนถึง4โมงเย็นก็ต้องไปตามเวลาครับคุณนิตยาแต่ว่าคำถามสำคัญอาจจะอยู่ที่ว่ามันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
3: ตอนนี้ดิฉันมีความรู้สึกนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปรักษาพยาบาลมันมีหลายสิทธิ์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแต่ถ้าคนพนักงานที่เลือกได้อย่างเช่นมีบริษัทซัพพอร์ตอย่างเงี้ยก็ไปเอกชนได้เนาะแต่ถ้าอยากลดภาระก็ไปคลินิกพรีเมียมแต่ถ้าลดภาระไม่ได้ไปโรงพยาบาลรัฐก็ต่อคิวยาวตั้งแต่เช้าต่อคิวอีกทีนี่บ่ายสามกว่าจะได้ตรวจ
4: ครับ
3: แต่เรื่องนี้มันจะเกิดเรื่องของความเหลื่อมล้ำบ้างไหมคะ
4: ตรงนี้ครับก็เป็นข้อกังวลซึ่งเราก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าที่เรานำเสนอเรื่องพรีเมียมคลินิกในวันนี้อย่างแรกคือ1ตอนนี้เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาลุยและเดินหน้าที่จะทำไอ้ตอนที่ทำนโยบายพรีเมียมคลินิกทุกคนก็จะบอกว่ามันจะสร้างความเหลื่อมล้ำไหมแล้วประชาชนที่ไม่ได้เข้าพรีเมียมคลินิกเขาก็จะต้องไปรักษาตามยถากรรมอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันก็พยายามมีคำชี้แจงมานะครับว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า
3: ค
4: นประชากรในประเทศไทยก็มีทั้งกลุ่มที่มีรายได้เยอะแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยแต่ทุกวันนี้ครับถ้าโรงพยาบาลรัฐไม่ทำพรีเมียมคลินิกเลยทุกกลุ่มไปรวมกันอยู่ในแผนกไปอยู่ในจุดเดียวก็จะไปต่อคิวกันทั้งหมดตรงนั้นแต่ถ้ามันมีการแยกเอากลุ่มที่มีกำลังซื้อที่เขาจ่ายได้มาให้บริการอีกจุดนึงแล้วก็สร้างรายได้กลับเข้าไปที่โรงพยาบาลของรัฐด้วยมันก็น่าจะวินวินกับทุกฝ่ายวินวินกับกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อและก็วินวินกับโรงพยาบาลที่ได้รายได้เข้ามาเพิ่มวินวินกับแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่จะไม่ต้องเบียดกับผู้มีกำลังซื้อในอีกแผนกหนึ่งมันจะเป็นภาพแบบนั้นเขามองว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งเริ่มได้ประมาณครึ่งเดือนครึ่งปีขอโทษครับเพิ่งเริ่มมาได้แค่6เดือนก็ยังต้องดูต่อว่ามันจะสร้างความเหลื่อมล้ำที่มันหนักหนาขนาดนั้นมากหรือไม
3: ่ถามอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่อยากจะรู้แล้วคุณภาพของการรักษาและยาล่ะคะมันจะแตกต่างกันไหม
4: คือการรักคุณภาพการรักษาเนี่ยคุณหมอเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าไกด์ไลน์หรือว่ามาตรฐานเวชปฏิบัติที่เขาต้องทำกับผู้ป่วยโรคนี้ถ้าเป็นโรคนี้ยังไงก็ต้องรักษาเหมือนกันแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าท็อปอัพขึ้นมาเช่นอาจจะมียาบางตัวที่เป็นยาที่ซื้อมาจากเมืองนอกแต่มันรักษาโรคเดียวกันได
3: ้อ
4: ่ะเดี๋ยวยาตัวนี้มันเบิกบัตรทองไม่ได้ด้วยแต่ถ้าคุณใช้ประกันอ่ะเขาก็จะเบิกไอ้ตัวนี้ได้ยาตัวนี้ยานอกบัญชีหรือยาอะไรแบบนี้

0: ใช่มันอยู่ที่ความคาดหวังของเราครับคุณหมอหลายคนที่อยู่ในสายของหลักประกันทุนหน้าก็จะบอกว่ายาที่มันไม่ใช่ยาที่เราไปก๊อปมาจากเมืองนอกเนี่ยที่เราจะมียกเว้นสิทธิบัตรยาใช่ไหมครับไอยาบางตัวที่เราไปเอาเขามาเอาก๊อปยามายาเรียกว่ายาก๊อปแล้วกันยาเนี้ยก็จะราคาต่ำแต่ถ้าเป็นยาที่มีลิขสิทธิ์ยานอกก็จะแพงก็จะเป็นราคาสูงก็อยู่ที่เราจะเลือกแต่ถ้าเราความต้องการของเราต้องการจะได้ยาขนาดนั้นก็ต้องซื้อประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันมีตัวเลขหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์คนไทยที่ถือประกันสุขภาพเนี่ยครับมีอยู่แค่ 10% เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับประเทศอื่นลองไปดูประเทศอื่นกันบ้างนะครับประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยจะประชาชนประเทศเหล่านั้นจะซื้อประกันในสัดส่วนเกือบจะ 100% เลยนะครับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยคนที่จะถือประกันสุขภาพเอกชนเนี่ยมีถึง95% เลยทีเดียวญี่ปุ่นมีอยู่ประมาณ 70-75% ลงมาดูใกล้ๆบ้านเราอย่างสิงคโปร์เนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่มีรายได้สูงเหมือนกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายในสุขภาพของเขาต่อ GDP อ่ะอยู่ที่ 4% มากกว่าบ้านเรานะครับแต่ว่าประชากรที่นั่นเนี่ยก็ซื้อประกันสุขภาพอยู่ที่ 70% ประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นระบบสังคมนิยมเนาะอันนี้ก็จะเป็นการร่วมกันของรัฐเอกชนในขณะที่ประเทศไทยครับเนี่ยประเทศไทยมีผู้ถือกรมธรรม์เอกชนอยู่แค่ 10% แต่ว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพถ้าเทียบจากต่อ GDP แล้วเนี่ยเรายังน้อยกว่าประเทศรายได้ขั้นสูงนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูว่าคนไทยก็ถือประกันสุขภาพน้อยกว่าประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งมันก็ make sense ประเทศคนนั้นคนรวยเยอะเขาก็ซื้อประกันกันเยอะประเทศเราอาจจะรายได้ไม่สูงมากคนมีรายได้น้อยยังมีจำนวนน้อยอยู่ก็ต้องพึ่งประกันของรัฐก็คือบัตรทองอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปทีนี้มันมีคำถามครับโมเดลโลกหลายๆประเทศเนี่ยมีอยู่ประเทศนึงที่เขาอาจจะกำหนดเลยว่าให้ใช้ประกันได้แต่ประกันเอกชนนั้นน่ะห้ามซ้อนสิทธิ์กับรัฐถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคือถ้าบัตรทองทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยคุณไปซื้อประกันเพิ่มอ่ะประกันนั้นน่ะต้องไม่ซ้ำกับการให้บริการของรัฐด้วยแต่บ้านเรามันจะเป็นแปลกไปครับก็คือว่าใครที่ใช้บัตรทองเนี่ยจะใช้ประกันเอกชนไม่ได้
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากให้แก้มากๆเลยซึ่งต้องแก้ในระดับกฎหมายลองไปฟังนักวิจัยที่ทำเรื่องประกันเนี่ยอธิบายให้เราฟังครับ
2: ก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขนะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะในแง่ของกฎระเบียบทั้งในการเรียกเก็บค่าบริการนะคะรวมไปจนถึงนะคะบางสิทธิ์นะคะอาจจะมีการติดข้อกฎหมายหรือพรบบางอย่างนะคะที่ถ้าประกันสุขภาพของภาครัฐดูแลไปแล้วส่วนเกินประชาชนต้องเป็นคนดูแลเท่านั้นหรือว่าประกันเอกชนเนี่ยห้ามจ่ายถ้าประกันเอกชนจะจ่ายปุ๊บก็ให้เอกชนดูแลทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแปลกๆแบบนี้อะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ประกันสุขภาพเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลระบบสุขภาพของประชาชนได้นะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าไปโรงพยาบาลแล้วเลือกที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองก็จะใช้ประกันไม่ได้อย่างพรีเมียมคลินิกนะครับคุณนิตยาคือถ้าจะใช้พรีเมียมคลินิกเนี่ยก็ต้องจ่าย 100% ไม่สามารถจะเอาบัตรทองมาแล้วก็เอาประกันมาเหมือนกับประกันสังคมเนี่ยยังใช้คู่กับประกันสุขภาพเอกชนได้นะครับอันนี้เขาก็อยากจะให้แก้กันแต่คำถามเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่ามันจะเหลื่อมล้ำหรือไม่อะไรเงี้ยวันนี้เราไม่ได้มาชวนให้คุณผู้ชมไปซื้อประกันก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับแต่ว่าที่เราพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเกิดวิกฤตเงินเฟ้อทางการแพทย์แล้วระบบของรัฐเหมือนจะไปไม่ไหวก็เลยจะมาชวนดูว่าต่างประเทศเขาบริหารยังไงก็ปรากฏว่าโอ้โหต่างประเทศเขามีประกันคนต่างประเทศเขาซื้อประกันสุขภาพดูแลตัวเองกันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมามองบ้านเราแล้วว่าอะไรที่เราทำได้บ้าง
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยหรือไม่เนี่ยมันต้องเป็นการตั้งคำถามของภาคประชาชนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณคุณวชิรวิทย์เป็นอย่างมากนะคะมาให้ข้อมูลความรู้ในวันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็สามารถเตรียมพร้อมรับมือกันได้ล่วงหน้าสำหรับวันนี้รายการตรงประเด็นหมดเวลาลงแล้วนะคะเราและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศยังคงเตือนภัย

0: ไปและติดตามการเดินหน้ากวาดล้างอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภัยหลอกลวงข้ามชาติและภัยสแกมเมอร์ซึ่งใช้ไทยเป็นทางผ่านและใช้ไทยเป็นฐานก่อเหตุค่ะแต่ว่าปัญหานี้ก็ยังไม่หมดไปง่ายๆค่ะนอกจากพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วตามหัวเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวภาคเหนืออย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังพบกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนเข้ามาก่อเหตุหลอกชาวจีนด้วยกันเองนั้นพบว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในตำบลหนองผึ้งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่หลังสืบทราบว่านี่เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มชาวจีนได้ถึง11คนชาวเมียนมาอีก4คนยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก10เครื่องและโทรศัพท์มือถืออีกกว่า100เครื่องนิติกรหมู่บ้านบอกว่าชาวจีนมาเช่าบ้านในราคาเดือนละสูงถึง 80,000 บาทนะคะมักจะส่งเสียงดังในเวลากลางคืนและซื้ออาหารตุนไว้เป็นจำนวนมากพอเห็นพฤติกรรมผิดสังเกตค่ะทำให้สงสัยว่าเป็นกลุ่มผู้ที่กระทำผิดกฎหมายพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ระบุว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ก่อเหตุหลอกลวงคนจีนด้วยกันเองโดยมีการติดต่อเหยื่ออ้างว่าเป็นตัวแทนขายประกันหรือว่าบริษัทขนส่งพัสดุเพื่อหลอกให้เหยื่อดาวน์โหลดโปรแกรมหลังจากนั้นมีการแฮกข้อมูลหลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินมาเพื่อนำมาตรวจสอบหลังจากการจับกุมได้ส่งข้อมูลให้กับทางการจีนตรวจสอบพร้อมกับขยายผลการจับกุมเพิ่มเติมจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีการจับกุมกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานก่อเหตุมาแล้ว 4-5 ครั้งนะคะพบว่ามีหัวหน้าขบวนการอยู่นอกประเทศคอยส่งคนทำงานเข้ามาใหม่มาแทนคนเก่าที่ถูกจับไปค่ะโดยเป็นการแฝงตัวเข้ามาใช้วีซ่านักท่องเที่ยวหรือว่าการหลบหนีเข้าเมือง
1: การสืบสวนเคสนี้จะยังไม่ตอบว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกมิติเมื่อเราจับแล้วนะครับเราต้องทำทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับให้ดูว่ามีส่วนในการความผิดหรือไม่นะครับเคสที่เราจับมาเราก็ดำเนินคดีนะฮะดำเนินคดีคนจัดหาบ้านจัดหารถนะครับเราก็ดำเนินคดีออกหมายจับดำเนินคดีไปเคสนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเขามีความเกี่ยวข้องขนาดไหนนะครับ
0: ทางหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็วิเคราะห์ไว้นะคะว่าเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มสแกมเมอร์เนื่องจากการคมนาคมสะดวกมีโครงการมีหมู่บ้านหรือว่าภูวิลล่าขนาดใหญ่ที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่นค่ะทำให้การแฝงตัวนั้นทำได้แนบเนียนรูปแบบที่ชาวต่างชาติที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามามี3ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือใช้เชียงใหม่หรือว่าประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการทำสิ่งผิดกฎหมายโดยที่ไม่หลอกลวงคนไทยค่ะเพื่อเลี่ยงการถูกตรวจจับกุมหรือว่า2กลุ่มที่ร่ำรวยแล้วต้องการล้างมือมาเชียงใหม่เพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีทั้งโรงเรียนนานาชาติที่อยู่อาศัยและมีเครือข่ายในหน้ามีสำนักงานกฎหมายมีสำนักงานบัญชีคอยช่วยเหลือกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ฟอกเงินเข้ามาซื้อกิจการเพื่อทำธุรกิจอำพรางแล้วก็ร่วมทุนกับคนไทยในการฟอกเงินนักวิชาการเสนอให้ภาครัฐปรับการทำงานจากตั้งรับเป็นเชิงรุกในการสืบสวนทางการเงินพร้อมกับทบทวนการเปิดรับทุนนอกซึ่งอาจจะกระทบกับดัชนีความโปร่งใสจนไทยอาจถูกจัดลดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินสากล
2: ว่าเรื่องความโปร่งใสเรื่องธรรมาภิบาลหรือเรื่องการให้เรตติ้งของสถาบันการเงินหรือสถาบันที่ตรวจสอบความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยอันดับเราจะตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นขาวเป็นการลงทุนระดับพรีเมียมเนี่ยเราบางทีเขามาไม่ได้ครับอันนี้ตัวอย่างมันเห็นอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยถ้าดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เจอสถานการณ์ที่โดนบีบคั้นเพราะโดนปรับเรตติ้งเพราะมีปัญหาเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอะไรต่างๆนานาน
0: ักวิชาการระบุว่ากลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมีการอพยพหมุนเวียนโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านค่ะอย่างฝั่งเมียนมาและประเทศลาวก็มักจะใช้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากเป็นจุดพักเพื่อข้ามไปยังพื้นที่ตรงข้ามกับสามเหลี่ยมทองคำก็คือจังหวัดเมียวดีส่วนกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาหลังจากสถานการณ์สู้รบก็มีการย้ายมาพักในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อเดินทางขึ้นภาคเหนือหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อข้ามต่อไปยังประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศลาวค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากการแฝงตัวเข้ามากบดานหรือว่าก่ออาชญากรรมแล้วเชียงใหม่ก็มักเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีการลักลอบเข้ามาทำงานของแรงงานข้ามชาติมาทำอาชีพสงวนของคนไทยค่ะหนึ่งในนั้นก็คืออาชีพมกุเทศซึ่งตำรวจท่องเที่ยวติดตามถึงพฤติการคนเหล่านี้เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี

0: แม้มองจากภายนอกนักท่องเที่ยวชาวเมียนมากลุ่มนี้ดูไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่จากการเกาะติดพฤติกรรมของตำรวจท่องเที่ยวที่บริเวณรางประตูท่าแพวัดพระธาตุดอยคำและวัดพระธาตุดอยสุเทพกลับพบว่าหญิงสาวในคลิปภาพมีลักษณะของมะคุเทศที่คอยอำนวยความสะดวกบรรยายให้ความรู้และจัดการเรื่องอาหารตำรวจจึงแสดงหลักฐานและแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ตำรวจระบุว่าผู้ต้องหามีถิ่นพำนักอยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยวีซ่าติดตามบุตรใช้ชื่อของตัวเองตั้งเป็นชื่อบริษัทและใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามหลักหมื่นคนเป็นช่องทางในการโฆษณาท่องเที่ยวแม้จะอ้างว่าเพิ่งเดินทางมาเชียงใหม่เป็นครั้งที่2แต่จากพฤติกรรมและหลักฐานอื่นๆแสดงให้เห็นว่ามีประสบการณ์สูงในการทำธุรกิจและอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องหรือไม
1: ่ตอนนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นว่าจะเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกหรือว่าคนเครือข่ายอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเท่าที่เบื้องต้นเนี่ยที่ตรวจสอบเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนว่าผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุเพียงคนเดียวครับใช้ชื่อธนาคารของตัวเองใช้ชื่อในการจองก็ใช้ชื่อตัวเองอะไรเงี้ยครับถ้าจะมีในเรื่องของคนอื่นมาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการหารถหายานพาหนะมาให้อะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ขออนุญาตอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับ
0: ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีมะคุเทศกว่า 2,000 คนซึ่งต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการสู้รบในตะวันออกกลางทำให้งานลดลงรวมทั้งถูกซ้ำเติมจากปัญหามะคุเทศเถื่อนทั้งที่เป็นหนึ่งในอาชีพสงวนของคนไทยนายกสมาคมมะคุเทศเชียงใหม่ระบุว่ามะคุเทศเถื่อนในเมืองเชียงใหม่มีมานานแล้วส่งผลให้มะคุเทศไทยต้องตกงานแต่การดำเนินคดียังทำได้ยากเพราะมะคุเทศต่างชาติมีกลยุทธ์การหลบเลี่ยงกฎหมายเช่นไม่ทำการบรรยายทัวร์ในจุดท่องเที่ยวแต่จะบรรยายข้อมูลบนรถบัสหรือรถตู้จึงอยากให้ภาครัฐเข้มงวดกวดขันและมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นทั้งกับคนต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายและคนไทยที่ให้ความร่วมมือหรือเป็นนอมินี
2: ก็อยากให้ขยายผลให้เข้มงวดแล้วก็ตรวจไปเรื่อยๆค่ะในช่วงนี้เพราะมะคุเทศไทยทำงานน้อยก็ถือเอาโอกาสนี้ไปกวดขันแล้วก็เข้มข้นกับการตรวจจับไกด์เถื่อนไกด์ต่างชาติบริษัทเถื่อนด้วยค่ะจะดีกว่าค่ะ
0: นอกจากมะคุเทศเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรเมียนมาที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาพำนักในเชียงใหม่มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังให้ความสำคัญและเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวสัญชาติใหญ่ที่เข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นกลุ่มชาวจีนและชาวเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนจนถึงปัจจุบันตำรวจกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2จับกลุ่มผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมะคุเทศจำนวน9กรณีในจำนวนนี้มีหลักฐานดำเนินคดีมะคุเทศ2รายเป็นชาวรัสเซียและชาวเมียนมาพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน
3: จับตารอบทิศไม่ทิ้งทุกเรื้อรังของเกษตรกรภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการแพะแกะล้านนาของกรมปศุสัตว์เมื่อ6ปีก่อนนะคะคุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้ทุกของเกษตรกรยังคงไร้ทางออกค่ะจากความหวังว่าจะนำเงินสินเชื่อหลักแสนบาทเอามาสร้างอาชีพเอามาต่อยอดขยายรายได้กลับต้องล้มเหลวค่ะมีหนำซ้ำเกษตรกรต้องแบกรับกับภาระหนี้สินอีกล่าสุดตัวแทนของเกษตรกรเข้าร้องทุกข์กับสมาชิกวุฒิสภาตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการแพะแกะล้านนาจากจังหวัดเชียงใหม่ลำปางและลำพูนเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนบนและสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการนี้ของกรมปศุสัตว์คุณผู้ชมคะโครงการแพะแกะล้านนาเกิดขึ้นเมื่อปี2563ค่ะโดยเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเกษตรกรสำหรับนำไปปรับปรุงโรงเรือนแล้วก็ซื้อแพะมาเพาะเลี้ยงรายละ 200,000 บาทแต่ว่าพ่อแม่พันธุ์แพะที่ได้รับจากบริษัทเอกชนกลับไม่สมบูรณ์ทยอยตายแล้วก็ป่วยเป็นโรคแท้งติดต่อทำให้โครงการนี้ล้มเหลวเกษตรกรเขาไม่สามารถหาเงินมาจ่ายคืนให้กับโครงการได้ตัวแทนเกษตรกรบอกว่าโครงการแพะแกะล้านนาทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องแบกรับกับภาระหนี้สินและความเสียหายจากการลงทุนเลี้ยงแพะตามโครงการจึงเรียก

0: ร้องให้กรมปศุสัตว์รับผิดชอบพร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาค่ะข้อเสนอมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคือขอให้ปลดหนี้ทั้งหมดให้กับเกษตรกร137รายที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของโครงการและไม่ยอมรับการปรับโครงสร้างหนี้ตามแนวทางที่กรมปศุสัตว์เสนอต่อมาก็คือขอให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรทั้งหมด137รายโดยพิจารณาจากรายได้ที่สูญเสียต้นทุนเวลาและจำนวนแพะเดิมซึ่งทยอยตายหลังจากที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่อมาคือขอให้ยุติมาตรการทางกฎหมายหรือว่าการบังคับชำระหนี้กับเกษตรกรระหว่างที่มีการพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอการช่วยเหลือพร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสของโครงการโดยเฉพาะกระบวนการคัดเลือกผู้จำหน่ายแพะการตรวจสอบคุณภาพและพันธุ์แพะกว่า 4,600 ตัวการตรวจโรคก่อนที่จะส่งมอบรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
1: เรายังไม่ถึงขั้นที่ว่าเราจะเรียกร้องค่าเสียหายนะณเวลานี้นะเรายังไม่เรียกร้องแต่เราจะขอแค่ประเด็นว่าหนึ่งยกนี้ก่อนแล้วก็ตรวจสอบให้มันละเอียดเลยว่าใครกันแน่เพราะเราเคยเรียกร้องให้ทางกรมตรวจสอบแต่ว่ามันก็ยังไม่มีข้อมูลที่ปรากฏออกมาอย่างชัดแจ้งว่าได้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันได้เสนอในที่ประชุมของที่ลำพูนท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้เสนอประเด็นนี้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบแต่ก็ณเวลานี้ก็ยังไม่มีผลปรากฏออกมาว่าสอบไปถึงไหนแล้วอะไร
2: ในส่วนของคณะกรรมการคงจะไปสรุปและดูว่าจะเอานำเสนอเรื่องนี้นะฮะเข้าไปสู่กรรมธิการชุดไหนนะฮะที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบที่คิดว่าจะเข้าไปสู่กับนำเสนอเข้าสู่นี้เพื่อให้เขาได้มีการตรวจสอบและเสนอเรื่องนี้แล้วก็พร้อมมาตรการต่างๆที่จะทำใหเสนอมาตรการต่างๆแล้วเอามาตรการที่เกษตรกรเสนอมานั้นพิจารณาและเสนอให้ทางกรมปศุสัตว์พิจารณานะครับเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกร
0: นอกจากไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับกลุ่มสว.แล้วค่ะกลุ่มเกษตรกรก็ยังขอให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานอิสระเข้าตรวจสอบสาเหตุของความล้มเหลวรวมถึงพิจารณาหามาตรการเยียวยาอย่างเป็นธรรมให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของเกษตรกรนะคะหลังจากที่รัฐบาลเป็นการคิกออฟโครงการปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยจากวิกฤตปุ๋ยเคมีที่ขาดแคลนและราคาแพงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นำเครื่องจักรต้นแบบเอามาใช้ในการเดินหน้าผลิตปุ๋ยสั่งตัดนี่แหละค่ะเพื่อให้ทันกับฤดูการเพาะปลูกเริ่มนำร่องไปแล้วที่จังหวัดอุดรธานีคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: ทดสอบเดินเครื่องผลิตปุ๋ยสั่งตัดที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและนำมาติดตั้งที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.อุดรธานีหลังจากเมื่อช่วงเดือนเมษายนรัฐบาลได้คิกออฟโครงการนำร่องปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตจากวิกฤตปุ๋ยแพงที่เกิดจากการสู้รบในตะวันออกกลางเครื่องจักรชิ้นนี้ใช้หลักวิศวกรรมแบบย้อนรอยนำอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงประสิทธิภาพทำให้ได้เครื่องจักรที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกไม่เกิน1ล้านบาท
4: ตัวเครื่องเองเนี่ยมันจะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงอัตโนมัติทั้งหมดเนาะก็ในการใช้งานเนี่ยสิ่งที่ต้องมีข้อมูลก็คือสูตรปุ๋ยนะฮะว่าปุ๋ยที่เราต้องการจะผสมเนี่ยเป็นสูตรอะไรนะซึ่งอาจจะเอามาจากผลวิเคราะห์ดินนะครับจากเกษตรกรแต่ละพื้นที่เองอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ในตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะคำนวณสัดส่วนให้ว่าถ้าเกิดเราต้องการผสมปุ๋ยสูตรนี้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจะต้องใช้แม่ปุ๋ยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร
3: ่เครื่องจักรต้นแบบด้านบนมีถังรองรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่จะถูกลำเลียงผ่านท่อจากนั้นก็กดแท็บเล็ตคำนวณสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการใช้ในรายแปลงเมื่อเทียบราคาปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยสั่งตัดหากใช้ปุ๋ยเคมีสูตร4600จะตกกระสอบละ 1,400 ถึง 1,500 บาทแต่หากใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของพืชและช่วงอายุพบว่าราคาถูกลงกว่าครึ่ง

0: สำคัญในขณะนี้จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรว่าไม่ใช่ปุ๋ยปลอม
1: ต้องเรียนความจริงเลยว่าเท่าที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาจะถามเลยว่าปุ๋ยปลอมไหมผู้การเพราะว่ามันไม่ได้บรรจุมาจากโรงงานแต่เราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นแล้วก็มีทั้งทางสหกรณ์จังหวัดทางธกส.ก็ประกบข้างไปช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยก็เพื่อให้ทราบจริงๆว่าเราใช้แม่ปุ๋ยจริงจากโรงงานมาผสมค่ะแล้วมันก็ลดต้นทุนได้จริง
2: ๆใช้ปุ๋ยไปแล้วมาใส่ทดสอบแล้ว
0: ที่นาของศรีวิไลประกอบวงประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีกลายเป็นแปลงทดลองโครงการนำร่องปุ๋ยสั่งตัดพื้นนา6ไร่เขาใช้ปุ๋ยหว่านรองพื้นเพียง1กระสอบแต่ภาพที่เห็นคือข้าวเขียวขจีแตกต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยยูเรียซึ่งพบว่าต้นข้าวแห้งเหลือง
2: เรียบร้อยเลย
3: เท่ากันเลย
4: ปุ๋ยแพงปีนี้นะถึงว่าอยากใส่ปุ๋ยสั่งตัดลองเมืองว่ามันถูกต้นทุนมากก็อยากใส่อันแพงๆอันก็บ่อยากได้เนาะใช่แล้วมันก็ได้เข้าซ้ําเก่าก็อยากได้ปุ๋ยซุมมันถูกลงแล้วก็งามนี่แหละครับ
5: อันเห็นราคาละเป็นจังได๋พ่อพ่อใจบอกว่าปุ๋ยสร้างตัดนี่ราคาถูกก
4: ็กันก็ดีครับก็สิได้บอกมั่วมันสมาชิกหรือว่าทั้งในกลุ่มว่าปุ๋ยสร้างตัดนี่ราคามันถูกใครสนใจก็ให้มาเซ็นซื้อมาอย่างแรกผมก็สิเป็นผู้สั่งให
0: ้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2546โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรผ่านสถาบันการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
6: เรามีงบประมาณเตรียมเอาไว้15เครื่องครับสำหรับอุดรธานี5เครื่องเชียงราย5เครื่องแล้วก็จังหวัดชัยนาท5เครื่องดังนั้นก็จะเป็นต้นแบบ5เครื่องนี้หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีกำลังผลิตมีความต้องการของเกษตรกรก็การพัฒนาในสู่ของเชิญวิสาหกิจชุมชนหรือการธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเนี่ยก็จะไปขยับขยายในเรื่องของการหาแหล่งเงินกู้ในเรื่องการซื้อเครื่องจักรอะไรอย่างนี้ในอนาคตผมคาดว่าในระยะเวลา5ปีนะครับตามแผนงานของเรา70สหกรณ์จะต้องมีระบบนี้ให้บริการกับเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบปุ๋ยสั่งตัดซึ่งขณะนี้ทีมวิจัยและออกแบบอยู่ระหว่างการผลิตเพื่อนำเครื่องไปติดตั้งให้ทันฤดูกาลเพาะปลูกขณะที่วว.ตั้งเป้าภายใน5ปีจะกระจายเครื่องจักรปุ๋ยสั่งตัดให้ได้70เครื่องกระจายไปยังสกต.สหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนหวังลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศที่สำคัญเกษตรกรยังลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน
7: ตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลและรอความชัดเจนในการดำเนินคดีกับคนที่อยู่เบื้องหลังการตัดถนนรุกป่าเขาเศษอ้าในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะแม้ว่าจะสามารถจับกลุ่มคนงานที่ก่อสร้างถนนเข้าไปตัดไม้ได้นะคะรวมถึงกรมป่าไม้สั่งห้ามไม่ให้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อมูลล่าสุดซึ่งทีมข่าวได้รับจากชาวบ้านในพื้นที่ยังคงพบการใช้เส้นทางถนนปริศนารุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณป่าเขาเศษอ้าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมดตามที่กรมป่าไม้เขาแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.ปากช่องพร้อมกับตรวจยึดพื้นที่และติดป้ายปิดเส้นทางค่ะจากการสำรวจของทีมข่าวพบด้านบนของภูเขามีรถบรรทุกจอดอยู่2คันและพบรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่จอดอยู่อีก1คันด้านภูมิกับการสภ.ปากช่องให้ข้อมูลว่าเส้นทางรุกป่าแยกดำเนินคดีเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้และบริษัทเอกชนร้องทุกข์เรื่องการบุกรุกที่ป่าคดีนี้มีการสอบสวนฝั่งผู้ร้องทุกข์เอาไว้แต่ยังไม่ได้เรียกฝั่งผู้ถูกกล่าวหามาซักถามข้อเท็จจริงโดยยอมรับว่าส่วนหนึ่งยังรอความชัดเจนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.ว่าจะสั่งโอนสำนวนคดีไปดำเนินการเองหรือไม่ส่วนคดีที่2ค่ะมีการจับกุมคนรับจ้างตัดไม้4คนจากการสอบสวนทั้งหมดให้การตรงกันว่ามีคนประกาศหาคนตัดไม้ผ่านโซเชียลมีเดียแต่ไม่รู้ว่าผู้จ้างเป็นใครซึ่งหลังจากที่คนงานคนรับจ้างถูกจับกุมเนินคดีก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างและเจ้าหน้าที่

0: ยังคงต้องขยายผลต่อผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งเคยใช้เส้นทางรุกป่าในการขนส่งสินค้าค่ะโดยระบุว่ามีบริษัทเอกชนที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ไม่ใช่ลูกค้าประจำโทรศัพท์มาสั่งซื้อสินค้าและให้ไปส่งของที่เหมืองหินแห่งหนึ่งโดยกำหนดให้ใช้เส้นทางที่บริษัทเป็นผู้ระบุพร้อมกับมีคนงานของบริษัทขับรถนำทางตลอดเส้นทางทางร้านยืนยันนะคะว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นเส้นทางรุกป่าและตำรวจยังไม่เรียกไปสอบปากคำส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อนายชีวภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาว่าโรงโม่หินเป็นเจ้าของพื้นที่ปิดทางสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรจนทำให้มีการตัดถนนรุกพื้นที่ป่าสงวนนายธีรัตน์ หงรัตนากรกรรมการบริษัทศิลาสากลพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าของโรงโม่หินชี้แจงว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี2567และคดีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่17มีนาคมขออภัยค่ะคดีสิ้นสุดไปเมื่อวันที่17ธันวาคม2568โดยศาลอนุญาตให้บริษัทปิดรั้วต่อไปได้เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นเส้นทางที่อยู่ชิดภูเขาหากมีการระเบิดหินอาจเกิดอันตรายจากหินร่วงหล่นลงมาใส่ผู้สัญจรได้ทางบริษัทจึงก่อสร้างถนนคู่ขนานเอาไว้ให้ประชาชนใช้สัญจรแทนโดยที่บริษัทปิดเส้นทางเดิมมาตั้งแต่ปี2547ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเส้นทางที่ถูกร้องเรียนอยู่ภายในพื้นที่ของโรงโม่หินศิลาสากลพัฒนาโดยเป็นการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่พบว่าถนนเส้นดังกล่าวมีความยาวประมาณ200เมตรและเป็นทางตันไม่สามารถใช้สัญจรต่อไปได้ค่ะชาวบ้านช่องหินหมูจังหวัดชุมพรยังรออยู่นะคะว่าเมื่อไหร่ที่ถนนเข้าออกหมู่บ้านจะได้รับการปรับปรุงจากท้องถิ่นค่ะหลังจากที่เรียกร้องเรื่องนี้มาหลายครั้งเรียกร้องมานานแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าพอเข้าสู่ฤดูฝนแล้วชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงค่ะต้องนำหินกรวดนำหินคลุกเอามาโรยถนนไว้ก่อนสำหรับใช้สัญจรชั่วคราวถ้าไม่ทำอะไรเลยค่ะสภาพถนนก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะรถยนต์ทีมข่าวไทย PBS ต้องจอดทิ้งไว้เพราะว่ารถวิ่งต่อไม่ได้เพราะว่าหลังจากฝนตกพื้นที่ถนนก็จะกลายเป็นโคลนหรือถ้าจะไปต่อค่ะรถยนต์และรถขนาดเล็กก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถนนลื่นคุณผู้ชมคะถนนสายนี้เป็นถนนในหมู่บ้านช่องหินหมูหมู่ที่20ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนไทยเมียนมาชาวบ้านก็บอกว่าเคยร้องขอไปยังอบต.รับร่อหลายครั้งให้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนเพราะว่าชาวบ้านสัญจรลำบากทั้งการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรซึ่งภายในหมู่บ้านก็มีทั้งสวนทุเรียนยางพาราปาล์มน้ำมันและเป็นถนนสายหลักที่ทั้งเด็กๆและครูต้องเดินทางเข้าออกเพื่อไปโรงเรียนที่อยู่ถัดไปรวมทั้งผู้สูงอายุก็ต้องไปตรวจสุขภาพที่รพสต.รับร่อเวลาที่ฝนตกการสัญจรทั้งหมดต้องหยุดชะงักลงมีแค่รถไถที่สามารถใช้งานได้เท่านั้น
1: ปรับปรุงเส้นทางให้มันวิ่งสะดวกกว่านี้สักหน่อยเวลาคนเฒ่าคนแก่ไม่สบายก็พอขึ้นง่ายลงง่ายหน่อยเออนั่นแหละก็อยากให้เขามาช่วยเหลือหน่อยนะ
2: แล้วข้างในนี้มีชุมชน
1: มีเยอะค่ะมีเยอะ
2: มีหลายครอบคร
1: ั
2: ว
1: ใช่แล้วมีแต่คนแก่ๆนะเห็นไหมอย่างวันนี้ฝนตกนะขึ้นไม่ได้ไหมรถไถนะรถใหญ่ก็ต้องจอดที่นี่แล้วก็ไปไม่ได้ก็ต้องใช้รถไถไปนั่นแหละคนแก่ๆนะที่ไปหาหมอมาเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องนั่งรถไถเข้าไป
0: ชาวบ้านเล่าว่าก่อนการเลือกตั้งมีผู้สมัครเข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาหาเสียงที่นี่แล้วก็รับปากนะคะว่าจะปรับปรุงถนนให้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ได้ตำแหน่งไปแล้วเลือกตั้งเสร็จไปแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดชาวบ้านทหารและตชด.ในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันขนหินกรวดเอามาโรยตามถนนเอาปูนปะไปก่อนค่ะเพื่อให้ถนนสามารถสัญจรได้ชั่วคราวแต่ก็ทำได้บางช่วงเท่านั้นนะคะเพราะว่าชาวบ้านเองก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ชวนชิมนะคะเป็นการนำวัตถุดิบจากป่าเอามารังสรรค์เป็นอาหารพื้นเมืองไส้อั่วเห็ดถอบค่ะส่งขายไปทั่วประเทศลำขนาดที่ลูกค้าติดใจต้องสั่งจองกันข้ามปีค่ะช่วงนี้เมนูที่ได้รับความสนใจและมีความต้องการสูงก็คือไส้อั่วเห็ดถอบค่ะเป็นวัตถุดิบอาหารป่าประจำฤดูฝนออกเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนางอนงพันธ์โคศิสกุลชัยเจ้าของร้านไส้อั่วย่านแย่งขวกสิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องเร่งทำไส้อั่วเพื่อส่งขายให้กับลูกค้าโดยเฉพาะโดยทางร้านจะเลือกใช้เฉพาะเห็ดถอบสดนำมาเป็นวัตถุดิบและที่สำคัญค่ะจะเลือกเห็ดถอบจากแหล่งที่ไม่มีการเผาป่าเพื่อหาเห็ดด้วยโดยเมนูทางร้านทำมาเป็น10ปีนะคะ เริ่มจากการทำรับประทานในครอบครัวแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนฝูงคนที่อยู่ใกล้ชิดจนกระทั่งนำมาวางขายปรากฏว่าพอขายค่ะลูกค้าชื่นชอบติดอกติดใจในรสชาติมีการแนะนำต่อๆกันไปจนแพร่หลายมีลูกค้าประจำอยู่ทั่วประเทศโดยนอกจากไส้อั่วเห็ดถอบสุกดั้งเดิมแล้วปัจจุบันทางร้านก็ยังเพิ่มพิเศษค่ะด้วยการทำไส้อั่วซุปเปอร์เห็ดถอบทำให้รสชาติและรสสัมผัสของเห็ดถอบมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นจากการหัดคัดสรรเห็ดถอบคุณภาพดีเป็นเห็ดถอบอ่อนๆนำมาใช้เป็นส่วนประกอบอัดแน่นกว่าไส้อั่วเห็ดถอบสุกดั้งเดิมถึง3เท่าตัวนะคะขายกิโลกรัมละ 1,200 บาทส่งขายทั่วประเทศเลย
3: ซุปเปอร์เห็ดถอบของเราเนี่ยเราจะทำเป็นแพ็คละครึ่งกิโลแพ็คละครึ่งกิโลเนี่ยเห็ดจะอยู่ในนี้ประมาณ3ขีดครึ่งนะคะนอกนั้นก็จะเป็นหมูมีบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะมีเห็ดที่บดด้วยแล้วเราจะขายแพ็คละ600บาท1กิโลนี่ก็คือ 1,200 จะได้อันนี้600บาทนะคะก็คือเป็นซุปเปอร์ค่ะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะขายแค่380แล้วก็380นี่คือธรรมดาเราจะใช้เห็ดถังเดียวถ้าเราหั่นปุ๊บตรงเนี้ยเราจะเห็ดบรรทุกอนูเลยว่ามีเห็ดแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยเราจะเป็นเห็ดบด
0: นอกจากไส้อั่วเห็ดถอบแล้วช่วงนี้ทางร้านก็ยังทำเมนูเด็ดอื่นๆนะคะมีทั้งคั่วเห็ดถอบแกงอ่อมเห็ดถอบเห็ดถอบต้มกับน้ำพริกปีนี้ค่ะยังมีเมนูพิเศษที่นำวัตถุดิบหายากจากแมงมันออกเพียงปีละครั้งเช่นกันราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาทเอามาปรุงเป็นน้ำพริกแมงมันด้วยการคั่วแมงมันในกระทะจนสุกหอมแล้วก็เด็ดปีออกมานำไปเป็นส่วนผสมตำรวมกับน้ำพริกหนุ่มสูตรเด็ดของร้านบรรจุกระปุกละ100กรัมราคา250บาทขณะเดียวกันก็ยังมีเมนูแนะนำอื่นๆค่ะมีทั้งไส้อั่วสูตรดั้งเดิมซี่โครงหมูย่างสันคอหมูย่างน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกตาแดงส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะให้ลายแทงคอราชาผลไม้ชวนชิมทุเรียนหมอนทองและหนามดำที่ชาวสวนในตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจและภูมิใจเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เข้าไปลิ้มลองทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายอำเภอนครไทยและหลายภาคส่วนลงพื้นที่สวนด้วยตัวเองเพื่อไปการันตีคุณภาพและความอร่อยให้ก่อนนะคะไปที่สวนสุกัญญาบ้านเกษตรสุขคุณผู้ชมคะที่อื่นเขาเปิดงานด้วยการตัดริบบิ้นนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเปิดฤดูกาลกินทุเรียนบ้านสวนแยงด้วยการตัดทุเรียนหมอนทองลูกแรกของปีเพื่อนำมาประมูลนำเงินรายได้มามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของผลผลิตทุเรียนคุณภาพที่ปลูกในพื้นที่ตำบลบ้านแยง 2,848 ไร่จากฝีมือเกษตรกร315รายค่ะที่นี่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบ 2,900 ตันนะคะจะนำมาขายในเทศกาลทุเรียนบ้านแยงและมีผลไม้นานาพันธุ์ด้วยซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมที่ตลาดเกษตรแฟร์ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะนอกจากทุเรียนหมอนทองและหนามดำที่เป็นผลผลิตโชว์โรงก็ยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อและสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ในโลกปัจจุบันมนุษย์แค่กดปุ่มเดียวก็สามารถปล่อยหัวรบนิวเคลียร์ลบเมืองทั้งเมืองออกจากแผนที่ได้ภายใน6นาทีเราสามารถเขียนโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัดสร้างอัลกอริทึมที่ควบคุมสิ่งที่คนนับพันล้านคิดเชื่อและหวาดกลัวเราต่างครอบครองพลังเทียบเท่าเทพเจ้าแต่เมื่อความพินาศเกิดขึ้นผู้มีอำนาจมักจะทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือหันหลังให้ซากปรักหักพังเดินเข้าลิฟต์กลับขึ้นชั้นบนสุดแล้วชี้นิ้วโทษคนอื่นย้อนกลับไป 3,000 ปีก่อนในดินแดนกรีกโบราณมีชายคนหนึ่งที่ครอบครองพลังเหนือกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกแต่เขาใช้พลังนั้นทำลายสิ่งที่เขารักที่สุดด้วยมือของเขาเองสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากผู้มีอำนาจทุกคนที่เราเห็นบนหน้าข่าวคือเขาเลือกที่จะเดินลงสู่นรกเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองทำลายชายคนนั้นชื่อเฮอร์คิวลิสดินแดนยมโลกท้องฟ้าสีเลือดกลิ่นกรรมฐานคละคลุ้งแม่น้ำสติกส์ไหลเอื่อยอยู่เบื้องล่างเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณดังแว่วมาจากทุกทิศทางเฮอร์คิวลิสวีรบุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดที่โลกเคยรู้จักยืนอยู่ตรงนั้นและเขากำลังทิ้งอาวุธทุกชิ้นลงพื้นตามเงื่อนไขของเฮดีสเทพเจ้าแห่งยมโลกเขาเดินมือเปล่าเข้าสู่ความมืดมิดท่านใดนั้นเสียงคำรามสามเสียงดังประสานสั่นสะเทือนไปทั้งนรกเซอร์เบอรัสสุนัขนรกสามหัวพุ่งพรวดออกมาจากเงามืดเขี้ยวหกแถวกระหน่ำลงบนร่างเขาถูกชนกระเด็นถลายไปกับพื้นหินเลือดสาดกระเซ็นร่างถูกกดทับด้วยอสุรกายที่กำลังจะฝังเขี้ยวคมกริบลงบนลำคอทำไมวีรบุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลถึงยอมทิ้งอาวุธทุกชิ้นแล้วเดินเข้าหาความตายด้วยมือเปล่าคำตอบอยู่ในวันที่เขาเกิดราชาแห่งถวยเทพแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กับหญิงมนุษย์นามว่าอัลเมเน่ราชินีแห่งทีปส์โดยแปลงกายเป็นสามีของนางลวงนางในค่ำคืนที่สามีตัวจริงออกรบซุสตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเฮราคลีสแปลว่าผู้รุ่งโรจน์ของเฮราคล้ายจะประชดมเหสีของตนเอง

ราชโกรธแค้นซุสแต่ลงโทษไม่ได้ความแค้นทั้งหมดจึงถูกเทลงบนหัวของทารกน้อยผู้ไร้เดียงสาคำสาปของเฮราจะตามหลอกหลอนเฮอร์คิวลิสไปตลอดชีวิต

กลางดึกคืนนั้นนางส่งงูพิษ2ตัวเลื้อยเข้าไปในเปลทารกเป็นสายพันธุ์ที่แม้นักรบผู้ใหญ่โดนกัดก็ต้องตายในชั่วอึดใจเมื่ออัลเมเน่กรีดร้องวิ่งเข้ามาสิ่งที่เห็นคือทารกน้อยกำลังหัวเราะร่วนมือทั้งสองข้างบีบคองูจนตายคาเปลตั้งแต่วินาทีนั้นทุกคนต่างรู้ดีว่าเด็กคนนี้มีพลังของเทพเจ้าไหลเวียนในสายเลือดแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วควบคุมพลังนั้นไม่ได้ล่ะเฮอร์คิวลีสเติบโตเป็นวัยรุ่นร่างใหญ่ที่เต็มไปด้วยพละกำลังและความโกรธคุกรุ่นเขาถูกส่งไปเรียนดนตรีกับครูชื่อไลนัสผู้เชื่อว่าดนตรีจะช่วยกล่อมเกลาจิตวิญญาณอันดุร้ายให้สงบลงได้วันหนึ่งไลนัสตำหนิเฮอร์คิวลีสว่าเล่นพินผิดจังหวะเพียงแค่นั้นเฮอร์คิวลีสคว้าพินฟาดลงบนหัวครูไลนัสตายคาที่วัยรุ่นที่มีพลังยกภูเขาได้แค่โดนดุด่าก็ฆ่าคนตายทุกคนรอบข้างหวาดกลัวเกินกว่าจะสั่งสอนเขาถูกส่งไปเลี้ยงวัวบนภูเขาให้อยู่ห่างไกลผู้คนราวกับเอาระเบิดไปซ่อนไว้ในป่าลึกโดยหวังว่ามันจะไม่ระเบิดแล้ววันหนึ่งชีวิตของเขาก็สว่างสวยขึ้นเขาแต่งงานกับเมการ่าหญิงงามแห่งทีปส์และมีลูกด้วยกันเฮอร์คิวลีสกลายเป็นพ่อที่อุ้มลูกเล่นเป็นสามีที่กลับบ้านหาภรรยาทุกเย็นพลังทำลายล้างถูกนำมาใช้แค่ล้มต้นไม้ทำฟืน

แต่เฮรายังคงจ้องมองอยู่คืนนั้นเงียบสงบเหมือนทุกคืนลูกๆนอนหลับเมการ่ากำลังจะเข้านอน

แล้วหมอกสีม่วงก็แผ่ปกคลุมดวงตาของเฮอร์คิวลิสมนต์สะกดของเฮราภรรยาและลูกน้อยกลายเป็นศัตรูร้ายที่บุกเข้ามาในบ้านเขาคว้าดาบแล้วฟาดฟันอย่างบ้าคลั่งด้วยพลังของเครื่องเทศทุกอย่างจบลงในไม่กี่อึดใจ

เมื่อหมอกจางหายเมื่อดวงตากลับมามองเห็นความจริงศัตรูที่เขาฆ่าคือเมการ่าคือลูกน้อยของเขาเองเขาคุกเข่าลงท่ามกลางกองเลือดของคนที่เขารักที่สุด

เฮอร์คิวลิสกรีดร้องเสียงนั้นว่ากันว่าสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองทีฟส์และนี่คือจุดที่เฮอร์คิวลิสแตกต่างจากมนุษย์ทุกคนเขาเอาขี้เถ้าทาตัวอันเป็นสัญลักษณ์ของผู้สำนึกผิดในยุคกรีกโบราณ

คำพยากรสั่งให้เขารับใช้กษัตริย์ยูริเทียสแห่งไมชินีผู้เกลียดชังเขาและต้องทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้12ประการเพื่อชำระล้างจิตวิญญาณ

ภารกิจแรกฆ่าสิงโตนีเมียนสิงโตตัวนี้เป็นอสุรกายที่มีผิวหนังหนาจนอาวุธทุกชนิดบนโลกฟันไม่เข้าเฮอร์คิวลิสวัยหนุ่มพูดเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความรู้สึกผิดพุ่งเข้าใส่ด้วยพลังเต็มแรง

สิงโตตะปบเขาจนกรอบแตกเลือดไหลอาบกายแล้วในวินาทีที่เขาล้มลงกับพื้นเขาได้ตระหนักเป็นครั้งแรกความโกรธใช้ไม่ได้กำลังก็ใช้ไม่ได้เขาทิ้งอาวุธทุกชิ้นแล้วเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมด

ขาพุ่งเข้าวงในใช้สองแขนล็อกคอสิงโตยักษ์อย่างใจเย็นและมีสติทนรับกรงเล็บที่ตะกุยแผ่นหลังจนเลือดอาบจนกระทั่งสิงโตขาดใจตาย

แล้วเขาจึงใช้กรงเล็บของมันเองถลกหนังที่ไม่มีอาวุธใดเจาะเข้าออกมาคลุมร่างเป็นเกราะภารกิจแรกสอนเขาว่าพละกำลังที่ไร้สติคือความพ่ายแพ้อุปสรรคที่แข็งแกร่งที่สุดต้องถูกถลวงด้วยปัญญาและธรรมชาติของมันเอง

ภารกิจที่2ฆ่าไฮดราอสรพิษยักษ์หลายหัวแห่งหนองน้ำเลเนียนลมหายใจของมันเป็นพิษร้ายกาจแค่สูดดมก็ถึงตายเฮอร์คิวลิสเข้าโจมตีอย่างมั่นใจตัดคอขาดกระเด็นแต่จากคอที่ถูกปัดหัวใหม่สองหัวกลับงอกทะลักออกมาตัดอีกก็กลายเป็นสี่หัวยิ่งวัดยิ่งฆ่าหัวก็ยิ่งทวีคูณไฮดราพันรัดร่างของเขาแน่นจนแทบขาดใจและนี่คือวินาทีที่ยากลำบากที่สุดสำหรับวีรบุรุษผู้โดดเดี่ยวเขาต้องกลืนอีโก้ทั้งหมดลงไปเฮอร์คิวลิสชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลตะโกนเรียกไอโอลอสหลานชายวัยรุ่นที่คอยดูอยู่ห่างๆให้วิ่งเข้ามาช่วย

ฮอร์คิวลิสตัดหัวไอโอลอสก็เอาไฟจี้คอทันทีเผาสกัดหัวใหม่ทีละหัวทีละหัวจนเหลือหัวอมตะหัวสุดท้ายเขาตัดมันออกแล้วกลิ้งหินมหึมาทับฝังไว้ใต้ดินตลอดกาลไฮดราสอนบทเรียนที่เจ็บปวดกว่าสิงโตความรุนแรงที่ไร้จุดหมายมีแต่จะทำให้ปัญหาแตกแขนงยิ่งฟาดฟันยิ่งบานปลายวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่ยอมก้มหัวขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่ออุดรอยแผลแห่งหายนะ

จากนั้นภารกิจก็ดำเนินมาอย่างไม่หยุดหย่อนจับกวางทองคำของเทพีอาร์ทิมิสวางที่เร็วยิ่งกว่าลูกธนูเฮอร์คิวลิสไล่ล่ามันอยู่1ปีเต็มใช้ความอดทนวิ่งตามจนมันหมดแรงแล้วจับเป็นหลังคอกม้าของกษัตริย์ออร์เกียสคอกม้าที่สกปรกที่สุดในโลก30ปีไม่เคยทำความสะอาดเขาใช้ปัญญาเปลี่ยนทิศทางแม่น้ำสองสายให้ไหลทะลักเข้ามาล้างจนสะอาดได้ภายในวันเดียวชิงสายคาดเอวราชินีอเมซอนสงครามที่เขาถูกบังคับให้ต้องรบ

แบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าแทนไททันแอตลาสน้ำหนักของจักรวาลกดทับลงบนกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อแผ่นหลังแทบฉีกขาดหัวเข่าสั่นระรัววันกลายเป็นเดือนเดือนกลายเป็นปีจากชายหนุ่มที่ใช้แต่กำลังทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเขาเรียนรู้ที่จะใช้สมองเรียนรู้ที่จะอดทนเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือและเรียนรู้ที่จะแบกรับน้ำหนักของทั้งโลกไว้บนบ่าโดยไม่พังทลาย

11ภารกิจผ่านพ้นไปบัดนี้เหลือเพียงภารกิจเดียวภารกิจสุดท้ายจับเซอร์เบอรัสกษัตริย์ยูริสเทียสเป็นผู้สั่งภารกิจที่โหดร้ายที่สุดนี้จงลงไปในยมโลกและจับสุนัขนรกเซอร์เบอรัสขึ้นมาให้ข้าทั้งที่รู้ดีว่าไม่เคยมีใครลงไปในยมโลกแล้วได้กลับขึ้นมา

0: เฮอร์คิวลีสเดินลงสู่ความมืดมิดก้าวผ่านแม่น้ำคนตายผ่านทุ่งหญ้าวิญญาณจนไปหยุดอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ของเฮดีสเฮดีสเอ่ยปากว่า
1: ข้าจะอนุญาตให้เจ้าพาเซอร์เบอรัสไปแต่มีเงื่อนไขเดียวห้ามใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นถ้าเจ้าสยบมันได้ด้วยมือเปล่าก็จงเอามันไป
0: เฮอร์คิวลีสทิ้งอาวุธทุกชิ้นเดินมือเปล่าเข้าสู่ความมืดเซอร์เบอรัสพุ่งเข้าใส่กัดขย่ำร่างของเขาจนเลือดสาดสิ่งที่เกิด

ขึ้นต่อมาไม่มีใครคาดคิดเฮอร์คิวลีสหลับตาลงยอมรับความเจ็บปวดจากเขี้ยวที่ฝังลงในเนื้อหนังแล้วใช้สองแขนอันทรงพลังโอบกอดรัดร่างของสุนัขนรกไว้แน่นการโอบกอดนั้นได้ถ่ายทอดความสงบความอดทนและความเมตตาที่เขาเรียนรู้มาจาก11ภารกิจลงไปในร่างของอสุรกายผู้บ้าคลั่งเซอร์เบอรัสดิ้นทุรนทุรายแล้วค่อยๆหยุดนิ่งเสียงคำรามสามเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงครางหงิงหงิงสุนัขนรกผู้เฝ้าประตูยมโลกยอมหมอบลงแทบเท้าของเขาเขาจูงเซอร์เบอรัสขึ้นมาจากยมโลกมุ่งตรงไปยังท้องพระโรงของกษัตริย์ยูริสเทียสกษัตริย์ผู้ที่ตั้งใจส่งเขาไปตายเมื่อได้เห็นสุนัขนรกตัวเป็นๆอยู่ตรงหน้าก็ถึงกับหวีดร้องมุดหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ในไหสำริดตัวสั่นเทาไม่ต่างจากเด็กน้อยบนยอดเขาโอลิมปัสเทพีเฮรามองลงมาด้วยสายตาเย็นชาเฮอร์คิวลีสปลดโซ่สุนัขนรกปล่อยมันกลับคืนสู่ยมโลกแล้วทิ้งทุกอย่างลงพื้นเขารู้ดีว่าอดีตลบไม่ได้เมการ่าและลูกๆจะไม่มีวันกลับมาถวยเทพอาจไม่เคยให้อภัยเขาแต่เขาให้อภัยตัวเองแล้ว12ภารกิจได้สอนให้เขารู้ว่าการชดใช้นั้นไม่ใช่จุดหมายแต่มันคือเส้นทางตำนานของเฮอร์คิวลีสยังคงมีชีวิตอยู่เพราะอสุรกายเหล่านั้นยังคงอยู่พวกมันแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาสิงโตนีเมียนในวันนี้คืออำนาจนิยมการใช้กำลังเบ็ดเสร็จจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเราทุ่มอาวุธทุ่มเงินทุ่มกฎหมายเข้าฟาดฟันแต่ยิ่งตีปัญหาก็ยิ่งเหนียวรั้งจนกว่าเราจะวางอาวุธลงแล้วทำความเข้าใจแก่นแท้ของปัญหาด้วยปัญญาไฮดราในวันนี้คือวิกฤตความซับซ้อนของโลกดิจิตอลโควิดที่ควบคุมไม่ได้ข่าวลวงที่แพร่กระจายเร็วกว่าไวรัสความช่อฉนเชิงโครงสร้างที่ยิ่งตัดก็ยิ่งงอกยิ่งเราใช้อารมณ์ฟาดฟันปัญหาก็ยิ่งแตกแขนงทวีคูณวีรบุรุษในยุคนี้ต้องรู้จักกลืนอีโก้ยอมรับว่าตัวเองยังรู้ไม่พอแล้วจับมือกับผู้อื่นเซอร์เบอรัสในวันนี้คือความเกลียดชังคือขีปนาวุธนิวเคลียร์เทคโนโลยีที่ทรงพลังจนอาจลบเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกจากจักรวาลการจะสยบมันได้คือการเดินเข้าไปเผชิญหน้าด้วยมือเปล่าใช้ความอดทนและความเมตตาในยุคที่มนุษย์ครอบครองพลังระดับถวยเทพผู้มีอำนาจที่เอาแต่หลบหลังไมโครโฟนโยนความผิดให้ระบบให้ลูกน้องให้ประชาชนเราก็จะเห็นเฮอร์คิวลีสในร่างของวิศวกรกำลังซ่อมแซมระบบที่พังทลายเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่วิ่งเข้าไปในตึกที่กำลังถล่มที่ใบหน้าเปื้อนเหงื่อหรือครูที่ยังตั้งใจสอนหนังสือแม้ค่าตอบแทนแทบไม่พอกินคนธรรมดาที่เลือกจะยืนหยัดอยู่ตรงนั้นเพราะฮีโร่คือคนที่เคยทำโลกพังแล้วกล้าเดินลงสู่นรกเพื่อซ่อมแซมมันคำถามก็คืออะไรคือภารกิจชดใช้ของคุณ

เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้านรายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบ

0: ับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
1: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยอ่ะ
2: บ้านแรกของมนุษย
1: ์ใช
0: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3: อ๋ออย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
4: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
0: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
5: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
6: ไม่มีครับอันตราย
5: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือคนหรือยังไง
0: หรือว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
7: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
0: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
8: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
0: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
9: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
10: ตายน้อง
11: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทาง wipa.me และ wipa application
12: ฮัลโหลเยอรมันแบบสนุกกันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริง I don't ฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
13: เซียฟิน
14: Reassuren
12: One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื
15: เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเครื่องเขินเปลี่ยนตามไปด้วยจากใช้ในชีวิตประจำวันก็ตั้งโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์เรามีการเปลี่ยนแปลงทำยังไงให้เครื่องเขินมีชีวิตอยู่ได้เราใช้วัสดุที่มันร่วมสมัยโดยใช้เทคนิคความเป็นเขินโบราณอยู่บนชิ้นงานสมัยใหม่ประยุกต์เป็นงานไลฟ์สไตล์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
16: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
17: ย้อนอดีตกลับไปดูความรุ่งเรืองในยุคจักรพรรดิของประเทศเวียดนามนะครับจากสถาปัตยกรรมแล้วก็สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ซึ่งกระจายตัวอยู่หลายแห่งในเมืองเวและเมื่อเรามองเป็นภาพใหญ่ทำให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่แต่ละจุดและเข้าใจผลงานของมนุษย์นักสร้างผ่านวิธีคิดที่น่าทึ่งครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 ทางไทย PBS ครับ
18: Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ
19: ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณหรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ซึ่งเป็นคติความเชื่อที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานผีนางตะเคียนซึ่งเมื่อได้ยินชื่อแล้วมักชวนทำให้นึกถึงความน่าสะพรึงกลัว
20: มีสองผัวเมียเขามาทำบุญที่วัดทีนี้เขาจะมาซื้อลอตเตอรี่เขาก็มาไหว้แม่ตะเคียนก่อนเขาก็เดินมาที่แผงลอตเตอรี่เขาก็หยิบลอตเตอรี่ใบหนึ่งเขาก็เป็นลมไปเลยแม่ตะเคียนจะมาให้โชคหรือเปล่า
19: อะไรที่ทำให้ผีนางตะเคียนแปลเปลี่ยนจากความคาดหวังวันนี้ไปหาคำตอบกันครับ

สวัสดีครับพบกับผมเคนณัฐวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณหรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ซึ่งเป็นคติความเชื่อที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในสังคมไทยผมเชื่อครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักผีนางตะเคียนซึ่งเมื่อได้ยินชื่อแล้วมักชวนทำให้นึกถึงความน่าสะพรึงกลัวหากปัจจุบันความน่ากลัวอาจจะลดลงไปและแปรเปลี่ยนเป็นความคาดหวังอะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้นวันนี้ไปหาคำตอบกันครับ

วันนี้ผมอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ครับวัดที่ทุกคนรู้จักกันดีที่นี่มีต้นตะเคียนยักษ์ถึง2ต้นเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันครับว่าต้นตะเคียนที่นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีเรื่องที่ชวนน่ากลัวขนาดไหนไปดูกันครับ

0: เป็นความเชื่อของคนโบราณ
1: ครับ
0: อย่างเช่นไม้อะไรก็ไปแตะได้นะตะบูนก็ตะเคียน
1: ครับ
0: ไม่มีใครกล้าแตะมัน
2: เป็นความเชื่อคือไอ้เรื่องพูดคุยคือหลวงพ่อแป๊ะเนี่ยท่านเชื่อเรื่องด้านนี้เรื่องสิทธิ์กับสิทธิ์ท่านไม่เคยลบหลู่บางคนบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกบูชาไม่สะดวกไว้เงี้ยมาบอกหลวงพ่อว่าโอเค
1: เรื่องเล่าลี้ลับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังมีการพบเห็นพบเจอบ้างไหมครับ
2: ก็ถามว่ามีไหมมันก็มีอย่างกลางคืนเดินทางมามันก็มีเห็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเหมือนกัน
1: พบเจอยังไงบ้างครับ
2: บางคนบางท่านก็เห็นคนเดินใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: จากไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า30เมตรขึ้นไปและมีอายุมากกว่า100ปีจึงถูกเชื่อมโยงกับความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมักจะมีรุกขเทวดาและนางไม้สิงสถิตอยู
3: ่ธรรมชาติแล้วก็มีเลือกส่วนไร่นาในคติพุทธเนี่ยก็มีความเชื่อว่ามนุษย์ที่ตายไปแล้วที่ละกิเลสได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกิดไปเป็นเทวดาวิญญาณของผู้ตายเนี่ยจะไปเป็นลุกขเทวดาซึ่งมีสองลักษณะจะเป็นลุกขเทวดาที่อยู่บนยอดไม้พวกที่อยู่บนยอดไม้มีบุญมากกว่าคนที่สิงในต้นไม้เขามีชื่อเรียกว่าเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาดังนั้นในวัฒนธรรมพุทธแบบชาวบ้านเนี่ยก็พยายามจะปรับวิธีคิดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณของคนตายไปแล้วก็จะไปสิงอยู่ในต้นไม้เขาก็จะไม่ตัดต้นไม้ใหญ่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าต่างๆในหมู่บ้าน
1: ครับ
3: แล้วก็มีความเชื่อเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะดูแลปกปักรักษาจะมีพิธีกรรมกราบไหว้บูชาประจำหมู่บ้านของแต่ละที่
1: ครับ
3: อันนั้นก็เป็นภูมิศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กันมายาวนานวิญญาณในต้นไม้นี่ก็เป็นเรื่องที่คู่อยู่กับชุมชนชนบทที่จะสามารถทำให้ปกปักคุ้มครองที่ดินทำกินตรงนั้น
1: ครับ
3: ให้อยู่รอด
1: ครับ
3: แต่มันก็มีวิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
4: คือความเชื่อเรื่องผีต้นไม้เนี่ยมันเป็นคำที่ใช้เรียกในเชิงวิชาการเนาะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงความเชื่อดั้งเดิมในบ้านเราเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของนางไม้หรือก็คือผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้คราวนี้ในไทยเนี่ยภาคกลางหลักๆเลยเนี่ยที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุด

0: ก็คือผีตะเคียนกับผีตะนี
1: วันนั้นเป็นวันที่ปกติอะค่ะมาขายหวยตามปกติมีสองผัวเมียเขามาทำบุญที่วัดทีนี้เขาจะมาซื้อลอตเตอรี่ตามปกตินี่แหละค่ะเขาก็มาไหว้แม่ตะเคียนก่อนทีนี้เขาก็เดินมาที่แผงลอตเตอรี่เขาก็หยิบลอตเตอรี่ใบหนึ่งกำอยู่ที่มือเขาก็เป็นลมไปเลย

0: เลยพี่รับโชคกับแม่ตะเคียนเลยครับเลือกเลยพี่ตัวไหนดีครับเลือกเลยครับพี่แม่ตะเคียนให้โชคครับเลขสวยทุกตัวพี่
1: ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยคุณ
2: แม่ตะเคียนเข้าเปล่าพี
3: ่ไปไหว้มา
1: คุณ

0: คนที่ขายลอตเตอรี่อยู่ข้างๆเขาก็บอกว่าเอ้าพี่เขาเป็นอะไรนะทำไมไม่เอาเขานั่งเก้าอี้ก่อนคนที่ดูแลแม่ตะเคียนอยู่เขาก็มาบอกว่าเอ้าไม่ใช่แม่มาแฝงเหรอถามดูก่อนนะเขาก็บอกว่าแม่ใช่แม่หรือเปล่าคนที่เป็นลมอ่ะเขาก็พยักหัวว่าใช่เป็นเสียงแบบเบาๆอะค่ะเขาบอกว่าใช่เฉยๆเขาพูดแค่นั้นใช่แม่ตะเคียน
1: เสียงเขาป่ะครับหรือเป็นเสียงที่แปลกไป
0: เป็นเสียงแบบเบาๆอะค่ะแม่ค้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงของเขาหรือเปล่า
2: ใช่แม่ตะเคียนไหมจ๊ะแม่มาให้โชคหรือเปล่าจ๊ะ
0: แม่จะมาให้โชคหรือเปล่าเพราะว่าในวัดน่ะมันไม่มีค้าขายไม่ดีเลยนะแฟนเขาก็เดินตามมาแล้วเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นอะไรเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะเขาก็เลยขอขมากันบอกว่าถ้าแม่ให้โชคเนี่ยใบนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แค่นี้เขาก็ขอขมาเสร็จเขาก็อาการดีขึ้นอยู่เฉยๆก็เดินออกมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลย

0: ังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2
1: เลขที่ออก
2: จนถึงวันหวยออกแต่ละคนน่ะที่อยู่ในนั้นน่ะถูกหมดเลย2ตัวถูกหมดเลยขนาดแม่ค้าก็ยังถูกด้วยนะคะของแม่ตะเคียนนี่แหละ
1: รางวัลที่1เลขที่ออก
3: สิ่งที่มันเป็นแก่นแกนที่ผมว่ามันมีความน่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของผีภาคกลางทั้งนางตะเคียนผีทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงต้นไม้นี่มันมีสภาวะบางอย่างนะที่มีความใกล้เคียงกับผู้หญิงก็คือว่าผลิดอกออกผลได้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตของการเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผีที่เกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยโดยมากนะก็เลยจะเป็นผีที่เป็นผู้หญิง
4: ความเชื่อเรื่องนางไม้นางตะเคียนนางตานีหลังจากที่อาจารย์ทำวิจัยมาแล้วครับพบข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างครับ
5: พบว่าพื้นที่ในเขตสมุทรสาครเป็นงานวิจัยเมื่อ10ปีที่แล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นไทยดำมอญจีนคนไทยในอยู่ด้วยกันแล้วก็ในชุมชนเกษตรกรรมปลูกข้าวสลับกับการ

0: ทำสวนเราก็จะพบว่าไอ้ต้นไม้ที่มันเก่าแก่มันถูกตัดเพื่อจะไปเป็นทำไร่ทำนาเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆอย่างตะเคียนเวลาถูกตัดแล้วมันก็จะล้มอยู่ในดินแล้วก็ฝังกบกันพอยุคหลังๆมาเนี่ยพบว่ามันมีการทำนากุ้งแล้วก็เกิดการขุดดินมันก็เลยไปเจอตะเคียนเก่าๆที่ถูกล้มไปในอดีตชาวบ้านก็ขุดขึ้นมาบางทีก็ไปให้วัดบ้างเก็บไว้ที่บ้านตัวเองบ้าง
1: ครับ
0: ต้นตะเคียนก็ถูกกลายเป็นเจ้าแม่ที่บนบานแล้วได้โชคลาภหวยหรือทำธุรกิจถูกทำให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบสนองกับระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้วก็มันก็มีพัฒนาการมาเป็นลำดับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบูชาเพื่อจะ
2: รางวัลที่1
0: เป็นเรื่องของการซื้อหวยนะซะส่วนใหญ่ 90% นะเป็นเรื่องซื้อหวย
1: ถ้าเกิดถามถึงว่าทำไมถึงไม่เป็นต้นไม้ชนิดอื่นครับอาจารย์ทำไมถึงต้องเป็นต้นตะเคียนครับ
0: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นในวัดนะเวลาผีไต้โหงเนี่ยเขาจะฝังศพไว้ใต้ต้นตะเคียนแล้วเขาก็เชื่อว่าวิญญาณในต้นตะเคียนจะดูแลแม่ตะเคียนน่ะจะดูแลวิญญาณเฮียนของผีไต้โหงเพราะนั้นผีกับต้นตะเคียนก็เลยอยู่คู่กันแม่ตะเคียนเนี่ยมีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษถ้ากราบไหว้บูชาท่านก็ให้คุณกับเรา
1: เมื่อความเชื่อเรื่องการให้คุณผสมผสานกับความหวังของผู้คนทำให้ความเชื่อใหม่ก่อเกิดขึ้นไม้ตะเคียนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการขอพรและโชคลาภการหลั่งไหลของผู้คนต่อกระแสเจ้าแม่ตะเคียนนำพามาซึ่งพิธีกรรมการกราบไหว้และบนบาน
0: เทียนเนี่ยเราก็เชื่อว่าวิญญาณปกปักรักษาดูแลพื้นที่ดูแลคนตายให้โชคให้ลาภแต่พอมีการเขียนเรื่องแต่งเกี่ยวกับนิยายหรือสร้างเป็นหนังเกี่ยวกับตะเคียนตะเคียนเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จินตนาการของผู้แต่งที่จะทำให้เรื่องมันน่าสนใจดูมีลูกเล่นที่จะทำให้มันดูน่ากลัวด้วยแม่ตะเคียนกลายเป็นวิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะทำให้คนตายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นเป็นจินตนาการในวัฒนธรรมสื่อสมัยใหม
1: ่ซึ่งความเชื่อเรื่องผีน้ำตะเคียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับเรื่องความเชื่อของเจ้าแม่ตะเคียนเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ถ้าในสังคมเกษตรเนี่ยแม่ตะเคียนค่อนข้างจะมีบทบาทเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง
3: ผมเข้าใจว่ามันมีสองมุมนะสำหรับคนโบราณคือมีทั้งให้โทษให้คุณจะให้โทษก็ต่อเมื่อใช้โดยไม่ขออนุญาตในขณะที่ถ้าขออนุญาตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือการขอหวยผ่านผีนางตะเคียนคิดว่ามันเป็นปัญหาระดับสังคมนะการจะรวยด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องยากและยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันก็บีบคั้นเรามากเลยผีร้ายในบางแง่มุมก็พลิกผันนะกับการมาเป็นผีดีเพราะว่าสามารถให้โชคลาภได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหวังแหละก็คือเรื่องของอำนาจบางอย่างที่จะมาช่วยภายใต้ระบบโครงสร้างทางสังคมที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย

0: กระแสของคนส่วนใหญ่เท่าที่พบในสมุทรสาครเนี่ยไปขอหวยไปขูดเลขอ
1: ่
0: ะตามต้นเนี่ยแล้วก็ถูกหวยแล้วก็จะไปแก้บนด้วยการซื้อชุดไทยบางทีก็มีนางรำอะไรเงี้ยไปแก้บนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชนชั้นแรงงานมีชนชั้นกลางจนถึงระดับล่างแต่พวกคนรวยหรือว่าคนที่มีอันจะกินนั้นก็มีสัดส่วนน้อยมากเพราะนั้นคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยจะต้องอยู่กับหวยซื้อหวยเพื่อจะขอให้ตัวเองร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่ก็จะพบว่าสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพราะนั้นแม่ตะเคียนก็เหมือนกับเป็นทางออกให้เขาได้เปลี่ยนจากการเป็นเจ้าแม่ประจำต้นไม้มาเป็นเทพบันดาลโชคลาภพื้นที่สังคมเกษตรมันเป็นอะไรพื้นที่

0: ที่ของการบูชาประจำหมู่บ้านเพื่อที่จะปกปักคุ้มครองดูแลรักษาไม่ใช่เรื่องโชคลาภอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี้ยต้นตะเคียนในวัดเนี่ยไม่ได้ปกปักดูแลหมู่บ้านนะหมู่บ้านนั้นไม่ได้สนใจว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าหรือไม่อยู่รอดสนใจแต่ว่าคนจะถูกหวยไห
1: ม
0: เจ้าแม่จะประทานโชคลาภให้ไหม
1: ครับ
0: จะต้องไปขูดเจอเลขให้ได
1: ้
0: มันนั้นบทบาทของการเป็นดูแลคุ้มครองความสงบสุขของชุมชนก็กลายมาเป็นเจ้าแม่ที่ให้โชค
1: ด้วยสรรพคุณของไม้ตะเคียนที่เป็นไม้เนื้อแข็งและมีความทนทานบ้านไทยในอดีตมักนำต้นตะเคียนมาสร้างบ้านเสาตกน้ำมันเมื่อได้ยินคำนี้มักชวนทำให้ขนลุกแล้วคนในอดีตมีความหวาดกลัวกับเรื่องนี้หรือไม่และนี่คืออีกหนึ่งคำถามที่อยากชวนไปหาคำตอบกันครับ

0: จริงๆต้นตะเคียนเนี่ยเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นพวกซึ่งมอดปลวกจะไม่ค่อยไปยุ่งเหมาะที่จะไปทำเป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารเรือเอาเรือไปเวลาเราจะเห็นว่าเรือสมัยโบราณเนี่ยเอาต้นตะเคียนมาขุดสามารถจะอยู่ในน้ำโดยไม่ผุเลยทนมากอันนั้นคุณสมบัติโดยตัวของมันเอง
1: ครับ
0: เป็นไม้เชิงเศรษฐกิจที่สำคัญทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทอุตสาหกรรมไม้หลายที่ก็พยายามจะแปรรูปไม้ตะเคียนเป็นเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันทนด้วยคุณสมบัติของมัน
1: ซึ่งพอมีเรื่องอาถรรพ์เข้ามาเนี่ยครับทำให้การใช้ไม้ตะเคียนลดลง
0: ไปเพราะว่าเวลาแปรรูปเป็นไม้ตะเคียนเนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาออกแบบดีไซน์ทาสีจนมันไม่เหลือความน่ากลัวต่อไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วบางทีคนไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพอรู้ว่าเป็นไม้ตะเคียนเขาก็เฉยๆนะคนเมืองสมัยใหม่ที่เป็นพวกมิดเดิลคลาสที่มีการศึกษาที่เขาไม่ได้สนใจความเชื่อแบบนั้น
1: ครับ
0: คนเมืองที่ต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปประดับบ้านคอนโดมิเนีย
1: ม
0: โรงแรมอะไรพวกนี้
2: มันมีไม้ที่มีจำนวนมากไงแล้วมาหาได้ง่ายไงมาขึ้นในที่ราบลุ่มเป็นไม้ลำต้นใหญ่แล้วลำต้นมันโต๊ะตั้งตรงเป็นไม้ที่มีคุณค่าที่สุดต้นตะเคียนต้นใหญ่นะมันเป็นไม้ท้องถิ่นนะที่เป็นไม้อยู่ในที่ราบลุ่มแล้วคนก็เชื่อว่าพอไม้ลำต้นใหญ่มันจะมีผีมาสิงอ่ะมีเทวดาเข้ามาสิงอ่ะเดี๋ยวมาเป็นผู้หญิงแล้วก็เสาที่มาใช้เนี่ยถ้ามันตกระมันเนี่ยเขาบอกเสาอาถรรพ์
3: ผมรับรู้ความน่ากลัวของผีตะเคียนอย่างบ้านโก่งผมเนี่ยก็เป็นเสาตกน้ำมันจากต้นตะเคียนเหมือนกันแล้วก็มีภาพยนตร์การ์ตูนบาทเดียวเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องผีนางตะเคียนผมว่าทำให้เราเกิดความคิดหรือจินตนาการแบบนั้นขึ้นมาอันนี้เรายังไม่นับรวมเรื่องของรุ่นปู่รุ่นย่าที่เล่าตำลงตำนานเรื่องความน่ากลัวอะไรพวกนี้
1: ส่วนตัวแล้วความเชื่อเรื่องนางตะเคียนเชื่อว่ามีจริงไหมคร
4: ับ
1: อ
4: ันนี้ก็มีจริงเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าเรื่องโบราณเนี่ยเราไม่ได้ยินแต่พอรุ่นเรามันได้ยินตั้งแต่ก่อนเราเกิดมันเป็นเรื่องเป็นละร้อยปีแล้ว
1: ครับ
4: ที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
1: ครับ
4: ถ้ามันไม่มีมันต้องไม่มีเหตุตั้งแต่ต้นนะอันนี้ความคิดส่วนตัว
1: ครับ
4: ครับผม
5: บ้านสมัยโบราณไง
6: ครับ
5: บ้านโบราณสมัยก่อนบ้านรุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วนะจะปลูกบ้านด้วยไม้เอาเสาไม้มาทำเสาบ้านนะ
1: ครับ
5: กูอยู่มันยางมันไหล
1: ครับ
5: โบราณทำพวกยางไม้มันไหลคนโบราณอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันถึงตกใจบางทีก็ไปหาหมอดูหาพระหาเจ้าอะไรเนาะ
1: ครับ
5: โอ้บ้านมันมีต้นตะเคียนด้วยว่าเออต้นตะเคียนมันตกน้ำมันอะไร

0: างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ผมต้องรับรองเขานะอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อโบราณ
2: คิดว่าคนบางกลุ่มยังมองเรื่องนี้เป็นทางออกให้กับปัญหาชีวิตมีทุกข์ในเรื่องต่างๆอาชีพการงานความรักเศรษฐกิจความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ยังคงปรากฏถ้าคนยังมีทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่หายไปสายมูมถึงโตได้เพราะว่าคนมีทุกข์คนอยากประสบความสำเร็จสมัยนี้ก็เรียกอะไรรวยเร็ววัตถุมงคลเหล่านี้มันถึงโตในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะพอเจอโควิดเข้าคนก็ไม่มีที่พึ่งสายมูมันถึงแรงขึ้นมาเพราะว่าคนไม่มีเงินคนก็ต้องการเรื่องพวกนี้เข้ามาเพราะว่าความทุกข์นี่แหละที่ทำให้เจ้าพ่อเจ้าแม่มันทำงานได
1: ้ครับ
2: มันก็สะท้อนว่าเราไม่ค่อยสนใจแก่นแท้ในเรื่องของความทุกข์ในตามหลักพุทธนะ
1: ครับ
2: แต่เราสนใจความทุกข์ในบริบททุนนิยมมาก

เรื่องราวของผีนางตะเคียนที่ผ่านกาลเวลาผ่านเรื่องเล่าผูกเราเข้ากับความเชื่อในอดีตเมื่อเวลาผ่านไปตัวตนของนางตะเคียนกลับสะท้อนความหวังของมนุษย์ที่ต้องการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ไร้ที่พึ่งแต่หากเราฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเราอาจจะหลงลืมพลังที่แท้จริงของตัวเราเองหลายศตวรรษที่ผ่านมานางตะเคียนไม่ใช่เพียงแค่วิญญาณที่อยู่ในต้นไม้ใหญ่แต่มันคือเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายบริบททางสังคมของมนุษย์เพื่อปลอบประโลมผู้คนและเพื่อให้ความหวังกับมนุษย์ในการมีชีวิตอยู่และเมื่อบทบาทของผีนางตะเคียนค่อยๆเลือนหายไปเพราะถูกความเชื่อแบบใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อให้เทียบทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและของผู้คนคำถามที่ว่าผีนางตะเคียนยังคงน่าเกรงขามอยู่อีกหรือไม่อาจจะไม่มีคำตอบไปต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของพูดผีวิถีคน

ีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืม

0: มเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me 11 กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
1: นี่ที่ไหนอะ
0: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งกาลเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me
2: Human กำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส
3: ์เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
2: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดHuman กำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
5: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
6: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
7: แต่พอโรซี่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยโรซี่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
4: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
8: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแบบสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
9: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
8: ความเดือดร้อนของประชาชน
9: เดียนจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
8: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
9: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
8: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
9: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
8: 7.7 สถานีประชาชน
9: จัดไป

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569เบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและอาพาธอีกหลายรูปตามที่ได้ทราบกันแล้วนั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้ผู้นำฝ่ายค้านนะคะยืนยันว่าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับศึกสีน้ำเงินส่วนประเด็นในเรื่องของการสอบเส้นทางการเงินหากพบว่าสาวถึงใคร

0: ไม่มีช่วยเหลืออย่างแน่นอนติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทองฝันคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดนะคะว่าตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะหลังจากนี้หากพบว่าสาวถึงใครก็ยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือฟาดอย่างเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความคิดเห็นตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ให้สัมภาษณ์ว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งภายในของสายสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรียืนยันไม่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของข้าราชการและตอนนี้มี7หน่วยงานเข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้กระทำความผิดมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งของผู้กระทำความผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าระบบนี้ตนเองเคยยกเลิกไปแล้ว3ปีที่แล้วนะคะส่วนครั้งนี้ใช้ TOR ใหม่แต่ยังอุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นตระหนกเหมือนคนกำลังจะจมน้ำจนลืมว่าการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือไฟล์อะไรต้องมีวันเวลาแสดงหนีไม่พ้นแน่นอนนายกรัฐมนตรียังแสดงความมั่นใจว่าในยุคนี้จะต้องถอนรากถอนโคนกระบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นแล้วก็ยืนยันว่าฝ่ายการเมืองไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นใครผิดก็ทุบอย่างเดียวและตอนเกิดเรื่องก็บอกแล้วว่าให้ชะลอบรรจุแต่กสทนะคะบอกว่าไม่ต้องชะลอให้บรรจุเลยดังนั้นใครที่ทำเกินอำนาจที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขาเข้ามาก้าวไก่อำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่อำนาจใครอำนาจมันและในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้โปรเทคไว้หมดแล้วต่อจากนี้ใครผิดตนเองก็ร่วมฟาดด้วยแค่นั้นเองขณะเดียวกันทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเตรียมที่จะเรียกนะคะผู้ที่บรรจุไปแล้วแล้วเกิดพบว่ามีการกระทำความผิดกลับมานะคะแล้วก็ยืนยันว่าแม้จะบรรจุแล้วแต่ความผิดไม่สิ้นสุดค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูสั่งปิดท่าข้ามในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะหลังทหารเมียนมาและทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติสู้รบกันอย่างหนักทำให้กระสุนข้ามแดนมาตกใส่บ้านเรือนฝั่งไทยค่ะสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA กับทหารรัฐบาลเมียนมาที่บ้านมิลเลปานจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่ที่2 4และ9ตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะคะและรุนแรงมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนที่ล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยประชาชนรวมตัวกันร้องขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงหาวิธีแก้ปัญหาความเดือดร้อนล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านแม่กลเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาและเพิ่มมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเบื้องต้นหน่วยทหารได้สั่งปิดท่าข้ามในพื้นที่หมู่2หมู่4และหมู่9ตำบลมหาวันเพื่อป้องกันการส่งอาหารและสิ่งของไปในพื้นที่สู้รบและสั่งเพิ่มกำลังทหารพรานเข้ามาดูแลประชาชนด้วยค่ะพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC กล่าวว่าตนได้ไปพบกับฝ่าย TBC เมียนมาและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยทางเมียนมารับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รับปากจะแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งฝ่ายเมียนมาแจ้งว่าเป็นปัญหาภายในประเทศเมียนมาไม่ต้องการให้เกิดปัญหาผลกระทบกับทางไทยซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายทหารได้ปิดท่าข้ามทุกแห่งโดยไม่มีกำหนดและไม่มีการให้ข้ามไปฝั่งเมียนมาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะสถานีประชาชนสัญจรค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับคนไร้บ้านค่ะทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าปัจจุบันมีคนไร้บ้านมากกว่า 2,500 คนทั่วประเทศนะคะครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและพวกพี่ๆเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรคือเขานอนตามที่สาธารณะค่ะบางคนมีลูกมีหลานต้องนอนอยู่บนฟุตบาทข้างถนนนะคะเรื่องของปัจจัย4ไม่ต้องพูดถึงค่ะเข้าไม่ถึงอย่างแน่นอนอาหาร3มื้อวันนึงรับประทานได้เพียงแค่1มื้อเท่านั้นนะคะสำหรับบางคนหรือบางคนไม่ได้ทานเลยค่ะนี่คือปัญหาที่วันนี้เราชวนมาพูดคุยและล้อมวงแก้ไขปัญหากันหน่อยนะคะพวกเขาสะท้อนว่าถ้าหากพวกเขามีบ้านค่ะมีที่อยู่อาศัยแล้วมันสามารถต่อยอดโอกาสในชีวิตได้มากยิ่งขึ้นปัญหาคนไร้บ้านจะหมดไปในอนาคตค่ะ
1: จริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ๆคนไร้บ้านไม่ได้อยากเป็นคนไร้บ้านค่ะแต่ถ้าได้โอกาสพวกเขาก็จะได้กลับคืนสู่สังคมเพราะฉะนั้นหาทางออกกับทั้ง4ท่านบนเวทีค่ะท่านแรกค่ะที่ถือว่าเป็นแกนนําที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไร้บ้านค่ะท่านแรกค่ะคุณทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะท่านที่2ค่ะนายแพทย์กิตกวีโพโนค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะท่านที่3ค่ะคุณพรดีผู้ประเสริฐค่ะผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะและท่านนี้ค่ะมาเป็นตัวแทนเพื่อนๆคนไร้บ้านนะคะคุณนันทชาติศรีแก้วค่ะสมาพันธ์คนไร้บ้านไทยค่ะแล้ววันนี้เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรวมทั้งพี่ๆคนไร้บ้านนะคะมาร่วมในรายการด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้นะคะเรามาถึงที่นี่เพื่อที่จะรับฟังเสียงของหน่วยงานและกลุ่มของคนไร้บ้านนะคะว่าอยากให้ไทย PBS เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะคะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งบ้านณเวลานี้นะคะใครดูไลฟ์สดอยู่นะคะอยากจะเสนอแนะวิธีหรือสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับคนไร้บ้านสามารถพูดคุยกับเราเข้ามาได้จนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสามโมงตรงค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่หลายวันติดต่อกันนะคะเขาอยากจะพาเราไปเปิดโลกเปิดมุมมองและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนไร้บ้านว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เขาอยากได้อะไรบ้างเขาอยากมีสถานะสังคมแบบไหนและปัจจุบันนอนอยู่กินอย่างไรเป็นอย่างไรติดตามจากคุณประภาสเลิศวิไลค่ะ
2: ข้าวมาแจกแล้วยุ้งไปเอามาเนี่ยกินแล้วกันน้ำเราก็ไม่ค่อยได้อาบแล้วก็เหม็นตัวอะไรของเราอยู่แล้วเริ่มท้อแล้วแล้วก็มาเจอแบบเขาด่าพวกผีไปยีพวกตกปกไปนอนหน้าบ้านเขาตอนที่ฝนตกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบางครั้งเขาเอาน้ำล้างจานน้ำอะไรเทลงมาเลยก็ไม่สนใจนะก็จะมีคนอยู่ไม่อยู่เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเออเราผิดเราไปนอนหน้าบ้านเขาเองไม่ก็ลำบากอยู่
3: ด้วยพี่น้องคนไร้บ้านเนี่ยมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ปัญหาที่มันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวแต่มันเป็นปัญหาที่มันซ้อนทับจนให้เขาหลุดออกมาแล้วมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
4: หน่วยงานที่มีหน้าที่ก็มีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือเราเลยพอดูแล้วเนี่ยนอกจากการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านของประชาชนพี่น้องประชาชนแล้วอ่ะยังมีปัญหาของหน่วยงานภาครัฐที่เราต้องเข้าไปช่วยเช่นกัน
5: พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่คนพลุกพล่านเต็มไปด้วยห้างร้านที่ดูจะเป็นแหล่งงานสร้างรายได้ให้คนมีชีวิตที่ดีแต่อีกมุม

หนึ่งสถานที่ที่เจริญที่สุดแห่งนี้ก็ยังมีคนที่ยากลำบากบางวันอาจไม่ได้กินข้าวหลับนอนอยู่ริมฟุตบาทพวกเขาคือคนไร้บ้านคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่สะท้อนภาพความเหลื่อม

0: ด้วยความที่ลูกยังเล็กก่อนหน้านี้เธอจึงพยายามหางานทำเพื่อเช่าห้องอยู่แต่ช่วงนี้ค่าไฟแพงขึ้นเจ้าของห้องขอขึ้นค่าเช่าจากเดือนละ 2,000 เป็น 2,400 บาทแต่ตอนนี้เธอตกงานจึงไม่มีเงินต้องหอบข้าวของออกจากห้องเช่าพาลูกชายมาอยู่ริมฟุตบาทย่านคลองหลอดนั่งรอเผื่อจะมีคนมาแจกข้าวคืนนี้ 3:00 นแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววแม้พยายามจะมีบ้านแต่ด้วยความที่ต้นทุนต่ำและไม่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมวันนี้พี่นาและลูกจึงต้องไร้บ้านอีกครั้ง
1: ตอนตี4เนี่ยเศรษฐกิจเขาจะไล่แล้วใช่ไหมพี่นาก็จะเอากลับมาอาบน้ำลูกแล้วก็ไปส่งที่โรงเรียนอยู่นี่ในซอยเนี่ยเดินไปตอนเช้าเขาต้องไปเรียนทุกวันเนี่ยแต่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต้องอยู่กับพี่นาน่ะไปเรื่อยเปื่อย
2: นี่เรามีบ้านแล้วสุดท้ายก็ยังต้องกลับมาไร้บ้านอีกรอบเหรอเนี่ย
1: แต่พี่นาไม่เอาหรอกยังไงก็ต้องหาให้ได
0: ้ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปดูแลและช่วยคนไร้บ้านให้เข้าถึงมาตรการของรัฐเช่นตั้งจุดช่วยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำรวจข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนค่าน้ำค่าไฟและค่าที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกกันว่าค่าเช่าคนละครึ่งโครงการนี้ทำให้คนไร้บ้านบางส่วนมีเสื้อผ้าสวมใส่มีที่อยู่สามารถหางานทำได้อย่างเช่นชายคนนี้ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของกระทรวงพม.ทำให้ชีวิตของเขาวันนี้ดีมากขึ้น
3: คือถ้าหาได้จริงๆทุกคนก็อยากจะเก็บเงินไว้เพื่อดำรงชีวิตเพราะว่าเราไปเช่าปุ๊บไหนจะค่ากินค่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่พอต้องเก็บเงินไว้ประทังชีวิตไปดีกว่า
2: คืออย่างน้อยกินก่อน
3: ใช่ถ้าเราได้เงินปุ๊บเราไปเช่าบ้านเดินต่อไปเราก็ไม่เจออาหารยังไง
2: คร
3: ับ ใช่
2: แสดงว่าโครงการนี้นี่คือทำให้พิธีนี่ดีขึ้นมาก
3: ดีขึ้นมากเลยครับก็ต้องขอบคุณด้วยที่มีโครงการดีๆอย่างนี้
0: แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เข้าร่วมโครงการอีกทั้งการทำงานก็ติดปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและสมาพันธ์คนไร้บ้านไทยที่ทำงานใกล้ชิดกับคนไร้บ้านแต่ก็ขาดแคลนงบประมาณกทม.และกระทรวงพม.ก็ติดปัญหาเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดของผู้ปฏิบัติงานนี่จึงเป็นเหตุผลที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเป็นแกนกลางบูรณาการให้เกิดความร่วมมือรวมถึงลดอุปสรรคและแก้ปัญหาให้คนทำงานนอกจากการขับเคลื่อนในระยะสั้นและระยะกลางที่ทำกันอยู่แล้วก็มีการวางแผนเชิงโครงสร้างในการทำงานแก้ปัญหาคนไร้บ้านในระยะยาวอีกด้วย
4: แล้วเราคือเราเอามาแบ่งกันไหมหรือว่าต่างคนก็ต่าง
5: การกระจายอำนาจในการช่วยเหลือคนไร้บ้านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งตรงนี้ทางมหาดไทยอะค่ะก็มีหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการในเรื่องนี้แต่ว่าณปัจจุบันหลักเกณฑ์อาจจะยังไม่ได้มีการประกาศใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าตรงนี้เนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่ดำเนินการอยู่ในถึงขั้นตอนใดแล้วก็มีข้อติดขัดหรือว่าอยากจะให้ทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปช่วยขับเคลื่อนในเรื่องไหนที่มันติดจะได้นำหลักเกณฑ์นี้มาดำเนินการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าพอถ้าลงมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันจะสามารถดำเนินการได้ในหลายๆจังหวัด
0: ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีคนไร้บ้านอยู่ประมาณ 2,700 คนกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครเช่นย่านบางรักหัวลำโพงสวนลุมพินีลานคนเมืองและหมอชิดนอกจากนี้ยังกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่เช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชลบุรีนี่เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาคนไร้บ้านลุกลามไปสู่การเกิดปัญหาอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมเพราะไม่ว่าจะเป็นคนมีบ้านหรือเป็นคนไร้บ้านแต่ทุกคนก็คือคนประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงาน

กันค่ะแต่คนกลุ่มนี้กลับไร้โอกาสและไม่มีโอกาสทำให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในสังคมทุกท่านค่ะที่นักข่าวของเราพาไปเห็นเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะพี่ๆพวกนี้อยากทำงานค่ะอยากทำงานที่มีความมั่นคงอยากทำงานประจำแต่พอไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับนะคะนี่อาจจะเป็นโครงสร้างสังคมที่มันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่

0: วันนี้ที่เขามากันเนี่ยอยากจะพึ่งพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับโครงสร้างนี้ให้มันเท่าเทียมกันค่ะ
1: การแก้ไขปัญหาค่ะเชิงโครงสร้างหรือว่าการไปสอบถามข้อมูลต่างๆจากพี่ๆคนไร้บ้านนะคะนี่คือข้อมูลสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ก็ต้องมีคนกลางค่ะงั้นต้องถามทางประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะท่านทรงศักดิ์ค่ะเรื่องนี้ทำไมถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินถึงตัดสินใจมาเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาคะ
2: กับก็จะเรียนเป็นสองส่วนนะครับในส่วนแรกคือที่มาของการที่เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการก็มีอย่างน้อย3ที่มา3เหตุผลด้วยกันข้อแรกก็คืออย่างที่ท่านพิธีกรทั้ง2ท่านคุณธีรรัตน์คุณอุษาได้พูดถึงว่าเรื่องคนไร้บ้านเป็นเรื่องปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับทางกระทรวงพม.เขาใช้คำว่าคนไร้ที่พึ่งซึ่งอาจจะมีความหมายกว้างกว่าคนไร้บ้านแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกันว่าไม่ใช่เฉพาะ 2,500 คนที่ยังไม่มีบ้านอยู่ในขณะนี้แต่มันครอบคลุมถึงกลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มที่ยากจนนะครับแล้วมีความเสี่ยงอันนี้เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันที่อาจจะเป็นคนไร้บ้านในอนาคตซึ่งมีปัจจัยกดดันในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยเยอะนะครับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหารายได้น้อยเพราะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำแล้วถึงระบบสวัสดิการที่ยังมีช่องว่างอยู่นะครับที่ยังมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่เข้าถึงเหตุผลประการที่สองก็คือในเรื่องของการที่เราลงพื้นที่ไปทั้งในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในกรุงเทพมหานครทั้งการไปแก้ไขปัญหาความร้อนให้ประชาชนทั้งไปทำโครงการต่างๆแล้วก็อย่างในกรุงเทพเนี่ยเราก็ลงไปในช่วง3ปีที่ผ่านมาอย่างน้อย22เขตนะครับก็พบว่ามีทั้งคนกลุ่มเปราะบางแล้วก็คนไร้บ้านที่ยังตกสำรวจอยู่เป็นจำนวนมากอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับเราก็เห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็อย่างในกรุงเทพมหานครก็มีความซับซ้อนว่าถ้าเขาเป็นประชากรแฝงแล้วก็อยู่ในชุมชนที่เขาเรียกว่าชุมชนแฝงคือไม่ได้มีการจดทะเบียนเนี่ยยิ่งมีความซับซ้อนในการที่จะเข้าถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าถึงคนไร้บ้านกลุ่มเปราะบางก็เป็นเรื่องที่มีกฎหมายกฎระเบียบที่กำกับอยู่ข้อที่3ก็คือเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่ผมได้เรียนนะครับว่าข้อที่สำคัญคือว่าไม่ใช่ว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปเจอคนไร้บ้านนะครับจะสามารถเชิญไปยังโรงพยาบาลหรือไปสถานที่ต่างๆได้มันมีกฎหมายที่ดูอยู่โดยเฉพาะคนไร้บ้านที่อาจจะมีประเด็นในเรื่องของสุขภาพจิตอยู่ด้วยนะครับซึ่งทางตัวเลขสสส.ก็บอกว่า 17% เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถเชิญตัวเขาไปยังโรงพยาบาลหรือไปสถานที่รักษาได้เนี่ยมีเป็นเพียงเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอะไรต่างๆไม่มีอำนาจตามกฎหมายนี่ก็มีข้อจำกัดเยอะในการดำเนินการนะครับในส่วนที่สองจากที่เราได้สแสวงหาข้อจริงเบื้องต้นความจริงเรามีคำวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะในสองเรื่องก็คือเรื่องคนไร้บ้านหรือคนไร้ที่พึ่งแล้วก็เรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากจากการสแสวงหาข้อจริงเบื้องต้นเราเห็นว่าปัญหาที่สำคัญของการดูแลพี่น้องที่ยังไม่มีบ้านหรือคนไร้ที่พึ่งนะครับรวมทั้งกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือยังไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในระดับประเทศในภาพรวมอันนี้จะเป็นเฉพาะนโยบายในระดับหน่วยงานที่ต้องแยกส่วนออกไปนะครับแล้วก็รวมทั้งกลไกในระดับประเทศอย่างกลุ่มเปราะบางก็ไม่ได้มีกลไกทั้งในระดับประเทศทั้งในระดับกรุงเทพมหานครแล้วก็ในระดับจังหวัดในกรณีของคนไร้บ้านอาจจะมีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้บ้านแต่ก็เป็นในระดับกระทรวงเป็นประธานคณะทำงานซึ่งก็ยังไม่ได้ครอบคลุมในลักษณะที่จะสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้นะครับในข้อที่2ก็คือการที่คนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งจำนวนมากเนี่ยเข้าไม่ถึง2อย่างคือ1เข้าไม่ถึงสิทธิ์อย่างเมื่อเช้าก็มีการพูดถึงกันว่าการเข้าไม่ถึงสิทธิ์ในปัญหาอาจจะบรรเทาลงไปได้ในระดับหนึ่งมีการช่วยเหลือให้ได้มีบัตรประชาชนนะครับให้ได้สิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์คนพิการและอื่นๆมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีคนไร้บ้านกลุ่มเปราะบางจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์นะครับเรื่องส่วนหนึ่งคือจะมีสิทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่เขาเข้าไม่ถึงบริการซึ่งอันนี้เราเจอมากในเขตกรุงเทพมหานครที่ลงไป

0: ามเขตต่างๆจะพบว่าบางบ้านมีแม่เป็นคนพิการนะครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยมีอาการทางสุขภาพจิตต้องดูแลกัน2คนถามว่าได้ไปเจอหมอไหมบอกไม่เจอเลยไม่มีปัญญาแล้วมีใครมาเยี่ยมบ้างไหมก็บอกว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็เราเจอสภาพอย่างนี้ในหลายพื้นที่พอสมควรก็เป็นที่มาที่สำคัญนะครับที่คิดว่าผู้ตรวจการแผ่นดินน่าจะมีบทบาทเป็นคนกลางในการเสนอแนะผลักดันในเรื่องนี้ได้คร
1: ับคนกลางในครั้งนี้คือการทำให้กฎเกณฑ์ที่มันแข็งของหน่วยงานภาครัฐที่อยากจะช่วยชาวบ้านแต่มันติดด้วยข้อระเบียบมันสามารถยืดหยุ่นได้โดยที่เจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐไม่ผิดประมาณนั้นไหมคะท่านคะ
0: ครับก็เสนอแนะก็คือว่าในกรณีที่คนไร้บ้านมีอาการทางสุขภาพจิตเนี่ยก็ให้เสนอแก้ไขกฎหมายนะครับของกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ในพรบหรือออกเป็นประกาศเพื่อให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่สามารถเป็นพนักงานตามพรบอันนี้ได้นะครับนอกจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองนะครับหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของพม.ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นเจ้าพนักงานที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายนะครับ
1: ค่ะช่วยข้อวินิจฉัยแล้วก็ทำให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นนะช่วยพี่ๆผู้ไร้บ้านได้งั้นพูดถึงเรื่องของสภาพจิตถ้าไปวิเคราะห์ค่ะตอนนี้ถ้าในตามท้องถนนต่างๆเนี่ยอาจจะไปเห็นคนที่นอนอยู่ที่พื้นหรือว่าอาจจะนั่งพูดคนเดียวหลายคนก็ตีแล้วว่าเอ๊ะคนไร้บ้านมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าจริงๆมีที่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเยอะไหมแล้วถ้าส่งมาแล้วมีวิธีการบำบัดแล้วส่งคนไร้บ้านกลุ่มนี้กลับไปสู่สังคมยังไงบ้างคะ
2: ครับก็นำเรียนทุกท่านนะครับที่มาที่ไปของจริงๆผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของผู้ที่อาจจะไร้บ้านนะครับหลายคนเนี่ยเข้ามาทำงานในเมืองนะครับหลายคนมาปุ๊บโอเคพอมาเจอสภาพแวดล้อมมาเจอสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนเขาก็มีปัญหาสภาพจิตเช่นอาจจะเกิดอาการโรคจิตเฉียบพลันนะครับก็ยิ่งทำให้เข้าถึงบริการต่างๆได้ยากขึ้นอันนี้ก็คือทำให้เขาเรียกว่าการอพยพการมาย้ายถิ่นฐานแล้วก็เจอสภาพเศรษฐกิจสังคมเนี่ยทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสที่จะป่วยนะครับแล้วก็อาจจะคุยไม่รู้เรื่องในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทำให้การรับบริการการขอสิทธิ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยยิ่งหายไปนะครับอันนี้คือข้อแรกทำให้เกิดคนไร้บ้านที่มีปัญหาสภาพจิตนะครับสองก็คือผู้ที่ป่วยอยู่แล้วนะครับผู้ที่ป่วยอยู่แล้วพอรักษาดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูการรักษาเนี่ยนะครับก็พอกลับสู่ชุมชนกลับสู่บ้านนะบางทีครอบครัวนะครับความไม่พร้อมอะไรต่างๆหรือตัวเขาเองอยู่ตัวคนเดียวก็ตามแต่นะครับก็ยิ่งถูกทอดทิ้งเวลามีอาการกำเริบซ้ำๆนะครับคนเหล่านี้ก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าวงจรของเขาก็สู่การที่จะขาดการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะขาดในการติดตามการดูแลรักษานะครับหลายๆคนถ้าเราไปดูในการประเมินอย่างที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินพูดถึงนะครับหรือว่าพวกเราทราบกันคือพอไปถามไทยปั๊บคนนี้คุยรู้เรื่อง
1: ค
2: นนี้คุยอาจจะยุ่งงงอยู
1: ่
2: นะครับแล้วมันมีคำว่าโรคจิตชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคจิตขั้นพื้นฐานคือเป็นเรียกว่าเป็นคล้ายๆว่าไม่ค่อยทำอะไรนะครับเป็นเขาจะเป็นโรคจิตเภทชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นที่เรียนนี้ไม่ได้ใช่ว่าคนไร้บ้านจะเป็นทั้งหมดนะครับจะมีเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่เก็บผักเก็บหญ้าไปไม่ทำอะไรไม่อาบน้ำไม่ดูแลตัวเองนะฮะกลุ่มนี้ไม่อันตรายกับใครนะฮะจะแตกต่างกับกลุ่มที่มีอาการหูแว่วอารวาสต่างกันกลุ่มนี้จะอยู่เฉยๆนะเหมือนผักเหมือนอะไรไปนะครับแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองนะฮะเรียกว่าการเสื่อมตามเวลาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคนไข้ที่เร่ร่อนอยู่ในชุมชนนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสู่กระบวนการที่เรียกว่าเป็นทั้งผู้ป่วยสุขภาพจิตด้วยแล้วก็เข้าสู่เป็นส่วนหนึ่งของขาดทั้งบ้านก็ไม่มีนะครับได้รับยาก็ไม่ได้ทานยานะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในการดูแลรักษากระบวนการนะครับถ้ามุมมองในระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับการนำคนไข้มาถึงเราเนี่ยอย่างที่ท่านท่านประธานได้กล่าวถึงถ้าเป็นคุยทั่วไปนะครับหรือเขาไม่ประสงค์มาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะนำมาได้เพียงแต่ว่าอาจจะใช้พรบวินิจฉัยอะไรก็ตามแต่เพื่อนำมาสู่กระบวนการคัดกรองกรณีที่เขาเสี่ยงอันตรายเช่นมีโอกาสหลงผิดหวาดระแวงนะครับหรือมีโอกาสเนี่ยนะฮะทางใช้กฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิตเข้าไปเพิ่มเติมได้คือหากมีภาวะที่อันตรายต่อ

0: ตนเองและผู้อื่นอันนี้กินความไปถึงเช่นอาจจะทําร้ายตนเองนะฮะหรือบางทีอาจจะซึมเศร้าเครียดนะฮะตกงานไปยืนอยู่บนสะพานอะไรต่างๆเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองนะตำรวจท้องที่ไม่ว่าอะไรสามารถที่จะนำมารักษาได้นะครับก็ให้อำนาจแต่ว่าต้องเป็นอย่างที่ท่านเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายคือต้องมีผู้มีหน้าที่เท่านั้น
1: ที่จะเป็นคนพา
0: อันนี้ถูกต้องครับสาธารณสุขได้ไหม1669แล้วก็การแพทย์ฉุกเฉินนำมาได้กรณีที่จะเป็นอันตรายต่อเองและผู้อื่นนะครับแต่ถ้าเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเนี่ยแน่นอนว่าทางฝากสาธารณสุขเอ่ยหรือปกครองเองเนี่ยต้องขอกำลังทางตำรวจซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้อันนี้ในกรณีที่เขาคุมตัวเองไม่ได้นะครับเช่นถือมีดถือปืนถืออะไรนี้ก็จะต้องถูกนำส่งเข้าสู่กระบวนการรักษา
1: ค่ะพออ้อค่ะกลุ่มคนลักษณะแบบนี้สมมติถ้าหากนำมารักษาดิฉันเป็นห่วงหน่อยค่ะรักษาในวันนี้พรุ่งนี้ปล่อยกลับคืนหรือว่ารักษาแล้วกลับมาจะต้องรับประทานยาติดต่อกันจะมีคนดูแลต่อเนื่องไหมคะ
0: ครับก็นำเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยสมมติว่า100คนนะครับ100คนจะมีสัก10คนที่ต้องอยู่โรงพยาบาลยาวนานนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบของสาธารณสุขเนี่ยมีข้อจำกัดในการดูแลเคสเรานะฮะอีกประมาณสัก20คนกลับสู่ชุมชนนะฮะแต่คำถามคือ20คนเนี่ยชุมชนเนี่ยก็จะไร้ที่พึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่องว่างระหว่างการนำไปสู่สถานฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งหรือบางทีเขาไปเขาอาจจะออกจากที่นั่นก็ได้หรือออกจากโรงพยาบาลไปสู่ชุมชนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในชุมชนก็อาจจะเข้ามาสู่ในเมืองอีกอันนี้ก็จะเป็นจุดนี้ที่ทำให้ขาดการดูแลรักษานะครับส่วนอีกสักประมาณ 70% อันนี้คือดีนะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกลับไปทำงานทำการได้นะครับมันเป้าหมายสำคัญในการรักษาไม่ใช่แค่รักษาโรคนะครับเราจึงต้องมีการฟื้นฟูทักษะการทำงานทักษะทางสังคมกล
1: ับ
0: ไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างเช่นที่ศรีธัญญาหรือที่โรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่าจ็อบโค้ชคือฝึกให้เขาได้มีการทำงานประกอบอาชีพเพื่อกลับไปเขาจะได้มีอย่างน้อยมีอาชีพทำนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากท้องถิ่นเลยให้เกิดมีการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เขาได้ดำรงชีวิตต่อนะครับทำให้เข้าถึงยาอะไรต่างๆได้ครับนี
1: ่ค่ะโอกาสของคนไร้บ้านและก็คนที่ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทิศทางในประเทศไทยมันเป็นกราฟพุ่งสูงขึ้นคุณผู้ชมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหยุดยั้งและต้องช่วยเหลือต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาดูถึงสาเหตุต้นตอค่ะอยากให้สสส.ช่วยวิเคราะห์หน่อยต้นตอของคนไร้บ้านเกิดจากอะไรเราจะไปอุดรอยรั่วตรงนี้ก่อนได้ไหมคะก่อนที่กราฟมันจะสูงขึ้นค่ะ
2: ข้อมูลจากงานวิชาการที่ทางสสส.สนับสนุนสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ชัดนะคะว่าสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยมาจากเหตุทางเศรษฐกิจนำแล้วก็เหตุทางสังคมร่วมแปลว่าเหตุทางเศรษฐกิจคือตกงานถูกไล่ออกจากงานหรืออาจจะยากจนมากๆนะคะก็ครึ่งหนึ่งมาจากสาเหตุนั้นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไปผนวกกับความสัมพันธ์ในครอบครัวปัญหาความรุนแรงหรือการขาดความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะเป็นสองเหตุปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องออกจากบ้านเดิมหรืออยากจะออกจากบ้านเดิมไม่อยากอยู่ในที่เดิมอีกต่อไปนะคะก็นี่ก็จะเป็นสาเหตุสำคัญของการไร้บ้านซึ่งก็จะตรงข้ามกับอคติของคนในสังคมใช่ไหมคะที่มักจะมองว่าเขาขี้เกียจเขาสกปรกหรือว่าอื่นๆก็แล้วแต่นะคะงานวิจัยไม่ได้ชี้แบบนั้นนะคะงานวิจัยก็ชี้ว่าเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงการป้องกันไม่ให้มีคนไร้บ้านเพิ่มเติมนั่นหมายถึงว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยจะต้องดีมากๆสังคมก็จะต้องอบอุ้มกลุ่มคนที่อยู่ในวัยแรงงานหรือคนที่พร้อมที่จะทำงานต่อนะคะก็คือจะต้องไม่มีคนว่างงานจะต้องมีความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ดีทำนองนั้นค่ะเราจะมีชุมชนในฝันสังคมในฝันแบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นสาเหตุสำคัญของการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านค่ะ
1: ต้องไปเป็นแบบองคาพยพทั้งประเทศเศรษฐกิจดีก่อนคนไร้บ้านจึงลดลงอันนี้เห็นด้วยปัญหาครอบครัวต้องดีก่อนสถาบันครอบครัวต้องมั่นคงจึงจะลดลงนะปัญหาเรื่องคนไร้บ้าน
3: ค่ะท่านผู้ช่วยคะถ้ามองถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงกว่าเดิมหรือว่าเพิ่มขึ้นไหมคะ
2: รุนแรงหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ 2,000 กว่าคนเนี่ยก็ทรงๆนะคะที่จะพูดถึงสถานการณ์คนไร้บ้านแต่แน่นอนว่าในช่วงวิกฤตท างเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นช่วงโควิดเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าช่วงอื่นๆอีกที่จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มก็อาจจะเกิดสภาวะแบบนั้นตอนนี้เนี่ยคนไร้บ้านที่เป็นผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ18เป็นร้อยละ22ไม่แปลกไม่ตัวคำจริงตัวเลขไม่ต่างจากสังคมของคนไทยทั่วไปนะคะตอนนี้เราก็14ล้านคนที่เป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นของคนไร้บ้านก็ใกล้เคียงกันค่ะก็20แต่อาจจะ20กว่าเปอร์เซ็นต
3: ์
2: ที่เป็นสูงอายุแล้วถ้าสูงอายุด้วยไร้บ้านด้วยแปลว่าจะทำงานลำบากใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วมีความเสื่อมถอยทางร่างกายก็ยิ่งหางานยากขึ้นหรือจะกลับไปตั้งหลักชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้ยากขึ้นค่ะ
3: ค่ะคือปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอายุแล้วก็งานด้วยงานต้องถามท่านนี้พี่นันทชาติพี่นันทชาติในฐานะตัวแทนของเพื่อนๆคนไร้บ้านคำว่าไร้บ้านแต่จุดเริ่มต้นถ้าจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เลยคือต้องมีบ้านก่อนหน้านี้มีโครงการเขาเรียกว่าโครงการบ้านคนละครึ่งอันนี้คือพี่ๆคนไร้บ้านรวมทั้งทีมงานของเราบอกนะแต่จริงๆมันคือเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัยปกติแล้วเนี่ยเงินตรงนี้มาจากพม.ถูกต้องไหมคะจะได้ 2,000 บาท 1,500 บาทเนี่ยเป็นค่าเช่า500บาทเป็นค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมแล้วก็มีค่าเสื้อผ้าอีกทีนี้พี่เห็นด้วยกับโครงการนี้ไหมคือจริงๆในที่นี้มีท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านคนละครึ่งถูกต้องไหมคะมีท่านใดเข้าร่วมโครงการแล้วบ้างคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะพี่นันทชาติแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าโครงการนี้ได้ค่ะอยากจะให้ช่วยเสนอแนะสักนิดนึงค่ะ
4: สวัสดีครับคือโครงการนี้เป็นโครงการที่พี่น้องคนไร้บ้านเนี่ยเริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ทำร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับทางสสส.เองทางกระทรวงพม.ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทางสถาบันวิจัยจุฬานะครับก็ร่วมกันลงไปพูดคุยกับคนไร้บ้านซึ่งปรากฏว่าเราพบว่าในช่วงถ้าเกิดวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นคนเนี่ยต้องหลุดมาอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับก็วิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งวิกฤตใหญ่ๆนะครับแล้วก็ทีนี้วิกฤตที่เรามองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเพราะมันวิกฤตในชีวิตอุบัติเหตุในชีวิตเนี่ยบางคนก็หลุดออกมาแต่ว่าภาพแบบนั้นเราจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับก็หลายภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาโครงการตัวนี้มานะครับก็คือว่ามาร่วมกันลงขันครึ่งนึงแล้วพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะที่เขาต้องการที่อยู่อาศัยเขาบอกว่าอีกครึ่งนึงเขาจ่ายก็ได้แต่ครึ่งนึงนี่ช่วยเขาก่อนนะครับก็พัฒนาโครงการตัวนั้นนำร่องมาที่บริเวณหัวลำโพงนะครับก็ปรากฏว่าผ่านมา4เฟสแล้วครับ4รุ่นแล้วก็โครงการตัวนี้ก็มีคนได้รับผลประโยชน์ร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ทางตัวคนไร้บ้านแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็พัฒนาต่อยอดต่อว่างั้นก็มาช่วยอุดหนุนค่าเช่าให้กับโดยใช้โมเดลตัวนี้ครับว่าเขาก็มีส่วนร่วมในการสมทบแต่เขาอาจจะไม่สามารถมีเงินที่จะมากพอที่จะจ่ายค่าห้องได้ก็ว่าจะทำยังไงที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้นะครับก็เลยพัฒนาโครงการตัวนี้มาจนทางกระทรวงมีนโยบายอุดหนุนที่อยู่อาศัยนะครับอุดหนุนค่าเช่ามา 1,500 บาทค่าน้ำค่าไฟ500บาทอันนี้ตามจริงนะครับตามจริงจ่ายตามจริงหมายถึงว่าถ้าห้องที่เขาเช่าเนี่ย 1,500 เขาก็ไม่ต้องจ่ายถ้าห้องไหนที่เขาเช่า 2,000 ก็เขาจะสมทบ500นะครับแล้วก็พี่น้องก็มีการคุยกันหลังจากได้รับโครงการเขามีการประชุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็มีการคิดถึงเรื่องนี้นะครับคิดถึงเรื่องกองทุนป้องกันความเสี่ยงว่าทำยังไงถ้าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐเนี่ยเขาจะสามารถรักษาห้องเช่าไว้อยู่ได้นะครับก็เขามีพยายามทำกองทุนป้องกันความเสี่ยงช่วงที่รับการสนับสนุนเนี่ยเขาก็จะทำในรูปแบบของการออมทรัพย์การเก็บเงินรวมถึงการได้เอาเงินตัวนี้ไปช่วยเหลือเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะว่าการเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือห้องเช่าเนี่ยบางห้องต้องจ่ายล่วงหน้าต้องมีค่าประกัน
3: ค่า
4: อะไรเนี่ยครับเงินส่วนนี้เขาก็บอกว่าเผื่อพี่น้องส่วนอื่นๆเนี่ยเขาจะได้เอาไปช่วยพี่น้องส่วนอื่นให้หยิบยืมไปก่อนแล้วพอได้รับโครงการแล้วก็ค่อยจ่ายกลับคืนมาอันนี้เป็น
1: พี่นันทชาติจริงไหมคะเขาบอกว่าถ้าหากปัจจัย4ในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากให้เลือกคนไร้บ้านเลือกที่

0: อยู่อาศัยก่อน
1: คืออันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยนะครับก็คือว่าคือเราสังคมบ้านเราเนี่ยเราพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนเราพูดถึงการพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางเราพูดถึงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ปรากฏว่ายิ่งเราทำไปเนี่ยเราจะเจอว่าการพัฒนาของเราไปข้างหน้าแต่ว่าคนที่ยังอยู่ท้องถนนอยู่ข้างถนนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: คือเหมือนถูกลืมช่องห่างทางสังคมมันเยอะ
1: ใช่ใช่ก็คือคนไร้บ้านก็คิดโจทย์ง่ายๆครับเขาคนทุกคนอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นก็มาแสวงหาโอกาสในเมืองใหญ่นะครับก็เข้ามาทีนี้พอเข้ามาเนี่ยเราไม่มีหลักประกันอะไรให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยกลุ่มนี้เลยก็กลายเป็นว่าเราให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยเข้ามาเผชิญชีวิตด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่มีหลักประกันเราไม่มีหลักประกันเรื่องที่อยู่อาศัยราคาถูกว่าถ้าเขาเข้ามาในเมืองแล้วช่วงที่เขายังไม่มีงานทำเนี่ยเขาจะเอาเงินส่วนไหนไปสามารถไปมีที่อยู่อาศัยราคาถูกได้โดยไม่ต้องมาอาศัยอยู่ในที่สาธารณะเราไม่มีหลักประกันในการจ้างงานเราไม่มีหลักประกันในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะคือเดี๋ยวนะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือมันเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยสังคมนี่มันไม่เท่าเทียมกันก่อนทุกท่านเคยไหมคะที่อยู่ที่นี่ด้วยเวลาเราทำงานเหนื่อยเนาะเราอยากกลับบ้านอาบน้ำนอนได้นอนเตียงนุ่มๆเราก็รู้สึกว่าเราหายเหนื่อยแล้ววันนี้ที่ทำงานมาแต่สำหรับกลุ่มคนไร้บ้านไม่มีโอกาสนั้นเลยนะคะท้องก็หิวร้อนก็ร้อนวันนี้ฉันจะอาบน้ำที่ไหนฉันจะนอนตรงไหนของกรุงเทพมหานครก็ยังไม่รู้เลยฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเรื่องที่อยู่อาศัยที่หน่วยงานภาครัฐกำลังจะซัพพอร์ตวันนี้ซัพพอร์ตแล้วแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าซัพพอร์ตแล้วแต่ยังไม่พอค่ะท่านยังไม่ครอบคลุมของกลุ่มพี่ๆไร้บ้านที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังได้ไม่ครบทุกคนควรจะแก้ตรงไหนเพิ่มเติมหรือควรเพิ่มบ้านและทำโครงการนี้ให้ยั่งยืนต่อไปยังไงดีคะท่านประธานคะ
3: ครับเอาประเด็นแรก ต่อเนื่องจากเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าคนไร้บ้านหรือคนไร้ที่พึ่งเนี่ยปัญหาพื้นฐานก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยจะอย่างที่คุณธีรรัตน์พูดนะครับปัจจัย4จะมาจากไหนอาหารจะรักษาโรคเรื่องอื่นๆมาจากไหนนะครับมันก็เสนอแนะอันแรกซึ่งก็ความจริงทางกทม.ก็เริ่มดำเนินการไปก็คือการมีจุดบริการขอใช้คำว่าจุดบริการรายวันนะครับซึ่งเขาเรียกว่าจุดดรอปอินเนี่ยซึ่งเริ่มที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ตรงการประปานครหลวงเก่านะครับซึ่งเป็นบ้านอิ่มใจด้วยแต่เขาเปิดเป็นจุดดรอปอินด้วยอันนี้เป็นอย่างน้อยที่สุดสำหรับพี่น้องคนไร้บ้านนะครับผมคิดว่าเพื่อจะประทังชีวิตในแต่ละวันเนี่ยถ้ามันมีจุดบริการรายวันหรือจุดดรอปอินเนี่ยทั่วถึงเราเสนอว่ากรุงเทพมหานครใน6โซนอย่างน้อยมี6จุดนะครับตอนนี้เข้าใจว่าทั้งสสส.ทั้งสมาพันธ์คนไร้บ้านแล้วก็ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็สนับสนุนให้กระจายในต่างจังหวัดเช่นเริ่มที่เชียงใหม่เราหวังว่าในจังหวัดใหญ่ๆที่มีประเด็นในเรื่องของคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มต้นได้ในระยะต่อมาก็มี2ส่วนนะครับที่ระยะยาวกว่าการให้บริการรายวันคือคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยอย่างน้อยชั่วคราวนะครับอย่างที่คุณอนันตชาติได้พูดถึงเนี่ยในรูปแบบที่ถาวรหน่อยก็ขณะนี้ทางกทม.ก็ได้ดําเนินการตามข้อเสนอนั่นก็คือมีบ้านอิ่มใจขึ้นมานะครับถึงที่ที่การประปานครหลวงเก่าแต่อย่างเช่นเดียวกันบ้านอิ่มใจเนี่ยเราคิดว่ายังครอบคลุมไม่ถึงพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ก็จะได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
3: ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็ควรจะมีอย่างน้อยสักใน3โซนถึง6โซนนะครับอันนี้ตามความจำเป็นเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะพอสมควรและอีกโซนหนึ่งในเรื่องของคนที่ต้องการที่อาศัยชั่วคราวก็อย่างที่คุณอนันตชาติบอกนะครับเป็นเรื่องของการอุดหนุนค่าเช่ารายเดือนหรือว่าบ้านเช่าคนละครึ่งแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นการอุดหนุนค่าเช่ารายเดือนแต่ในเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราคงจะช่วยผลักดันเพิ่มเติมด้วยคู่ขนานกันไปนะครับในส่วนที่3ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญคือว่าอาจจะมีพี่น้องที่เป็นคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้จริงๆในระยะยาวขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่มีสถานที่ที่ดูแลอย่างถาวรของพม.ที่มี11แห่งเนี่ยก็บอกว่าสถานคุ้มครองเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างของการจัดบริการลักษณะนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะรับในระยะยาวนะครับอย่างกทม.มีแผนว่า มีจุดดรอปอินมีบ้านอิ่มใจแล้วจะส่งต่อไปที่พม.

0: พม.บอกไม่ในหลักการพม.ไม่ได้เป็นจุดที่รับต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญพม.เองก็มีปัญหาเยอะในสถานคุ้มครอง11แห่งเนี่ยมีพยาบาลอยู่แค่3คนจะต้องฉีดยาจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพจิตต้องดูแลผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงครับ3 all in one all in one จำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาสำคัญแล้วมันมีความล่อแหลมทางกฎหมายด้วยเพราะว่าเขาต้องเสี่ยงฉีดยาถ้าไม่ฉีดยาก็ไม่ได้เพราะว่าผู้คนไร้บ้านที่ไปอยู่กับเขาเนี่ยต้องการการรักษาพยาบาลนะครับเพราะตอนนี้เราก็จะเพิ่มความร่วมมือในสองส่วนอันนี้จะเป็นสามส่วนส่วนที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมในส่วนของการให้บริการทั้งรายวันที่อยู่อาศัยชั่วคราวแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่ถาวรขึ้นเนี่ยมันมีรูปแบบตอนที่ผมทำงานที่สถานทูตไทยประจำออสเตรียนะครับเราได้ทำงานเราได้ไปบริจาคเป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิที่เขาจัดให้มีคล้ายๆกับเป็นที่ให้บริการอาหาร3มื้อเหมือนเป็นโรงอาหารเลยนะครับเพราะจะเป็นกิจจลักษณะมากแล้วเป็นการจัดระเบียบแล้วข้ามถนนไปข้างๆกันเนี่ยก็จะมีเป็นที่พักเป็นเชลเตอร์วันละ1ยูโรก็คือประมาณ37บาทจะอยู่1วัน2วัน1เดือนก็ได้นะครับก็มีส่วนที่สำคัญแล้วเขาก็พยายามขยายในลักษณะนี้อย่างน้อยช่วยให้คนที่ยังไม่มีที่อยู่หรือคนที่ยังตกงานสามารถที่จะมีที่พึ่งพาได้ในระยะสั้นเราก็เอาแนวคิดนี้มาเสนอในแนวคิดที่ผมได้เรียนนะครับอันที่สองประเด็นที่อยากจะเสริมคือว่าเรายังเห็นคนไร้บ้านเนี่ยนั่งอยู่ตามถนนเป็นจำนวนมากแล้วในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่าปรากฏในสื่อในข่าวเนี่ยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับแล้วก็ในเมืองใหญ่ๆซึ่งนี้เราก็เสนอความจริงทางสมาพันธ์คนไร้บ้านมูลนิธิต่างๆก็มีการเดินกาแฟนะครับหรือมีกิจกรรมลักษณะนี้แต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจำนวนที่ดำเนินการอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับจำนวนของผู้ที่อยู่ตามถนนนะครับผู้คนไร้บ้านต่างๆรวมทั้งทางสมาพันธ์เองก็สะท้อนว่าไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายอย่างมากก็ไปนั่งพูดคุยแล้วก็อาจจะต้องส่งต่อเราก็เลยเสนอว่าหน่วยงานกทม.เนี่ยมีการนับจำนวนที่เขาเรียกว่าไนท์เคาท์เนี่ยปีละครั้งเราเพิ่มจำนวนการสำรวจให้ถี่ขึ้นได้ไหม
1: สักเดือนละครั้ง
0: สักเดือนละครั้งหรืออย่างน้อยจริงๆ2เดือนครั้งหนึ่งหรือ2เดือนผมคิดว่าแล้วทำแบบบูรณาการเป็นทีมสหวิชาชีพคือทุกหน่วยร่วมกันรวมทั้งมีผู้แทนจากทางภาคประชาชนนะครับทางสมาคมคนไร้บ้านซึ่งก็จะมีความคุ้นเคยในการพูดคุยเนี่ยได้เพราะว่าเป็นประชาชนด้วยกันแล้วเคยมีหลายท่านก็มีประสบการณ์เป็นคนไร้บ้านมาก่อนแล้วเราจะได้ดูว่าเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรเขามีความประสงค์ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญอีกอันนึงก็คือที่อยากจะเรียนสั้นๆก็คือในต่างจังหวัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทสำคัญแต่ขณะนี้ระเบียบกฎหมายยังไม่ชัดเจนที่จะรองรับให้เขาสามารถดำเนินการได้ทั้งการใช้งบประมาณหรือการสร้างที่พักชั่วคราวเชลเตอร์นะครับแต่ก็มีตัวอย่างที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี best practice ของอบต.คลอง5ปทุมธานีซึ่งเขาทำงาน2เรื่องก็คือกลุ่มเปราะบางกับเรื่องคนไร้บ้านร่วมกันนายกอบต.เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแล้วทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเขาดูแลทั่วถึงทุกบ้าน
1: ค
0: นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับคนพิการทำให้ไม่มีคนไร้บ้านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจอันหนึ่ง
1: ดิฉันกำลังมองเห็นอีกมุมหนึ่งระหว่างที่ท่านประธานผู้ตรวจว่ามาคือท่านกำลังแลกเปลี่ยนมุมมองว่าวิธีการแก้ไขมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นคือณปัจจุบันคุณผู้ชมค่ะโครงสร้างเรายังไม่มีโพลิซีที่เป็นนโยบายของประเทศจริงๆสำหรับการแก้ไขคนไร้บ้านโดยตรงตอนนี้หน่วยงานใครหน่วยงานมันก็ไปแก้ไขตามนโยบายของตัวเองแต่ยังไม่มีเวฟข้อกฎหมายที่ปลดล็อกตรงนี้เลยให้มาร่วมกันดูแลเป็นนโยบายหลักส่วนเรื่องของท้องถิ่นที่ท่านว่ามาดิฉันเชื่อว่าถ้าหากท้องถิ่นที่ดูอยู่ณเวลานี้คุณแลกเปลี่ยนเข้ามาได้นะคะน่าสนใจมากน้องออมจากตอนแรกที่เป็นภาระส่วนกลางในการดูแลงบจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นในการดูแลเพราะถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดคนไร้บ้านมากที่สุดรู้ปัญหามากที่สุดและสามารถระบุพิกัดได้อันนี้เจ๋งค่ะสุดยอดถ้าหากนำไปต่อยอดได้นะคะ
2: ใช่และที่สำคัญต้องมีการสำรวจกลุ่มคนไร้บ้านจากปกติแล้ว
1: ปีละครั้ง
2: เป็นอาจจะเดือนละครั้งไหวไหมคะไหวไหมคะพี่นันทชาติไม่น่าจะไหวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดกันไว้หลังบ้านนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราอยากจะได้ยินเสียงพี่ๆคนไร้บ้านที่มาในวันนี้พี่ๆขาววันนี้หน่วยงานทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินท่านประธานมา

0: เองเลยนะคะเพื่อนพี่น้องเราแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายมาถึงแล้วค่ะมีท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลไหมคะพี่โยค่ะเดี๋ยวขอไมค์ให้พี่โยนิดนึงนะคะพี่โยเป็นคนไร้บ้านในพื้นที่เดี๋ยวให้พี่โยแนะนำตัวนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่โยอยากจะสะท้อนในวันนี้ค่ะพี่โยเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ชื่อโยนะจ๊ะเป็นคนไร้บ้านในเขตกทม.นะจ๊ะเนี่ยพี่โยอยากจะรู้ว่าเฟส2ที่แบบตกหล่นเรื่องค่าเช่าห้องอะค่ะเมื่อไหร่จะได้
0: เฟส2คือกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินอุดหนุนถูกต้องไหมคะพี่โย
1: ใช่ค่ะที่รอค่ะช่วงที่รอ
0: ค่ะ
2: ช่วงที่รออยู่คือตอนแรกอะได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ระหว่างที่รอกลัวจะหลุดสิทธิ์ถูกต้องไหมพี่โย
1: ใช่ค่ะ
2: หลุดสิทธิ์แต่ว่าความจริงหน่วยงาน
1: ดูแ
2: ลคือพม.โดยตรง
1: นะเฟสแรกมันยังได้ไปไม่ครบใช่ไหมคะหรือตั้ง40
2: ค่ะได้ยังไม่ครบได้ไป 40% ค่ะท่านประธานผู้ตรวจช่วยวินิจฉัยหน่อยค่ะเรื่องนี้แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนวงนี้ยังไม่มีค่ะ
3: น่าจะเป็นพม.แล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับจะรับไว้แล้วเดี๋ยวจะช่วยติดตามผลักดันให้นะครับ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวจะช่วยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งมาเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่อยู่จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะช่วยเร่งผลักดันให้นะครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือโครงการเป็นปีต่อปีคุณผู้ชมพี่ๆเขาก็เลยอาจจะมีความกังวลใจว่าอาจจะไม่ได้ต่อหรือไม่หรือว่าอาจจะมีปัญหาต่อไปหรือไม่พี่สันติค่ะอยากฟังอีกหนึ่งท่านในฐานะตัวแทนคนไร้บ้านที่มาในวันนี้พี่สันติมีปัญหาอะไรที่แตกต่างจากพี่โอที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่สันติเชิญค่ะ
4: ตอนนี้นะครับก็อยู่ซอย5แจ้งวัฒนะนะครับเขตหลัก4
0: ใกล้ๆนี้เอง
4: ครับใกล้ครับประมาณไม่เกินกิโลเนี่ยฮะอันนี้ก็กำลังจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่ดำคินก็จะไม่มีนะฮะกำลังนะฮะคือว่าตอนนี้สำนักงานเขตหลัก4เนี่ยแล้วทางนักการระบายน้ำซอยคลองเปรมประชากำลังทำเขื่อนหลังบ้านผมผ่านบ้านผมพอดีผมอาชีพซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับณตอนนี้สำนักงานเขตหลัก4เอาเอกสารหลายฉบับมาแปะหน้าประตูเดี๋ยวจะพูดหลายไอฉบับแรกคือว่าให้ผมรื้อสิ่งปลูกสร้างรื้อบ้านออกแต่ไม่หาทิศทางที่ผมอยู่ไม่ได้อยู่ทางให้ไปหาที่อยู่ใหม่เนี่ยฮะแต่ว่าผมในโครงการนี้มันมีบ้านมันคงอยู่ผมจะเข้าแค่1สิทธิ์ผมมีห้องแต่ว่าไม่มีที่ไปไงก็เลยบอกว่าไอห้องเดิมของผมอะเป็นชื่อผมอีกห้องนึงพี่สาวแต่จะให้พี่สาวอะได้เข้าสิทธิ์แต่ผมไม่เอาสิทธิ์อันนี้เข้าใจฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเอาเอกสารเนี่ยมาแปะเรื่องที่ผมซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ว่าไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายอะส่งเรื่องไปที่อันนี้พูดจะเถื่อนใจมากนะครับส่งไปที่สอนอทุกสองห้องดำเนินคดีให้ผมเนี่ยไม่มีอาชีพที่ซ่อมรถนะครับ
2: ค่ะพี่สันติต้องการที่จะร้องเรียนว่ากำลังจะถูกไล่ที่และกำลังจะกลายเป็นคนไม่มีที่อยู่อาศัย
4: ต้องครับ
2: ไม่มีอาชีพ
4: ครับกำลังเป็นอย่างที่ทางสถานีที่กำลังดำเนินการนี่ครับ
2: ค่ะวันนี้สองเด้งค่ะเราเห็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ไร้บ้านเลยไม่มีที่อยู่อาศัยพี่สันติเป็นกำลังเป็นกลุ่มคนที่หลุดจากบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีอาชีพ
0: เพราะโครงการ
2: ของรัฐถูกต้องนะคะ
4: ถูกต้องครับ
2: ท่านประธานผู้ตรวจวินิจฉัยเรื่องนี้ค่ะ
3: กับในความเดือดร้อนเฉพาะตัวเดี๋ยวกรุณาให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อครับ
4: เอกสารอยู่นี่ครับ
3: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปรับนะครับเดี๋ยวจะรับเป็นเรื่องร้องเรียนเพื่อจะช่วยดูนะครับว่าจะช่วยแก้ไขได้ยังไงบ้างส่วนในภาพรวมอย่างที่ผมเรียนในระยะต่อไปเนี่ยเราจะร่วมกับทางสสส.ซึ่งต้องการอาศัยการทำวิจัยเพิ่มเติมว่ากลุ่มเสี่ยงอย่างที่ผมได้เกริ่นในตอนแรกว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากๆคือกลุ่มเสี่ยงที่กำลังจะกลายเป็นคนไร้บ้านเนี่ยมีกลุ่มไหนอย่างไรบ้างมีปัจจัยอะไรเราจะได้เข้าไปป้องกันไปเสนอแนะหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นแต่กรณีความเดือดร้อนเฉพาะตัวก็เดี๋ยวรับไว้นะครับเดี๋ยวไปดูให้นะครับ
0: โอ้ขอบคุณแทนพี่สันตินะท่านประธานบอกว่าเดี๋ยวจะรับเอาไว้ในการพิจารณาแต่มีคำหนึ่งคือกำลังจะกลายเป็นคนไร้บ้านงั้นต้องถามสสส.ค่ะท่านผู้ช่วยค่ะมีจำนวนเยอะไหมแล้วคนกลุ่มนี้รัฐหรือว่าหน่วยงานต้องเข้าไปจัดการหรือเข้าไปตัดตอนก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนไร้บ้านยังไงได้บ้างคะ
5: ค่ะกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะไร้บ้านเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะถ้าเราพูดถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวนำแล้วหมายถึงกลุ่มที่มีเงินเก็บไม่มากพอที่จะเผชิญกับวิกฤตในชีวิต

0: เราพูดถึงวิกฤตในชีวิตที่ซ้อนกันสองระลอกระลอกแรกที่เกิดขึ้นเช่นมีคนป่วยหนักหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไปรอดไปต่อได้นะคะเพราะมีเงินเก็บเพียงพอเราพูดเรียกว่ากันชนทางการเงินนะคะแต่ถ้าคนบางกลุ่มที่มีเงินเก็บไม่มากพอเมื่อเผชิญกับวิกฤตรอบแรกมักจะไปต่อได้แต่ถ้าซ้อนกันสองระลอกเกิดต้องใช้เงินก้อนระลอกที่สองเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดวิกฤตในชีวิตถ้าตกงานร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการเผชิญปัจจัยความเสี่ยงต่างๆซ้ำซ้อนกันหลายรอบทำให้คนหลายคนซึ่งเราอาจจะใช้คำว่าคนจำนวนมากค่ะก็ตกหล่นจากระบบทั่วไปต้องมานอนในพื้นที่สาธารณะนะคะยิ่งถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีเนี่ยนั่นก็แปลว่าไม่มีใครช่วยเหลือค้ำจุนหรือว่าจะเกื้อกูลการที่มีชุมชนเข้มแข็งหรือมีเพื่อนบ้านช่วยประคับประคองเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยน่าอยู่แล้วก็มีคนไร้บ้านจำนวนไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นักค่ะ
1: ดิฉันกำลังมองว่าหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างเช่นท้องถิ่นอาจจะเป็นตาข่ายรองรับความเสี่ยงในการประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกเห็นสัญญาณมาเริ่มหาสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยไปกระตุ้นเพื่อที่จะให้สามารถคงอยู่ต่อได้ไม่กลายเป็นคนไร้บ้านท่านสสกำลังจะหมายถึงแบบนั้นถูกต้องไหมคะโอ้ก็อาจจะต้องมีการไปเวฟแก้ไขกฎหมายให้อำนาจท้องถิ่นอีกด้วยนะคะเอาล่ะคราวนี้มันมีอยู่พื้นที่นึงค่ะที่เป็นโมเดลสำคัญในเรื่องของการรักษาสุขภาพจิตของคนไร้บ้านอยากให้ท่านผอ.ช่วยแนะหน่อยค่ะเผื่อพื้นที่อื่นสามารถนำไปปรับใช้เพิ่มเติมค่ะ
2: ครับก็มีพื้นที่ตำบลลงกระโจมนะที่นนทบุรีนะก็เป็นการฝึกอาชีพโทษฮะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะไม่มีบ้านนะครับแล้วเขาก็ได้รับการฟื้นฟูนะครับคนที่เป็นคีย์แมนเลยคือรพสต.ในพื้นที่แล้วก็ทางผู้นำชุมชนที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเป็นคนที่จัดให้มีการทำงานของผู้ป่วยสุขภาพจิตนะพอเขามีงานมีการทำเขาก็สามารถที่จะฟังก์ชันได้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเองก็ยังมีหลักคิดอันนึงที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวถึงคือบ้านกึ่งวิถีนะฮะเช่นก็อาจจะใช้โรงพยาบาลบางส่วนนะฮะคือหมายถึงว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับไปทำงานแล้วกลับมาพักอาศัยแล้วก็กลับไปทำงานได้นี่ก็จะเป็นอีกแนวคิดนึงที่แต่ว่าทั้งนี้ความยั่งยืนก็คือที่ชุมชนนี่แหละนะครับที่ต้องนำเรียนนะฮะโดยที่อาศัยองค์การพยพจากทางงบประมาณและก็ท้องถิ่นมาช่วยเสริมนะครับซึ่งเราก็ในฝ่ายสุขภาพจิตก็คงจะจัดการบริการเข้าถึงยาให้ได้มากที่สุดแล้วก็การส่งเสริมให้มีอาชีพนะครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งให้เขาได้อยู่ดังอย่างต่อเนื่องยั่งยืนครับขอบคุณครับ
3: ค่ะงั้นให้พี่ณัฐชาติทิ้งท้ายสั้นๆ สักนิดหนึ่งสิ่งที่คนไร้บ้านอยากจะได้บ้านอันดับแรกแล้วนะอาชีพสำคัญไหมคะ
4: ก็อย่างนี้นะครับคือเวทีอาจจะไม่ใช่พูดถึงการมาช่วยคนไร้บ้านนะครับแต่ว่าเราจะมาออกแบบอะไรที่เป็นมาตรการที่จะเป็นหลักประกันให้กับทุกคนเพราะว่าก็เหมือนมาที่คุยคือทุกคนเนี่ยมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นคนไร้บ้านแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งที่เราพบในระหว่างเราทำงานนะครับเป็นกลุ่มผู้เช่าโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้เช่าห้องราคาถูกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบที่มาแสวงหาชีวิตใหม่ในเมืองนี่แหละแล้วก็เราก็พบว่าคนกลุ่มนี้มีความเปราะบางสูงกว่าคนในชุมชนหรือว่าคนไร้บ้านเองด้วยซ้ำเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้รับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับเรื่องบางคนเนี่ยก็เป็นผู้เช่าทั้งชีวิตอะครับก็คือชีวิตนี้ก็เช่ามาตั้งแต่สาวจนตอนนี
3: ้ไม่มี
4: อายุแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงที่เป็นของตนเองนะครับก็อยากจะชวนเวทีนี้ว่าเรามาออกแบบไม่ใช่เพื่อคนไร้บ้านนะครับแต่เพื่อทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางว่าทำยังไงไม่ให้เขาต้องมาเป็นคนไร้บ้านประคองเขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำยังไงที่จะเพิ่มโอกาสให้คนไร้บ้านเนี่ยมีโอกาสได้ยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองนะครับโดยพยายามเราพยายามเสนอผ่านกลไกการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับในสองส่วนนะครับกลไกการเข้าถึงส่วนแรกเนี่ยก็คือว่า อุดหนุนค่าเช่าเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถประคองตัวเองไปได้ครับอันที่สองเนี่ยเราจะทำยังไงให้มีที่อยู่อาศัยราคาถูกที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายแล้วก็ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อเป็นการช้อนคนกลุ่มนี้ไว้ไม่ให้มาหลุดมาเป็นคนไร้บ้านนะครับก็อาจจะเสนอทั้งผ่านทั้งระดับนโยบายกระทรวงแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือท้องถิ่นถ้าสามารถท้องถิ่นมาช่วยกันสกัดไว้ก่อนเนี่ยก็จะทำให้ปัญหานี้น้อยลงครับประมาณนี้ครับ
1: ก็สรุปที่พี่นันทชาติว่ามาค่ะในวงสนทนาวันนี้เราสามารถสกัดได้ประมาณนี้คุณผู้ชมค่ะว่าหลังจากนี้ในอนาคตอาจจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับคนไร้บ้าน3ระยะด้วยกันระยะแรกคือเรื่องของระยะสั้นทำอยู่แล้วนะปัจจุบันค่ะคือการแจกข้าวแจกของแต่อันนี้ต้องไปแก้ไขปัญหาเชิงระบบว่าทำอย่างไรที่จะสามารถกระจายจุดได้ทั่วกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆที่เจอปัญหาให้พวกเขาได้ทานอาหารครบ3มื้อได้อิ่มท้องตลอด1วันส่วนระยะกลางปัจจุบันทำอยู่แต่ยังไม่ครอบคลุมและในอนาคตอันใกล้นี้เชื่อว่าจะมั่นคงมากขึ้นค่ะคือที่อยู่อาศัยคนละครึ่งค่ะออกเงินให้แล้วแต่อาจจะต้องมีการต่อยอดให้มากกว่า1ปีหรือว่าถาวรไปเลยส่วนระยะยาวค่ะเป็นที่อยู่อาศัยแบบมั่นคงค่ะมั่นคงในที่ว่านี้คือมีเงินเท่าไหร่จ่ายไปก่อนแล้วคุณอยู่กันแบบมั่นคงในกรณีที่คนไม่สามารถต่อยอดหรือกลับคืนสู่สังคมได้คือแบบว่าไร้บ้านถาวรอันนี้คือระยะยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนไร้บ้านที่อยู่ณที่ตรงนี้คุณยังไม่ได้ทางออก3ระยะนี้หรือวันนี้ไม่ได้มาสามารถร้องเรียนเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องได้นะคะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
3: ที่สำคัญเลยจะขาดเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเดี๋ยวจะไปขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายที่ลงไปถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและยกระดับคนไร้บ้านค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง4ท่านด้วยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: รวมทั้งขอบคุณพี่ๆที่มาร่วมรายการวันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลารายการสถานีประชาชนแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะญาติของพระธุดงค์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ปีขับรถชนได้เดินทางมาติดต่อขอรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะโดยที่วัดน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลรวมทั้งหมด7รูปค่ะร่างของพระสงฆ์ที่มรณภาพ7รูปถูกเคลื่อนย้ายออกจากห้องดับจิตโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะโดยรถตู้จากอาสากู้ภัยหลายจังหวัดมุ่งหน้าไปยังวัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติได้มีการนำเอกสารหลักฐานมาติดต่อเพื่อรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยส่วนอีก3ร่างญาติได้รับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาในจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นและนครราชสีมาขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเยี่ยมและให้กำลังใจพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะซึ่งบางส่วนเตรียมเข้ารับการผ่าตัดส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะต้องรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเด็กซึ่งการประเมินสภาพจิตใจเด็กยังไม่มีความพร้อมและได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแพทย์ด้านจิตเวชคอยดูแลรักษาอยู่ค่ะปปส.ขยายผลกรณีลูกเรือไทยขนเฮโรอีนไปยังออสเตรเลียล่าสุดเปิดเผยว่าตำรวจพบเจอผู้ขับรถส่งพัสดุเฮโรอีนไปที่คอนโดมิเนียมแล้วนะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะ

ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการจับกุมผู้นำส่งยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยว่าขณะนี้กำลังติดตามอยู่อีกหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้ถือกล่องพัสดุลงมาจากรถเก๋งที่ไปยังคอนโดมิเนียมนะคะหลังควบคุมตัวคนขับรถเก๋งได้แล้วและอยู่ระหว่างสอบปากคำของตำรวจนครบาลส่วนตัวการใหญ่จะมีคนไทยเกี่ยวข้องหรือไม่เลขาธิการปปส.บอกว่ายังขยายผลกันอยู่เพราะไทยเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นเช่นเดียวกับสองสามีภรรยาชาวลาวที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลเพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันโดยมีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2คนที่เป็นตัวการใหญ่นะคะซึ่งพบว่าส่งยาเสพติดไปแล้ว2ครั้งทั้งออสเตรเลียและไต้หวันทางนี้ขอให้รอการแถลงข่าวอีกครั้งแต่ย้ำค่ะว่าเรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากรวมทั้งให้รอคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีหลังจากจะประชุมร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แพลตฟอร์มไทเกอร์นะคะซึ่งมีเว็บไซต์ในสังกัดกว่า50เว็บและตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้ไวไฟบ้านของประชาชนปักหมุดหลอกเจ้าหน้าที่ค่ะรถยนต์หรูเครื่องประดับมีค่ากระเป๋าแบรนด์เนมและเงินสดรวมมูลค่ากว่า46ล้านบาทยังไม่นับรวมเงินในบัญชีจำนวนหนึ่งทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่อายัดโดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันของเครือข่ายไทเกอร์ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทสูงกว่าเว็บพนันทั่วไปนะคะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่าเครือข่ายดังกล่าวพยายามซ่อนเร้นและอำพรางที่มาของเงินจากการพนันโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านบัญชีนิติบุคคลและบัญชีบุคคลธรรมดาหรือบัญชีม้าหลายทอดค่ะก่อนจะไปพบเบาะแสในจังหวัดเลยว่ามีผู้รับค่าจ้างเดือนละ 1,500 บาทยินยอมให้กลุ่มผู้ต้องหานำระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ภายในบ้านใช้เป็นจุดกระจายสัญญาณและปกปิด IP address ของผู้ใช้งานบัญชีธนาคารในการโอนเงินและยังพบเซฟเฮาส์นะคะซึ่งเป็นศูนย์รับชำระเงินรวมทั้งมีจุดพักเงินในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา3คนค่ะคือนายทัชชัยเป็นหัวหน้าระบบนางสาวกฤตยาแฟนสาวทำหน้าที่ฝ่ายการเงินและนางสาวรัมิตาเป็นพี่ของนางสาวกฤตยาทำหน้าที่เป็นบัญชีรับโอนเงินนะคะเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ

0: ับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้คนสู้โรคจัดกิจกรรมดีๆร่วมกันกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานนะคะชวนคุณผู้ชมทางบ้านค่ะมาทำกิจกรรมออกแบบเมนูอาหารว่างที่ต้องบอกว่าหวานพอดีอร่อยและได้สุขภาพค่ะปกติแล้วเวลาเราจับคู่อาหารว่างเนี่ยก็จะต้องมีนี่เลยเมนูกาแฟนะคะหรือว่าชากับเมนูของว่างซึ่งเป็นสแน็คค่ะการจับคู่แบบนี้ส่วนใหญ่จะเพิ่มปริมาณน้ำตาลหรือความหวานได้วันนี้มีสูตรค่ะสำหรับเมนูที่จับคู่กันแล้วทำให้หวานน้อยแต่อร่อยและได้สุขภาพอยู่ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆไปติดตามกันค่ะ
1: ทุกวันนี้กาแฟและของว่างกลายเป็นมื้อเสริมสำหรับหลายคนที่ขาดไม่ได้แต่จะทำยังไงให้ยังกินได้แบบหวานน้อยแต่อร่อยมากคุยเรื่องนี้กับทันตแพทย์หญิงนันมนัสแย้มบุตรรองผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานและทันตแพทย์เชี่ยวชาญสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและทันตแพทย์หญิงอุบลวรรณสาสุดทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลม่วง30อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: ในเรื่องของโครงการเด็กไทยไม่กินหวานนะคะเราอยากจะให้คนเนี่ยกินหวานน้อยเพราะว่าเรื่องของน้ำตาลค่ะไม่ได้มีผลต่อความอ้วนอย่างเดียวนะคะยังมีผลต่อโรคฟันผุด้วยซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญเลยค่ะของหมอฟันอย่างพวกเรานะคะ
3: ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นสายกาแฟด้วยใช่ไหมคะ
2: ต้องค่ะ
3: ก็คือเอาประสบการณ์ของตัวเองเลยมาเพื่อที่จะมาส่งต่อให้กับคนไทยทำโครงการให้คนไทยเนี่ยลดการกินกาแฟทำไมต้องกินกาแฟล่ะอาจารย์คะ
4: โดยส่วนตัวพี่นะพี่เรียนสัญญาศาสตร์ช่องปากอะมันง่วงมันต้องใช้กาแฟแต่ว่าคราวนี้พอกาแฟเยอะพี่ก็อวบค่ะพออวบเสร็จยังไงดีอะคะมันต้องมีเวย์นึงที่พี่ยังจะมีความสุขกับกาแฟได้และสุขภาพพี่จะดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ต้องหาคำตอบให้ได้ว่ากินกาแฟยังไงถึงจะปลอดภัยแล้วก็สวยแล้วก็สุขภาพดีเลยเป็นที่มาของการค้นคว้าออมหวานค่ะออมหวานก็คือเก็บน้ำตาลใส่คลังไว้เลยแล้วเราจะเบิกใช้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นคือคำว่าออมหวาน
3: คุณหมอนันคะถ้าพูดถึงน้ำตาลในกาแฟกับสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ
2: ถ้าเรากินกาแฟแบบกาแฟเพียวๆเลยกาแฟดำอะค่ะมันจะไม่มีพลังงานเพราะมันไม่มีน้ำตาลถูกไหมคะซึ่งอันนี้มันจะดีกว่าแล้วก็ยังมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันเรื่องของโรคเรื้อรังด้วยแต่ว่าด้วยอาจจะวัฒนธรรมคนไทยเนาะอาจจะติดหวานมาตั้งแต่อดีตอะค่ะเราก็จะเติมน้ำตาลไปในทุกๆสูตรเลยแม้แต่กาแฟดำเราก็เติมเข้าไปการที่เราเติมน้ำตาลไปเนี่ยน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มอะค่ะถ้าเรากินบ่อยมากขึ้นมันก็จะทำให้เราเผาผลาญไม่หมดนะคะแล้วก็ไปเกิดให้เป็นแบบไขมันที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอยู่แถวบริเวณรอบเอวเราเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นบ่อเกิดของความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันนะคะแล้วก็ที่ตามมาที่อาจจะยังไม่รู้ก็คือโรคไขมันพอกตับ
3: ต้องมาถามอาจารย์บ้างว่าจริงๆแล้วในกาแฟ1แก้วเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างคะอาจารย
4: ์พระเอกก็คือกาแฟประเด็นหลักใหญ่คือจะมีความรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะอาจจะไม่ได้อยากดื่มกาแฟอาจจะอยากดื่มน้ำหวานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำหวานที่มีกาแฟสิ่งที่ให้ความหวานที่อยู่ในกาแฟก็จะมีส่วนที่เป็นนมข้นหวานซึ่งในนมข้นหวานก็คือจะใส่น้ำตาลเข้ามาความมันก็จะอยู่ในนมข้นจืดและสุขภาพและความมันจะอยู่ในนมสดโจทย์ง่ายๆของออมหวานเลยเราจะออมน้ำตาลน้ำตาลอยู่ที่ไหนหนึ่งคือไซรัปหรือน้ำตาลน้ำเชื่อมที่หลายร้านเขาจะปรุงเข้าไปแต่ออมหวานจะใช้เพียงแค่มันง่ายแล้วก็สามารถที่จะชงที่บ้านได้ไม่ต้องมีเครื่องปรุงเยอะแยะน้ำตาลอยู่ในนมข้นหวานมีแล้วจะไม่ง่ายเลย1ช้อนชาของนมข้นหวานมีน้ำตาล1ช้อนชาเช่นกัน
3: แล้วกินได้6ช้อนชาแต่ว่าเราต้องเผื่ออย่างอื่นด้วยนะ
4: แต่ต้องออมไม่ให้อย่างอื่นด้วยนะคะต้องมีโควต้าอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นกาแฟเราต้องออมหวานไว้ก่อนในนมข้นจืดก็มีน้ำตาลแต่ไม่ใช่น้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลของน้ำตาลนม
2: นมค่ะ
4: ในนมสดก็มีน้ำตาล
2: เช่นเดียวกัน
4: เช่นกันแต่มีแร่ธาตุอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสารอาหารอย่างอื่นโปรตีนอย่างอื่นที่มากกว่านมข้นจืดสูตรพี่มีแค่อย่างเดียวจะเอาน้ำตาลเท่าไหร่ต่อวันจะเอาน้ำตาล2ช้อนชาใช่ไหมคะคิดซะว่าในนมจืดเนี่ยพี่ขอตัดออกเพราะว่าไม่ใช่น้ำตาลที่เติมเข้าไปได้ไหมคะมันจะได้ง่ายต่อชีวิตเราในนมสดและนมข้นจืดคิดว่าเป็นนมนะคะน้ำตาลเหลือน้อยไม่ใช่น้ำตาลเติมน้ำตาลเติมหลักใหญ่ก็จะอยู่ในนมข้นหวานนมข้นหวานคุณแม่เติมแค่2ช้อนชาก็พอค่ะ
3: 2ช้อนชาก็เท่ากับน้ำตาล
4: 2ช้อนชาต่อวันแล้วเห็นไหมคะใน1แก้ว อยากจะดื่มกาแฟเข้มใช่ไหมคะถ้ากาแฟเข้มก็คั้นจากเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาถูกมากก็คั้นถ้าชอบเข้มมากก็เอาปริมาณกาแฟเยอะหน่อยกาแฟคั่วเข้มหน่อยถ้าชอบเข้มน้อยก็ใช้กาแฟน้อยใส่น้ำตาล2ช้อนชาต้องการเพิ่มสารอาหารคุณแม่ก็เติมนมสดลงไปอันนี้ก็จะได้ความปลอดภัยที่น้ำตาล2ช้อนชา
3: ก็ถือว่าไม่เกินลดหวานมาได้เยอะเลย
4: เยอะเลยแต่ดีที่สุดที่สุดที่หมอต่อยชอบกาแฟบวกนมสดค่ะจบเลยค่ะ
3: จบเลย
4: พอแล้ว
3: ความมันแล้วก็จริงๆในนมเนี่ยมันมีความหอมหอมหวานมาด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าได้ความหวานไปด้วย

0: ไหว
1: ต้อง
0: ใช่ไหมคะ
1: ยิ่งถ้าคุณแม่อยากจะดื่มกาแฟที่รู้สึกมีความสุขมากๆนะคะหมอนันอุ่นนมค่ะอุ่นนมก่อนนะคะความหวานของนมจะเพิ่มขึ้นต่อเข้ากับกาแฟของเราเท่านี้ค่ะ

0: อนนะคะจะมีน้ำตาลอยู่2ช้อนชาที่เติมเข้าไปนะคะก็คือสูตรที่ใช้นมข้นหวานกับนมข้นจืดผสมกันโดยที่เราจะใช้นมสดเข้ามาช่วยในส่วนของสารน้ำแล้วก็ส่วนของกาแฟ
1: เป็นยังไงบ้างคะหอมหวานไหมมันมีความหวานจากนมมัน
0: ขอบคุณ
1: คือจริงๆอาจจะแบบวันแรกไงอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องใช้เวลาในการปรับลิ้นนิดนึงถ้าจากจะลดหวานค่อยๆลดนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าหักดิบไปเลยยังมีความอร่อยอยู่นะคะ
0: มันจะมีอย่างนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าจะทานสูตรคลีนบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากาแฟจะขมแนะนำว่าให้ทานเป็นคลีนลาเต้ก็คือปริมาณของน้ำกาแฟจะลดลงความขมก็จะลดลงดรอปก็จะเหมือนเรากำลังดื่มนมกาแฟที่ไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปที่ไม่มีในท้องตลาดเป็นนมที่เราทำเองค่ะก็จะเป็นสูตรลาเต้คลีนนมสดนะคะ90 ml ก็มีน้ำตาลไม่ถึง5กรัมพลังงานน้อยมากนะคะแล้วก็ใส่กับกาแฟอันนี้คือสูตรที่1คือที่กำลังดื่มอยู่ชิมอยู่ก็คือคาปูชิโน่คลีนค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะสูตร1กับสูตร2เราชอบอันไหนบ้างคะ
2: ค่ะชอบสูตร1ค่ะขมไม่มากแต่กำลังดีค่ะกำลังดีแล้วก็รู้สึกว่ามีกลิ่นกาแฟมากกว่าแก้วที่2อ่ะแก้วที่2เหมือนมันอ่อนไปเลยอะค่ะเหมือนไม่ได้ทานกาแฟอ่ะเหมือนทานชาไข่มุกอะไรประมาณเนี้ยหวาน
0: ๆ
1: มันหวาน
0: นี่
1: มีพี่ข้างหน้าชอบแก้วที่2
3: มีความหวานนิดนึงทำให้ทานและทานง่ายขึ้นนะคะสำหรับเครื่องดื่มหวานเนี่ยมันต้องมีนิดนึงถ้าเครื่องดื่มร้อนไม่เป็นไร
1: แต่ว่าก็เป็นความหวานที่อยู่ในปริมาณที่2ช้อนชาถือว่าน้อยมากซึ่งจากปกติถ้าเราบอกชานมไข่มุกกับกาแฟปกตินี่ประมาณ10ช้อนชา
4: ใช่ค่ะ
1: น่ากลัวมากนะคะ
4: ที่บอกว่าที่อาจารย์พิสมัยบอกชาไข่มุกนี่น้ำตาลเป็นร้อยเลยนะคะบางแก้วค่ะ
1: ขอคำถามให้คุณพี่นิดนึงนะคะ
5: กาแฟที่ใช้เลือกค่ะใช้สายพันธุ์ใดคะเป็นโรบัสต้าหรืออาราบิก้าค่ะ
0: อมหวานใช้โรบัสต้าค่ะเบรนด์มีเดียม 60% แล้วก็มีเดียมดาร์กอีก 40% ค่ะถ้าเป็นคอกาแฟมากขึ้นก็อัดกาแฟให้แน่นขึ้นความเข้มก็จะได้เยอะขึ้นค่ะหรือบดให้ละเอียดขึ้นก็จะได้ความเข้มของกาแฟที่เพิ่มขึ้นค่ะ
5: อีกคำถามได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
5: นมที่ใช้นะคะควรจะเป็นนมวัวหรือนมจากพืชแล้วถ้าเป็นนมวัวเนี่ยควรจะเป็นโลแฟตหรือว่าไขมันแบบปกติเลยค่ะ
0: ส่วนตัวก็คือจะชอบอะไรที่ธรรมชาติค่ะคุณแม่ก็จะใช้นมสดสูตรปกติไม่โลไม่ไฮสูตรปกติเลยค่ะธรรมชาติมากดีที่สุดค่ะ
1: อันนี้มีคำถามกันบางคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าใช้นมที่เป็นจากธัญพืชอย่างนมโอ๊ตหรือว่านมถั่วแบบนี้ในนั้นมีน้ำตาลแฝงไหมคะ
0: จริงๆนมโอ๊ตส่วนใหญ่นะคะพี่ก็จะดูข้างแก้วข้างผลิตภัณฑ์เลยว่ามีน้ำตาลหรือไม่มีน้ำตาลแต่ตัวมีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลไม่ได้สำคัญเท่ากับคาร์โบไฮเดรตเพราะสุดท้ายแล้วเส้นทางสุดท้ายของน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรตก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นอินซูลินในร่างกายอยู่ดี
4: ร่างกายเหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่าอมหวานมากกว่าน้ำตาลก็จะเป็นเรื่องของแป้งเพราะฉะนั้นดูข้างฉลากเป็นหลักเลยค่ะว่าเขาเติมแล้วก็ดูว่าเขาเติมสวีทเทนเนอร์ไหมบางครั้งอ่ะเขาจะบอกว่าน้ำตาล 0% ค่ะแต่ทำไมหวานมันไม่ใช่หวานจากตัวธัญพืชแต่ว่ากลายเป็นว่าการมีการเติมสวีทเทนเนอร์ซึ่งเราก็ต้องไปเลือกกันต่อนะคะคุณหมอนันว่าจะเลือก
4: เรื่องอ่านฉลากค่ะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนาะเวลาเราจะเลือกกินหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์มาใช้ในการปรุงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็อ่านฉลากก่อนนะคะว่ามีน้ำตาลอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็สามารถปรับได้ตามความชอบนะคะอาจจะค่อยๆลดแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือกาแฟดำ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปบนโต๊ะเรามีรูปใช่ไหมคะเราจะมาลองเล่นเกมกันค่ะจับคู่เมนูอาหารว่างที่เราชอบเมนูโปรดของเรากับเครื่องดื่มแก้วโปรดแล้วมาดูสิว่าค่าน้ำตาลเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราเลือกแล้วจะโอเคหรือเปล่าดีต่อสุขภาพหรือเปล่า
4: ขอเป็นเครื่องดื่ม1ชนิดแล้วก็ขนมหวานนะคะ2ชนิดค่ะ

0: าหมูสับแล้วก็อะโวคาโดแล้วก็แดงโซดาก
1: ินทุกวันเลยกินทุกวันเลย
0: แดงโซดาเนี่ยกินทุกวันเลย
1: แทงโซดากินทุกวันด้วยคุณหมอไม่เลียวสั่นแล้ว
2: เก็บมือพยายามเก็บมืออย่าไปเผลอแปะคุณป้า
1: เป็นยังไงบ้างคะถ้าเราเลือกแบบนี้เดี๋ยวโชว์ให้กล้องดูนิดนึงว่าเราเลือกอะไรบ้าง
2: สำหรับคุณพี่นะคะคุณพี่เลือกซาลาเปากับอะโวคาโดนะคะแต่ที่ติดที่ขาดไม่ได้คือแดงโซดาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยพลังงานอาจจะเกินไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราจัดเลือกเบรกแต่ละมื้อค่ะเราควรจะมีพลังงานไม่เกิน100กิโลแคลอรี่นะคะให้เลือกก่อนว่าถ้าอยากกินมากที่สุดระหว่างซาลาเปากับแดงโซดาอยากทานอะไรคะ
1: แดงโซดา
2: ถ้าเราเลือกแดงโซดานะคะในแดงโซดาเนี่ยมันจะมีน้ำตาลเยอะอยู่แล้วแคลอรี่เยอะนะคะเราควรที่จะเลือกขนมที่มันมีแคลอรี่น้อยลงนิดนึงอย่างที่คุณพี่เลือกมาเป็นอะโวคาโดนี่ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าพอมันเป็นซาลาเปาเนี่ยมันอาจจะเยอะไปนิดนึงค่ะถ้าเป็นน้ำมะพร้าวก็จะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลจากผลไม้นะคะแต่ยังไงมันก็ยังหวานอยู่นิดนึงนะคะแดงโซดาสั่งจริงๆแต่ละร้านสั่งหวานน้อยได้นะคะเพราะว่านันก็เคยแบบว่าบางวันอยากกินก็บอกเขาว่าหวานน้อยเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้อยากกินแดงโซดาเพราะว่าอยากกินน้ำหวานนะแต่อยากได้ความสดชื่นจากโซดา
1: แล้วก็ได้ปรับนะคะในเรื่องของเมนูการจับคู่ของว่างแล้วก็เครื่องดื่มให้ดีต่อสุขภาพสุดท้ายอยากให้คุณหมอแต่ละท่านแนะนำหรือว่าเชิญชวนให้คนไทยลดหวานด้วยการบริโภคอาหารว่างแล้วก็การจับคู่กับเครื่องดื่มอย่างถูกต้องค่ะ
2: อย่างเรื่องการเลือกอาหารว่างนะคะเราวันนี้ก็คือจะเห็นแล้วเนาะว่าเราไม่ได้ดูที่อาหารแต่ละชิ้นอย่างเดียวแต่เราดูภาพรวมของมื้อที่เรากินนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารว่างเนี่ยเราไม่ได้กินเพื่ออิ่มนะคะเรากินเพราะว่าเราอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างหรือประชุมหรือทำอะไรแล้วรู้สึกเครียดเราอยากจะแค่เบรกแค่นั้นเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเราก็เอามาขั้นเวลาเฉยๆอะค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกินที่แบบหนักหน่วงจนถึงอิ่มแล้วก็พิจารณาภาพรวมถ้ากินเครื่องดื่มที่หวานแล้วก็จะต้องไปลดน้ำตาลจากพวกอาหารอย่างอื่นด้วยค่ะ
1: หรือว่าถ้าไม่หิวก็ข้ามไปได้นะเราไม่ต้องกินของว่างทุกเบรกก็ได้
2: เบรกเราอาจจะไปต้องกินก็ได้อาจจะเดินลุกขึ้นมายืดเหยียดอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราก็เรียกว่าเป็นการเบรกแล้ว
1: ดื่มเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะ
3: จริงสิ่งนี้ดีที่สุด
2: ใช่ค่ะต่อยแนะนำ
3: ความหมายคือถ้าต้องการที่จะลดความอยากหวานนะคะน้ำเปล่าแช่เย็นน้ำเย็นๆค่ะช่วยได
4: ้เลือกระหว่างน้ำเปล่าหรือน้ำแร่นะคะอย่างไหนดีกว่ากันคะ
3: ความจริงศาสตร์ของน้ำลึกลงไปกว่านั้นเนาะแร่ธาตุทั้งหลายแหละพวกน้ำแร่มันก็มีประโยชน์ในแง่ของมันแต่ต้องถามว่าเราขาดไหมขาดหมายถึงว่าขาดปัจจัยไหมราคาค่ะ
4: ราคาจะสูง
2: ใช่อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่
3: ใช่ถ้าให้หมอต่อยแนะนำหมอต่อยแนะนำว่าดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์ให้เพียงพอในแต่ละวัน 2-3 ลิตรในมื้อทั้งมื้อเนี่ยค่ะให้เพียงพอก็พอแล้วเครื่องดื่มเอาไว้ชูกำลังชูใจในเวลาที่เราพิเศษแต่ว่าวิถีชีวิตปกติวิถีไม่หวานน่ะคือวิถีที่ปลอดภัยที่สุด
1: เดี๋ยวเรามีเวิร์กช็อปต่อด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอนันกับคุณหมอต่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมือให้ด้วยนะคะ
5: เวิร์กช็อปจับคู่ของว่างเครื่องดื่มแบบน้ำตาลไม่เกินเรามาต่อกันเลยกับกิจกรรมสาธิตการทำสแน็คสุขภาพของอาจารย์พิสมัยศรีชายเยสนักวิจัยชำนาญการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเมนูผักโขมอบชีสกรอบเป็นตัวอย่างของว่างที่อร่อยกินสนุกและเหมาะกับการจัดเบรกประชุมหรือเฮลตี้มีติ้งชวนทุกคนมาทำตามไปพร้อมกันค่ะ
1: วันนี้อาจารย์จะมาพาเราเวิร์กช็อปนะในเรื่องของเมนูอาหารว่างนี่ทำง่ายๆหอมมากคุณผู้ชมตรงนี้
2: ค่ะ
1: บอกว่าหอมจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยทำง่ายๆใช่ไหมคะ
6: ทำง่ายๆค่ะจริงๆเราก็คือใช้ผักโขมคือจริงเราสับสนระหว่างผักโขมกับกวยเล้งป๊อปอายเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดเพราะว่าป๊อปอายเนี่ยกินสปินแนชใช่ป่ะคะซึ่งสปินแนชเนี่ยภาษาไทยคือกวยเล้ง
1: กวยเล้ง
6: แต่เราเนี่ยเรียกผักโขมเวลาเราไปซื้อใช่ไหมคะเราก็เลยว่าเอ้ยเราผักโขมผักโขมแม้กระทั่งเมนูผักโขมอบชีสเราก็ใช้กวยเล้งค่ะเวลาเราไป ไปซื้อของนะคะเราจะดูได้เลยว่าตัวผักโขมเนี่ยบางคนเขาจะกลัวการสับสนเขาเรียกผักโขมไทยกับผักโขมฝรั่งผักโขมฝรั่งก็คือปวยเล้งที่เรากินผักโขมอบชีสคือปวยเล้ง
1: อาจารย์คะแล้วแบบนี้วันนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์ยังไงอาจารย์บอกว่าเราต้องเพิ่มโปรตีนโปรตีนจะมาจากไหนบ้าง
6: โปรตีนตัวที่หนึ่งเพิ่มโปรตีนได้ก็คือตัวชีสนะคะอันนี้ก็คือทำให้ผักโขมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยนะคะหอมชีสด้วยแล้วก็ตัวนึงที่เราช่วยเพิ่มก็คือตัวถั่วพีนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ในการทำขนมแล้วก็สามารถเพิ่มโปรตีนได
1: ้แล้ววันนี้อาจารย์ใช้ความหวานจากอะไรบ้างคะ
6: อาจารย์ก็ใช้ความหวานจากตัวมันเทศนะคะอันนี้ที่เราใช้ตัวมันเทศแล้วก็ผสมน้ำตาลนิดหน่อยไม่ถึง1ช้อนชาแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้การอบไม่ได้ใช้การทอดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีส่วนผสมของน้ำมันเลยนะคะตัวขนมเราก็จะแข็งกระด้าง
1: ต้องบอกว่าเนี่ยอาจารย์ปรับสูตรมาให้แล้วสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน

0: ุปกรณ์ก่อนค่ะอาจารย์คะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะ
1: อุปกรณ์นะคะก็คือเครื่องปั่นก็จะเป็นลักษณะเป็นเครื่องปั่นแห้งนะคะซึ่งโถปั่นเนี่ยน่าจะมีทุกคนในบ้านอยู่แล้วนะคะวิธีการเนี่ยก็คือเราจะปั่นผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบ่งช่างเพื่อที่เราจะมารีดเป็นแผ่นบางลักษณะที่เป็นแบบนี้อะค่ะอุปกรณ์มันง่ายนะคะก็คือใช้ที่รีดขนมปังใครไม่มีที่รีดขนมปังก็ขวดก็ได้หรือคลึงให้มันแบนนะคะแล้วก็เทคนิคในการทำให้มันมีความบางเท่ากันนะคะก็คือการชั่งน้ำหนักต่อขนาดของถุงนะคะถ้าเป็นที่สถาบันของอาจารย์อะตัวตู้อบเราจะใหญ่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้ถุงใหญ่แต่ด้วยความที่วันนี้ตู้อบเราตัวเล็กนะคะก็จะใช้ไซส์ประมาณนี้ประมาณไซส์6คูณ9น้ำหนักที่เราใช้ประมาณ40กรัมพอเรากำหนดด้วยขนาดของถุงอะค่ะทุกแผ่นมันจะบางเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรีดเกือบเต็มถุงเลยอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราแบบต่างคนต่างรีดน้ำหนักไม่เท่ากันเนี่ยความหนาไม่เท่ากันมันก็จะมีผลก็คือขนมทำออกมาแล้วมันไม่กรอบ
0: นี่มาถึงวัตถุดิบ
1: นะคะวัตถุดิบของเรานะคะไม่พลาดและป่วยเล้ง
0: ป่วยเล้ง
1: นะคะแล้วก็มันเทศนะคะอันนี้ก็มันเทศนึ่งนะคะแล้วก็ชีสนะคะที่เราใช้นะคะถ้าเกิดบางคนอาจจะชอบชีสรสชาติอื่นแต่ด้านนี้เป็นชีสผสมแบบโฟชีสผสมกันเรียบร้อยแล้วที่มีขายในห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ถั่วพีนะคะนี่ก็หาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะ
0: เป็นผงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นผงค่ะแล้วก็ตัวมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังนะคะน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็ปรับรสชาติโดยใช้เกลือนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ทอดใช่ไหมคะเราจะใช้น้ำมันลำข้าว
0: สัดส่วนล่ะคะอาจารย์วันนี้เราทำนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: สัดส่วน
0: เราสามารถปรับได้
1: ปรับได้กล้วยเล้งนะคะเราก็ใช้แต่ใบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปต้มนะคะประมาณ2นาทีนะคะก็ปั่นให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มันนะคะมันนี่เป็นมันนึ่งนะคะหรือบางคนบอกไม่ได้ใช้มันเทศมันอย่างอื่นที่เรามีก็ลองดูได้นะคะแต่ว่าอยากให้เป็นโทนสีเหลืองถ้าเกิดใช้มันม่วงผสมกับสีเขียวสีอาจจะผสมกันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ใส่ชีสก็อันนี้ก็ผสมเกือบทุกอย่างเข้าไปด้วยกันนะคะ
0: จ้าแล้วถ้าเราอยากได้ความหวานจากมันหวานไปเลยแบบนั้นล่ะคะ
1: ดีมากค่ะเพราะว่าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้มันหวานราคาจะแพงพอสมควร อันนี้ก็ใส่เกลือนะคะเล็กน้อยเพื่อปรับรสชาตินะคะมันจะมีความเค็มจากชีสอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะคะ
0: ใส่รวมกันได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะดูง่ายทุกอย่างผสมเข้าด้วยกันหมดเลยค่ะ
0: แป้งถั่ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมัน
1: มันมาลำข้าวใช่ค่ะถ้าเทียบกันอันนี้น้อยมากถ้าเทียบกับเป็นของทอดนะคะแต่เวลาเราทานเนี่ยจะรู้สึกว่าเราทานได้เรื่อยๆเพราะมันจะไม่ได้เลี่ยนมากไม่ได้น้ำมันเยอะนะคะเสร็จแล้วอันนี้เราปั่นผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความเข้าเนื้อกันเสร็จแล้วเราจะมานวดเข้ากันอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็นวดผสมเข้าด้วยกันแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะแบ่งชั่งน้ำหนักเพื่อให้ได้ความบางเท่ากันนะคะอันนี้เราก็ใช้ประมาณ40กรัมนะคะ
0: เดี๋ยวเราแบ่งแล้วก็ทุกคนช่วยกัน
1: รีดใช่ค่ะ
0: รีดนะคะ
1: รีดแล้วเราก็ตัดเนี่ยจะเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าที่อาจารย์ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเสียน้อยมากแต่บางคนบอกอยากได้เป็นกลมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาพิมพ์กดเราก็จะแต่ถามว่าที่มันเสียส่วนออกไปเนี่ยเราสามารถเอามาผสมเข้าด้วยกันได
0: ้
1: อันนี้ที่เราชั่งใช่ไหมคะเราจะต้องปิดถุงต้องพับถุงลงมาเล็กน้อยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเรารีดไปเดี๋ยวมันปลิ้นออกใช้สก็อตเทปแปะนะคะ
0: นี่กลิ้งได้เลย
1: กลิ้งได้เลยค่ะก็จะมีความเหนียวๆหน่อยก็ออกแรงถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เรารีดเป็นแผ่นบางแล้วนะคะเราก็จะมาตัดขอบออกประมาณ2ด้านนะคะเพื่อที่เราจะสามารถดึงถุงพลาสติกออกมาได้นะคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ที่กลิ้งตัดตามขนาดที่เราต้องการได้เลยบางทีอาจจะตัดจากแบ่งครึ่ง

0: อนใช่ไหมคะเราจะได้กะระยะได้ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่ง3ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วเทคนิคในการทำออกมาจากตัวพลาสติกก็ง่ายนะคะก็วางบนตะแกรงได้เลยนะคะ
1: ทับไปเลย
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆดึงพลาสติกออก
1: ค่ะค่ะเพราะเขาก็ไม่ติดพลาสติกนะ
0: ไม่ค่ะไม่เพราะมันมีน้ำมันช่วยด้วยอยู่แล้วนะคะ
1: แบบนี้ถือว่าเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเอาไปเข้าหม้ออบลมร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ที่อุณหภูมิ120องศาอีก30นาทีชิมแล้วเป็นยังไงคะ
2: อร่อยค่ะดีกว่าไปทานสแน็คที่ขายตามร้านสะดวกซื้อดูดีมีประโยชน์มากเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วทำเองง่ายไหมคะ
2: ก็ไม่ยากนะ
1: ง่ายวัตถุดิบก็คือเราหาได้เอง
2: ใช่
1: บ้านใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทางนี้
3: อร่อยมากเลยค่ะ
1: วัยรุ่นไปทำงานของเรา
3: ใช่ค่ะ
1: ปกติเรากินเป็นเมนูเบรกที่เราพบบ่อยๆนี่เรากินเป็นอะไรคะ
3: ขนมถุงค่ะ
1: ขนมถุงถ้าเจอเบรกแบบนี้นี่คิดว่า
0: ต่างกันไหมคะ
1: ได้ไหม
3: คนแทนได
1: ้มาแทนได
0: ้อร่อยด้วยมีโปรตีนด้วยค่ะ
1: นะคะโอเคขอบคุณค่ะ
0: จริงๆเราสามารถลองประยุกต์ใช้กับผักที่เรามีอยู่ได้เลยแต่ว่าต้องดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะเรายังไม่เคยลองทำค่ะ
1: นะคะวันนี้ได้ความรู้ดีๆนำกลับไปลองปรับใช้ดูนะคะว่าเราอาจจะเพิ่มความสนุกสนานด้วยการทดลองวัตถุดิบใหม่ๆบางคนอาจจะใส่เป็นผลไม้ก็ได้นะผลไม้ก็อาจจะหอมอร่อยขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นหวานๆด้วยก็อาจจะลดน้ำตาลได้นะคะลองนำกลับไปทำดูวันนี้ขอบคุณอาจารย์ใหม่นะคะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

้ค่ะเราได้เรียนรู้การปรับเมนูของว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟรวมถึงนี่สแน็คที่เป็นผักขมอบชีสกรอบนะคะที่ทั้งอร่อยและได้สุขภาพค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเองสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะคะและคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยนะครับวันนี้พบกับผมชิตินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราวตัวอย่างมี3เรื่องแบบนี้ครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนผ่านเมนูอาหารอัตลักษณ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกาฬสินธุ์มีดีน้ำมังคุดสกัดเย็นใช้องค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดสารสร้างสินค้าเป็นตัวเลือกในธุรกิจร้านอาหารสุขภาพที่จังหวัดจันทบุรีจุฑามาสภูโพพาไปชิมทุเรียนหลงลับแลและหลิงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมตัดส่งขายทั้งในประเทศและส่งออกในช่วงของดีทั่วไทยพาไปดูการเรียนการสอนนะครับของโรงเรียนที่จังหวัดราชบุรีกันเดี๋ยวนี้เขาก้าวหน้าไปมากด้วยการจัดสร้างห้องเรียนจำลองนะครับห้องที่ว่านี้คือจำลองมาจากห้องพิพากษาของศาลนะครับแล้วก็ให้เด็กๆได้มาสวมบทบาทเป็นทั้งอัยการทนายโจทก์จำเลยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในศาลเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการเรียนแล้วก็ให้เด็กเขาได้ตั้งใจเรียนและมีสีสันมากขึ้นด้วยครับ

0: พอมาลงมือสวมบทบาทนะครับมีทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความเจ้าหน้าที่ศาลรวมถึงฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยทนายต่างๆเหมือนกับการทำงานในศาลจริงๆนะครับเด็กๆ เขาก็ตื่นตัวแล้วก็สนุกที่จะได้เรียนรู้กันอย่างมากด้วยทั้งหมดนี้ครับอยู่ในห้องเรียนพิเศษที่สร้างขึ้นมาเป็นห้องเรียนจำลองห้องพิพากษาของศาลนะครับอยู่ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสรีอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับชั่วโมงนี้เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นม .6 ที่เขามาเรียนภาคทฤษฎีวิชากฎหมายเราก็มาสวมบทบาทร่วมจำลองเหตุการณ์พิจารณาคดีอย่างเป็นขั้นตอนเลยครับ
1: ทางศาลจำลองของโรงเรียนโพธาวัฒนาศรีนี้นะครับได้ทำการยกแบบแปลนของศาลจริงๆครับในภาพรวมนี้จะพูดเกี่ยวกับศาลยุติธรรมครับเป็นศาลที่จะใช้ผู้พิพากษาทั้งหมด2ท่านเป็นองค์คณะร่วมกันพิจารณาคดีครับแล้วมองว่าการที่มีศาลจำลองแบบนี้จะช่วยผลักดันให้นักเรียนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานของศาลมากขึ้นเพราะว่าบางนักเรียนบางคนหรือว่าคนอื่นๆนะครับจะไม่ค่อยได้เข้าไปในชั้นศาลครับเนื่องจากว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้โดนคดีอะไรนะครับดังนั้นการที่เราจำลองศาลมาไว้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการผลักดันให้เราได้รู้ถึงกระบวนการขั้นตอนรวมถึงบทลงโทษด้วยครับเนื่องจากว่าทุกกฎหมายนะครับต้องมีบทลงโทษเสมอแล้วก็มีข้อที่ควรปฏิบัติต้องปฏิบัติตามหรือห้ามปฏิบัติดังนั้นมองว่าการยกศาลจำลองมานี้จะเป็นการที่เราได้เรียนรู้จริงๆว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนทำไม่ได้แล้วก็ขั้นตอนการขึ้นศาลเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะครับบอกว่าห้องศาลจำลองนี้ครับเอามาใช้ในการเรียนวิชากฎหมายแต่ว่ากลุ่มหลักที่จะได้เข้าเรียนแบบ 100% เลยนั่นก็คือน้องๆชั้นม .6 ที่อยู่แผนการเรียนศิลป์สังคมนะครับมุ่งเน้นการปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ต้องมาเรียนรู้เนื้อหากฎหมายเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญมาตราต่างๆจากนั้นครูก็จะให้โจทย์หรือว่าสถานการณ์จำลองนะครับนำไปสอบภาคปฏิบัติในห้องจำลองศาล
2: โดยวิชาที่จะใช้ห้องศาลจำลองนะครับจะเป็นวิชากฎหมายครับวิชากฎหมายมีอยู่หลายระดับชั้นมากเลยครับจะเป็นม.ต้นหรือม.ปลายนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีการจัดเวรเวียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ใช้ห้องศาลจำลองนี้นะครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยนะครับจะเป็นนักเรียนชั้นม.6ที่จะได้เข้าเรียนในห้องนี้แบบ 100% นะครับที่เรียนวิชากฎหมายนะครับโดยนักเรียนที่ได้ขึ้นมาใช้ศาลจำลองนะครับจะเกิดจากการที่ครูครับจัดการสอนเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้ก่อนให้นักเรียนเข้าใจว่ามาตราต่างๆเหล่านี้มันมีแบบเนื้อหาสาระประมาณใดบ้างและคุณครูก็จะให้โจทย์นักเรียนไปครับว่าในเมื่อเราจะใช้วิธีการสอบโดยการปฏิบัติเนี่ยครับเราก็จะให้โจทย์ไปว่านักเรียนควรจะทำเหตุการณ์ไหนประมาณไหนเพื่อที่จะได้มาใช้สั่นลองเลยครับดังนั้นนักเรียนทุกคนนะครับที่เรียนวิชากฎหมายจะมีสิทธิ์ได้เข้าใช้สั่นจำลองผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ทำสถานการณ์จริงครับ
0: โรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากศาลจังหวัดราชบุรีครับเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกงานจริงในแผนกต่างๆอย่างการเข้าฟังการพิจารณาคดีการพิพากษาของจริงเลยครับรวมถึงไปศึกษาดูงานในห้องไกลเกลี่ยจะได้เข้าใจครบถ้วนทุกกระบวนการยุติธรรม
3: มันก็เข้ากับแผนที่โรงเรียนโพธาเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนแยกออกมาเป็นแผนแต่ละด้านแต่ละด้านปัจจุบันเรามีประมาณ10แผนการเรียนที่ส่งเสริมเด็กในแต่ละเรื่องนะแต่ละด้านที่ว่าพอเด็กเข้ามาม.4ปั๊บเนี่ยม.3เด็กจะต้องทดสอบตัวเองแล้วว่าเราอยากเรียนแผนไหนนะแล้วจากนั้นเด็กก็สมัครตามแผนโดยที่ว่าพอเข้ามาเสร็จเนี่ยเด็กก็ต้องว่ากันไปตามนั้นและการเรียนการสอนของโพธาเนี่ยถ้าเข้ามาแผนไหนแล้วเนี่ยการไปศึกษาดูงานการไปทัศนศึกษาเนี่ยเราจะบังคับให้ไปตามแผนการเรียนของเขาให้เขาไปเห็นของจริงให้เห็นไปสัมผัสว่าอาชีพในอนาคตของเขาเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเขาจะได้ไปเห็นว่าเออถ้าฉันจบมาแล้วเนี่ยฉันต้องไปแบบนี้แบบนี้นะ
0: ถือเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นห้องเรียนพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้คณะครูได้ร่วมกันออกแบบนะครับนำนวัตกรรมและก็งานวิจัยมาผสานร่วมกันอย่างลงตัวเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการลงมือปฏิบัติจริงได้ครับเป็นเป้าหมายที่ดีครับถ้าโรงเรียนหลายๆแห่งทำได้คือสามารถที่จะสร้างห้องจำลองนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์แบบนี้ครับโรงเรียนนี้ยังมีห้องจำลองนะครับแบบเรียนพิเศษทั้งห้องธรณีวิทยาดาราศาสตร์ภาษาต่างประเทศและห้องนวัตกรรมใ

0: เด็กๆได้เรียนกันอย่างสนุกด้วยครับการท่องเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้หันมาโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการใช้เรื่องของเมนูอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอนะครับมาผสานดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กันจะได้รู้ว่ามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับรวมถึงแหล่งสินค้าร้านอาหารอีกหลายรายการให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินครับใช้เมนูอัตลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับประกอบด้วยพื้นที่อำเภอสหัสสะขันมีขนมจีนน้ำยามันกุ้งข้าวเมาหมี่ปลาซิวแก้วไข่ไดโนเสาร์พื้นที่อำเภอกมลาสัยมีเมนูข้าวหน้าปลาดุกย่างปลาร้าหวานข้าวต้มมัด2ครองรักวุ้นทุงพื้นที่อำเภอกุชินารายมีเมนูข้าวปั้นแจ่วหอมชอม่วงไส้ปลาแล้วก็พื้นที่อำเภอคำม่วงกับเมนูสินค้า GI ส้มตำพุทรานมสดนะครับลำเมี่ยงพุทราน้ำปลาร้าหวานนี่เป็นแนวคิดที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยนำอินฟลูเอนเซอร์20คนมาร่วมลงพื้นที่ช่วยเผยแพร่อาหารและการท่องเที่ยว
1: รู้สึกเป็นอะไรที่ใหม่ๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดการเชื่อมโยงมันเกิดการทำให้ความรู้สึกในการสัมผัสและสัมผัสในการกินเนี่ยมันลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็พอมันมีสตอรี่เนี่ยมันทำให้อาหารเนี่ยมันก็ดูมีความหมายมากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนุกน่าค้นหามากขึ้นครับผมปลาซิวแก้วครับรู้สึกว่าคือในเว็บแรกอ่ะมันดูแบบไม่น่าเข้ากันอ่ะทุกคนก็จะรู้สึกแบบอะไรว่าเอาข้าวมาปลาซิวแล้วก็มันหน้าตามันก็ดูแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้กินมันคือกินเป็นของทานเล่นก็ได้เป็นกินจริงจังก็ได้อย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว้าวแล้วก็ด้วยสตอรี่ด้วยที่แบบว่ามีเมนูนี้มันเริ่มมาจากที่คุณยายทำให้ลูกหลานกินเนาะก็เลยรู้สึกว่าอินกับมันครับ
0: แล้วมาปิดท้ายการท่องเที่ยวที่กลุ่มแพรวาโสภารักษ์นะครับมาดูการต่อยอดผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาตินี่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวครับได้รู้จักทั้งเมนูอาหารร้านในชุมชนแล้วก็แหล่งสินค้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่อยอดจากงานประเพณีประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยครับรวมถึงทางจังหวัดนะครับยังมีโครงการปักหมุดกาฬสินธุ์มีดีครับเดี๋ยวจะนำคาราวานการท่องเที่ยวแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับไปช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งของกินดีๆในอีก18อำเภอด้วยครับส่วนของดีที่นำมาจากธรรมชาติอย่างมังคุดแต่ว่าเป็นมังคุดที่ตกเกรดในที่นี้คือแค่ผิวไม่สวยภายนอกดูไม่ดีแต่ว่าจริงเนื้อข้างในยังคุณภาพเหมือนเดิมรสชาติดีครับเจ้าของก็เลยใช้องค์ความรู้ในการเอามาสกัดเย็นนะครับเป็นน้ำมังคุดสกัดเย็นขึ้นมาทำให้เขายังขายได้ตลอดทั้งปีที่จังหวัดจันทบุรีครับแม้จะใกล้หมดฤดูการมังคุดนะครับที่ถือเป็นราชินีผลไม้เมืองร้อนแห่งภาคตะวันออกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดแปรรูปออร์แกนิกนะครับยังคงทำรายได้ต่อเนื่องไปอีกทั้งปีได้ครับเพราะว่าเขาเอามาทำเป็นน้ำมังคุดสกัดเย็นของนายสุธีปรีชาวุฒินะครับพื้นที่ตำบลมาบไผ่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวเลือกในธุรกิจร้านอาหารสุขภาพระดับประเทศโดยไปรวบรวมคัดแยกมังคุดแบบออร์แกนิกนะครับเอามาจากชาวสวนทั้งในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับซึ่งจะมีส่งขายตลาดทวีปยุโรปด้วยแล้วก็คัดผลที่ไม่เข้าเกณฑ์คือบางลูกคุณผู้ชมมังคุดมันอาจจะผิวกลากบ้างติดเนื้อแก้วลูกใหญ่หรือว่าสุกจัดเกินนะครับแต่รสชาติยังดีอยู่คุณภาพยังดีก็แกะเอาแต่เนื้อมังคุดสีขาวนวลข้างในครับไปสกัดเป็นน้ำมังคุดผ่านเครื่องสกัดเย็นแล้วก็จัดเก็บในอุณหภูมิติดลบกว่า30องศานะครับสร้างมูลค่าเพิ่มได
2: ้ในการขายเนี่ยเราก็ร่วมกันขายร่วมกันทำทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ในมาตรฐานเดียวกันใช้เครื่องชนิดเดียวกันใช้โนว์ฮาวเดียวกันคนที่ซื้อเนี่ยเป็นร้านอาหารเจ้าใหญ่มีมากกว่านี้เขาก็เอาแต่เราทำได้เท่านี้แล้วก็ผลผลิตอินทรีย์ที่เรามั่นใจมีเท่านี้ปีนี้มีแปลงอินทรีย์มังคุดอินทรีย์จะเพิ่มอีกประมาณ70ไร่แล้วก็เกษตรกรมีหลักประกันขั้นต่ำว่าสุดท้ายเนี่ยมังคุดที่ทำมาเนี่ยไม่ว่าจะสวยไม่สวยยังไงเขาจะมีหลักประกันขั้นต่ำก็คือเรารับซื้อสูงกว่าราคาประกันที่ประกาศโดยภาครัฐเนี่ยประมาณ2เท่าตัว
0: มังคุดที่นำมาสกัดเย็นนะครับเป็นมังคุดที่ปลูกแบบออร์แกนิกส่งผลให้ได้คุณค่าเฉพาะจากมังคุดแล้วก็มีสรรพคุณทางยามากมายผ่านน้ำเข้มข้นสีชมพูอ่อนอมม่วงละมุนเลยครับได้รสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เข้มข้นให้ค่าความหวานถึง20ปริกนะครับแล้วก็อมเปรี้ยวเล็กน้อยเพื่อความสดชื่นนะครับจริงๆถ้านับเฉพาะการขายมังคุดแบบผลสดเวลาที่ส่งขายกันระยะเวลาในการส่งออกต่างประเทศเขาขายได้สั้นๆคุณผู้ชมแค่ช่วง3เดือนที่มังคุดออกผลผลิตนะครับฉะนั้นการเอามาแปรรูปแบบนี้ก็เก็บไว้ได้นานแล้วก็ขายได้ทั้งปีเลยครับส่วนผลไม้นะครับที่ก็เรียกว่าเป็นพืชที่ไร้ประโยชน์มาก่อนเพราะว่านั่นคือทุเรียนบ้านคุณผู้ชมคือด้วยความที่ต้นสูงมากๆ 30-40 เมตรเนี่ยคนปีนเก็บไม่ได้ต้องรอให้หล่นอย่างเดียวกว่าจะหล่นลงมาครับคนก็เลยมองว่าทำประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ว่าเจ้าของสวนที่นี่ครับเก็บทุเรียนที่ร่วงมาเองแบบนี้ล้วนๆเลยเอาเนื้อล้วนๆเม็ดผสมอะไรอย่างอื่นนะครับไปทำทุเรียนกวนเรียกว่าเป็นทุเรียนกวนจากต้นทุเรียนถึง100ปีเลยครับใช้ทุเรียนจากต้นที่อายุมากกว่า100ปีครับแล้วก็สุกหล่นจากต้นลงมาเองเลยเอามาทำทุเรียนกวนสร้างมูลค่านะครับขายได้ถึงกิโลกรัมละ400บาทและเป็นเนื้อทุเรียนแบบ 100% นะครับไม่เติมสารกันบูดไม่เติมแป้งอะไรทั้งนั้นอยู่ที่สวนของนางสาวนันทวรรณสิริโภคพัฒน์อายุ63ปีเจ้าของทุเรียนกวนบ้านยายนันอยู่ที่บ้านน้ำฉาตำบลนาใต้อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคือทุเรียนในสวนเนี่ยเป็นทุเรียนบ้านคุณผู้ชมมีอยู่ 6-7 ต้นแต่ละต้นเนี่ยให้ผลผลิตมากกว่า30ลูกนะครับพอทุเรียนมันหล่นลงมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีก็เลยลองเอามาทำเป็นทุเรียนกวนนะครับใช้ไฟอ่อนๆกวนไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเลยครับเพื่อไล่ความชื้นออกจากเนื้อทุเรียนเพื่อให้ได้เนื้อทุเรียนที่แห้งจัดแล้วก็มีความหอมเนื้อแน่น
3: เช่นเนื้อทุเรียนล้วนๆเนี่ยนะคะประมาณ16กิโลกวนแห้งเสร็จใช้เวลากวน 7-8 ชั่วโมงนะคะเหลือเนื้อทุเรียนล้วนๆนะคะโดยไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลก็ประมาณสัก7โลครึ่งหรือ8กิโลเหลือประมาณครึ่งต่อครึ่งนะคะ16กิโลเหลือประมาณสัก8กิโลเยอะแล้วนะคะ
4: ส่งเสริมและมีการรวมกลุ่มนักจดวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะนำเอาผลผลิตเหล่านั้นนะครับมาเพิ่มมูลค่านะครับไม่ว่าเป็นกวนไม่ว่าเป็นทอดหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องนะครับมีราคาขายผลผลิตนะครับได้ในราคาที่
0: ทางอำเภอยังมีแนวคิดจะจัดตลาดช็อปชิมโชว์บุฟเฟ่ผลไม้ของอำเภอบ้านนาเดิมนะครับและชาวบ้านจะได้เอาผลผลิตมาสร้างกิจกรรมสร้างรายได้กันจะจัดวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิมครับส่วนลูกค้าทุเรียนของบ้านยายนันเนี่ยเป็นลูกค้าเจ้าประจำเจ้าเดิมกันจริงๆนะครับเขาสั่งจองกันล่วงหน้าเป็นปีเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจำนวนจำกัดเนื่องจากว่าต้องรอให้ทุเรียนเนี่ยร่วงลงมาเองจริงๆถึงจะเอามาทำได้ครับไปดูพื้นที่สร้างรายได้ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานกันบ้างนะครับแล้วก็เน้นการปลูกพุทราเป็นสวนต้นแบบเลยที่เขาเน้นการทำพุทราเพราะว่าพุทราเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นพืชที่สามารถบังคับให้ออกผลนอกฤดูกาลได้ครับสวนพุทราแม่สุนทรของนางสุนทรเทียมไทยสงตำบลนาเหล่าอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูครับที่นี่เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานนะครับโดยเฉพาะพุทราหลายสายพันธุ์เลยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่คือเขารวมกลุ่มชมรมผู้ปลูกพุทรากันนะครับศึกษาเรียนรู้ทดลองพัฒนาวิธีการผลิตมาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ในสวนมีพุทราหลายร้อยต้นนะครับจำนวนพื้นที่เฉพาะปลูกพุทราเนี่ย4ไร่นะครับแล้วก็เตรียมจะขยายพื้นที่ต่อไปด้วยถือว่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วคุ้มกว่าการทำเกษตรอย่างอื่นที่ทำมาครับแล้วก็มีต้นพันธุ์ที่สวนขายด้วยต้นละ150บาท
5: นะเฮาก็เลยมาว่ามันแพงเฮาแต่เฮาอยากขยายปานนี้เฮาก็ต้องมาเพาะพันธุ์เอาแม่พันธุ์เนาะจากเขามาเฮาก็เอาจากเขามาเฮาก็มาบำรุงเอามาดูแลรักษามาเป็นแม่พันธุ์เฮาก็มาเสียบเฮาก็มากะพันธุ์บักท่านปลาท่านปลาของเฮากาขึ้นมาแล้วเฮากะพ่อมันจะอันนี้ได้แล้วเฮากะตัดยอดของอันนี้ไปเสียบก็อยู่ในระยะปีเดียวก็ได้ผลแล้ว
6: ข้อดีของพุทราก็คือเกษตรกรสามารถบังคับให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในห้วงเวลาที่ตนเองต้องการได้หรือในห้วงที่ตลาดต้องการสูงเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงสงกรานต์หรือตรุษจีนอย่างเงี้ย เกษตรกรสามารถกำหนดวันในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เทคนิคก็คือหลังจากที่เรา

0: ดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หมดรุ่นแล้วถ้าจะเอารุ่นในรุ่นต่อๆไปจะต้องมีการตัดต้นที่เรียกว่าการตัดหนักตัดแต่งกิ่งตัดบริเวณโคนต้นหลังจากนั้นประมาณ4เดือนเสร็จๆนะก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนที่5ต่อเนื่องเป็นต้นไป
1: ที่สวนจริงๆมีพื้นที่รวม32ไร่เลยครับเน้นปลูกไม้ผลหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวชนิดเดียวมีพุทรา400กว่าต้นส้มโอทับทิมสยาม140ต้นฝรั่งพันหงเป่าสือ60ต้นแล้วก็มะม่วงอีกกว่า40ต้นนะครับทั้งเขียวเสวยแก้วขมิ้นและหนามดอกไม้ครับแล้วก็ที่สวนเนี่ยไม่ได้ปลูกพืชอย่างเดียวยังเลี้ยงสุกรนะครับเอามูลสุกรที่ได้ไม่ได้ทิ้งไปไหนไม่ได้กลายเป็นของเสียแต่ว่าเอามาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ทำเป็นปุ๋ยไว้ดูแลต้นไม้ในสวนต่อด้วยครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปชิมทุเรียนหลงลับแลแล้วก็หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะครับผลผลิตยังมีให้ลองชิมนะครับแล้วก็ยังลองไปซื้อกันได้แปลว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของปลายฤดูกาลก็ตามนะครับตอนนี้ก็ยังเตรียมส่งขายทั้งในประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็ยังส่งออกต่างประเทศกันด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: คุณผู้ชมคะนี่เป็นเส้นทางที่เราจะเข้าไปดูทุเรียนสายพันธุ์หลงและหลินลับแลในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเส้นทางนี้นะคะเราต้องเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาค่ะแล้วก็เส้นทางค่อนข้างแคบนะคะนี่เดินลัดเลาะมาหลายโค้งแล้วค่ะเหนื่อยแล้วตอนนี้กว่าจะเจอพี่เจ้าของสวนนี่ใช้เวลาเหมือนกันนะคะ
1: ใช่แล้วก็ข้างล่างเป็นหมอนทอง
0: เอ้าในต้นเดียวกันนะคะมันมีทุเรียน2สายพันธุ์อันนี้คือเป็นสายพันธุ์หมอนทองแต่ถ้าเกิดด้านบนที่เป็นลูกเล็กๆข้างบนนู่นนะคะเป็นหลงลับแลค่ะเอ้าแปลกมาก1ต้นมี2สายพันธุ์
2: ทุเรียนสายพันธุ์หลินลับแลและหลงลับแลผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีชาวสวนหลายรายต้องตัดผลผลิตแบบวันต่อวันส่งตรงให้กับโรงรับซื้อเพื่อส่งออกค่ะ
3: กับลักษณะนะครับองค์ประกอบหลักๆเลยก็คือจะมีนะครับจะมีปลายหนามนะครับปลายหนามต้องแห้งนะครับสีผิวนะครับร่องแล้วต้องเป็นสีน้ำตาลนะครับขั้วต้องแข็งนะครับเวลาจับเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักมันจะเบานะครับก็คือเป็นผลที่พร้อมตัดไปขายนะครับก็คือว่าคือทุเรียนที่แก่จัดก็คือถ้าตัดไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ3วันก็สามารถสุกพร้อมทานได้เลยครับผม
0: ค่ะคือเราไม่ต้องใช้วิธีการเอาไม้มาเคาะฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยพี่
3: ซึ่งไม้เคาะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเสี่ยงต่อถ้าสมมติว่ามันเป็นการส่งออกเนี่ยมันจะทำให้เปลือกเนี่ยเน่าหรือภาษาทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนเป็นท็อปครับผมซึ่งเราก็ใช้วิธีการถ้าคือถ้าความชำนาญของชาวสวนเนี่ยเขาก็จะดูปลายหนามดูสีดูขั้วว่าพร้อมไหมสำหรับในการตัดนะครับก็คือว่าเขาจะรู้ดูออกชาวสวนนั่นคือ1ดอกออกเมื่อไหร่นะดอกบานเมื่อไหร่ดอกร่วงเมื่อไหร่อายุประมาณกี่วันอย่างเงี้ยก็คือเป็นการคำนวณวางแผนในการตัดไปในตัวนะครับแต่ละต้นเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมกันเสมอไปอย่างบางครั้ง1ต้นเนี่ยตัดได้สักประมาณมี100ลูกก็ตัดได้สัก10ลูกอย่างเงี้ยก็คือทยอยตัดไปเรื่อยๆจะไม่มีการตัดโละหรือว่าตัดทีเดียวทั้งหมดนะครับก็ต้องแบบค่อยๆดูว่าอ้าวสีนี้ได้สีนี้ยังไม่แก่อันนี้เป็นอีก1รุ่นครับผม
0: ก็คือเจ้าของสวนจะเป็นคนตัดเลือกตัดเอง
3: เจ้าของสวนจะไปตัดเองคือพื้นของที่เนี่ยจะไม่มีการเหมาสวนหรือแบบตัดโละนะครับก็คือชาวสวนก็จะต้องตัดอย่างสมมติวันนี้ตัดได้10ลูกก็นำออกไปขายตลาดแค่10ลูกครับผมนี่ครับใช่ครับน้ำหนักมันจะเบาครับเนี่ยสังเกตดูน้ำหนักจะเบาน
0: ี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับพี
3: ่ก็ลูกนี้ก็น่าจะประมาณ1นะครับ1ประมาณ 1.5 ถึง 1.8 น่าจะได้
2: ในแต่ละวันเจ้าของสวนจะเข้ามาเลือกตัดผลผลิตด้วยตัวเองเพราะทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแลต้องใช้ความชำนาญในการดูความแก่ที่พร้อมตัดเพื่อให้ได้รสชาติที่มีคุณภาพสำหรับส่งออกค่ะ
4: สำหรับตัวนี้อาจจะดีกว่าประมาณวันหนึ่งสองวันกินได้แต่อันนี้มันจะอ่อนกว่าถ้าเป็นตัวนี้อยู่ได้อีกประมาณวันหนึ่งหรือสองวันมาตัดก็อยู่ได้อยู่แต่อันนี้มันจะหล่นก่อนแต่ตัวนี้ยังอยู่มันจะไม่หล่นถ้าเอาไว้นานมันจะหล่น

0: ถ้าผลผลิตแบบอยู่สูงแบบนี้คือเราต้องใช้เทคนิครับแบบนี้อ่ะพี่
1: ใช่ครับใช่คือเราใช้เทคนิคการรับกระสอบ
0: แต่ว่าผลผลิตข้างในเขาไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ไม่เป็นอะไรครับ
0: ลูกนี้ที่รับออกมาแล้วเป็นไงบ้างคะผลผลิต
1: ครับก็คือถ้าเป็นตลาดเนี่ยคือก็เป็นเกรด A นะครับหรือเรียกว่าเบอร์สวยครบทั้ง5ภูครับก็คือตัวนี้เนี่ยคือเกรดจัดมากครับเนี่ยเสียงเริ่มหลวมแล้วเริ่มเบามากคือดีไม่ดีเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะสุกครับผมถ้าเราปล่อยไว้ขาต้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็อาจจะหล่นได
0: ้ราคาของเขาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่อย่าง
1: ก็พีคที่สุดเนี่ยราคาส่งเป็นราคาส่งออกอยู่ช่วงหนึ่งก็คือราคาสูงมากก็คือ180-200นั่นคือราคาส่งแต่คือราคาขายปี

0: ราคาปีกราคาส่ง
1: อันนี้คือสำหรับสายพันธุ์อะไรพี
0: ่สายพันธุ์หลงลับแลครับ
1: อันนี้ลูกเม็ดนิดเดียวเองค่ะ
2: ชอบกินแบบนี้แหละ
1: อะไรคะ
2: มันอร่อย
1: เนื้อเยอะกว่าเหรอคะหรือไงคะ
2: เนื้อเยอะ
1: แต่มันมีภูเดียวเหรอแม่
0: คือถ้ามองเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าสารอาหารมันไปเลี้ยงอยู่แค่นี้
1: อ๋อเลี้ยงแค่ภูเดียว
0: ใช่แต่นี่คือมันต้องเลี้ยงทั้งลูกแต่ก็คือรสชาติมันก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่คือคนสวนน่ะเขาจะเก็บไว้กินเองส่วนใหญ
1: ่
0: ครับผม
3: ไม่เพียงแค่ปีนขึ้นไปตัดทุเรียนสดๆจากต้นเท่านั้นแต่แม่น้ำค้างเชียงพันต้องเดินรอบสวนเพื่อคอยเก็บทุเรียนที่สุกจัดจนหล่นจากต้นด้วยค่ะ
4: เมื่อกี้ตอนเราคุยกันเรื่องทุเรียนหลงรับแลได้ยินเสียงทุเรียนร่วงมาดังตุ๊บนี่คือแม่เขาต้องเดินออกมาหานะคะว่าร่วงบริเวณไหนเดินหานี่มันยากเหมือนกันเนาะทางนี้คือต้องทรงตัวให้ดีนะไม่งั้นกิ้งแม่อยู่ตรงไหนอะแม่
5: นี่อยู่ตรงนี้
4: อ้าวอันนี้ทุเรียนอะไรแม่
5: ทุเรียนหลง
4: อ๋อนี่คือหลงรับแลที่เขาร่วงมาเมื่อกี้เนี่ยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: นี่คือสุกจากต้นแล้วก็ร่วงลงมาเลย
1: แล้วพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นเขาเป็นดอยแบบนี้การให้น้ำนี่ต้องให้ยังไงคะพี่
0: ซึ่งการให้น้ำเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะใช้วิธีนี้ครับคือการใช้บ่อซีเมนต์เนี่ยมาวางพื้นต้นแล้วคือเอาน้ำเนี่ยจากที่บ้านใส่รถมอเตอร์ไซค์มาใส่แกลอนมาแล้วก็มาเปิดใส่ทีละต้นทีละต้นซึ่งเมื่อก่อนจะใช้แบบนี้แต่ณเวลานี้คือมันจะมีแหล่งน้ำอยู่ข้างล่างเราก็สูบจากข้างล่างขึ้นมาเรามาใส่แท้งด้านบนนะครับจะมีแท้งเราก็จะใช้วิธีการปล่อยเหมือนระบบน้ำหยดทุกวันนี้ซึ่งจะสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมากซึ่งเมื่อก่อนน้ำก็ต้องเอามาจากที่บ้านใช่เอาน้ำใส่แกลอนมาแล้วก็มาเปิดใส่ทีละต้นทีละต้น
1: ถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้แล้วคือเราก็จะปล่อยให้ฝนตกดูแลเองตามธรรมชาติ
0: ธรรมชาติก็คือภาษาที่นี่เขาจะเรียกว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยง
1: ค่ะ
0: ใช่ครับทุเรียนเทวดาเลี้ยงคือว่ารอฝนตกเมื่อก่อนเนี่ยรอฝนตกอย่างเดียวแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกก็ปีไหนแล้งก็อาจจะได้ผลผลิตร้อยหน่อยอย่างเงี้ยถ้าปีไหนฝนตกเยอะก็จะได้ผลผลิตดีหน่อยครับผม
3: ทำความรู้จักกับทุเรียนหลงลับแลไปแล้วมาดูสายพันธุ์คู่แฝดที่หาลิ้มลองได้ยากอย่างหลินลับแลกันบ้างค่ะที่สวนแห่งนี้มีต้นทุเรียนสายพันธุ์หลินลับแลหลงเหลืออยู่เพียงแค่6ต้นเท่านั้นค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้จะเป็นหลินลับแลครับ
1: อ๋อหลินลับแลเหรอคะอันนี้คือหลินลับแลชื่อดังของที่นี่เลย
0: ใช่ครับ
1: ลูกของเขามันออกยาวๆเนาะพี่
0: ใช่จะออกเป็นวงรีก็คือจะมีกลีบคล้ายมะเฟือง
1: ปีนี้ออกผลผลิตเยอะไหมพี
0: ่เยอะครับก็เก็บไปรุ่นนี้เก็บไป2ครั้งละครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายในการเก็บน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ละสำหรับหลินลับแล
1: ค
0: ือก็เป็นช่วงปลายฤดูแล้วช่วงนี้
1: นี่เป็นอุปกรณ์การเก็บทุเรียนนะคะที่ลูกที่อยู่ปลายกิ่งเนาะพ
0: ี่ใช่
1: ก็จะใช้ไม้ในการช่วยก็คือเอาเชือกนี้ไปคล้องก่อนเหรอคะคล้องไงพี่เอามีดใส่นี่
6: ครับ
1: ค่ะอ๋อเสียบเข้าไปอย่างนี้เลย
6: ครับนี่ยางมัน
1: เอายางรัดไว
6: ้
1: ไม่ให้มีดหลุดลงไป
0: นี่ลูกนี้จะเกลี่ยจัดมากมากเลย
1: ดี
0: ไ
1: ม่
0: ด
1: ี
0: ดีไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะหล่นแล้วก็ไม่รู้นะจริงนี่ครับเป็นเบอร์สวยได้อยู่ครับตัวนี
1: ้
0: 1 2 3 4 5
1: 5
0: ภู
1: เต็ม
0: ใช่คือเห็นไหมครับลักษณะเขาเนี่ยจะแตกต่างจากหลงลับแลเพราะว่าเห็นไหมหลงลับแล

0: ที่เราดูกันตอนแรกอ่ะจะมีลักษณะที่กลม
1: กลม
0: ใช่แต่อันนี้คือจะเป็นลักษณะรีเป็นยาวนะครับกีบจะเหมือนมะเฟืองสังเกตดูเขาจะเป็นเขาจะแยกได้ชัดเจนเลยเป็นกีบเป็นกีบเป็นกีบไปนะครับนี่คือลักษณะของหลินลับแล
1: ทุเรียนที่เราเก็บมานะคะก็จะมีทั้งหลงลับแลแล้วก็หลินลับแลค่ะซึ่งดูจากด้านนอกนะคะก็มีความแตกต่างกันแล้วแล้วเนื้อด้านในเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี
0: ่คือรสสัมผัสอ่ะเขาจะบอกว่าถ้าคนที่เขากินทุเรียนเขาจะบอกว่ารสสัมผัสเนี่ยจะเหมือนกับครีมนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อของทางหลงลับแล
1: ค่ะ
0: คือหลินลับแลเนี่ยค่อนข้างจะปอกยากแล้วก็ข้อดีของเขาอย่างนึงเนี่ยเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะมีอายุนานกว่า
1: เหนียวนะคะ
0: ใช่ครับเขาจะมีแกนที่เหนียวมากแล้วก็เนื้อจะน้อยกว่าหลงนี่ลักษณะเด่นของเขาคือหลินเนี่ยคือของเขาจะรีบแบนก็คือมันก็ทำให้เราแบบมีความภาคภูมิใจว่าเออเวลากว่าจะทำสวนกว่าจะปลูกทุเรียนขึ้นมาได้หนึ่งต้นกว่าจะทำทุเรียนออกมาเป็นลูกได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความพยายามสูงมากและความภาคภูมิใจอย่างนึงในการทำสวนนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2568ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับนำทุเรียนขึ้นทูลเกล้าสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้านะครับที่วังสักปทุมนะครับนี่ก็คือเหมือนเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างนึง
1: หลังจากหมดหน้าของทุเรียนสายพันธุ์หลินลับแลและหลงลับแลไปแล้วชาวสวนก็เริ่มลุยเก็บทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองออกส่งขายเป็นรุ่นแรกต่อทันทีค่ะทำให้ชาวสวนมีรายได้หมุนเวียนเข้ากระเป๋าต่อเนื่องค่ะ
2: ทุเรียนทั้งหลงแล้วก็หลินลับแลเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่ตอนนี้กลายเป็นสินค้า GI ไปแล้วนะครับใครมีโอกาสต้องไปลองชิมกันเพราะว่าปลูกบนพื้นที่ภูเขานะครับคุณผู้ชมแล้วก็อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการดูแลทำให้รสชาติกับเนื้อเป็นเอกลักษณ์จริงๆครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจังหวัดมหาสารคามนะครับทำนาสู้ภัยแล้งพลิกฟื้นวิถีการทำนาแบบโบราณหันมาใช้ควายในการไถนาครับลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มาเรียนรู้ปูนปัญญาการทำนาไปด้วยครับนี่คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้นะครับแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่เจอกันบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ขวบขับรถกระบะชนขณะที่เดินธุดงค์วันนี้ทางญาติและครอบครัวได้เดินทางมารับศพค่ะเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดในอำเภอน้ำขุ่นรวมกัน7ศพติดตามบรรยากาศจากคุณมยุรีอัครบาลรายงานสดจากสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารค่ะคุณมยุรีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารที่ทราบข่าวนะคะต่างก็มาร่วมน้อมส่งดวงวิญญาณพระสงฆ์ที่มรณภาพค่ะก่อนที่จะเคลื่อนร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขณะที่การเยียวยาสภาพจิตใจเด็กวัย11ขวบนะคะขณะนี้ได้ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะว่าจากการประเมินของทีมแพทย์พบว่าเด็กป่วยเป็นออทิสติกขั้นรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆทยอยเคลื่อนร่างพระสงฆ์ทั้ง7รูปออกจากโรงพยาบาลมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังวัดน้ำขุ่นตำบลตะเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่ามกลางประชาชนที่ทราบข่าวมาร่วมน้อมอาลัยคณะสงฆ์โดยร่างของพระสงฆ์ทั้ง7รูปจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำขุ่นและก็ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพส่วนพระสงฆ์อีก11รูปและก็คารวาสอีก1คนที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารบางรูปต้องรอเข้ารับการผ่าตัดบาดแผลโดยมีนางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจค่ะพร้อมกับระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียให้กับคณะสงฆ์แต่เนื่องจากตัวผู้ก่อเหตุเองยังเป็นเด็กนะคะแล้วก็ป่วยเป็นโรคออทิสติกคดีนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพร้อมกับย้ำว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้พยายามไปขุดคุ้ยเรื่องราวของเด็กในแง่มุมต่างๆก็อาจจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และก็พรบ.คุ้มครองเด็กค่ะ
2: มีเรื่องพรบ.คอมในการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ในเรื่องของพรบ.คุ้มครองเด็กเราก็ยังมีตัวนี้อยู่นะคะอันนี้ต้องบอกว่าในแต่ละเคสเนี่ยเราต้องใช้คำว่าต่างกรรมต่างวาระเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องของความกรุณาจริงๆค่ะเพื่อให้ข่าวทุกอย่างได้เป็นในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานเนี่ยต้องบอกว่าที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยที่ประชุมกันเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะครอบครัวของทั้งหมดนะคะทางทีมของคณะของจังหวัดเองเนี่ยสภาพจิตใจก็ต้องบอกว่าก็กระทบกระเทือนกันพอสมควรเพราะนี่เป็นเหตุร้ายแรงมากๆเหตุหนึ่งแล้วก็เป็นเคสที่ละเอียดหลอมเนี่ยดังที่กล่าวมาค่ะ
1: หลังเกิดเหตุทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปดูแลแล้วก็ประเมินสุขภาพจิตของเด็กพบว่าเข้าข่ายเป็นโรคออทิสติกขั้นรุนแรงส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้รับการรับยาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยขณะนี้ได้ส่งตัวเด็กไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีมีแม่และยายคอยดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนคุณตาและก็พี่ชายของเด็กตอนนี้พมจ.ได้นำไปอาศัยที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจค่ะ
3: แล้วว่าเด็กมีความพิการในระดับประเภท7นั่นคือออทิสติกนะคะแล้วก็แพทย์จิตเวชประเมินพฤติกรรมแล้วก็อาการแล้วเข้าข่ายออทิสติกขั้นรุนแรงนะคะแล้วก็เด็กไม่สามารถสื่อสารหรือการรับรู้อะไรไม่ได้เลยค่ะณตอนนี้เด็กในกระบวนการเคสวิชาชีพเราวิเคราะห์แล้วว่าเด็กสมควรที่จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมด้วยเพราะว่าอาการติดขาดการรับยามาช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรค่ะแม่รถพาเด็กผู้แพทย์นะคะก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์อุบลราชธานีค่ะ
1: สำหรับอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ขวบขับรถกระบะชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ริมถนนสายมุกดาหารดอนตาลเมื่อวานนี้ทำให้มีพระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บทั่วไป9รูปแล้วก็คฤหัสถ์อีก1คนนะคะการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์จ่ายให้รายละ 500,000 บาทนะคะนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจ่ายเงินเยียวยาตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายสูงสุดถึงรายละ 300,000 บาทและก็ค่ารักษาพยาบาลรายละไม่เกิน 80,000 บาทค่ะ ค่ะคุณพึ่งนภาคะภาพรวมการช่วยเหลือเยียวยาณขณะนี้นะคะทางตัวแทนพรบกลางนะคะได้มาตั้งโต๊ะนะคะเพื่อรับเอกสารเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้กับทายาทหรือว่าครอบครัวของพระสงฆ์ที่มรณภาพนะคะส่วนพระสงฆ์ที่ร่วมเดินธุดงค์ด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้พักอยู่ที่วัดป่าภูมโนรมนะคะขณะนี้ก็ได้เดินทางกลับวัดที่อำเภอน้ำขุ่นน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ขอบคุณคุณบรรจุรีค่ะมาดูคดีแอร์สาวขนยาเสพติดกันนะคะเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจยังคงเร่งขยายผลหากลุ่มบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะคนที่ส่งพัสดุให้กับแอร์สาวค่ะหลังตำรวจติดตามจับกลุ่มคนขับรถได้แล้วนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างให้มาขับรถส่งของเท่านั้นค่ะรถยนต์โตโยต้าคันนี้ตำรวจแกะรอยติดตามไปจับคนขับรถได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังได้รายละเอียดจากภาพวงจรปิดที่มาส่งกล่องพัสดุให้กับแอร์สาวที่คอนโดคนขับรถคันนี้เป็นชายอายุ59ปีอ้างว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขับรถมาส่งของให้ชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ว่าจ้างให้มาส่งของ2จุดจุดแรกส่งให้ผู้หญิง1กล่องที่คอนโดย่านซอยเสยใหญ่และอีกจุดก็คือคอนโดมิเนียมของแอร์สาวพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้รายละเอียดนะคะว่าชุดสืบสวนไปพบรถคันนี้จอดอยู่ที่อู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างการรอเปลี่ยนกระจกการสอบสวนชายคนดังกล่าวอ้างว่าชาวชายม้งที่สวมเสื้อฮู้ดนั่งมาด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ยกของลงไปวางส่วนการติดต่อกันก็ติดต่อกันเพียง2ครั้งค่ะส่วนประวัติชายคนดังกล่าวยังพบว่ามีประวัติถูกจำคุกตลอดชีวิตข้อหาลักลอบขนยาบ้าแต่ได้รับการลดโทษถูกปล่อยตัวมาในปี2560ส่วนอีกกรณีค่ะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ขยายผลคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยที่เป็นต้นทางส่งยาเสพติดอีกกลุ่มก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรขณะนี้ถูกนำตัวจากจังหวัดเลยมาสอบอยู่ที่สำนักงานปปส.ทุ่งสองห้องค่ะเพื่อขยายผลหาคนที่ร่วมขบวนการสำหรับ2คนนี้นะคะเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นผู้ที่รับส่งกล่องพัสดุที่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่มาที่ซอยรางน้ำและย่านบางกะปิซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจยึดสินค้ามาทั้งหมดแล้วภายในก็เป็นผ้าไหมแล้วก็ซองกาแฟที่ซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ก่อนที่จะส่งออกไปประเทศออสเตรเลียและไต้หวันโดยผลการสอบทั้ง2คนอ้างว่ารับจ้างส่งพัสดุให้กับชาวลาวได้ค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทโดยทำมาแล้ว6ครั้งค่ะเรื่องนี้นายกเตรียนุทินก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อที่จะปิดช่องโหว่การขนยาเสพติดผ่านไทยหลังจากที่แอร์โฮสเตสสาวนั้นถูกตำรวจออสเตรเลียนั้นจับกลุ่มจากการลักลอบนำเข้าเฮโรอีนค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากรายงานนะคะพบว่าครึ่งปีแรกของปี2569เจอไป6คดีแล้วค่ะสำหรับประเทศไทยที่มีการขนยาเสพติดไปออสเตรเลียนะคะโดยยืนยันว่าจะต้องหามาตรการปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางของลูกเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการระบุนะคะก่อนที่จะเริ่มการประชุมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องทบทวนมาตรการใหม่เพราะจากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีหลังขออภัยค่ะช่วงครึ่งปีแรกของปี2569มีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้ว6คดีซึ่งถือว่ามากสำหรับประเทศออสเตรเลียจึงต้องหามาตรการขาออกนะคะป้องกันค่ะไม่ให้ประเทศอื่นมองว่าจุดนี้เป็นจุดอ่อน
5: จากรายงานพบว่าช่วงปีแรกช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดี6คดีที่ถือว่ามากนะครับสำหรับประเทศอย่างออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปนะครับจึงได้ขอให้ได้มีการจัดประชุมขึ้นมาในวันนี้กรณีของการบินไทยแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการออสเตรเลียจับตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้แล้วจริงๆแล้วมีมาตรการถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฟังว่า จริงๆแล้วเรามีมาตรการเพียงพอหรือยัง
4: จากกรณีนะคะที่พบแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มนะคะนายกก็มองว่าหากไม่เดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ศักดิ์ศรีความเป็นไทยจะไม่เหลือเวลาไปต่างประเทศเจอพาสปอร์ตของคนไทยก็จะถูกตรวจอย่างเข้มงวดหรือว่าตรวจเป็นพิเศษพร้อมยังแก้ประโยคที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช้คำว่าต้องให้เกียรติลูกเรือที่มีช่องทางพิเศษให้แต่เรื่องนี้ต้องมองว่าช่องทางพิเศษที่เกิดขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานสากลหรือไม่ค่ะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำชัดเจนนะคะว่าเพื่อที่จะเรียกศักดิ์ศรีของประเทศคืนมาต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ทันต่อกรอบเวลาค่ะแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่า

0: เทศไทยนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาตินั่นเองค่ะ
1: คุณเกตมณีค่ะฝ่ายความมั่นคงตรึงกำลังคุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อที่ป้องกันการกระทำผิดแล้วก็ภัยที่

0: ชายแดนโดยจุดแรกคณะผู้สังเกตการได้เดินทางไปยังฐานเนินผีหรือว่ารวบตัวกอซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของแนวชายแดนค่ะจากนั้นก็เดินทางไปยังจุดที่2บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดและจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างรั้วชายแดนบริเวณหลักเขตที่52เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ายาเสพติดการลักลอบนำเข้าอาวุธและอาชญากรรมข้ามชาติสำหรับการก่อสร้างค่ะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50ส่วนระยะที่2อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการก่อสร้างรั้วซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นปูนทึบสูง 1.95 เมตรความสูงรวมกำแพง 4.3 เมตรติดตั้งแนวรั้วลวดหนามบนรั้วกำแพงค่ะโดยรั้วที่สร้างขึ้นอยู่ในเขตไทยไม่ใช่การกำหนดเส้นเขตแดนใหม่และไม่มีผลกระทบต่อเขตแดนระหว่างประเทศค่ะส่วนพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสระแก้วแม้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะยังคงสงบอยู่แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงตรึงกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดความตึงเครียดในอดีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้พร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการข่าวค่ะออกเดินลาดตระเวนสำรวจแนวชายแดนพื้นที่บ้านหนองจานและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งนี้ยังมีการตรวจสอบตามแนวลวดหนามการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นทบทวนยกเลิกคำสั่งผลการสอบสวนบรรจุข้าราชการท้องถิ่นค่ะโดยชี้ว่าการกระทำต่อผู้ที่สอบโดยสุจริตนั้นจะมีผลกระทบแล้วก็เห็นว่าประเด็นนี้เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งของข้าราชการประจำคนของฝ่ายการเมืองเดียวกันนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ข้าราชการประจำที่อ้างอิงนะคะว่าคือข้าราชการคนของสีน้ำเงินนี่แหละค่ะก่อนร่วมบรรยายพิเศษของคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยชี้ว่าขณะนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่สอบโดยดำเนินการอย่างสุจริตค่ะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนคำสั่งให้การสอบเป็นโมฆะพร้อมอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับข่าวสารว่าเบื้องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในค่ะซึ่งมาจากสายสีน้ำเงินทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันเองแต่ว่าสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบคือคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่เข้าสอบนับพันคนค่ะพร้อมกันนี้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีค่ะดำเนินการปราบปรามเครือข่ายสีเทาภายในประเทศที่ต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาภายในรัฐบาลไม่ใช่เมื่อปรากฏตามหน้าข่าวแล้วต้องมาตามแก้ค่ะ
2: อย่างแรกก่อนที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนตับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุดนะครับประเด็นลำดับถัดมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สังคมเนาะต้องการอยากรับรู้เนี่ยก็คือถ้ามันไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการเนี่ยประเด็นนี้ก็คงไม่มีใครเป็นหน้าข่าวเกิดขึ้นมาใช่ไหม
1: ทั้งนี้ค่ะนายณัฐพงษ์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตการลาออกของเลขานุการนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มีกระแสข่าวว่าญาติของเลขานุการคนดังกล่าวนั้นอาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นค่ะเพียงแต่ย้ำว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแล้วหลายสมัยเชื่อว่านายกย่อมรับรู้รับทราบว่ามีปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมาอย่างยาวนานดังนั้นทันทีที่นายกเข้ารับตำแหน่งและบริหารประเทศก็ควรที่จะแอคชั่นในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นค่ะไม่ใช่พอเกิดปัญหาความขัดแย้งที่มีการขัดแย้งกันเองภายในแล้วสุดท้ายมาตามแก้ไขแต่ว่าประชาชนได้รับผลกระทบค่ะนายณัฐพงษ์มองนะคะว่านี่ไม่ใช่ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาค่ะแต่ว่าเป็นการเก็บกวาดปัญหาภายในของกระทรวงตัวเองค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพร้อมกับเงินสดจำนวน 6,000 บาทภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอนะคะหลังจากที่เรียกรับเงินแลกกับใบอนุญาตปืนค่ะเบื้องต้นเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ พันตำรวจเอกมนัชชัยยิ่งยงสมสวัสดิ์ผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม

ายปรินอายุ43ปีปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาทตำบลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะสำหรับพฤติการนะคะก็สืบเนื่องมาจากเดือนมกราคมผู้เสียหายประสงค์ขอโอนอาวุธปืนมรดกของบรรดาจำนวน2กระบอกที่อำเภอพระพุทธบาทแต่ระหว่างดำเนินการนายปรินซึ่งเป็นปลัดอำเภอพระพุทธบาทได้เรียกรับเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการรวม 10,000 บาทก่อนที่จะลดราคาเหลือ 5,000 บาทรวมทั้งแจ้งว่าต้องชำระค่าใบอนุญาตตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทซึ่งผู้เสียหายเห็นว่าการเรียกเก็บเงินดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามระเบียบค่ะจึงได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานปปท.เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งวันที่26พฤษภาคมได้มีการบันทึกเสียงการสนทนาและติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างเข้าพบและก็ส่งมอบเงินจำนวน 6,000 บาทให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาหลังจากนั้นนะคะก็นำเรื่องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนนำมาสู่การออกหมายจับและจับกุมตัวได้ดังกล่าวค่ะจากการสอบสวนนะคะนายปรินเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธจึงได้ควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะล่าสุดในบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เซ็นคำสั่งให้ปลัดอำเภอพระพุทธบาทออกจากราชการโดยมีผลทันทีและสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แพลตฟอร์มไทเกอร์ค่ะซึ่งมีเว็บไซต์ในสังกัดกว่า50เว็บนะคะและตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้ Wi-Fi บ้านของประชาชนปักหมุดเพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ค่ะรถยนต์หรูเครื่องประดับมีค่ากระเป๋าแบรนด์เนมและเงินสดรวมมูลค่ากว่า46ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมเงินในบัญชีอีกจำนวนหนึ่งนะคะเป็นทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกเจ้าหน้าที่อายัดเอาไว้หลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุมทรัพย์สินดังกล่าวเจ้าหน้าที่คาดว่าได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันของเครือข่ายไทเกอร์ค่ะซึ่งมีเงินหมุนเวียน500ล้านบาทสูงกว่าเว็บพนันทั่วไปทั้งนี้จากการสอบสวนของตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่าเครือข่ายดังกล่าวพยายามซ่อนเร้นและอำพรางที่มาของเงินจากการพนันโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านบัญชีนิติบุคคลและบัญชีบุคคลธรรมดาหรือบัญชีม้าหลายทอดก่อนที่จะพบเบาะแสในจังหวัดเลยว่ามีผู้รับค่าจ้างเดือนละ 1,500 บาทยินยอมให้กลุ่มผู้ต้องหานำระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ภายในบ้านใช้เป็นจุดกระจายสัญญาแล้วก็ปกปิด IP address ค่ะของผู้ใช้งานบัญชีธนาคารในการโอนเงินแล้วก็ยังพบเซฟเฮาส์เป็นศูนย์รับชำระเงินรวมทั้งมีจุดพักเงินในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจนนำมาสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้3คนก็คือนายทัชชัยหัวหน้าระบบนางสาวกฤติยาแฟนสาวทำหน้าที่ฝ่ายการเงินแล้วก็นางสาวรมิตาพี่ของนางสาวกฤติยาเป็นบัญชีรับโอนเงินค่ะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับขบวนการค้ายาเสพติดชาวไนจีเรียค่ะโดยยึดของกลางที่เป็นเฮโรอีนได้มากกว่า100กิโลกรัมพร้อมกับโคเคน22กิโลกรัมค่ะโดยพบว่ามีพฤติการเข้ามาตีสนิทกับหญิงไทยผ่านทางแอปพลิเคชันยอดนิยมนะคะก่อนที่จะล่อลวงให้ร่วมขนยาเสพติดข้ามชาติแล้วก็กระจายจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติตามแหล่งท่องเที่ยวในไทยค่ะเฮโรอีนกว่า100กิโลกรัมและโคเคน22กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจตรวจยึดได้จากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีชายชาวไนจีเรียเป็นหัวหน้าขบวนการโดยใช้หญิงไทยเข้าร่วมขบวนการลักลอบขนข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติของกลุ่มขบวนการจะซุกซ่อนอำพรางเอาไว้ในผลิตภัณฑ์ขนมกาแฟเสื้อผ้าหรืออาหารสัตว์ค่ะตำรวจสืบสวนขยายผลจนติดตามจับผู้ร่วมขบวนการทั้งในบ้านพักแล้วก็ที่สนามบินรวม12คนนะคะก็แยกเป็นชาวไทย7คนโปแลนด์1คนชาวไนจีเรีย5คนในจำนวนนี้ก็มีหัวหน้ากระบวนการที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศพันตำรวจโทชัดชัยเหมวิไลสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าในจอร์ดหัวหน้ากระบวนการชาวไนจีเรียจะร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติล่อลวงหญิงไทยค่ะโดยเข้าไปทำความรู้จักผ่านทางแอปพลิเคชันยอดนิยมเพื่อที่จะตีสนิทจากนั้นก็

0: ลวงให้ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติค่ะการสืบสวนนี้นะคะยังพบว่าผู้ต้องหาชาวต่างชาติบางคนซุกซ่อนยาเสพติดติดตัวเพื่อเตรียมลำเลียงออกนอกประเทศผ่านทางสนามบินด้วยทางนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าก่อนมีการทลายเครือข่ายอาจมียาเสพติดบางส่วนถูกส่งต่อไปยังประเทศที่3ได้สำเร็จซึ่งก็สอดคล้องกับคดีที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อติดตามจับกุมนายจอร์ดและผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอิหร่านยกระดับรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดค่ะซึ่งก็จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะที่ชาวอิหร่านจำนวนมากก็ร่วมไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
1: ยาฮุเซ
0: สื่อทางการอิหร่านเผยแพร่ภาพประชาชนหลายร้อยคนยืนรวมตัวกันหน้าโลงศพของอายาตอลาอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่อิหร่านเปิดเผยภาพลงศพของอดีตผู้นำสูงสุดนับตั้งแต่ถูกสังหารก่อนหน้าที่รัฐพิธีศพจะจัดขึ้นเพียง2วันค่ะส่วนที่กรุงเตหะรานชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันร่วมไว้อาลัยให้กับอดีตผู้นำสูงสุดโดยผู้คนพร้อมใจกันโบกธงชาติอิหร่านพร้อมกับถือรูปของอดีตผู้นำสูงสุดและก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าโศกขณะที่ตลอดทั้งวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอิหร่านกระจายกำลังตรวจตราและดูแลความเรียบร้อยตามท้องถนนในกรุงเตหะรานอย่างแน่นหนาก่อนที่จะมีพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งจะเริ่มต้นจัดขึ้นในวันเสาร์นี้และก็จะลากยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีฝังศพที่เมืองมัสฮัสเมืองใหญ่อันดับ2ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำสูงสุดค่ะทางการอิหร่านประเมินว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดในกรุงเตหะรานมากกว่า20ล้านคนซึ่งคิดเป็น2เท่าของประชากรทั้งเมืองหลวงเช่นเดียวกับรักษาการนายกเทศมนตรีกรุงเตหะรานที่ระบุว่าพิธีครั้งนี้จะกลายเป็นงานชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรุงเตหะรานสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่สะสมมาเป็นเวลานานในฝรั่งเศสส่งผลทำให้เกิดไฟป่าลุกไหม้ในหลายจุดของประเทศนะคะเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 50,000 ไร่ค่ะทำกลางการเดินหน้าควบคุมไฟป่าของเจ้าหน้าที่ไฟป่ารุนแรงโหมลุกไหม้พื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสประกอบกับกระแสลมที่พัดแรงค่ะช่วยโหมกระพือให้เปลวไฟลุกโชนอย่างหนักจนทำให้พื้นที่หลายแห่งถูกเผาผลาญด้วยไฟป่าทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการที่กินเวลานานหลายสัปดาห์เช่นเดียวกับอีกหลายจุดทางตอนใต้ของประเทศก็เผชิญกับไฟป่ารุนแรงเช่นนี้ส่งผลให้ต้องมีการส่งนักดับเพลิงกว่า 2,000 คนเข้าควบคุมไฟป่าในหลายจุดที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วเบื้องต้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าในบางจุดได้แล้วค่ะแต่สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากมีการพยากรณ์ว่าอุณหภูมิในพื้นที่อาจสูงขึ้นอีกและก็อาจจะไม่มีฝนตกซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพิ่มเติมขณะที่นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาผลาญไปแล้วมากกว่า 54,000 ไร่ในฤดูกาลนี้ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงพื้นที่กว่า 7,500 ไร่ที่ถูกเผาผลาญไปเมื่อวันพุธเพียงวันเดียวค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16 นาฬิกาแล้วค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองนะคะช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: มรณภาพ7รูปประกอบพิธียังไม่ชัดข้อมูลเด็กขับรถขณะพม.เผยเด็กขึ้นทะเบียนผู้ป่วยออทิสติกรีดเบาะแสคนขับใกล้ถึงตัวชายฮูดดำต้องสงสัยส่งยาให้แอร์เลขาปปส.เผย2ตัวการใหญ่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลีย
3: ก็ต้องมั่นใจดิเพราะพวกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ก็ทุบอย่างเดียว
2: มท.1 จ่อเซนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบท้องถิ่นย้ำบกพร่องเอื้อทุจริตอิหร่านคุมเข้มความปลอดภัยก่อนเริ่มพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดรุ่งนี้พร้อมขู่ตอบโต้สหรัฐอิสราเอลหากฉวยโอกาสโจมตี ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
4: ที่ตื่นแล้วนี่ยังเป็นนายธีวีระ
5: ธีรพัฒน์
4: ธีรพัฒน
5: ์ตอนนี
4: ้วันนี้มาเป็นท่านแล้วนะ
5: เป็นท่านที่ปรึกษากับ
4: กรรม
5: การ
4: วิสามันท่านที่ปรึกษาแล้วนะ
6: อาจจะมันเป็นเรื่องแปลกจริง
4: ๆไม่เขาบอกคุณย้ายข้าง
6: ผมมีเรื่องเฉพาะของผมก็คือผมทราบว่ามีเงินนอกงบประมาณผมไม่รู้ตัวเลขนะแต่คิดว่าขี้หมูขี้หมาต้องไม่น้อยกว่า1ล้านล้านบาทการหมกเม็ดเนี่ยคือตั้งงบประมาณรายจ่าย
5: ไม
6: ่
5: เต็ม
6: กับจำนวนที่ใช้จริงทำงบประมาณปีนี้เขาเปิดพระอบเขาเปิดพระอบตูมงบบางอันนี้กระฉูดเลย
4: ถึงเรียกฝ่ายค้านถึงเรียกฝีแตก
5: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
7: ท้องโลกกว้าง2-3 กรกฎาคมค้นพบความท้าทายของระบบนิเวศจากหมู่เกาะสู่ที่ราบลุ่มไปถึงที่ราบสูงอันเป็นเอกลักษณ์อัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด
8: ์สกอตแลนด์มีแนวชายฝั่งทะเลกว้างใหญ่รายล้อมด้วยเกาะเกือบ800เกาะแตกต่างหลากหลายทั้งภูเขาสูงต่ำบนเกาะสกายไปจนถึงที่ราบชายฝั่งของเกาะนอร์ธยูอิสมีเพียง93เกาะที่มีคนอยู่อาศัยเกาะห่างไกลและงดงามเหล่านี้คือแดนสวรรค์ของสัตว์ป่าหน้าตื่นตาตื่นใจแห่งสกอตแลนด
7: ์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: ผลกระทบจากการประกาศนะคะในตัวเขตอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็กระทบต่อเรื่องของที่ดินทำกินนะรวมถึงบางบ้านเนี่ยกระทบต่อเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วย
1: อันแรกกฎหมายคุ้มครองตัวตนของเราว่าเราเป็นใครและเขามีวิถีชีวิตแบบนี้เขาใช้ชีวิตแบบนี้เราจะต้องออกแบบมาตรการจะคุ้มครองเขาให้เขาใช้ชีวิตได้ตามประเพณีตามวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของกลุ่ม
2: ความเป็นชาติพันธุ์จึงมีนัยยะสำคัญในแง่ของทั้งความเป็นชุมชนและมิติของวัฒนธรรมและมิติของการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรทุกอย่างมันจะเกื้อกูลกันไปแล้วก็ให้ฐานชุมชนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรในเชิงพื้นที่ด้วย
3: สวัสดีค่ะถึงเวลาของพลเมืองเชื่อมประเด็นสังคมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.กับเสียงเปลี่ยนเมืองและฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะเรื่องสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมอันนี้เป็นโจทย์สำคัญในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่พึ่งพิงธรรมชาติดินน้ำป่าไม่ใช่แค่บนดอยสูงเท่านั้นนะคะที่บ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่นั่นมีชุมชนริมโขงที่กำลังเผชิญปัญหาแก้โจทย์นี้เหมือนกันค่ะเรื่องนี้นักข่าวพลเมืองสองหนุ่มลุ่มน้ำมูลค่ะคุณพงเทพบุญกล้าและคุณนพพลช่วยตัวลงพื้นที่แล้วปักหมุดรายงานภาพนี้เข้ามากับแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะหลังสองคนนี้เขาไปร่วมติดตามเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิชุมชนที่บ้านเวิร์นบึกจังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวมาน่าสนใจเลยค่ะเขาบอกว่าเลาะอายะจุดจัดจุดจอยเป็นภาษาชาติพันธุ์นะคะวิถีชนชาติพันธุ์บลูกับเกษตรกรรมแบบไร่หมุนเวียนดั้งเดิมไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณนพพลค่ะ
4: จุดจัดจุดจอยคือภาษาบลูเลยซักเข่าจุดจัดจุดจัดก็คือแท่งก่อนจุดจอยก็คือกบนั่นแหละคือการจุดจัดจุดจอยคือหลักการที่แปลว่าอันชนเผ่าจะว่าแปลว่าเพราะจุดจัดจุดจอยอย่างสินะก็คือแปลว่าการแทงก็คือจัดจอยก็คือผมนั่นแหละคือจุดจัดจุดจอยทั้งเขาทั้งโคโค่และก็บักพริกบักเขือแทบบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยตามธรรมชาติคือแต่ว่าต้องเฮ็ดวิธีกรรมของอายะซะก่อนเพราะว่าชนเผ่าจะถือจิตวิญญาณลอยะนี่คือบูชาเพิ่นคือสักการะต้องบอกกล่าวเพิ่นก่อนว่าลูกหลานสิทำการเพาะปลูกเด้อให้อายะนี่คือพูดไปว่าผู้ใหญ่เคารพนับไหว้เพิ่นขึ้นว่าคำว่าอายะอจวยนี่คือว่าผู้รักผู้ใหญ่

0: ขตนะคะซึ่งก็จะมีมติคณะมนตรีนะคะที่มารองรับนะคะว่ากลุ่มไหนบ้างที
1: ่ประเด็นข้อที่ท้าทายของชุมชนก็คือว่าชุมชนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งทำให้ชุมชนเนี่ยอาจจะด้อยสิทธิ์คล้ายๆว่าเสียสิทธิ์ในการที่จะใช้ดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของตัวเองนะครับคือในอดีตที่ผ่านมาพอไม่มีกฎหมายชาติพันธุ์เนี่ยมันคล้ายๆว่าข้อต่อรองหรือข้อต่อสู้ของชุมชนเนี่ยมันก็อาจจะยังน้อยอยู่แต่พอมีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายคุ้มครองมันคือการคุ้มครองตัววิถีชีวิตกฎหมายอุทยานก็คือการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเนาะแต่จริงๆแล้วโจทย์สำคัญคือว่าเราจะทำให้สองอย่างเนี่ยมันสมดุลกันยังไงเพราะนั้นเวทีวันนี้มันเป็นเวทีที่มีโอกาสได้มาคุยกันคือชาวบ้านก็จะรู้เงื่อนไขว่ากฎหมายชาติพันธุ์เนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือว่ามันไม่ได้เกินเลยไปกว่าที่เขาคิดนะและขณะเดียวกันเจ้าที่อุทยานก็รู้ว่าอ๋อมันมีกฎหมายฉบับนี้เพราะนั้นมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องสนใจมิติเรื่องภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้วยนะครับเพราะนั้นโจทย์วันนี้คือการคุยกันว่าระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบขนบแบบเดิมก็คือว่าสนใจในมิติว่าเป็นเจ้าที่รัฐดูแลทั้งหมดกับการมองเรื่องการคุ้มครองวิถีชีวิตและก็ให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเนี่ยมันจะทำไปยังไงคือการเป็นพื้นที่การคุยกันเพื่อจะหาวิธีการในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน
2: เวิร์นบึกอยากจะทำแบบ
3: พี่มองว่าสิทธิชุมชนกับสิทธิทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันเพราะถ้าเรามองในเชิงของบริบทสังคมอ่ะคือชุมชนมันจะเป็นฐานอยู่แล้วมันจะมีในชุมชนเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและมิติทางวัฒนธรรมอยู่ดังนั้นการดำรงอยู่ของสิทธิชุมชนมันจะเกี่ยวโยงกับมิติของสิทธิเชิงวัฒนธรรมเราเห็นภาพชัดในกลุ่มของชาติพันธุ์เนาะซึ่งเขามีการดำรงอยู่แล้วก็ปรับตัวมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสร้างรัฐชาติที่เราจะพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเชิงวัฒนธรรมแต่ในทางปรากฏการณ์เราจะพบว่ามันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่ของแต่ละประเทศและในขณะเดียวกันความหลากหลายทางวัฒนธรรมมันอยู่เป็นเบสออนชุมชนเช่นกันอย่างที่พี่บอกเรื่องนั้นสองสิ่งเนี่ยมันเกื้อกูลกันความเป็นชาติพันธุ์จึงมีนัยยะสำคัญในแง่ของทั้งความเป็นชุมชนและมิติของวัฒนธรรมและมิติของการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรเนาะทุกอย่างมันจะเกื้อกูลกันไปแล้วก็ถ้าแต่ละชุมชนก็จะมีมิติวัฒนธรรมมิติสิทธิ์ของตัวเองแต่ถ้าอยู่รวมกันในหลายภาคส่วนน่ะมันก็จะนำมาสู่การเกื้อกูลและหาทางออกร่วมกันเนาะตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่พี่คิดว่าทุกภาคส่วนต้องกลับมามองที่ฐานแล้วก็ให้ฐานชุมชนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรในเชิงพื้นที่ด้วยค่ะ
4: เรื่องนี้นักข่าวพลเมืองคุณพงเทพเล่าว่ากลุ่มชาติพันธุ์บลูค่ะเป็นชนชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้นนะคะทั้งที่ดินลำห้วยป่าไม้และแม่น้ำโขงคำว่าบลูหมายถึงคนภูเขาค่ะคนภูเขาที่มีความผูกพันกับระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติส่วนคำว่าละอายะเป็นพิธีกรรมของชาวบลูในการไหว้ผีบรรพชนนะคะส่วนคำว่าจุจัดจุจอยคือการเริ่มต้นฤดูการทำไร่หมุนเวียนค่ะเป็นวิธีการเพาะปลูกซึ่งตอนนี้หน้าฝนพอดีเป็นช่วงที่เขาทำการเพาะปลูกกันด้วยนะคะกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงวิถีคนกับการพึ่งพาทรัพยากรดินน้ำป่าอย่างใกล้ชิดซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิชุมชนสิทธิทางวัฒนธรรมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลายภาคส่วนค่ะทั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะมูลนิธิสื่อสร้างสุขและโครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะค่ะโดยก่อนหน้านี้มีการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเมื่อปี2524ทำให้ชาวบลูบ้านเวิร์นบึกที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงอะค่ะบ้านท่าแพบ้านห้วยหมักใต้ต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมของบรรพบุรุษแล้วก็รอพิสูจน์สิทธิ์ขณะที่ย้ายลงมาตั้งถิ่นฐานชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงก็เกิดความท้าทายใหม่ๆจากการพัฒนาเขื่อนในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาทั้งเขื่อนปากมูลและโครงการสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ลาวด้วยนะคะหลายเขื่อนก็กำลังอาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้วิถีชาติพันธุ์ต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างมากแล้วเจอภัยคุกคามเจอความท้าทายเข้ามาหลายระลอกนะคะ เวทีครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อร่วมติดตามสถานการณ์ที่ดินของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะนะคะให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนด้วยค่ะเป็นโจทย์ที่หลายฝ่ายพยายามจับมือสร้างความร่วมมือหาทางออกร่วมกันและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิชาการร่วมด้วยนะคะใครจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ปัญหานี้แก้แบบเร็วที่สุดวันนี้ออนไลน์คุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทราธนวัฒนาวงศ์ค่ะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีผู้รับชมรายการทุกท่านนะคะ
4: ค่ะอาจารย์ขาสังคมน่าจะได้คุ้นเคยกับชาติพันธุ์บลูน้อยมากๆค่ะเท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์บลูที่โดดเด่นมีเรื่องอะไรบ้างคะ
5: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยชาติพันธุ์บลูเนี่ยอาจจะเป็นชาติพันธุ์ที่เรียกได้ว่าพวกเราอาจจะไม่คิดว่าเอ๊ะมีชาติพันธุ์บลูอยู่ในภาคอีสานด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในอย่างที่พวกเราทราบค่ะก็ชาติพันธุ์หลักๆที่อยู่ในอีสานก็คือชาติพันธุ์ลาวเนาะแล้วก็รวมถึงชาติพันธุ์กุยชาติพันธุ์สวยที่เราพอจะได้ยินกันเนาะส่วนบลูเนี่ยก็เป็นชาติพันธุ์ที่เรียกได้ว่าก็เป็นชาติพันธุ์ที่อพยพนะคะมาจากทางลาวนะคะที่มีวิถีชีวิตนะคะที่ลักษณะเป็นการพึ่งพากับทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอพยพมาเนี่ยนะคะก็มีวิถีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีอัตลักษณ์เนาะที่ทำการเกษตรนะคะอยู่กับพื้นที่ป่าพื้นที่เขานะคะเป็นสำคัญเนาะแล้วก็สำหรับตัวชาติพันธุ์บลูเองเนี่ยนะคะที่ปรากฏตัวอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2ที่หลักๆนะคะก็คืออยู่ที่บ้านท่าลงนะคะแล้วก็ที่บ้านเวิร์นบึกนะคะที่อำเภอคงเทียมของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในส่วนอัตลักษณ์ที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกนะว่าด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติพันธุ์นี้ค่ะก็เป็นชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่กับธรรมชาติเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะหาอยู่หากินกับป่าเป็นสำคัญเนาะแล้วก็รวมถึงนะคะพื้นที่ที่เขาอพยพมาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าการอพยพมาที่อำเภอคงเทียมนะคะที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ท่าลงอยู่ไหมแต่ที่เวิร์นบึกซึ่งเป็นพื้นที่ในการทำวิจัยของอาจารย์ที่บ้านเวิร์นบึกนะคะเขาก็ต้องมีวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าในตัวของการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะคะก็มีทั้งแม่น้ำโขงนะซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งแล้วก็รวมถึงพื้นที่ป่านะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเนาะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาก็จะใช้วิถีชีวิตกับป่าแบบนี้ค่ะอันนึงที่เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนสะท้อนเนาะถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์บลูนะคะที่พวกเราได้ลงไปทำงานวิจัยนะคะก็จะมีปรากฏตัวอยู่ในนามสกุลของเขานามสกุลที่มีอยู่ในหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือนามสกุลพึ่งป่ากับพึ่งดงนะคะที่เป็นนามสกุลหลักๆที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะที่พอเราลงไปทำวิจัยเนี่ยเราก็เห็นหลายคนที่มีนามสกุลเหล่านี้ซึ่งก็เป็นร่องรอยที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และก็วิถีชีวิตของคนชาติพันธุ์บลูค่ะ
4: ค่ะทีนี้สิทธิชุมชนมันถูกทับโดยพื้นที่ที่รัฐประกาศอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเนี่ยอาจารย์มันจะแก้เรื่องนี้อย่างมีส่วนร่วมได้ยังไงที่ประชาชนจะได้เข้าไปร่วมจัดการด้วยค่ะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะความลำบากของชาวบ้านก็คือถ้าเราเห็นภูมิศาสตร์ของที่ตั้งบ้านเวิร์นบึกเนี่ยนะคะหน้าก็ชนน้ำเนาะก็คือแม่น้ำโขงนะคะหลังเนี่ยก็ชนเขาเนาะก็คือพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเองเขาก็มีการรวมตัวกันนะคะในการที่จะไปบอกเล่าถึงความทุกข์ยากที่เขาเจอนะโดยมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะมีการรวมตัวกันของ3หมู่บ้านก็คือบ้านเวิร์นบึกบ้านท่าแพแล้วก็บ้านห้วยหมักใต้นะคะที่เผชิญกับการประกาศอุทยานนะคะซึ่งก็เป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยเราเนอะว่าเอ๊ะป่ากับคนนี่จะอยู่ร่วมกันได้ไหมนะคะเพราะเนี่ยจากการดำเนินงานของชาวบ้านเองที่เข้าไปทำการร้องเรียนเนาะต่อการถูกละเมิดสิทธิ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาเนี่ยอยู่มาก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่านะคะหรือว่าเขตอุทยานแห่งชาติในปี2524เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญก็คือหลังจากที่กรรมการสิทธิ์เองได้รับเรื่องเนี้ยค่ะก็นำมาสู่การลงมาตรวจสอบเนาะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังพยายามผลักดันให้เกิดการสำรวจร่วมกันที่บ้านวนบึกซึ่งก็เป็นบ้านที่มีก ลุ่มชาติพันธุ์บลูอยู่ตรงนี้ซึ่งก็มีพื้นที่ที่มันมีทั้งพื้นที่ในเชิงพิธีกรรมของชุมชนนะซึ่งเราก็พยายามจะผลักดันให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันถูกสำรวจเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชุมชนเนี่ยใช้

0: ร่วมกันอยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์นะคะของอุทยานแห่งชาติแก่งกระนะ
1: เอาเป็นว่ากรณีของกลุ่มชาติพันธุ์บูที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ทำวิจัยเนี่ยคงต้องจับตากันต่อเพราะเป็นการจัดการอย่างมีส่วนร่วมบนฐานข้อมูลงานวิจัยนะคะเป็นพื้นที่ที่จะได้ตรวจทานข้อมูลและหาแนวทางจัดการร่วมกันแต่กรณีแบบนี้คุณผู้ชมกรณีที่มีการประกาศเขตอุทยานทับที่ดินชาวบ้านที่อยู่มาอย่างดั้งเดิมเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยค่ะทับลานก็ใช่นี่เป็นเรื่องที่รัฐกระทำซ้ำกับชุมชนนะคะและจำเป็นที่ต้องหาทางออกแบบที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนี่เป็นโจทย์ที่อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันต่อในออนไลน์นะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการพร้อมอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะจนถึงตอนนี้ค่ะหลายภาคส่วนยังคงมีการจัดงานให้ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะในวาระที่ไทยเราเองก็ยื่นข้อเสนอค่ะส่งชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกนะคะสิ่งนี้ก็ส่งต่อแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะเขาสร้างสรรค์แล้วก็ประยุกต์ชุดไทยประจำชาติใส่รหัสความเป็นแฟชั่นร่วมสมัยมากขึ้นปกติเนี่ยถ้าเห็นชุดไทยพระราชนิยมก็มักจะตัดเย็บด้วยผ้าไทยมีสีสันหลากหลายใช่ไหมคะแต่สำหรับชุดนี้เชื่อว่าน่าจะถูกใจสายคราฟแล้วก็คนรักความเป็นมินิมอลค่ะด้วยชุดสีขาวล้วนที่เห็นเนี่ยเป็นการตัดเย็บจากงานถักโครเชต์ทั้งหมดค่ะแต่ว่ายังคงองค์ประกอบสำคัญของชุดไทยศิวาลัยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเสื้อแขนยาวคอตั้งเล็กน้อยห่มสบายมีลายสิ้นมีหน้านางชายพกคาดเข็มขัดนี่เป็นผลงานจบการศึกษาของกนกออนต่อเทียนประเสริฐนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบภัตราภรณ์เอกการออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชุดไทยเรือนต้นนะคะที่คงรูปแบบเสื้อแขนยาวคอกลมแต่เปลี่ยนจากผ้านุ่งให้เป็นกางเกงเป็นลุค working woman เรียบหรูค่ะรวมถึงก็มีชุดไทยดุสิตครีเอทจับเรปผ้านุ่งให้ดูร่วมสมัยแต่ถ้าเราซูมรายละเอียดลายถักก็ยังเป็นลายไทยนะคะคือลายประจำยามค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานจัดแสดงในงานชุดไทยโครงการจัดเก็บคลังข้อมูลช่างท้องถิ่นรายการชุดไทยแสดงฝีมือคนรุ่นใหม่ในการตีความเครื่องแต่งกายประจำชาติที่เตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกค่ะ
1: เราก็จะเห็นการถักในชีวิตประจำวันนะคะก็จะแบบคุณแม่เนาะก็จะใส่แบบเสื้อถักประกอบกับคุณป้าอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบชอบถักด้วยเราก็เลยเหมือนชอบถักไปในตัวแล้วทีนี้เราก็เหมือนช่วงนั้นปีที่แล้วตอนที่เริ่มคิดโปรเจกต์อะค่ะชุดไทยพระราชนิยมกำลังเป็นเทรนเนาะแบบเหมือนเราก็เห็นท่านหญิงเขาก็กำลังจะส่งเรื่องแบบเป็นยูเนสโกใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะเล่าชุดไทยพระราชนิยมในแบบของเราจริงๆชุดไทยพระราชนิยมอะค่ะส่วนใหญ่เขาออกแบบมาเพื่อแบบงานพิธีสำคัญเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะปรับได้มากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในงานอันเนี้ยออกแบบสำหรับงานปาร์ตี้แวร์ค่ะก็คิดว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้รูปแบบได้รู้สึกว่าก็อยากให้คนไทยอะค่ะมีอิสระในการออกแบบเนาะแต่ว่าก็ให้อยู่ในแบบกาลเทศะที่ควรจะเป็นให้แบบมรดกไทยยังคงเป็นมรดกที่แบบน่าเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: งานนี้ยังมีวงเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญวงการศิลปะหัตถกรรมและผ้าไทยค่ะในเวทีจากท้องถิ่นสู่ราชสำนักโดยมีครูวีรธรรมตระกูลเงินไทยพีระมนชมทวัตและปัทมารัชตะวันซึ่งล้วนเคยถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแลกเปลี่ยนถึงคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อวงการแฟชั่นผ้าไทยสู่การสร้างงานอาชีพและรักษาภูมิปัญญาโบราณค่ะตลอดจนแนวทางการต่อยอดของคนรุ่นใหม่ซึ่งรวมถึงการจัดแสดงคอลเลกชันจากแบรนด์ผ้าปาเตะชื่อดังของหาดใหญ่ด้วยนะคะนำภาพพิมพ์ลายสีสันสดใสตัดเย็บประยุกต์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะงานนี้เนี่ยเราก็ยัง

0: ได้เห็นการต่อยอดงานในราชสำนักมาสร้างสรรค์เป็นงานคราฟที่เข้าถึงคนในวงกว้างด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งไม่ได้อยู่แค่ในสบายสะพักนะคะแต่ยังเป็นเครื่องประดับขนาดเล็กสวมใส่ได้หลายโอกาสหรือจะเป็นแบรนด์งานฝีมือกระเป๋าพิมพ์ลายจิตรกรรมไทยที่ทำให้งานช่างฝีมือชั้นสูงแพร่หลายราคาก็จับต้องได้แล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักจากเส้นทางนางแบบและการเป็นนางงามนะคะแต่ว่าเส้นทางที่เบลล่าบุญแสงยอมรับว่าเป็นเส้นทางใหม่และออกตัวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นก็คือการเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังสะท้อนถึงชีวิตของเธอรวมถึงตัวตนและการต่อสู้บนเส้นทางบันเทิงด้วยติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
1: เป็นคนกรุงเทพปะ
2: สงขาค
1: ่
2: ะ
1: ทำอาหารเก่งเหรอ
2: ก็ไม่รู้สิคะแต่สาวครอบครัวตั้งแต่เด็กอ่ะ
3: ไม่เพียงเนื้อหาชวนท้าทายน่าสนใจกับเรื่องราวของการแก้แค้นผ่านอาหารในหนังเรื่องครัวสาวหากความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการที่เบลล่าธนัชพรบุญแสงได้ร่วมงานกับผู้กำกับแถวหน้าอย่างเป็นเอกรัตนเรืองและประกบคู่กับเกรดศรีภูมิเศรษฐ์ที่กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในรอบหลายสิบปีทั้งที่ยังเป็นผลงานเรื่องแรกที่เบลล่ารับบทนำในงานแสดงเต็มตัวหลังจากไปแคสติ้งเมื่อ2ปีก่อนไม่เพียงได้เดินสายแนะนำตัวในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศหากสำหรับเบลล่าฟีดแบ็กในทางบวกที่ได้รับยิ่งทำให้รู้สึกใจฟูเพราะตอกย้ำว่าเจ้าตัวคิดไม่ผิดที่เลือกเส้นทางสายการแสดงหลังจากโลดแล่นในวงการนางแบบและนางงามมานาน
4: เรารู้สึกว่าสายนางแบบอ่ะมันมีคนมาแทนเราได้อยู่แล้วตลอดเวลาแล้วยิ่งตอนนี้มี AI เข้ามาคือถ้าคุณเป็นนางแบบเฉยๆอ่ะยังไงในอนาคตอ่ะคุณไม่มีงานแล้วอ่ะ แล้วพอมีโอกาสการทำงานนักแสดงเข้ามาซึ่งมันใช้ความสามารถที่แบบแตกต่างกันเลยอ่ะ คือนางแบบนางงามอย่างงี้เนาะมันก็ส่วนมากมันคือการนำเสนอตัวเองมันคือภาพลักษณ์ ใช่แต่พอเรามาเป็นนักแสดงอ่ะคือเราเป็นการที่เราต้องสละตัวตนทุกอย่างออกไปหมดเลยเราต้องเป็นคนอื่นให้ได้อ่ะเราต้องยอมรับกันเป็นคนอื่นให้ได้ยอมรับกันไม่มีตัวตนของตัวเองให้ได
5: ้หลังๆจะว่าแปลกก็แปลกนะพี่เหมือน
3: ก่อนจะมีผลงานการแสดงในไทยแบบเต็มตัวทั้งบทลิซ่าในหนังเรื่องร่างทรงจนมาถึงบทนำเรื่องแรกในครัวสาวเบลล่าบุญแสงเริ่มต้นเส้นทางสายอาชีพนักแสดงกับผลงานของต่างประเทศที่ล้วนแต่ถ่ายทำในไทยตั้งแต่ภาพยนตร์จากประเทศฝรั่งเศสและผลงานจากสโลวาเกียซึ่งคาแรคเตอร์ของหนังทั้งสองเรื่องนั้นแทบจะไม่ต่างกันคือเป็นหญิงสาวชาวไทยผิวเข้มที่มาจากต่างจังหวัดหน้าตาสะสวยและทำงานกลางคืนซึ่งสำหรับเบลล่ามองว่าส่วนหนึ่งนี่อาจสะท้อนได้ถึงภาพจำของหญิงสาวชาวไทยที่อยู่ในสายตาของต่างชาติมุมนี้ทำให้เธอหวนนึกถึงสมัยที่เธอเข้าวงการในฐานะนางแบบใหม่ๆที่พบว่าด้วยลักษณะทางกายภาพถูกตาต้องใจต่างชาติมากกว่าในไทยเปรียบเทียบได้ชัดจากจำนวนงานที่ได้ในต่างประเทศนี่จึงทำให้เธอชวนตั้งคำถามว่าสเตอริโอไทป์ของผู้หญิงที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงไทยและต่างประเทศนั้นอาจต่างกันและมีผลต่อการทำงานหรือไม่
4: ไม่ใช่แค่สองเรื่องนี้นะคะที่เบลล่าได้เข้าไปแคสคือจริงๆมีก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นหนังใหญ่หนังฮอลลีวูดเลยที่เรียกเข้าไปแคสแล้วเป็นบทแบบนี้เลยเหมือนกันเลยเราก็เลยคิดมีแอบคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมหนังต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายในไทยแล้วหาคนเอเชียหรือหาคนไทยอะลุกแบบนี้คาแรคเตอร์แบบหนูอะต้องได้แต่บทนี้หนูก็คิดว่ามันก็คือภาพจำอย่างนึงแต่ว่าหนูในฐานะนักแสดงอ่ะหนูอยากให้คนทำการแสดงโดยการที่เรานำเสนอคนจริงๆคนที่ใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คนจำแบบจำภาพจำแต่อยากให้เห็นถึงความรู้สึกแล้วก็ชีวิตของตัวละครจริงๆ
3: แม้ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการแสดงเต็มตัวพร้อมกับทำงานสายแฟชั่นหากจนถึงตอนนี้เบลล่าบุญแสงกลับพูดติดตลกว่าผลงานการแสดงนั้นกลับมีเพียงครัวสาวที่เพิ่งเข้าฉายเท่านั้นสิ่งที่เจ้าตัวทำคือไม่เคยรอให้โอกาสวิ่งเข้าหาหากต้องวิ่งตามโอกาสประกาศพร้อมรับงานทุกเมื่อโดยพยายามฝึกฝนตัวเองเพิ่มเติมมาเสมอตั้งแต่ตัดสินใจเบนเข็มสู่เส้นทางนี้ด้วยการลงเรียนการแสดงแบบจริงจังไปจนถึงตั้งเป้าถึงสิ่งที่อาจต้องฝึกฝนต่อไปในอนาคตที่อาจต้องใช้เวลาในการตั้งหลักอีกนานเช่นการพูดการไลฟ์ยาวๆอย่างที่นักแสดงหลายคนทำโดยมองว่าการอยู่ในวงการนี้แม้จะยึดงานแสดงเป็นหลักเป็นอาชีพได้หากก็ต้องมีอาชีพเสริมเอาไว้ด้วยกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
0: และช่วงต่อไปช่วงติดตามสุขสันต์บันเทิงค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะที่หอภาพยนตร์จัดโปรแกรมชนะคราประยูนเรโทรสเปคทีฟค่ะให้ชมฟรีผลงานกำกับ10เรื่องนะคะโดยวันเสาร์นี้4กรกฎาคมค่ะเวลาบ่ายโมงตรงฉายภาพยนตร์กว่าจะรู้เดียงสาพ.ศ. 2530ผลงานกำกับชนะคราประยูนเวอร์ชันนำแสดงโดยสุริยาเยาวสังมาชาวัฒนพานิชค่ะส่วนในวันเดียวกันเวลาบ่าย3โมงตรงนะคะก็ต่อกันเลยกับภาพยนตร์เรื่องทอประกายแสดปี2531นำแสดงโดยชุดาภาจันทเขตสันติสุขพรหมสิริรอนบรรจงสร้างและตรินเศรษฐโชคค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องตลอดทั้งเดือนนี้นะคะผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดแล้วก็เข้าลิงก์สำรองที่นั่งได้ที่แฟนเพจหอภาพยนตร์ไทยฟิล์มอาร์คีฟค่ะส่วนงานต่อไปนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษาและคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สัญจรครั้งที่3ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้จัดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจากทั่วไทยให้ชมเช่นบาทจากบ้านบาทจังหวัดกรุงเทพมหานครผ้าขาวม้าจากจังหวัดราชบุรีผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสมุทรสาครเสื้อกกจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ยังมีงานปั้นงานเซรามิกจากจังหวัดลำปางนะคะส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีเครื่องปั้นดินเผาจากด่านเกวียนรวมถึงผ้ามัดหมี่จากจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยมีของดีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรวมถึงจังหวัดตรังมาให้ชมกันด้วยงานก็จะจัดกันที่หอศิลป์ต้นตาลจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะไปกันต่อที่อีกงานนะคะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองผ่านภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์มองให้ลึกกว่าเดิมค่ะคุณอาจค้นพบมุมมองใหม่และเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะคะซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมสามารถลงทะเบียนและเข้าถ่ายภาพวิดีโอนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในวันและเวลาเปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลข024240004ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงเย็นนี้นะคะวันนี้ดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ุกเรื่องราวบันเทิงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆ กันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้

0: และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
1: เซียฟี
2: วีเอชเชน
0: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
3: โอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องอีกแล้วเมื่อคัลเลนจองร้านอาหารหรูฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆแต่หวังดันโดนสแกรมเมอร์ดูดเงินในบัญชีซะงั้น
4: โดนสแกรมเมอร์ดูดเงินไป 8,000
3: ฮะและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอลสอนข้อสอบให้กับข้าวฟ่างแบบผิดๆพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับ
5: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับคณิตคิดอยู่ในคาเฟ่ที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบในสต็อกให้กลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ด้วยคณิตศาสตร์
6: ทุกคนต้วง
7: อย่างแรกนมสด
5: สนุกไปกับการออกแบบรสชาติผ่านตัวเลขวางแผนปั้นเมนูใหม่พร้อมเจาะลึกวิธีคิดต้นทุนและตั้งราคาให้คุ้มค่าแต่ยังได้เมนูสุดพิเศษที่ทั้งอร่อยและทำกำไรได้เป๊ะปังพบกันในแมทแมทคณิตติดมั่นทุกอาทิตย์เวลา 7:30 นทางไทยพีบีเอสครับ
8: อาทิตย์ที่แล้วนี่ยังเป็นนายธีวีระ
9: ธีรพัฒน์
8: ธีรพัฒน
9: ์ตอนนี
8: ้วันนี้มาเป็นท่านแล้วนะ
9: เป็นท่านที่ปรึกษากับ
8: ท่านที
9: ่การ
8: ท่านที่ปรึกษาแล้วนะ
10: อาจจะมันเป็นเรื่องแปลกจริง
8: ๆไม่เขาบอกคุณย้ายข้าง
10: ผมมีเรื่องเฉพาะของผมก็คือผมทราบว่ามีเงินนอกงบประมาณผมไม่รู้ตัวเลขนะแต่คิดว่าขี้หมูขี้หมาต้องไม่น้อยกว่า1 ล้านล้านบาทการหมกเม็ดเนี่ยคือตั้งงบประมาณรายจ่าย
9: ไม
10: ่
9: เต็ม
10: กับจำนวนที่ใช้จริงทำงบประมาณปีนี้เขาเปิดพระอบเขาเปิดพระอบตูมงบบางอันนี่กระฉูดเลย
8: ถึงเรียกฝ่ายค้านถึงเรียกฝีแตก
9: พวกเรา3 คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการท่องและกว้างของเราแบบนี้กันเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของภูมิภาคไฮแลนด์และก็หมู่เกาะน้อยใหญ่ครับที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของสกอตแลนด์กันต่อครับแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องของโลแลนด์ทางตอนใต้ของสกอตแลนด์กันบ้างที่สะท้อนความเป็นชนชาติสกอตออกมาได้อย่างเด่นชัดที่สุดก็ว่าได้โดยภูมิประเทศนะครับแบบเมืองใหญ่มีพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่มีป่ากระจายเป็นหย่อมๆครับแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีซึ่งบางพื้นที่นะครับสัตว์ป่าที่เคยหายไปเพราะการถูกล่าเนี่ยตอนนี้ได้กลับมาอย่างสมบูรณ์สง่างามมากขึ้นแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Scotland the New Wild อัศจรรย์ธรรมชาติ Scotland ในตอน Lowlandฟื้นฟูป่ากลางเมืองครับ
1: Perhaps you think you know Scotland. This land of proud tradition. Rugged mountains, sparkling lochs, and heather-clad hills. But look again. And our country may surprise you.With its vastness, its spectacle, its subtlety, and its splendor. For this is a wild country, on the cusp of change. A land where animals and plants are fighting to reclaim their place in the natural order.

0: คุณผู้ชมครับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในพื้นที่ตอนใต้ของโลแลนด์นั้นได้สะท้อนถึงความเป็นสกอตแลนด์ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยได้เข้ามาบริหารจัดการแล้วก็รุกล้ำพื้นที่จนสัตว์ป่าต้องล่าถอยไปอยู่ชายขอบครับแต่ในตอนนี้เนี่ยพื้นที่ป่าก็กำลังปรับตัวตามธรรมชาติจนสุดท้ายเนี่ยมนุษย์และสัตว์ป่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลอย่างที่เราได้รับชมไปนะครับถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีจริงๆเลยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้ามีข้อมูลนะครับข้อเสนอแนะข้อติชมรายการอย่าลืมนะครับเข้าไปพูดคุยกันต่อได้ที่ Facebook ของเราในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Human กำเนิดมนุษย์ในตอน The First of Us รอยเท้าแรกครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะดูแลต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมทั้งปล่อยก๊าซออกซิเจนและช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศนอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านสร้างร่มเงาและลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
2: Human กำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส
3: ์เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
2: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุด Human กำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: เป็นหมาเป็นแมวเวลามีเรื่องมันก็กัดกันใช่ไหมคะแต่เราเป็นคนทำแบบนั้นไม่ได้นะคะถ้ามีเรื่องมีราวใดๆแล้วก็ส่งเรื่องมาร้องทุกข์สิคะที่รายการสถานีประชาชนค่ะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
5: นำร่างพระมรณภาพ7รูปประกอบพิธียังไม่ชัดข้อมูลเด็กขับรถขณะพม.เผยเด็กขึ้นทะเบียนผู้ป่วยออทิสติกรีดเบาะแสคนขับใกล้ถึงตัวชายพุทธดำต้องสงสัยส่งยาให้แอร์เลขาปปส.เผย2ตัวการใหญ่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลีย
6: ก็ต้องมั่นใจดิเพราะพวกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ก็ทุบอย่างเดียว
5: มท.1 จ่อเซนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบท้องถิ่นย้ำบกพร่องเอื้อทุจริตอิหร่านคุมเข้มความปลอดภัยก่อนเริ่มพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดรุ่งนี้พร้อมขู่ตอบโต้สหรัฐอิสราเอลหากฉวยโอกาสโจมตีติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น
7: อาทิตย์ที่แล้วนี่ยังเป็นนายธิวีระ
8: ธีรพัฒน์
7: ธีรพัฒน
8: ์ตอนนี
7: ้วันนี้มันเป็นท่านแล้วนะ
8: เป็นท่านที่ปรึกษากรรมธิการ
7: ท่านที่ปรึกษาแล้วนะ
9: อาจจะมันเป็นเรื่องแปลกจริง
7: ๆไม่เขาบอกคุณย้ายข้าง
9: ผมมีเรื่องเฉพาะของผมก็คือผมทราบว่ามีเงินนอกงบประมาณผมไม่รู้ตัวเลขนะแต่คิดว่าขี้หมูขี้หมาต้องไม่น้อยกว่า1ล้านล้านบาทการหมกเม็ดเนี่ยคือตั้งงบประมาณรายจ่าย
8: ไม่เต็ม
9: กับจำนวนที่ใช้จริงทำงบประมาณปีนี้เขาเปิดพระอบเขาเปิดพระอบตูมงบประมาณนี้กระฉูดเลย
7: ถึงเรียกฝ่ายข้างหนึ่งเรียกฝีแตก
8: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ระมรณภาพ7รูปประกอบพิธียังไม่ชัดข้อมูลเด็กขับรถขณะพม.เผยเด็กขึ้นทะเบียนผู้ป่วยออทิสติกรีดเบาะแสคนขับใกล้ถึงตัวชายพุทธดำต้องสงสัยส่งยาให้แอร์เลขาปปส.เผย2ตัวการใหญ่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลีย
1: ก็ต้องมั่นใจดิเพราะพวกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยดิก็ทุบอย่างเดียว
0: มท.1จ่อเซนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบท้องถิ่นย้ำบกพร่องเอื้อทุจริตอิหร่านคุมเข้มความปลอดภัยก่อนเริ่มพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดรุ่งนี้พร้อมขู่ตอบโต้สหรัฐอิสราเอลหากฉวยโอกาสโจมตี
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิสระครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: วันนี้เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้าหลายด้านครับไปที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และมสว.คนจัดสอบเนี่ยต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลครับวันนี้มันชัดละปัญหามันอยู่ที่การส่งผลคะแนนสอบแล้วก็ไฟล์กระดาษคำตอบซึ่งเขาส่งเป็นไฟล์อยู่ในแฟลชไดรฟ์มันส่งกันไปส่งกันมาท่านผู้ชมทำให้มีช่องว่างในการแก้ไขผลคะแนนนะครับแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกครับที่มสว.ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับว่ามีคนนอกเข้ามาแทรกแซงกระบวนการการทำผลคะแนนสอบอันเนี้ยแต่ยืนยันไม่เจอคนในเกี่ยวข้องกับการทุจริต
3: ดูเหมือนว่าจะมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะมีหลายส่วนมีจิ๊กซอหลายตัว อยู่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลักๆแล้วก็คงจะต้องไปไล่สอบปากคำ คนที่ปรากฏชื่อคนที่เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าจะกลับไปที่จิ๊กซอตัวแรกก็คือนายพิชิตนายพิชิตเนี่ยเป็นชื่อของคน

0: ที่ถือหุ้นบริษัทสามเมืองในจังหวัดนนทบุรีก็คือจุดแรกที่มีการเข้าไปตรวจสอบนะคะบริษัทที่ถูกทำเป็นสถานที่ในการเข้าไปแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบนั่นแหละค่ะก็น่าจะต้องไปไล่สอบนายพิชิตถือว่าเป็นคนต้นเรื่องแต่ว่าจนถึงเวลานี้นายพิชิตก็ยังไม่ได้มาปรากฏตัวนะคะหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหนังสือเรียกให้นายพิชิตเข้ามาให้ถ้อยคำในวันนี้เขาก็ไม่มาและจากการตรวจสอบที่พักในอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่พบบุคคลเข้าออกตั้งแต่เกิดเรื่องค่ะบรรยากาศบริเวณห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นจุดนัดหมายที่จะให้จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมาให้ถ้อยคำกับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568จนถึงเวลานัดหมายค่ะ 11:30 น.ที่ระบุในเอกสารแจ้งมาให้ถ้อยคำมีรายงานว่านายพิชิตไม่ได้เดินทางมานะคะผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามนางสาววริยาพรพงศ์วราภัทรรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบถามข้อมูลแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ไทย PBS ลงพื้นที่ที่มีข้อมูลว่าเป็นที่พักอาศัยของพ่อแม่ของนายพิชิตอยู่ในอำเภอวิเชียรบุรีค่ะโดยพบว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดเงียบสนิทลักษณะล็อกกุญแจจากข้างในสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงให้ข้อมูลบอกว่าไม่เห็นบุคคลผ่านเข้าออกบ้านหลังนี้มาระยะหนึ่งแล้วหลังจากมีกระแสข่าวเมื่อสอบถามว่านายพิชิตเคยเดินทางมาที่บ้านหลังนี้หรือไม่ไม่มีใครยืนยันข้อมูลที่ชัดเจนได้ด้านนายธนกฤตเลิศวิริยะวรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนอย่างเป็นทางการนะคะและบอกว่าหากใครมีข้อมูลหรือเบาะแสทั้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สามารถแจ้งมายังปปช.ได้และบอกว่าจะกันเอาไว้เป็นพยานหรือไม่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่ะ
1: ชื่อของพิชิตเนี่ยเป็นโซนเหนือนะครับท่านผู้ชมครับหลังมีการเปิดชื่อโครงข่ายต่างๆออกมาภาคเหนือภาคกลางเป็นขั้วของนายพิชิตครับแต่โซนภาคใต้ก็ไม่เบาจนถึงวันนี้ยังมีการเปิดชื่อคนที่เกี่ยวข้องออกมาเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีคนหนึ่งที่เขาสอบผ่านแล้วก็มีนามสกุลไปตรงกับนามสกุลของเลขานุการของคุณพิพัฒน์ครับวันนี้ก็มีโอกาสไปเจอคุณพิพัฒน์นะครับนักข่าวก็ถามคุณพิพัฒน์ก็ตอบแบบตรงไปตรงมาครับว่าเลขานุการคนนี้ขอลาออกจริงเพราะกลัวว่าจะทำให้คุณพิพัฒน์นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องก็ตามครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงนามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของนายรัชพงษ์ชูแก้วให้มีผลตั้งแต่วันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาครับนายพิพัฒน์เนี่ยวันนี้ไปฟังลงพื้นที่นะครับไปรับฟังความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยที่สงขลาครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ยอมรับครับว่านายรัชพงษ์เนี่ยได้ยื่นใบลาออกนะครับให้เหตุผลว่าอยากกลับไปดูแลครอบครัวแล้วก็ถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดสอบท้องถิ่นซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าได้ยับยั้งเอาไว้แล้วก็ชะลอการลาออกมาแล้วโดยให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นต้องลาออกนะครับแต่เลขานุการส่วนตัวก็คือคุณรัชพงษ์เนี่ยยืนยันว่าขอลาออกเพราะกลัวจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับแม้ว่าคุณพิพัฒน์จะย้ำว่าไม่ต้องกลัวเพราะตลอดระยะเวลา3 เดือนที่เข้ามารับตำแหน่งในรัฐบาลอนุทิน2คุณพิพัฒน์ก็รับทัวร์มาโดยตลอดมีเรื่องเลขานุการเข้ามาอีกเรื่องก็ยังรับได้แต่สุดท้ายครับเมื่อเลขานุการเนี่ยยืนยันแบบนั้นยืนยันว่าจะลาออกเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็อนุมัติการลาออกนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์เองเชื่อว่าเลขานุการของตัวเองนั้นบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ
2: ผมมั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์และเขาก็ยืนยันกับผมตลอดเวลาว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีไปร่วมขบวนการกับสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาทั้งหมดไอ้ตรงนี้ก็ขอให้ขบวนการยุติธรรมเป็นตัวพิสูจน์นะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังมีการชะลอเขาไว้นะครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่

0: มีความจำเป็นต้องลาออกแต่ส่วนสุดท้ายที่เขามาบอกคุยกับผมว่ามันจะทำให้ผมเสียชื่อผมก็บอกว่าผมไม่ได้กังวลหรอกครับเขามาเสียชื่อ
1: นายรัชพงษ์เนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นอดีตส.จ.สงขลาเขตอำเภอหาดใหญ่ครับก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเลขารัฐมนตรีคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1ปฏิบัติภารกิจต่างๆก็อยู่เคียงคู่นายพิพัฒน์นะครับในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการต่างๆในกระทรวงคมนาคมมาโดยตลอดครับล่าสุดครับมีการเผยแพร่ผลสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการตั้งคำถามในโซเชียลนะครับถึงคนที่สอบได้ว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลครับซึ่งหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่สอบได้ในลำดับต้นๆมีญาติของนายรัชพงษ์รวมอยู่ด้วยทีมข่าวเนี่ยติดต่อไปยังเจ้าตัวนะครับเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งทีมข่าวเคยติดต่อนายรัชพงษ์ก่อนหน้านี้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงมีการรับสายครับแต่ปลายสายเนี่ยปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ใช่นายรัชพงษ์แล้วก็วางสายไปครับ
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันเสร็จสัมพันธรัฐค่ะในที่สุดลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนของสทหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะหลังเมื่อวานพูดชัดเจนว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีวันนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นคุณอนุทินออกมาตอบโต้ผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับข้าราชการสายสีน้ำเงินแล้วก็ลั่นวาจาชัดพร้อมจะลงดาบฟันทุกคนที่เกี่ยวข้องให้เร่งเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าสาวไปถึงใครไม่มีคำว่าช่วยใครทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำชั่วค่ะทันทีที่ถูกถามถึงข้อเท็จจริงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะที่ชี้ว่าเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของคนในสายสีน้ำเงินและเร่งทลายเครือข่ายสีเทาที่อยู่ในรัฐบาลกล่าวหาแบบนี้พาดพิงแบบนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลตอบแบบสวนกลับไม่เกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินบอกอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นก่อนจะอธิบายค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับ7หน่วยงานกำลังสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อชี้ไปยังตัวบุคคลที่กระทำความผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของระบบสอบบรรจุข้าราชการและการทุจริตที่อุกอาจย่ามใจและขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจในรัฐบาลนายกรัฐมนตรียืนยันผลสอบทุจริตชี้ไปที่ใครเส้นเงินสาวไปถึงใครระบุว่าใครเกี่ยวพร้อมลงดาบไม่มีคำว่าช่วยกับคนที่ทำชั่วและบอกว่าปัญหานี้จะต้องถูกถอนรากถอนโคนค่ะ
3: ก็ต้องมั่นใจดิเพราะพวกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยดิก็ทุบอย่างเดียวใช่ไหมใครทำผิดผมบอกแล้วไงทำผิดไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผิดแบบในขั้นพื้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบราชการเลยคุณซื้อขายตำแหน่งกันตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นข้าราชการโอ้โหอันนี้พูดยังไงก็คือส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการแล้วพอมันชั่วแล้วมันก็ชั่วไปตลอดต้องทนกับเขาอีก30 40ปีเขาทำความชั่วอย่างนี้เหรอใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจแล้วพี่น้องผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวอะไรกับการทะเลาะกันในสีน้ำเงินมันไม่เกี่ยวข้องเลยดิใช่ไหมฮะนี่มันเรื่องของระบบราชการล้วนๆไม่มีการเมืองไม่มีอะไรใครทำผิดก็โดนใครก็คนนั้นไม่มีการช่วยเหลือ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับย้ำถึงการเดินหน้าสืบสวนสอบสวนผู้ที่อยู่ในเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปอยู่ในระบบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับแม้แต่ผู้เข้าสอบที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วถ้าอยู่ในกระบวนการทุจริตก็ต้องเรียกตัวกลับมาแล้วก็ดำเนินคดีครับซึ่งต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเอาไว้ครับ
4: เติมของ
5: ไม่ได้แล้ว
4: ไม่ได้แล้ว
5: เรื่องในการสอบสวนก็ต้องส่งเรื่องนี้ขึ้นมาถึงกระทรวงเพราะก็คราวนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางบุคคลแล้วที่ไหนที่ใครเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
4: กรอบเวลาแล้วคะท่านได้วางไว้ไหมคะว่าน่าจะต้องเสร็จภายในกี่วันคะ

ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ากรอบเป็นไงนะครับมันก็ต้องมีระยะเวลาของการสอบสวนวินัยอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องทำให้ถึงที่สุดอยู่แล้วนะครับคนเหล่านี้มันก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทำนะกรรมใครก็ต้องกรรมมัน

0: ดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีกชื่อหนึ่งสันนิษฐานกันว่าจะมีชื่อของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตหรือไม่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองไปหารือในช่วงค่ำนี้ค่ะ
1: เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับเป็นเหตุที่เราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยต้องเอาใจใส่และดูแลครับหลังจากที่มีเยาวชนชายนะครับจริงๆเป็นเพื่อนกันในโรงเรียนกันนั่นแหละมีการพูดจากระทบกระทั่งกันยั่วยุกันสุดท้ายคนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงคนหนึ่งนะครับสิ่งที่มันสูญเสียเนี่ยมันกู้คืนกลับมาไม่ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นบทเรียนสำคัญครับที่ต่อไปการจะเลี้ยงคนคนหนึ่งไม่ได้โตได้ด้วยผู้ปกครองเท่านั้นโรงเรียนชุมชนก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังครับครอบครัวเยาวชนชายอายุ17ปีนะครับเป็นนักเรียนชั้นม.6ที่ยิงเพื่อนโรงเรียนเดียวกันในตำบลบึงบางอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับระหว่างเข้าเยี่ยมบุตรหลานที่สภ.หนองเสือครับทุกคนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงได้กล่าวตักเตือนบุตรหลานครับถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาและไม่กลับไปกระทำพฤติกรรมเช่นนี้ซ้ำอีกเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตนะครับเช่นเดียวกับครูคนนี้ครับเดินทางมาเยี่ยมนักเรียนและให้ข้อมูลนะครับว่าเยาวชนที่ก่อเหตุเรียนอยู่ห้องเดียวกันปกติทั้งคู่ตั้งใจเรียนไม่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทราบสาเหตุนะครับจากการพูดคุยกับนักเรียนทั้งสองคนรู้สึกผิดแล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและต้องการขอโทษคู่กรณีครับด้านพันตำรวจเอกวัชรวิทย์นิธิวรวัฒน์ผู้กำกับการสภ.หนองเสือบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการทะเลาะกันคู่กรณีเนี่ยเรียนอยู่ห้องติดกันครับแล้วก็มักทะเลาะกันเป็นประจำวันเกิดเหตุเนี่ยเยาวชนนัดเจรจาเคลียร์กันในซอยเทศบาล16เอาปืนเนี่ยไปข่มขู่นะครับไม่ได้ตั้งใจเอาปืนไปยิงแต่ปืนลั่นเจ้าตัวเนี่ยยอมรับครับรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเยาวชนทั้งสองคนไม่พบประวัติการกระทำผิดมาก่อนครับ
2: ก็สาเหตุก็คงเป็นเรื่องการที่เขาทะเลาะกันนะครับเป็นห้องข้างๆกันเนี่ยก็ทะเลาะกันตามภาษาวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นชายก็ทะเลาะกันอะไรกันแล้วก็เลยนัดไปเคลียร์กันนะครับแล้วก็นำไปสู่การเกิดเรื่องกันเราเนี่ยครับ
3: อาวุธที่เขาเอามานี่เอามาจากไหน
2: เขาก็บอกว่าเขาซื้อผ่านทางเน็ตนะฮะทางโซเชียลอะไรพวกนี้ครับผมทางพักกับโรงเรียนเนี่ยมีการประสานงานกันมาตลอดนะครับเรามีตำรวจประสานงานโรงเรียนนะครับเรามีการหามาตรการนะครับอย่างตำรวจเราเนี่ยก็จะจัดตำรวจสายตรวจเนี่ยไปป้องกันเหตุทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนหลังเลิกเรียนนะครับมีการเข้าตรวจค้นนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับสถานที่เสี่ยงที่อาจจะใช้ในการเก็บอาวุธต่างๆมาโดยตลอด
0: ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะถูกตรวจสอบพบว่าซื้อมาจากช่องทางออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนนะคะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลและเมื่อตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มปิดสำหรับการซื้อขายปืนประเภทนี้อยู่จริงไทย PBS ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ซอยเทศบาล16ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะจุดนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรและอยู่ไม่ไกลจากสภ.หนองเสือค่ะสภาพพื้นที่คุณผู้ชมค่อนข้างเปลี่ยวแบบนี้ค่ะจะมีบ้านหลังเดียวอยู่ท้ายซอยส่วนบรรยากาศวันนี้โรงเรียนประกาศหยุดเรียน1วันเพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาร่วมกันทำข้อตกลงกับโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะรวมทั้งต้องมีการดำเนินการปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจเพื่อให้เด็กกลับมาอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้เหมือนเดิมและช่วยกันติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะ
4: ให้คุณครูเนี่ยช่วยใกล้ชิดเด็กหมายถึงว่าในการตั้งหลายกลุ่มแล้วก็ประสานกับผู้ปกครองการมาการกลับแล้วก็แต่ละคนนะคะแล้วก็รวมถึงดูเรื่องของความเข้มงวดอะค่ะคือให้ท่านผู้บริหารเนี่ยช่วยจัดตั้งเหมือนว่าเราให้มีทีมงานเพิ่มขึ้นว่าให้ประเมินความเสี่ยงแล้วตอนนี้เราให้ทางโรงเรียนนะคะคือติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกอาคารแล้วก็ให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยมีกล้องตรงเนี้ยคือเป็นจอเนี่ยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดมีกลุ่มไหนที่เริ่มจะมีความเสี่ยงเช่นว่ามีการจับกลุ่มคุยกันหรือมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยให้เอาเด็กกลุ่มเนี้ยค่ะมาพูดคุยด้วยตัวตรง
1: กรณีที่เกิดขึ้น

0: ขึ้นครับนักอาชญาวิทยานะครับมองว่าปัจจุบันเด็กเข้าถึงปืนได้ง่ายขึ้นครับผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งขณะนี้การควบคุมของรัฐยังมีช่องโหว่ครับ
1: อย่างแรกเลยผมว่าการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับโดยที่ไม่ระบุเจ้าของแอคเคาท์อย่างเช่นเป็นแอคเคาท์นิรนามหรือเป็นแอคเคาท์หลุมแอคเคาท์ที่ไม่ปรากฏชื่อเนี่ยเขาก็เป็นช่องทางในการทำการซื้อขายและทำเรื่องผิดกฎหมายต่างๆเป็นหลักอยู่แล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องตรวจสอบมอนิเตอร์ฝังตัวอยู่ในโซเชียลมีเดียแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น X Discord Telegram อันเนี้ยวัยรุ่นหรือว่าเฉพาะกลุ่มตอนนี้เขาใช้ในการสื่อสารในการคุยเรื่องที่มันผิดกฎหมายแลกเปลี่ยนรูปภาพหรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าที่ผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดด้วยครับเจ้าหน้าที่จะต้องลงมาฝังตัวและปราบปรามอย่างจริงจังเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่รัฐเองอ่ะก้าวทีหลังอ่ะตามไม่ทันอยู่929เสมอ
2: ส่วนการใช้ความรุนแรงค่ะก็มองว่าเกิดจากหลายปัจจัยนะคะมีทั้งเรื่องการเลี้ยงดูของครอบครัวมีปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเกี่ยวข้องด้วยขณะเดียวกันเด็กวัยนี้ยังไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และการยับยั้งชั่งใจอันนี้เป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์เลยนะคะโดยเสนอว่าโรงเรียนควรจะมีมาตรการคัดกรองอาวุธที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ไปดูภาพใหญ่ของการทุจริตท้องถิ่นนะครับท่านผู้ชมครับจนถึงวันนี้เอาผิดกับใครได้บ้างถ้ากางจากผังของมหาดไทยเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวครับถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับน่าจะแบ่งได้4กลุ่มด้วยกันครับและล่าสุดวันนี้มสว.ก็เพิ่งจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นครั้งแรกปรากฏว่าข้อมูลจากทั้ง2ฝั่งทั้งกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.และมสว.ที่แถลงวันนี้ตัวปัญหามันอยู่ที่ไฟล์ข้อสอบเนี่ยแหละครับมันอาจจะหลุดรอดตรงนี้นะครับและที่สำคัญกระบวนการเหล่านี้มันมีช่องโหว่ช่องว่างอย่างไรบ้างการแถลงข่าวของนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ามีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย4กลุ่มครับท่านผู้ชมครับกลุ่มแรกเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ5คนนะครับซึ่งปลัดมหาดไทยเนี่ยเตรียมเสนอให้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดชื่ออย่างชัดเจนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข้าราชการหลายคนถูกพาดพิงเช่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งปปช.เนี่ยเตรียมดำเนินคดีในฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็จะตั้งกรรมการไต่สวนสัปดาห์หน้าโดยกล่าวหาว่าทำ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างจัดสอบทั้งนี้อธิบดีเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับในสถ.ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการสอบท้องถิ่นครั้งนี้ครับในส่วนข้าราชการครับยังมีข้าราชการอีกหนึ่งคนนะครับที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับการแก้ไขฝ่ายคะแนนครับก่อนหน้านี้ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินการกับไฟล์คำตอบตั้งแต่ไฟล์ Excel เป็นไฟล์ PDF โดยผู้สร้างบัญชีชื่อเดียวซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าบุรณีนายธนนท์พันธีพาสครับรองอธิบดีสถ.เนี่ยเคยชี้แจงนะครับว่านางสาวบุรณีเป็นผอ.กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นครับหลังปรากฏข้อมูลนี้ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชื่อนี้ตั้งชื่อไฟล์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็พบว่ามีการแก้ไขหลายครั้งจึงประสานไปยังมสว.เพื่อขอคำชี้แจงแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงครับทีมข่าวเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตถึงกลุ่มข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าจะเกี่ยวข้องมาจากข้อพิรุธที่รองปลัดมหาดไทยแถลงข่าวบอกว่าไม่มีการสอบทานข้อมูลก่อนการประกาศผลโดยคณะกรรมการสอบกลางหรือกสท.ไม่ได้นำไฟล์ภาพกระดาษคำตอบเอามาเทียบหรือมาตรวจสอบกับผลคะแนนก่อนจะให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคคอครับ
2: กลุ่มที่2ก็คือผู้รับจ้างค่ะรองปลัดมหาดไทยระบุว่าผู้รับจ้างไม่ได้ส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้ทางกรมทันทีหลังตรวจสอบข้อสอบเสร็จซึ่งตาม TOR ผู้รับจ้างก็คือมสว.จะต้องจัดทำไฟล์2อย่างก็คือไฟล์คะแนนและสแกนไฟล์กระดาษคำตอบบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างก็คือสถ.ทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดจุดนี้ค่ะ เป็นจุดสำคัญที่มสว.ในฐานะผู้รับจ้างเกี่ยวข้อง

0: ซึ่งทั้งสท.และมสว.มองว่ามันน่าจะมีช่องโหว่ช่องว่างในขั้นตอนนี้แหละค่ะกลุ่มที่3ก็คือบริษัทเอกชนภายนอกไทย PBS ได้รายชื่อของบริษัทดังกล่าวมาแล้วนะคะเป็นบริษัทด้าน IT และระบบสารสนเทศในการจัดสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะคาดว่าเร็วที่สุดจะเปิดรายละเอียดโครงข่ายนี้ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: กลุ่มสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับกลุ่มที่4เป็นบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนซึ่งมหาดไทยเนี่ยยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไทย PBS ครับพบข้อมูลว่ามีเครือข่ายบุคคลในลักษณะเอเย่นมีหลายกลุ่มนะครับมีการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบขณะที่มสว.ที่แถลงข่าวล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาใช้คำว่าเป็นกลุ่มบุคคลครับที่เสนอตัวเข้ามาขอรับผิดชอบในการจัดการกับผลคะแนนสอบครับ
0: และเป็นครั้งแรกค่ะที่มสว.ออกมาชี้แจงกรณีการจัดสอบท้องถิ่นในฐานะผู้รับจ้างการจัดสอบนะคะซึ่งประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยอมรับบอกว่ามีคนนอกเข้ามาแทรกแซงกระบวนการประกาศผลคะแนนแต่บอกว่าคนในอันนี้ตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่าสอดทุจริตค่ะแล้วก็เชื่อว่าช่องโหว่ช่องว่างมันน่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการส่งผลคะแนนที่มีการส่งกันไปมาระหว่างมสว.และสท.หลายครั้งค่ะศาสตราจารย์ชลวิทย์เจือจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชี้แจงการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังครบ7วันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีมสว.ในฐานะประธานสอบข้อเท็จจริงร่วมแถลงด้วยนะคะโดยย้ำค่ะว่ามสว.ส่งหลักฐานเป็นกระดาษคำตอบตัวจริงและแฟลชไดฟ์ที่เป็นข้อมูลต้นฉบับให้กับปปช.แล้วการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงอาศัยเอกสารส่วนอื่นและการสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง5คนยืนยันกระบวนการจัดสอบไม่มีการทุจริตข้อสอบไม่รั่วส่วนข้อสงสัยที่นำไปสู่การทุจริตมีอะไรบ้างตามที่แถลงบอกแบบนี้ค่ะข้อสงสัยที่นำไปสู่การทุจริตได้แก่1มีบุคคลภายนอกหลายคนแสดงเจตนาที่จะดูแลในส่วนการจัดทำและรายงานผลการสอบเองโดยการแจ้งมาที่ผู้รับจ้างหรือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นนี้แต่ไม่ได้รับคำชี้แจง 2. มีข้อสงสัยในการประกาศผลการสอบภาคกอภาคขอและภาษาอังกฤษซึ่งมีผลต่อการสอบครั้งสุดท้ายก็คือภาคขอขั้นตอนการประมวลผลสอบค่ะเมื่อสอบแล้วและตรวจคะแนนมสว.จะรวบรวมผลสอบแล้วก็ใส่แฟลชไดฟ์2ชุดชุดแรกชุด1ส่งให้สท.ในฐานะผู้ว่าจ้างส่วนอีกชุดมาเก็บไว้ที่มสว.ค่ะเพื่อเป็นแบ็กอัพข้อมูลที่สำคัญแฟลชไดรฟ์ทั้ง2อันมีดิจิตอลซิกเนเจอร์ซึ่งถ้ามีการแก้ไขข้อมูลมันจะพบร่องรอยการแก้ไขอยู่ค่ะจากนั้นสท.จะนำรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคกอภาคขอและผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อประทับตราแล้วก็ส่งกลับมายังมสว.เพื่อประทับตราของมหาวิทยาลัยจากนั้นส่งกลับไปที่สท.อีกเพื่อประกาศผลขั้นตอนนี้มีการส่งไปมาหลายครั้งซึ่งการส่งผลสอบภาคคอก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะ
1: สำหรับขั้นตอนการส่งผลคะแนนสอบครับมีคนนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีคำถามตามมานะครับว่าแล้วคนในที่อยู่ในสังกัดสำนักทดสอบของมสว.ล่ะเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่เขาเข้ามาได้ยังไงประธานสอบข้อเท็จจริงเนี่ยตอบว่าไม่พบคนในเข้าไปเกี่ยวข้องครับ
2: ที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกนะครับหลายคนนะครับก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับเป็นท่านอาจารย์น้อยแล้วก็บุคคลภายนอกต่างๆนะครับแสดงเจตนานะครับที่จะดูแลในส่วนของการจัดทำและพิจารณารายงานผลการสอบเองนะครับโดยการแจ้งมาที่ผู้รับจ้างก็คือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัย
1: มสว.ย้ำแล้วย้ำอีกครับว่าไฟล์คำตอบที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์มีดิจิทัลซิกเนเจอร์ก็คือถ้าใครเข้ามาแก้ไขข้อมูลเนี่ยมันตรวจสอบแกะรอยย้อนดูได้ว่าใครมาแก้อธิการบดีมสว.เนี่ยบอกว่าถ้านายกใจร้อนอยากรู้ว่าใครแก้ไขข้อมูลครับ ต้องไปขอปปช.เอาแฟลชไดรฟ์ไปตรวจสอบครับ
2: ว่าทางมสว.มั่นใจนะครับแต่ก็ต้องรอปปช.คงจะรอปปช.แถลงว่าทั้ง 2-3 เดือนนะครับใช่ไหมครับคงอดใจรอนิดนึงนะครับแล้วก็ความจริงก็คงจะปรากฏครับ
3: ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็อาจจะต้องขอทางปปช.ให้มาดูซิว่ามันยืนยันเปิดคู่กันเลยว่ามันเปิดแล้วมันจะเห็นคือผมก็สันนิษฐานผมก็เห็นใจกับคนที่เขาควรจะสอบได้มาทำงานเนาะ
0: ประเด็นการใช้ชื่อผอ.ของสถ.สร้างบัญชีแก้ไขไฟล์ประธานสอบข้อเท็จจริงชี้แจงค่ะว่าตรวจสอบได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเชิงลึกต้องถามปปช.เพราะว่าส่งหลักฐานไปให้แล้วค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าสถ.ระงับการจ่ายค่างวดที่3และเตรียมฟ้องมสว.มีการชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยเคารพกระบวนการตรวจสอบและพร้อมให้ข้อมูลถ้ามีการร้องขอค่ะ
1: ญาติไปรับศพพระสงฆ์ที่มรณภาพนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาครับโดยเฉพาะที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลร่างพระทั้ง7รูปส่วนพระสงฆ์ที่บาดเจ็บขาหักครับวันนี้แพทย์ได้ทำการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาสากู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆนะครับทยอยเคลื่อนร่างพระสงฆ์ทั้ง7รูปออกจากโรงพยาบาลมุกดาหารครับมุ่งหน้าไปยังวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับท่ามกลางประชาชนที่ทราบข่าวมาร่วมส่งดวงวิญญาณพระสงฆ์ที่มรณภาพโดยร่างของพระสงฆ์ทั้ง7รูปจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำขุ่นและในวันพรุ่งนี้ครับจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพที่บ้านโคกกะพีหมู่5ตำบลโนนค่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งพระสาครที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้นะครับนายสมพงษ์คลังสูงเนินน้องชายครับพาผู้สื่อข่าวเดินดูบ้านหลังเล็กที่พระสาครเคยอาศัยอยู่ก่อนตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อ5ปีก่อนนะครับนายสมพงษ์ครับบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเพศบรรพชิตพระพี่ชายตั้งใจปฏิบัติธรรมและตั้งปณิธานว่าจะครองสมณะเพศไปตลอดชีวิตการออกเดินธรรมมจาริกครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลังครับนายสมพงษ์เนี่ยบอกว่าครอบครัวยังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่มีรถสำหรับเดินทางนะครับแต่ยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมพิธีศพของพระพี่ชายอย่างแน่นอนครับสำหรับร่างของพระสาครจะเคลื่อนจากจังหวัดมุกดาหารมาที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลในคืนนี้ครับ
0: ส่วนบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณนี้ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เอาไว้เพื่อเตรียมประกอบพิธีตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของพระ7รูปซึ่งเป็นพระภิกษุของวัดน้ำขุ่นอุบลราชธานี6รูปแล้วก็เป็นพระจากวัดในจังหวัดชุมพรอีก1รูปนะคะเบื้องต้นจะมีพิธีรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้ส่วนพระสงฆ์อีก11รูปและคฤหัสถ์อีก1คนที่บาดเจ็บค่ะขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะซึ่งแพทย์ก็ได้ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียให้กับคณะสงฆ์แต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กแล้วก็ตามที่มีรายงานระบุยืนยันแล้วว่าเป็นออทิสติกคดีนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพร้อมย้ำด้วยว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้คล้ายกับว่าพยายามจะขุดคุ้ยเรื่องราวของเด็กในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งคุณแดนบอกว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และพรบ.คุ้มครองเด็กได้ค่ะ
4: ต้องเตือนไว้ค่ะท่านที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วไปเผยแพร่ข้อมูลผิดๆนะคะท่านก็ต้องบอกว่าเราก็มีเรื่องพรบ.คอมในการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ในเรื่องของพรบ.คุ้มครองเด็กเราก็ยังมีตัวนี้อยู่นะคะอันนี้ต้องบอกว่าในแต่ละเคสเนี่ยเราต้องใช้คำว่าต่างกรรมต่างวาระเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องของความกรุณาจริงๆค่ะเพื่อให้ข่าวทุกอย่างได้เป็นในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานเนี่ยต้องบอกว่าที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยที่ประชุมกันเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะครอบครัว ของทั้งหมดนะคะทางทีมของคณะของจังหวัดเองเนี่ยสภาพจิตใจก็ต้องบอกว่าก็กระทบกระเทือนกันพอสมควรเพราะนี่เป็นเหตุร้ายแรงมากๆเหตุหนึ่งแล้วก็เป็นเคสที่ละเอียดหลอมเนี่ยดังที่กล่าวมาค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับหารือร่วมกับทีมสืบสวนสอบสวนครับเน้นย้ำการตรวจสอบไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประเด็นครอบครัวมีความบกพร่องปล่อยปละละเลยให้เด็กนำรถออกมาจนเกิดเหตุจริงหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือกรณีที่ครอบครัวแจ้งว่าหลังทราบว่าเด็กนำรถออกไปพยายามประสานตำรวจให้ช่วยสกัดรถซึ่งประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องระยะเวลาในการแจ้งว่าทันเหตุการณ์หรือไม่เบื้องต้นครับตำรวจได้สอบปากคำผู้เป็นแม่ไปแล้วยังต้องสอบปากคำเด็ก11ปีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้จากการประเมินสภาพจิตใจเด็กยังไม่พร้อมครับ
0: สรุปแล้วสหวิชาชีพยังไม่ได้สอบถามข้อมูลจากเด็กในเวลานี้นะคะเนื่องจากเด็กยังอยู่ในความไม่พร้อมค่ะส่วนการดำเนินคดีของตำรวจจะดูหลายอย่างด้วยกันต้องเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูไทม์ไลน์การก่อเหตุต้องสอบปากคำทั้งผู้ปกครองคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาข้อมูลจากการสอบถามเด็กจากสหวิชาชีพมาด้วยแล้วก็ต้องรวมกับการตรวจสอบต้องมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะถึงจะสรุปหลายๆประเด็นที่สังคมสงสัยสิ่งที่ถูกตั้งคำถามมากในเวลานี้ไม่ใช่แค่เรื่องอายุของผู้ขับรถนะคะแต่ว่าการขับรถด้วยเกียร์ธรรมดามันต้องใช้ทักษะการควบคุมรถที่มากกว่าเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้สิ่งนี้หลายคนก็ยังสงสัยอยู
1: ่
0: มันมาเกิดขึ้นกับเด็กอายุ11ปีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมเด็กได้รับการสอนขับรถจากผู้ปกครองหรือไม่ประเด็นนี้ก็ยังไม่สรุปนะคะข้อมูลนี้สำคัญเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำคดีในการพิจารณาคดีตามพรบเด็กด้วยซึ่งพฤติกรรมในการขับรถของเด็กวัย11ปีปรากฏผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงก่อนเกิดอุบัติเหตุค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้คาดว่าเด็กชายเพิ่งจะขับรถกระบะออกมาจากบ้านได้ประมาณ400เมตรนะคะจะเห็นว่าขับมาในลักษณะย้อนสอนอยู่เลนนู้นย้อนสอนมาจุดนี้คาดว่าใช้ความเร็วประมาณ30ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูภาพวงจรปิดอีกจุดนึงหลังจากนั้นไล่มาคือเวลา 10:44 นาทีวงจรปิดบริเวณด่านตรวจบ้านนาคำน้อยจับภาพกระบะขับผ่านไปอยู่ในช่องทางปกติจุดนี้เนี่ยอยู่ในเลนปกติไม่ได้ย้อนสอนส่วนความเร็วเท่าไหร่ตำรวจกำลังตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตลอดเส้นทาง12กิโลเมตรค่ะผ่านทางตรงทางโค้งมีทั้ง2เลน4เลนและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถใช้ความเร็วคล้ายกับไม่ได้เบรกพอชนกับคณะสงฆ์รถฉลับเสาไฟฟ้าแล้วถลายไปจอดที่สนามหญ้าค่ะ
5: ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยคุณดูในคลิปได้เลยไม่ต่ำกว่าร้อยแน่นอนแล้วรถหนังก็ยังผมก็ไม่แน่ใจมันขาเกียร์สี่หรือเกียร์ห้าอยู
0: ่
5: ไม่แน่ใจผมเป็นคนไปปลดออกแต่ผมก็ไม่รู้ว่ารถมันรุ่นนี้มันห้าหรือสี่แต่รถอยู่ในเกียร์ที่สูงมาก
6: เกียร์สูงไม่ใช่แบบว่าขี่
5: ล
6: ากเกียร์
5: ไม่ใช่เกียร์หนึ่งไม่สองเกียร์สี่หรือเกียร์ห้านี่แหละผมไม่แน่ใจ
6: เพราะไม่งั้นมันทำความเร็วไม่ได้ถ้าใช้เกียร์ต่ำ
5: ความเร็วนี่ถ้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองชนตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหม
6: ค
5: ่ะอันนี้มันลู่จากทางโน้นมาเนี่ยแล้วมันชนเสาลองคิดดูในเสาต้นเนี้ยชนไม่พอนะนี่ไปนี่โน้นเลยมันไปหมดฤทธิ์อยู่ตรงโน้นอะ
1: ประเด็นที่สังคมสนใจตอนนี้ครับก็คือเด็กอายุ11ปีขับรถด้วยเกียร์ธรรมดาหรือที่เราเรียกกันว่าเกียร์กระปุกเนี่ยฮะหลายคนที่มีประสบการณ์ขับรถเนี่ยคงจะรู้ดีนะครับว่าการขับรถด้วยเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเท้าซ้ายเนี่ยต้องคุมคลัตช์เท้าขวาควบคุมคันเร่งแล้วก็เบรกครับมือก็ต้องประสานกันต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเท้าซ้ายเท้าขวามือต้องสัมพันธ์กันกับความเร็วไม่อย่างนั้นเครื่องยนต์มันจะดับครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งทีมข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านนะครับส่วนใหญ่บอกว่าไม่ค่อยเห็นเด็กออกจากบ้านถ้าออกมาก็มักจะวิ่งเล่นบนถนนครับแล้วก็ไปซื้อของเล่นที่ร้านขายของชำนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เคยเห็นเด็กขับรถกระบะหรือรถประเภทอื่นๆส่วนใหญ่ยายเป็นคนขับรถไปส่งหลานเกือบทุกวันครับ
7: เด็กน้อยขับรถผมประกอบตั้งแต่นะครับผมก็เห็นมาแต่เด็กน้อยตั้งแต่น้อยเน
8: า
7: ะ
8: เห็น
7: แต่เล็กน้อยเมนครับคือเวลาเข้ามามาหลานจริงๆกับแลนฮุบของฮุบยังสินะเอาของสินะมากองสินะ
8: เห จากการวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วเด็กหน่อยไปอย่างคือขับรถเป็นซึ่งมันเป็นรถบุญเก่าเลยเกิดเป็นตะเกียกระปุก
7: นั่นแหละผมก็เงือกคือจริงๆหาสาเหตุบ่

0: หูเลยนะคือไม่รู้ว่าเด็กแค่เขาผ่านสามแยกนี้ไปได้ผมก็เงิดแหละเพราะว่าตอนเข้าแยกเนี่ยมันต้องผ่อนแล้วก็เหยียบคาร์ดดึงคาร์ดใช่ไหมแล้วค่อยเลี้ยวใช่ไหมนั่นแหละเด็กเหตุเป็นยังไงผมเงิดพี่กัน
2: ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากนักการเมืองท้องถิ่นนะครับบอกว่าปกติครับเด็กชายเนี่ยจะไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอดอนตาลครับซึ่งหลานของนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้ก็ไปเรียนที่นั่นเนื่องจากว่าเป็นโรคออทิสติกประเภท7เหมือนกันครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเด็กชายเนี่ยสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และชอบเล่นเกมครับ
3: น้องเขาจะมีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เกมเนี่ยจะเขาจะเก่งเห็นคุณครูที่ศูนย์เด็กพิการดอนตาลนะคะที่เขาดูแลว่าเขาจะเก่งทางด้านนี้เขาจะสนใจมีความชอบเขาจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าให้พูดชื่อพูดอะไรก็จะพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดพูดอยู่แต่ก็ฟังรู้เรื่อง
4: ขณะนี้เด็กถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังจากทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าเด็กเป็นโรคออทิสติกขั้นรุนแรงค่ะจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็กินยาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้มีแม่แล้วก็ยายของเด็กดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะและจนถึงขณะนี้ทีมสหวิชาชีพก็ยังไม่สามารถสอบปากคำเด็กได้ต้องรอตรวจสอบความพร้อมของเด็กอีกครั้งหนึ่งมีข้อมูลยืนยันมาจากนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ในฐานะโฆษกกระทรวงยืนยันข้อมูลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กอายุ11ปีที่ก่อเหตุมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกค่ะและวันเกิดเหตุเด็กไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะนะคะเนื่องจากแจ้งว่าไม่สบายและเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีจึงเข้าข่ายต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและดูแลสุขภาพตามพรบ.คุ้มครองเด็กปี2546เป็นอันดับแรกค่ะ
5: ค่ะในเบื้องต้นก็ได้มีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าเด็กได้น้องได้จดทะเบียนคนพิการนะคะก็เป็นกลุ่มของความพิการประเภทที่7
6: ค่ะ
5: ก็เป็นน้องเข้าสู่ระบบก็เป็นคนพิการด้วยค่ะจำเป็นต้องเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ว่าก็ประเมินร่วมกับทีมสหวิชาชีพก็พบว่าในช่วงแรกเด็กจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจประเมินแล้วก็รักษาในเรื่องของด้านสุขภาพก่อนในเบื้องต้นค่ะ
4: รองปลัดบอกด้วยนะคะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนในครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบค่ะกรณีของเด็กพิเศษบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างในการช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยค่ะ
2: วันนี้ไทย PBS นะครับชวนท่านผู้ชมมองปัญหาในภาพใหญ่ครับของยาเสพติดณวันนี้โดยเฉพาะการที่ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศที่3นะครับตอนนี้ครับทางปปส.เขาเตรียมที่จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพิจารณาครับถึงเครือข่ายในการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้เอาเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษนะครับไม่ได้มองเฉพาะกรณีแอร์ลอบขนเฮโรอีนแล้วก็ส่งไปยังออสเตรเลียเท่านั้นถ้าเรื่องนี้พอจะมีคุณูปการอยู่บ้างก็คือเรื่องนี้แหละครับที่มันสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ของประเทศนี้นะครับแต่ในภาพย่อยครับวันนี้ทางคดีความก็ต้องว่ากันไปครับในคดีแอร์โฮสเตสและคดีส่งพัสดุยาเสพติดจากจังหวัดเลยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยแกะรอยตามบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้ว3คนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลครับชายชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับถูกคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแต่คุมมาในฐานะพยานหลังตำรวจไล่เบาะแสรถต้องสงสัยที่เข้าไปส่งกล่องพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสตำรวจเนี่ยพบรถยนต์คันนี้อยู่ที่อู่แห่งหนึ่งครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปเปลี่ยนกระจกจึงเข้าไปควบคุมคนขับมาสอบสวนครับชายคนนี้เนี่ยยอมรับครับว่าเป็นคนขับรถไปส่งของให้กับแอร์จริงแต่มีชายสวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินเป็นลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์นั่งไปด้วยแล้วก็เป็นคนยกของลงไปวางด้วยตัวเองนะครับชายคนนี้เขาอ้างครับบอกว่าได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 1,600 บาทนะครับให้ขับรถไปส่งของ2จุดก็คือคอนโดของผู้หญิงคนหนึ่งในซอยเสือใหญ่และอีกจุดหนึ่งเป็นคอนโดของแอร์โฮสเตสครับ ส่วนการติดต่อกับผู้ส่งของชายคน

0: ันนี้อ้างว่าเจอกันแค่2ครั้งและผู้จ่ายเงินค่าจ้างเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตำรวจยอมรับนะครับว่ามีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกันนอกจากนี้ครับการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยชายคนนี้เคยถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติดถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับการลดโทษถูกปล่อยตัวเมื่อปี60ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับชายคนนี้ครับบอกว่าหลังออกจากเรือนจำก็มาทำอาชีพไรเดอร์ส่งของทั่วไปครับแต่คดีนี้รับว่ารับงานนอกระบบซึ่งตำรวจเนี่ยกำลังขยายผลผู้เกี่ยวข้องนะครับส่วนชายผู้ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุซึ่งเป็นบุคคลสำคัญตำรวจกำลังเร่งติดตามครับเชื่อว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ครับ
1: เป็นไรเดอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับรายนี้ไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราก็ตั้งประเด็นในการตรวจสอบนะครับก็รอวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันพรุ่งนี้ติดตาม
2: คนที่ขับรถเก่งสรุปมีที่คนที่อยู่ในรถกี่คนคะ
1: 2คนแน่นอนครับ
3: ส่วนรถที่ใช้ในการส่งของนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือหาสิ่งของต้องสงสัยเพิ่มเติมซึ่งผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเนื่องจากคดีนี้มีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบแม้จะพบว่าของที่ถูกส่งมาถูกจัดเก็บมาในกล่องมิดชิดก็ตามค่ะ
4: ในเรื่องของยาเสพติดนะครับเราก็เอากลุ่มงานยานะครับมาทำการเก็บตัวอย่างนะครับที่อาจจะหลงเหลืออยู่นะครับหรือมีอยู่ซุกซ่อนอยู่นะครับที่ตามรถนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวที่ที่นั่งของผู้กระทำเหตุผู้ก่อเหตุเองนะครับหรือว่าทางด้านหลังนะครับที่เราอาจจะตรวจพบนะครับแต่ว่าก็ในเบื้องต้นเนี่ยผงยังไม่เห็นผงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนมีการทำความสะอาดเช็ดล้างไปบ้างแล้วนะครับในจุดที่มีการวางสิ่งของนะครับก็อาจจะต้องใช้หลักฐานจากวงจรปิดนะครับที่เกิดเหตุนะครับเพื่อประกอบกับในสำนวนของตำรวจครับ
0: กลุ่มคนอีกกลุ่มนึงครับที่เจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวนวันนี้นะครับก็คือคนส่งพัสดุจากต้นทางที่จังหวัดเลยครับจุดนั้นเนี่ยเป็นต้นทางส่งยาเสพติดนะครับคนที่นำตัวมาสอบก็คือนายอาทิตย์และภรรยาที่ชื่อว่านางทัศพรครับถูกคุมตัวจากจังหวัดเลยเข้ามาสอบสวน2คนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับกล่องพัสดุจากเครือข่ายชาวลาวที่ต้องสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่นะครับเอามาส่งให้กับผู้รับที่ซอยรางน้ำย่านหลัก4และอีกจุดหนึ่งก็คือที่บางกะปิครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจยึดสินค้ามาทั้งหมดแล้วนะครับข้างในเป็นผ้าไหมและซองกาแฟที่ซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้รวมน้ำหนักกว่า24กิโลกรัมครับเฮโรอีนเหล่านี้จะถูกส่งไปยังประเทศปลายทางก็คือออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันนะครับผลการสอบทั้ง2คนอ้างว่าได้ค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทส่งมาแล้วทั้งหมด6ครั้งครับจากพฤติการทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะครับว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับทั้ง2คนฐานมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ขนส่งลำเลียงยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ครับ
3: ข้อมูลเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายนี้นะคะพบว่าผู้สั่งการเป็นชายไทยคนนี้หลบหนีหมายจับอยู่ในออสเตรเลียโดยมีผู้จัดหายาเสพติดให้อยู่ในลาวค่ะรวมถึงจัดการสินค้าซุกซ่อนเฮโรอีนบรรจุกล่องพัสดุแล้วก็ส่งข้ามแดนมายังประเทศไทยสามีภรรยาที่อยู่ในจังหวัดเลยก็คือจุดพักสินค้าแล้วก็ถูกว่าจ้างให้ส่งต่อพัสดุเข้าสู่พื้นที่ชั้นในก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็กระจายไปตามพื้นที่ของเครือข่ายต่างๆซึ่งเท่าที่ตรวจสอบพบในขณะนี้กระจายไปแล้ว3พื้นที่ก็คือเขตหลัก4ย่านบางเขนค่ะเขตบางกะปิย่านรามคำแหงแล้วก็ที่ราชเทวีซอยรางน้ำขณะที่เส้นทางพัสดุของกลุ่มเครือข่ายที่ส่งให้กับแอร์โฮสเตสพบว่าวันที่22มิถุนายนค่ะชายต้องสงสัยเดินทางมาพร้อมกับผู้รับจ้างขับรถสีเทาเข้มแล้วก็นำส่งกล่องพัสดุที่จุดแรกก็คือซอยรัชดาภิเษกใน36ก่อน1กล่องผู้รับพัสดุเป็นผู้หญิงค่ะจากนั้นเนี่ยถึงจะมาส่งที่จุดที่2คราวนี้ส่งให้กับแอร์โฮสเตสละที่คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสคนนี้ย่านบางนา1อีกย่านบางนาอีก1กล่องค่ะ
0: ข้อมูลจากปปส.ครับบอกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับจับแอร์โฮสเตสพร้อมกับเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในพรมอันนี้ซุกอยู่ในพรม น้ำหนักเนี่ย10กิโลกรัมครับขยายพบเพิ่มที่บ้านพักอีก10กิโลกรัมสอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังนะครับว่ากลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการนี้ก็คือลูกเรือนักท่องเที่ยวไกด์นำเที่ยวครับแล้วก็นักศึกษาต่างประเทศส่วนปลายทางกลุ่มขบวนการพบมากที่สุดก็คือส่งไปออสเตรเลียไต้หวันแล้วก็นิวซีแลนด์ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลครับเลขาธิการปปส.เนี่ยบอกว่าเตรียมเสนอผลการสอบสวนเรื่องนี้นะครับให้รัฐมนตรียุติธรรมเสนอเป็นคดีพิเศษครับเนื่องจากเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ต้องใช้กฎหมายพิเศษนะครับในการเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้ครับ
3: เลขาปปส.ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเครือข่ายขบวนการนี้ที่เกี่ยวข้องกับแอร์โฮสเตส มีคนบงการใหญ่ที่เป็นคนว่าจ้างให้แอร์โฮสเตสไรเดอร์แล้วก็คนส่งพัสดุหรือไม่แต่ที่แน่ๆที่ยืนยันได้แล้วก็คือไทยถูกใช้เป็นทางผ่านในการส่งต่อแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทบทวนมาตรการที่สนามบินแล้วก็ช่องทางพิเศษของลูกเรือค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนจะบอกว่าเฉพาะครึ่งปีมานี้พบมีการกระทำความผิดแบบนี้แล้วประมาณ6คดีก็ทำภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมเชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOTและผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมากำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินค่ะเพราะว่าคดีล่าสุดในราคาที่แอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมจากการลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกรัฐมนตรีย้ำบอกการแก้ไขปัญหายาเสพติดยกให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหามาตรการป้องกันเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดที่จะลำเลียงออกไปยังปลายทางก่อนยอมรับว่าสิ่งที่เล็ดลอดออกไปในครั้งนี้เราไม่สามารถกำจัดต้นทางได้พร้อมระบุถึงการทำงานในช่วงเวลา10เดือนที่ผ่านมานะคะไม่มีความรู้สึกเกลือเป็นหนอนหรือมีพิษใดๆค
5: ่
3: ะ
5: รายงานพบว่าช่วงปีแรกช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีที่ถือว่ามากนะครับสำหรับประเทศอย่างออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปนะครับจึงได้ขอให้ได้มีการจัดประชุมขึ้นมาในวันนี้กรณีของการบินไทยแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการออสเตรเลียจับตัวอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้แล้วจริงๆแล้วมีมาตรการถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฟังว่าจริงๆแล้วเรามีมาตรการเพียงพอหรือยัง
0: นายอนุทินเนี่ยชี้ว่าแม้ภาครัฐจะมีมาตรการที่เข้มแข็งนะครับแต่คนที่ต้องการจะกระทำผิดหรือลักลอบก็ย่อมทำได้ครับดังนั้นต้องไปดูนะครับว่าจะป้องกันการเดินทางขาออกย้ำว่าขาออกเนี่ยกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่คนลักลอบออกจากไทยก็อาจจะไปถูกจับที่ขาเข้าของประเทศอื่นดังนั้นโจทย์ก็คือจะทำยังไงไม่ให้ต่างประเทศเนี่ยเขาโทษว่าไทยมีจุดอ่อนของมาตรการครับทั้งที่รัฐบาลนายกว่าแบบนั้นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยทำตามมาตรฐานสากลทุกประการขณะที่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรครับพูดถึงการเสนอมาตรการเข้มงวดตรวจผู้โดยสารขาออกครับโดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นมาตรการหลักในการตรวจเอ็กซเรย์ทุกกลุ่มไม่เว้นแม้แต่ลูกเรือของสายการบินต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมศุลกากรนำสุนัขเคนายจำนวน2ตัวออกปฏิบัติการตรวจค้นและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวครับ
6: ผมคิดว่าเราให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ต้องทำร่วมกันหลายภาคส่วนทั้ง LT ทั้งกรมศุลปปส.จริงๆเนี่ยเราบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วหลายหน่วยงานทั้งปปส.บชปส.สรพ.แล้วก็การท่าอากาศยาน
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการปปส.ยอมรับบอกตำรวจนครบาลสามารถจับกุมไรเดอร์ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการนำยาเสพติดก็คือเฮโรอีนมาให้กับแอร์โฮสเตสของการบินไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การติดตามตัวคนหิ้วกล่องพัสดุ แล้วก็คนขับรถเก๋งรวม2คนค่ะ
7: อันนี้ก็กำลังสอบขยายผลอยู่ครับเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวัน
8: แล้วในส่วนของไทยนี่นอกจากที่มีเราไรเดอร์หรือว่าจ้างเองเนี่ยมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่ๆเกี่ยวข้องไหมคะ
7: ยังเนี่ยเรายังขยายผลก็อยู่เพราะว่าของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านออกไปแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
3: เลขาธิการปปส.ยังไม่สรุปชัดว่าจะมีคนบงการใหญ่ว่าจ้างไรเดอร์คนขับรถและแอร์โฮสเตสในการขนยาเสพติดหรือไม่นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลแต่ยืนยันได้ว่าไทยเป็นแค่ทางผ่านอย่างที่เราฟังเสียงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนจะพูดถึงพฤติกรรมของคนขายและคนซื้อซึ่งเป็นคนต่างชาติจะติดต่อซื้อขายกันเองก่อนย้ำบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีจำนวนมากค่ะ
0: ประชุมประมาณ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้มี6มาตรการที่รัฐบาลออกมาเมื่อสักครู่เราเล่าไปแล้วสิ่งที่เน้นย้ำสำคัญเครื่องมือที่จะใช้ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์ในฝั่งขาออกทั้งผู้โดยสารทั่วไปแล้วก็ลูกเรือก็ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ขณะเดียวกันครับเคนายก็จะใช้เข้าไปดมหายาเสพติดด้วยครับใช้เวลาประชุม3ชั่วโมงนะครับในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดล่าสุดมีรายงานครับรัฐบาลออก6มาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกลำเลียงออกไปยังต่างประเทศนะครับข้อที่1ครับท่าอากาศยานกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจะบูรณาการร่วมกันยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นครับ2ครับท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจัง3ครับสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆต้องวางกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับถ้าฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครับ
3: 4ค่ะเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศ5สถาบันการบินพลเรือนค่ะจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือ6ก็คือให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: นอกจากนี้ครับเห็นชอบหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะครับซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกในการปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบครับมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับนะครับอำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม7ด้านครับ1ครับการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ2การเสริมความมั่นคงชายแดน3การปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐ4การลดผลกระทบต่อประชาชนครับ5การแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด6การดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและ7ครับการสร้างสังคมปลอดภัยครับ
3: แฟนฟุตบอลกำลังลุ้นกันสนุกค่ะสำหรับกระแสฟุตบอลโลกปีนี้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่เล่นโซเชียลมีเดียได้ติดตามบ้างหรือเปล่าที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือการพนันฟุตบอลออนไลน์นะคะที่บอกว่าลองสังเกตดูบ้างไหมก็คือบางคนเขาอาจจะเล่นเว็บไซต์หรือใช้โซเชียลมีเดียมันอาจจะมีป๊อปอัพหน้าตาแปลกๆมีแถบโฆษณาโปรโมชั่นแปลกโผล่ขึ้นมานะคะนี่เป็นการจับสัญญาณจากเครือข่ายที่เขาทำงานต่อต้านการพนันออนไลน์กำลังกังวลว่าตอนนี้พนันออนไลน์กำลังอาศัยกระแสฟุตบอลโลกนี่แหละค่ะเร่งขยายตัวผ่านทั้งโปรโมชั่นแล้วก็โฆษณาในการติดตามตัวผู้ใช้งานฝ่ายข้อมูลของตำรวจบอกว่าตอนนี้ตำรวจเสนอปิดไปแล้วกว่า5ล้าน URL นะคะแต่ว่าปิดจริงได้แค่ 33% แค่นั้นค่ะโมนัสแทงเสียและกิจกรรมชวนเพื่อนไอ้แบบนี้แหละค่ะที่บอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่มันดู ล่อตาล่อใจที่เว็บพนันออนไลน์เขาใช้มาเป็นกับดักทางจิตวิทยาเพื่อดึงดูดผู้เล่นเข้าสู่ระบบแล้วก็วงการพนันนี่เป็นข้อมูลที่นางสาวรัติการวิบูลพาณิชย์อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดเผยในวงระดมความคิดเห็นลดปัญหาการพนันฟุตบอลโดยบอกว่าเว็บพนันจำนวนมากจะใช้แพลตฟอร์มสำเร็จรูปทำให้สามารถแตกเว็บไซต์ย่อยๆได้อีกจำนวนมากแม้ว่าจะถูกปิดไปมันก็จะถูกเปิดมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มออนไลน์ยังทำให้คนที่เคยเข้าไปชมเว็บพนันถูกโฆษณาติดตามในทุกๆช่องทางดิจิทัลส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเลิกเล่นสุดท้ายมันก็ชวนถูกให้เล่นแล้วก็กลับเข้าสู่วงจรการพนันง่ายขึ้นค่ะ
9: เรื่องนึงที่น่ากลัวก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นชนะใช่ไหมคะเล่นชนะเราถึงจะได้เงินแต่ปัจจุบันคือเราเล่นแพ้3ตาติดเราได้เงินกลับคืนมาเพื่อเข้ามาหมุนในระบบอีกค่ะซึ่งพวกเนี้ยที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประกาศเป็นโฆษณาอยู่หน้าเว็บเกือบทุกเว็บเลยค่ะ
0: พลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับบอกว่า8เดือนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เสนอปิดเว็บพนันแล้วกว่า5ล้าน3แสน URL แต่สามารถปิดได้จริงแค่1ล้าน7แสน URL ครับประมาณ 33% เท่านั้นเองครับแล้วก็เสนอให้แพลตฟอร์มระดับโลกเช่น Meta และ TikTok นะครับเข้ามาร่วมรับผิดชอบและควบคุมการมองเห็นโฆษณาเว็บพนันอย่างจริงจังครับเนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่สามารถเอาผิดเจ้าของแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่สามารถเอาผิดได้โดยตรงครับ
10: แพลตฟอร์มไม่เคยมีความผิดสักคดีกฎหมายไม่ถึงในเมื่อคุณบอกเป็นวาระแห่งชาติก็ต้องทำสิครับออกกฎหมายสิครับก็เข้าไปคุยกับกรรมธิการแล้วยังวนอยู่แล้วครับวนอยู่แล้วครับยังไม่ได้สักทีไม่รู้ว่าอะไรแต่เมตาตรงนี้ต้องขอบคุณเมตาหลังจากท่านไตรงผิวพันมีการประชุมกับเมตาขณะนี้ท่านไปเปิดใน Facebook จะเห็นว่ามันขึ้นได้น้อยลงเพราะว่าเขามี AI จับถ้ามีภาพเกี่ยวกับเหรียญนะครับเกี่ยวกับสล็อตเกี่ยวกับเสียงนี้ขึ้นมา AI ของเมตาเขาจับเลยว่าปิดการมองเห็นเลยแต่ก็ยังช้าเพราะอะไรฮะมันมีคำว่ายิงแอด
3: นายธนากรคมกฤตเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเปิดเผยผลการศึกษาสถานการณ์การพนันปี2568นะคะพบว่ามีผู้เล่นพนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 300,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ9ส่วนวงเงินหมุนเวียนการพนันออนไลน์ยังสูงถึง 130,000 ล้านบาทนะคะและผลสำรวจยังพบด้วยว่าโต๊ะบอลยังมีอยู่ทุกจังหวัดของประเทศมีความเชื่อมโยงกับปัญหาหนี้สินแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวซึ่งข้อมูลจากต่างประเทศบ่งชี้ค่ะว่าในช่วงการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆสถิติการแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ
0: วันนี้มีแต่เรื่องยากๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยเจอปัญหาใหญ่เต็มไปหมดผ่านมากว่า1ชั่วโมงที่เรานำเสนอข่าวในค่ำคืนนี้เนี่ยเจอทั้งทุจริตข้าราชการเส้นทางยาเสพติดที่ผ่านประเทศไทยแล้วยังไม่นับรวมพนันออนไลน์ที่แก้แทบไม่ได้เลยเนี่ยนะครับยังมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนครับของชาวบ้านและอุทยานทับลานครับวันนี้มีกรรมธิการกฎหมายของสภานะครับลงพื้นที่ไปฟังความเห็นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนครับซึ่งก็คาดว่าต่อไปคงจะต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมครับนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายของสภาครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่บ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับไปฟังความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครับนายสมบูรณ์สิงห์กิ่งตัวแทนชาวบ้านตำบลไทยสามัคคีนะครับเป็นผู้นำเสนอปัญหาตั้งแต่อดีตโน้นมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับคณะกรรมการ9ข้อครับเพื่อไปประกอบการพิจารณาโดยเฉพาะประเด็นขอให้คณะกรรมการเร่งดำเนินการผลักดันให้มีกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเป็นการเยียวยาให้กับคนที่ถูกจับกุมดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมนะครับรวมไปถึงต้องการให้กรรมการเนี่ยชี้แจงประเด็นมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้นำแนวเขตปี43มาพิจารณาหรือไม่ เนื่องจากแนวเขตปี43ครับเป็นแนวเขตที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจแนวเขตแล้วก็ปักหลักเขตอย่างชัดเจนจนประกาศเป็นมติครม.ครับ
11: มาธิการจะสื่อสารต่อสังคมในเรื่องของทับลานเรื่องของชุมชนเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรและเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยเราอยากให้กรรมาธิการชุดนี้ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้ประชุมเร่งด่วนเพื่อที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วก็สปก.เข้ามาดูข้อมูลข้อเท็จจริงว่าการมติของคณะกรรมการอุทยานเมื่อวันที่15มิถุนายนเนี่ยเป็นไปตามมติครม14มีนา2566หรือไม่
3: หลังรับฟังความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่คณะกรรมการก็ลงพื้นที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทที่รุกพื้นที่อุทยานและคดีสิ้นสุดนะคะมีผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด15วันซึ่งอาจจะไม่ทันตามกรอบเวลาละค่ะและจะมีการหารือและขอขยายเวลาในการรื้อถอนออกไปจนกว่าจะเสร็จจากนั้นคณะกรรมการก็เข้าไปดูแนวเขตปี2543นะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้รัฐยึดถือเป็นแนวเขตหลักพิจารณาแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนค่ะเรามองว่าการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนซึ่งแบ่งชาวบ้านออกเป็น5กลุ่มจะใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์นานเนื่องจากไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนประธานคณะกรรมการบอกว่าทราบถึงปัญหาในพื้นที่แล้วยอมรับเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงานภาครัฐที่ประกาศเขตอุทยานทับลานทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะเร่งหารือกับคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเบื้องต้นบอกว่าจะผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเยียวยาให้กับผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมค่ะ
12: ที่เราต้องแก้ปัญหาในวันนี้คือจะทำอย่างไรที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนและขณะเดียวกันไม่ใช่แค่คืนความเป็นธรรมแต่ปัญหาเรื่องทับลานนะครับที่คั่งค้างมากว่า40ปีเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยพวกเราในฐานะของกรรมาธิการการกฎหมายเนี่ยวันนี้คือการลงพื้นที่รวบรวมข้อเท็จจริงจริงข้อเท็จจริงหลายมากหลายส่วนเนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรามาครั้งนี้เราก็คงจะรวบรวมต่อไปซึ่งภายในเดือนสิงหานะครับผมก็ตั้งใจนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยผมจะบรรจุเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะได้มีการเชิญหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งรวมถึงทางฝ่ายการเมืองทางรัฐบาลเนี่ยให้มาให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการและหาทางออก
0: นายรังสิมันครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต้องสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ป่ากับสิทธิ์ของคนที่อยู่มาก่อนนะครับจะใช้เวลา1เดือนในการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการครับโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดทางออกเพื่อคลี่คลายคดีและยุติปัญหาที่ดินทับลานอย่างเป็นธรรมครับ
3: ค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จะส่งผลต่อ3กองทุนสุขภาพหลักของภาครัฐเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังลุกลามไปจนถึงภาคประกันสุขภาพเอกชนตอนนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงขาดทุนอย่างหนักเพราะว่ายอดเคลมสินไหมมันพุ่งสูงขึ้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามอะไรคือสาเหตุสำคัญคะที่ดันให้ต้นทุนการแพทย์มันเพิ่มสูงขึ้นไม่หยุดและตอนนี้ถูกเรียกว่าเป็นวิกฤตเงินเฟ้อทางการแพทย์และตอนนี้ทั้งภาคธุรกิจประกันจะรับมือกับความเสี่ยงนี้อย่างไรติดตามกันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะ

0: การปรับตัวของประกันสุขภาพเอกชนที่เราเริ่มจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนแพ็กเกจจากเดิมเหมาจ่ายเป็นแบบร่วมจ่ายก็คือประชาชนออกเอง 30% แล้วก็บริษัทประกันออกให้อีก 70% เพื่อเป็นการประคับประคองธุรกิจครับปัจจัยอะไรที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลทุกวันนี้พุ่งสูงขึ้นถูกเรียกว่าวิกฤตเงินเฟ้อทางการแพทย์ครับซึ่งมีที่มาจาก3ปัจจัยสำคัญหลักปัจจัยแรกก็คือเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ที่ทุกวันนี้นะครับการวินิจฉัยโรคต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนที่มีราคาสูงอีกสาเหตุหนึ่งก็คือค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งคิดเป็นต้นทุนของค่ารักษาพยาบาลที่มีสัดส่วนสูงถึง 45% และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือโครงสร้างราคายาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนราคายาและเวชภัณฑ์สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐหลายเท่าครับจากอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ในไทยที่สูงขึ้นเฉลี่ยถึง 10% ส่งผลให้ loss ratio หรือว่าอัตราค่าสินใหม่ทดแทนในปี2566อยู่ที่ 67% แต่คาดการว่าในปี2569นี้จะพุ่งสูงถึง 89% ยิ่งตัวเลขนี้สูงก็ยิ่งสะท้อนว่าบริษัทประกันใกล้เข้าเนื้อหรือว่าขาดทุนขณะเดียวกันก็พบการเคลมแบบกระจุกตัวผู้ป่วยเพียง 4%กลับมียอดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนรวมกันสูงถึงกว่า 20% ของยอดเคลมทั้งหมดครับแต่ความท้าทายในการขึ้นเบี้ยประกันนายกสมาคมประกันชีวิตไทยก็มองว่าทำได้ยากและหากขึ้นเบี้ยประกันแพงเกินไปคนที่จ่ายไม่ไหวก็จะยกเลิกประกันแล้วกลับไปพึ่งพาระบบรัฐหรือว่าบัตรทองซึ่งก็จะทำให้ระบบของรัฐแบกรับภาระหนักขึ้นไปอีกครับ
1: ประกันชีวิตจริงๆเขาก็เก็บข้อมูลละเอียดค่ะยาและเวชภัณฑ์ที่แต่ละโรงพยาบาลคิดกับเราเนี่ยบวกไปสักเท่าไหร่แล้วเราก็มักจะไปคุยกับกระทรวงพาณิชย์เรื่อยๆบอกว่าท่านคะกระทรวงท่านเท่าที่พวกเราเข้าใจมีหน้าที่ควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ท่านช่วยดูหน่อยสิคะว่าเป็นอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วท่านก็มาถามว่าประกันเนี่ยส่งคนไข้เข้าไปโรงพยาบาลรัฐได้ไหมนะเราก็บอกว่าได้ค่ะถ้าโรงพยาบาลรัฐมีการบริการที่ดีรวดเร็วไม่ต้องคอยคิวยาวนะฮะเราก็จะร่วมมือกันได้
0: ล่าสุดมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทยกับโรงพยาบาลรัฐนำร่อง28แห่งเปิดพรีเมียมคลินิกเพื่อดึงคนที่ซื้อประกันสุขภาพเอกชนเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นโดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นหนึ่งในนั้นครับผู้ป่วยหญิงรายนี้ถือประกันสุขภาพเอกชนแต่บริษัทประกันยังไม่ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลราชวิถีจึงต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกคืนแต่แลกกับการได้พบแพทย์เฉพาะทางเร็วขึ้นไม่ต้องรอคิวนานส่วนผู้ป่วยชายคนนี้เคยรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแต่เมื่อค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงหันมาใช้บริการพรีเมียมคลินิกจ่ายเพิ่มเฉพาะค่าแพทย์600บาทขณะที่ค่ายาและค่าตรวจยังใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติหัวหน้าพยาบาลบอกว่าพรีเมียมคลินิกให้บริการแบบ one stop service ครบทั้งตรวจรักษาเจาะเลือดตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจรับยาและชำระเงินในจุดเดียวลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยแต่สำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากเลือกใช้พรีเมียมคลินิกจะต้องชำระค่าบริการเองทั้งหมดขณะที่ผู้ถือประกันสุขภาพเอกชนของ7บริษัทคู่สัญญาสามารถใช้ระบบแฟลตเคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
2: ก็จะมีคอนแทคของเราทั้งหมด7บริษัทนะคะที่เราสวิตตรงนี้อยู่แล้วก็แฟกเคลมเลยค่ะแฟกเคลมนั่นหมายความว่าคนไข้วอล์กอินมาวันนี้แจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ประกันชีวิตที่ตัวเองถืออยู่เราก็ทำการประสานงานกับบริษัทประกันนะคะว่าขอดูวงเงินว่าคนไข้มีสิทธิ์ใช้วงเงินเท่าไหร่ในการรับบริการครั้งนี้ค่ะคนไข้ก็จะสะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย
0: หลังเปิดให้บริการมา6เดือนพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลราชวิถีก็มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย700ถึง 1,000 คนต่อเดือนและยืนยันว่าไม่กระทบผู้ป่วยในระบบปกติไม่มีการดึงคิวตรวจขณะที่บุคลากรได้รับค่าตอบแทนตามระบบ P4P โดยไม่กระทบภารกิจหลักผู้บริการโรงพยาบาลราชวิถีระบุว่าขณะนี้บริษัทประกันสุขภาพเอกชนเริ่มสนใจทำสัญญากับโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นหลังค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง
3: เพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนตามตรงครับค่าบริการทางการแพทย์ของทั่วไปนะครับโดยเฉพาะทางเอกชนเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นบริษัทเอกชนเนี่ยก็อาจจะพยายามหาโอกาสนะครับเพื่อมา เชื่อมโยงกับบริการของภาครัฐมากขึ้นเพื่อจะทำให้ค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยสามารถควบคุมได้ดีขึ้น
0: ภูมิในการโรงพยาบาลราชวิถีมองว่าหากประชาชนที่มีกำลังซื้อใช้ประกันสุขภาพเอกชนควบคู่กับสิทธิการรักษาของรัฐจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยและช่วยสร้างความสมดุลทางการเงินให้ระบบสุขภาพในระยะยาวแม้ว่าหลายฝ่ายนะครับมีความกังวลในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับแต่ว่าภาครัฐออกมาชี้แจงว่าการแยกกลุ่มผู้มีกำลังซื้อออกมานั่นจะช่วยนำรายได้กลับเข้าไปสู่โรงพยาบาลรัฐเพื่อพัฒนาต่อและก็จะช่วยลดความแออัดในแผนกปกติให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยครับ
4: ก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขนะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะในแง่ของกฎระเบียบทั้งในการเรียกเก็บค่าบริการนะคะ

รวมไปจนถึงนะคะบางสิทธิ์นะคะอาจจะมีการติดข้อกฎหมายหรือพรบ.บางอย่างนะคะที่ถ้าประกันสุขภาพของภาครัฐดูแลไปแล้วส่วนเกินประชาชนต้องเป็นคนดูแลเท่านั้นถ้าประกันเอกชนจะจ่ายปุ๊บก็ให้เอกชนดูแลทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแปลกๆแบบนี้อะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าถ้ามีการ

0: ระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ขอบคุณคุณวชิรวิทย์ค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราใช้คนละครึ่งเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับไม่ได้มีเฉพาะคนละครึ่งให้เราใช้จ่ายกันแบบสนุกมือนะครับตอนนี้เขามีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยคนละครึ่งฟังดีๆนะเงินกู้ดอกเบี้ยคนละครึ่งทีแรกนี่ตาโตเลยฮะท่านผู้ชมครับได้ยินเป็นเงินกู้คนละครึ่งไม่ใช่นะดอกเบี้ยคนละครึ่งและที่สำคัญที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเฉพาะเกษตรกรครับธ.ก.ส.เขาให้คนละไม่เกิน 100,000 บาทเอาไปซื้อปัจจัยการผลิตแต่ก่อนที่จะไปกู้เงินเดี๋ยวไปดูนายกรัฐมนตรีครับทดลองขับรถไถไฟฟ้ากันก่อนเพื่ออยากจะกู้เงินไปซื้อรถไถ
3: เปิดเรื่อยๆนะครับพี่ขออนุญาตเปิดนะครับเปิดบีบแต่นะครับบีบแต่ไล่นะครับเปิดได้เยอะ
2: ท่านผู้ชมครับคุณรันวิสานายกเนี่ยขับมากี่รถแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าก็ขับมาแล้วน
1: ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ก็ขับมาแล้ววันนี้ขับรถไถไฟฟ้าฝีมือคนไทยโชว์เลยแล้วกันครับนายกเนี่ยขับโชว์เพราะเป็นฝีมือคนไทยครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรครับไปคิกออฟกันที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ชมการสาธิตโดรนเพื่อการเกษตรนายกเนี่ยบอกว่าโครงการนี้เป็นมาตรการในการลดต้นทุนของเกษตรกรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากธ.ก.ส.ครับโดยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับให้ใช้เป็นทุนในการซื้อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเกษตรนะครับกู้ซื้อรถไถคงไม่ไหวนะครับ
4: เป็นสินเชื่อที่รัฐบาลรับดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรรับดอกเบี้ยอีกครึ่งหนึ่งกรณีนี้สำหรับปีนี้เนี่ยก็ดอกเบี้ยกำหนดไว้ที่ 6% ก็เท่ากับว่าพี่น้องเกษตรกรก็จ่ายดอกเบี้ย 3% นะครับต่อปีนะคร
5: ับ
4: แล้วก็วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายเงินเหล่านี้ก็สามารถนำไปซื้อไอ้พวกอุปกรณ์ในการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเช่นปุ๋ยเป็นหลักนะครับ
1: ระหว่างการลงพื้นที่ค่ะตัวแทนเกษตรกรก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีบอกอยากให้รัฐบาลช่วยหาแนวทางดูแลเรื่องราคาปัจจัยการผลิตด้วยโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยต้นทุนการผลิตต่างๆตอนนี้ยังแพงอยู่ค่ะ
6: ก็มี3ตีนะฮะครับเนื้อหาต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่เกษตรกรเราคงจะเข้าถึงไม่ได้ทุกคนนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องที่เราเคยเรียกร้องอยู่การเยียวยาพื้นที่ทุ่งรับน้ำอันนี้นะครับก็เลยต้องมายื่นหนังสือวันนี้เพื่อทวงถามกับท่านนายก
2: ทีมข่าวครับไปสำรวจร้านขายปุ๋ยที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพบว่าราคาปุ๋ยบางสูตรยังราคาสูงครับขายกระสอบละ 1,250 บาทนะครับสูงกว่าช่วงก่อนหน้าที่800ถึง900บาทต่อกระสอบครับ
7: ก็ยังลงไม่มากครับเพราะก่อนนั้นมันแค่800 900
5: คร
7: ับ ก็ขึ้นไปถึง 1,300-1,400 แล้วตอนนี้เหลือ 1,220 มันก็ยังลงไม่เท่าไหร
5: ่แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีมาไว้เข้าร่วมตรงนี้ทำไง
7: โครงการตรงนี้ก็ที่รัฐบาลมาเปิดก็ดีไหมก็เหมือนจะดีแต่ก็ทำให้พี่น้องชาวนาเนี่ยต้องไปกู้เหมือนกับให้เราไปกู้แล้วก็ได้เป็นหนี้อีกแล้วชาวนาหรือใครเนี่ยถ้าไปกู้แล้วการที่จะใช้หนี้มันยาก
1: เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆก็ยังกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ธ.ก.ส.สาขาชัยนาทค่ะก็พบว่ามีการสอบถามข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการแต่อาจจะยังไม่ได้คึกคักมากนักชาวนาส่วนใหญ่ก็บอกว่าลังเลที่จะไปกู้เงินกับโครงการนี้เพราะว่าปัจจุบันยังมีภาระหนี้สินเดิมอยู่เลย
2: ครับ
1: ถ้าไปกู้เพิ่มแหมมันก็กลายเป็นหนี้เพิ่มเข้าไปอีกภาระเพิ่มเข้าไปใหญ่ค่ะ
2: ผมย้ำนะกู้เต็มท่านผู้ชมดอกเบี้ยโน่นคนละครึ่งก็ต้องใช้เต็มนะครับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการครับเกษตรกรจะต้องลงทะเบียนกับธ.ก.ส.แล้วก็ผ่านการอบรมด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตจากธ.ก.ส.หรือว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรครับก่อนจะนำเงินกู้ไปใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิตจากสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือแหล่งจำหน่ายที่ธ.ก.ส.กำหนด

0: นะครับโครงการเนี่ยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนปี2572นะครับโดยครอบคลุมเกษตรกรใน7กลุ่มพืชหลักได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและไม้ผลกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6ต่อปีครับแบ่งเป็นรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีและเกษตรกรรับภาระอีกร้อยละ3ต่อปีครับ
1: ยังอยู่กันที่ความทุกข์ของคนทำมาหากินหลังจากผู้ประกอบการรถร่วมค่ะเรียกร้องให้รัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบจากการตรึงราคาค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะล่าสุดทางบริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบวันที่6กรกฎาคมนี้ค่ะหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมเรียกร้องให้จ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2569นะคะนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ค่ะบอกว่าเตรียมทยอยโอนเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการรถร่วมบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการตรึงอัตราค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมวงเงิน47ล้านบาทหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.แล้วครบถ้วนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของเอกสารค่ะก่อนทยอยโอนเงินให้ผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมในความดูแลของบขส.นะคะกลุ่มนี้ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันโดยมีผู้โดยสารยื่นขอรับสิทธิ์การเยียวยาเกือบ1ล้านคนส่งผลให้บขส.ต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดค่ะเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงๆส่วนกรณีผู้ประกอบการต้องการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเพราะว่าต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นประเด็นนี้บขส.ขอให้ทางผู้ประกอบการไปรวบรวมข้อมูลเรื่องอัตราการบรรทุกผู้โดยสารจริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับต้นทุนที่แท้จริงนะคะโดยการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางค่ะ
0: ในปี2569ครับสถิติแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศสูงสุดยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับและเพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้แรงงานเหล่านี้ถูกหลอกครับคลินิกสิทธิแรงงานครับจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับแล้วก็ต้องทำงานใกล้ชิดกับชุมชนติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: ไทยในต่างแดนนับเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศของกรมการจัดหางานเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีแรงงานไทยกระจายอยู่ในต่างประเทศเนี่ย143ประเทศนะคะจำนวนคือ 236,000 กว่าคนและแรงงานกลุ่มนี้ส่งรายได้กลับประเทศไทยอยู่ที่กว่า 173,000 กว่าล้านบาทในปี2568ที่ผ่านมาค่ะและจากความต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้านหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงเกิดกระบวนการหลอกจากกลุ่มมิจฉาชีพนะคะกรมการจัดหางานเลยระบุถึงพฤติการการหลอกลวงบอกมี4ข้อที่เจอกันเยอะๆ1คือใช้สื่อโซเชียลโฆษณาเกินจริงตัวเลขรายได้เกินจริงค่ะมีการแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารมีการให้เร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและหลอกพาลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายค่ะ
1: เคสก็จะมีเคสที่ถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศแล้วก็มีที่เมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้วเจ็บป่วยแล้วก็จะมีที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีที่สงครามนะใช่ไหมคะสงครามที่อิสราเอลนี่ก็ประสานสอบถามมาเพราะมีลูกบ้านไปทำงานอิสราเอลหลายคนค่ะ
2: เราต้องดูก่อนว่าไองานที่เราจะไปอ่ะมันเป็นประเทศที่เขาต้องการแรงงานตรงนั้นจริงๆหรือไม่แล้วก็อีกอย่างกระบวนการเนี่ยมันต้องมีการสอบมันต้องมีการอะไรต่างๆถ้าอะไรที่มันไปง่ายๆอะค่ะจะบอกประชาชนเสมอว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันมักยุ่งยากเสมอในตอนท้ายไม่ว่าคุณจะไปเซ็นอะไรไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามเหมือนมีคนมาบอกคุณว่าเซ็นตรงนี้แล้วได้เงินนะให้เราพึงไว้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่าย
3: ๆก็จะมีคนอีสานเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรขอนแก่นชัยภูมินะครับจะเป็น3จังหวัดแรกเลยที่อยู่ในระดับ

0: ท็อป5ตลอดเลยนะครับที่โดนหลอกไปทำงานบางทีไปทำงานจ่ายเงินให้กับนายหน้าจ่ายเงินบริษัทแล้วแต่ไม่ได้ไปทำงานเขาตามที่เราได้ยินข่าวว่ามีการลอยแพคนงานสมัครกับบริษัทหางานสมัครกับนายหน้าโดยถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปทำงานแต่เมื่อไปถึงนะครับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศก็จะมีลักษณะของการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่ทำสัญญาจ้างแล้วก็บังคับใช้แรงงานเกินกว่าระยะเวลา3ก็คือไม่มีความปลอดภัยในการทำงานซึ่งไม่ตรงกับสัญญาจ้างคือทุกวันนี้จะเป็นการหลอกทางสื่อออนไลน์ทางแอปพลิเคชันต่างๆทางแพลตฟอร์มทาง Facebook TikTok นะครับโดยจะมีการจัดการหลอกเป็นขบวนรูปขบวนการทำให้ความซับซ้อนในการดำเนินคดีเนี่ยในการติดตามเงินหรือว่าตรวจสอบว่าโดนหลอกจริงหรือไม่เนี่ยมันยากกว่าเดิมมากครับทุกวันนี้นะครับ
1: ไปแบบผิดก็จะเสียสิทธิ์แน่ๆเมื่อเดินทางไปถึงนะคะเรื่องนี้ทำให้หลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคอีสานค่ะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการคลินิกสิทธิมนุษยชนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันคือให้รู้ข้อมูลเรื่องสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะกรณีการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาโฟกัสพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่3จังหวัดเพราะโดนหลอกกันเยอะคือโคราชขอนแก่นและอุดรธานีขยายความร่วมมือกับอาสาสมัครแรงงานซึ่งเดิมมีอยู่แต่เป็นระดับตำบลละ1คนเขาขยายไปถึงระดับหมู่บ้านให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นค่ะสร้างความรู้การตระหนักถึงสิทธิแรงงานให้แก่ประชาชนเป็นแนวทางสำคัญเชิงป้องกันและเชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ
2: อาสาสมัคร1คนรับผิดชอบทั้งตำบลบางครั้งข้อมูลข่าวสารที่จะถึงประชาชนในพื้นที่นะมันก็ไม่ทั่วถึงทางอาสาสมัครแรงงานก็ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้ทราบว่าถ้าจะไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้มาติดต่อผ่านจัดหางานจังหวัดหรือกระทรวงแรงงานก็ต้องสอบถามเขาว่ามีใบรับรองจากกระทรวงแรงงานไหมถ้าไม่มีให้ถือซะว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทนายหน้าเถื่อนไว้ก่อนอยากให้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานหรือกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานนะครับให้ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อในพื้นที่นะครับ
3: 3จังหวัดที่มีแรงงานไปทำงานต่างประเทศมากสุดก็คืออุดรคนไปทำงานต่างประเทศเยอะสุดเนาะแล้วก็เป็นโคราชแล้วเป็นขอนแก่นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือกรรมการสิทธิ์ก็เลยเลือกทำงานกับ3จังหวัดนี้ก่อนกับอาสาสมัครแรงงานครับว่าเขาในฐานะคนที่จะต้องไปใกล้ชิดเนาะไปใกล้ชิดชาวบ้านแล้วก็จะต้องเตือนต้องบอกหรือว่าต้องให้คำปรึกษาครับเขาควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ในงานของกรรมการสิทธิธรรมก็คือว่าเอาในงานที่คิดว่าจะต้องมีส่วนสำคัญในการทำงานกับอาสาสมัครแรงงานมาชี้ช่องให้เขาเห็นว่าอ่ะถ้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยใครต้องช่วยดูบ้างให้ตัวแรงงานเห็นให้อาสาสมัครแรงงานเห็นว่าเขาสามารถปรึกษาคนเหล่านี้ได้ก่อนที่จะใครจะมีใครถูกหลอกในพื้นที่อีกอะไรบ้างที่มันควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่ออันนั้นคืออันนั้นก็คืองานของกรรมการสิทธิส่วนหนึ่งในการออกไปส่งเสริมแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิแรงงานในรอบนี้ด้วยครับ
1: ย้ำว่ามี5วิธีการที่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกต้องนะคะ1คือแจ้งประเทศปลายทางด้วยตนเองทำเรื่องด้วยตัวเองค่ะแต่ข้อ2 3 4เนี่ยคุณผู้ชมต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้าไปผ่านนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานต้องเป็นนายจ้างและบริษัทที่กรมการจัดหางานรับรองแล้วว่าไม่ใช่นายจ้างเถื่อนไม่ใช่บริษัทเถื่อนส่วนกรณีสุดท้ายคือไปผ่านกรมการจัดหางานเขาจัดส่งไปก็จะมีโครงการทุกปีโดยเฉพาะในประเทศที่เขาไปกันเยอะๆอย่างเช่นอิสราเอลนะคะทั้งสองท่านคะข้อมูลณเดือนมิถุนายนระบุว่าประเทศที่มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตให้ไปทำงานสูงสุด3อันดับแรกคือไต้หวันอิสราเอลและเกาหลีใต้นะคะแต่ก็ต้องย้ำค่ะว่าการไปทำงานต้องผ่านขั้นตอนของการจัดหางานอย่างถูกต้องเพื่อสิทธิของทุกคนถ้าไปแบบไม่มีสิทธิ์มันก็เสี่ยงจะเสียชีวิตได้กรณีล้มป่วยและไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
5: ทางการอิหร่านยกระดับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมืองหลวงอย่างเข้มข้นนะคะก่อนที่พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดจะเริ่มต้นขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะท่ามกลางการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เดินทางไปร่วมไว้อาลัยมากถึง20ล้านคนค่ะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านกระจายกำลังตรวจตราความปลอดภัยตามท้องถนนในกรุงเตหะรานส่วนน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงของอิหร่านบางส่วนถูกปิดตั้งแต่วันนี้ค่ะก่อนที่พิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้วันแรกสำหรับพิธีดังกล่าวจะ

0: ลากยาวไปจนถึงวันพระรหัสบดีที่9กรกฎาคมนะคะและจะสิ้นสุดด้วยพิธีฝังศพที่สุสานอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมนีอีวันนี้ลงศพของอดีตผู้นำสูงสุดรวมถึงสมาชิกภายในครอบครัวที่เสียชีวิตจากการโจมตีในวันเดียวกันถูกนำมาจัดพิธีในกรุงเตหะรานท่ามกลางผู้แทนจากนานาชาติที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยโดยคาดการว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำระหว่าง 15-20 ล้านคนค่ะซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดจะถือว่าเป็นรัฐพิธีศพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่านและคาดว่าจะมีผู้แทนจากกว่า100ประเทศเข้าร่วมขณะที่นายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันจะเดินทางมาร่วมด้วยตัวเองแล้วล่าสุดมีรายงานออกเดินทางมุ่งหน้ามายังอิหร่านแล้วนะคะด้านกองบัญชาการกลางคาทามอัลอันบิยาและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงทันทีถ้าศัตรูของอิหร่านโดยเฉพาะสหรัฐและอิสราเอลฉวยโอกาสโจมตีระหว่างการจัดพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์หรือวันแรกที่เกิดสงครามขึ้นซึ่งพิธีศพก็ถูกจัดขึ้นล่าช้ากว่า4เดือนนับตั้งแต่สงครามเริ่มเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาสงครามยังไม่สงบการเสียชีวิตของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านนับเป็นการปิดฉากการครองอำนาจที่ยาวนานกว่า36ปีปัจจุบันมอตตาบาคาเมนีอีบุตรชายของอดีตผู้นำสูงสุดดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่แทนนะคะซึ่งก็ยังไม่ชัดว่ามอตตาบาจะเดินทางมาร่วมพิธีศพของบิดาหรือไม่เราว่ามอสตาบาไม่ปรากฏตัวเลยไม่ปรากฏตัวในสื่อเลยนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นค่ะ
1: วันที่4กรกฎาคมปี1776ครับตอนนั้นสหรัฐได้ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษนะครับก่อนที่จะค่อยๆสั่งสมอิทธิพลแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันนะครับผ่านมา250ปีครับวันนี้โลกมองสหรัฐอย่างไรติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

วันนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมงานเฉลิมฉลองของสหรัฐในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะมาว่างานจะจัดขึ้นอย่างคึกคักทั่วประเทศค่ะแต่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของความแตกแยกทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐค่ะนี่ถือเป็นหนึ่งในจุดที่จะเป็นไฮไลท์ของงานในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเมาท์รัชมอร์ในเซาท์ดาโกตาถือเป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างชาติค่ะแกะสลักภาพใบหน้าอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐทั้งจอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันธีโอโดร์รูสเวลต์และอับราฮัมลินคอล์นนะคะซึ่งฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยเสนอให้มีการแกะสลักใบหน้าของผู้นำในดวงใจเคียงข้างประธานาธิบดีทั้ง4คนนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมทรัมป์มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีนี้นะคะแต่ว่างานใหญ่จริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะซึ่งทรัมป์คุยเอาไว้ว่างานฉลองจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สไตล์เดียวกับการหาเสียงเลือกตั้งค่ะจุดนี้เองที่ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าผู้นำสหรัฐกำลังใช้งานฉลองของคนทั้งประเทศเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ทางการเมืองและโหมกระพือความแตกแยกอยู่หรือไม่นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง1ปีเศษที่ผ่านมานอกจากจะสร้างความวุ่นวายขึ้นในประเทศแล้วนะคะยังบั่นทอนภาพลักษณ์ของสหรัฐบนเวทีโลกด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งในสายตาของประเทศพันธมิตรซึ่งจริงๆแล้วโลกกำลังมองสหรัฐในตอนนี้อย่างไรกันแน่ค่ะศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า 42,000 คนใน36ประเทศทั่วโลกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่คุณผู้ชมรู้สึกไม่ค่อยดีกับสหรัฐสักเท่าไหร่ค่ะ 57% บอกว่าไม่ชอบสหรัฐนะคะขณะที่หลายประเทศชอบสหรัฐลดลงอย่างก้าวกระโดดทั้งในอินโดนีเซียอิตาลีไนจีเรียแล้วก็แอฟริกาใต้ส่วนถ้าเรามองไปที่บทบาทของสหรัฐบนเวทีโลกผู้ตอบแบบสำรวจเกินครึ่งมีแนวคิดในเชิงลบกับสหรัฐค่ะทั้งมองว่าสหรัฐเนี่ยไม่ใช่หุ้นส่วนที่พึ่งพาได้นะคะสหรัฐไม่ได้ช่วยสร้างสันติภาพและเสถียรภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆด้วยหรือแม้แต่เรื่องของเสรีภาพเองผู้ตอบแบบสำรวจตัวเลขมากถึง 56% บอกว่ารัฐบาล

0: อันทรัมป์ไม่เคารพเสรีภาพของประชาชนในประเทศของตัวเองค่ะบางคนบอกนะคะว่าเห็นผลสำรวจแบบนี้แล้วไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรค่ะเพราะว่าเมื่อดูไปที่นโยบายของทรัมป์ 2.0 ทั้งเรื่องของการตัดลดงบประมาณภาครัฐการยุบโครงการช่วยเหลือต่างชาติตั้งกำแพงภาษีกับทั้งโลกปราบปรามกลุ่มผู้อพยพนะคะการใช้ท่าทีคุกคามชาติอื่นๆทั้งกับแคนาดากรีนแลนด์ปานามาและอีกหลายชาติไปจนถึงการก่อสงครามในต่างแดนนโยบายและท่าทีเหล่านี้ค่ะกำลังทำให้สหรัฐกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของหลายๆประเทศโดยองค์กรสนับสนุนประชาธิปไตย Alliance of Democracy Foundation ในเดนมาร์กค่ะเขาเผยแพร่รายงานการสำรวจมุมมองของโลกต่อสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมคุณผู้ชมเขาพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยเอ่ยชื่อของสหรัฐในฐานะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของโลกบ่อยที่สุดรองจากรัสเซียแล้วก็อิสราเอลเลยทีเดียวค่ะคราวนี้มาดูในฝั่งของอาเซียนกันบ้างนะคะสถาบันเอเชียอาคเนศึกษายูซอฟอีชักในสิงคโปร์ค่ะเขาไปถามชาวอาเซียนกว่า 2,000 คนใน11ประเทศสมาชิกเมื่อต้นปีว่าถ้าถูกบีบให้เลือกข้างจะเลือกใครระหว่างสหรัฐกับจีนถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลข 52% ค่ะของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าเลือกจีนนะคะโดยอาเซียนมองว่าจีนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและยุทธศาสตร์ต่ออาเซียนมากที่สุดส่วนถ้าไปดูรายประเทศจะเห็นว่าฟิลิปปินส์เมียนมาและกัมพูชาเลือกอยู่ทีมสหรัฐมากที่สุดในบรรดา11ชาติอาเซียนนะคะอย่างฟิลิปปินส์เองเนี่ยมีข้อขัดแย้งกับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งสถานการณ์ในระยะหลังๆมานี้แน่นอนตึงเครียดอย่างมากทำให้ฟิลิปปินส์ก็หันไปสนิทกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นขณะที่3อันดับแรกในทีมจีนได้แก่อินโดนีเซียค่ะมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะแม้ว่าอาเซียนนะคะจะเดินเกมถ่วงดุลมหาอำนาจและไม่ได้ต้องการพึ่งพิงใครมากจนเกินไปแต่ท่าทีของทรัมป์ตลอดช่วงมากกว่า1ปีที่ผ่านมาได้สร้างความกังวลให้กับภูมิภาคนี้ไม่น้อยโดยในปีนี้ค่ะความกังวลเรื่องภาวะผู้นำของสหรัฐในยุคทรัมป์กลายเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของอาเซียนนะคะแซงหน้าปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ด้วยขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจในอาเซียนมองว่าถ้าสหรัฐอยากปรับปรุงความสัมพันธ์ต้องทำยังไงสิ่งแรกค่ะคือสหรัฐต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเคารพกฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศสนับสนุนการค้าเสรีและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมไปถึงการที่สหรัฐจะต้องเคารพอธิปไตยของประเทศของพวกเขาด้วยค่ะแม้สหรัฐในวันที่มีอายุครบ250ปีจะเป็นสหรัฐที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็หมดความเชื่อมั่นเนื่องจากนโยบายหลายๆเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ด้วยอิทธิพลในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกจะเมินหรือว่าหันหลังให้กับสหรัฐได้แต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปหลังหมดยุคของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่คงจะต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: หลายฝ่ายยังกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการมีของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะลงพื้นที่สำรวจผลกระทบของพื้นที่ในจุดที่อยู่ในแผนการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์นะคะพบว่าบางส่วนของโครงการนั้นไปกระทบกับผืนป่าโบราณชีวมณฑลที่ขึ้นทะเบียนกับทางยูเนสโกติดตามจากรายงานค่ะ
3: เนื้อที่ 189,431 ไร่กินพื้นที่4ตำบลของอำเภอเมืองระนอง

0: นะคะแล้วก็ตัวนี่คือตัวแลนด์ลิงก์คือตัวสะพานที่จะเชื่อมไป
1: แม้ส่วนก่อสร้างอยู่นอกพื้นที่สงวนชีวมณฑลแต่เป็นป่าผืนเดียวกันซึ่งใหญ่ที่สุดในไทยแนวทางพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อ2ท่าเรือทั้งฝั่งระนองและชุมพรถูกขีดเส้นพาดผ่านป่าชายเลนทางใต้ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองประมาณ6กิโลเมตรความกว้างของถนน

0: ข้ามมาฝั่งชุมพรตามแผนโครงการแบนบริดจ์ท่าเรือจะอยู่ที่แหลมริ้วอำเภอหลังสวนแม้จะห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็น100กิโลเมตรแต่แผนการถมทะเลก่อสร้างท่าเรือจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำระบบนิเวศใต้ทะเลสัตว์น้ำที่ไม่อาจประเมินค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่ง
1: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวจริงๆก็คือตามเกาะจุดเด่นก็คือการดำดูปะการังน้ำตื้นนะครับซึ่งสามารถจะดูได้หลากหลายในเกือบทุกๆเกาะนะครับเกาะเด่นๆก็มีเกาะมาตราเกาะลังกาจิวแล้วก็เกาะกุลานะครับที่ว่าเราส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะนิยมไปกัน
0: วันที่3และ4มิถุนายนคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสนใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือแหลมอ่าวอ่างจังหวัดระนองและท่าเรือระนองที่กำลังจะถูกใช้เป็นจุดขนถ่ายวัสดุถมทะเลก่อสร้างท่าเรือตามแผนโครงการเพื่อฟังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายวิชาการทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนแม้รัฐบาลจะประกาศชะลอโครงการแดนบริดจ์แล้วก็ตามภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
2: ก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้มาดวลกันก่อนครับอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดนะครับที่ต่างฝ่ายต่างไม่กลัวแพ้เลยนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับบูติสต้ายืนยันเคปเวิร์ดไม่เคยกลัวทางด้านของลีโอเนลเมสซี่นะครับและก็เชื่อว่ามีโอกาสชนะแชมป์โลกอาร์เจนติน่าด้วยนะครับขณะที่ลีโอเนลสกาโลนี่เฮดโค้ชของอาร์เจนติน่ายืนยันไม่ประมาทเคปเวิร์ดที่ยังไม่แพ้ใครในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับฟุตบอลโลกคืนนี้เป็นเกมรอบ32ทีมสุดท้าย3คู่สุดท้ายด้วยนะครับความน่าสนใจอยู่ที่การดวลกันของ2ทีมระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับแคปเวิร์ดทีมน้องใหม่ที่กลายเป็นมามืดประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วนะครับเกมนี้เมสซี่จะนำทีมลุ้นเข้ารอบ16ทีมไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่3ตอนนี้เมสซี่ซัดไปแล้ว6ประตูนะครับแล้วก็นำเป็นดาวซันโวร่วมกับเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสก่อนเกมเรียวเนลสกาโลนี่นะครับบอกว่าแคปเวิร์ดเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครพวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นและทีเด็ดจากลูกโต้กลับจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์และเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายสำหรับอาร์เจนตินาอย่างแน่นอนครับซึ่งคาดว่าเมสซี่จะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากได้พักเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่เมสซี่ตอนนั้นลงมาเป็นตัวสำรองนะครับและยิงได้1ลูกก็ทำให้เมสซี่ยิงไปแล้ว19ประตูในฟุตบอลโลกนำเอ็มบัปเป้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับมาดูฟังเคปเวิร์ดนะครับบูบิสตาเฮดโค้ชของเคปเวิร์ดที่ว่าอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้แถมมีดีกรีเป็นแชมป์โลกอีกด้วยแต่เคปเวิร์ดครับไม่ได้รับมือแค่ลีโอเนลเมสซี่แต่ว่าเตรียมแผนเพื่อรับมืออาร์เจนตินาทั้งทีมพร้อมบอกว่านักเตะต้องลงสนามด้วยความกล้าหาญไม่เกรงศักดิ์ศรีคู่แข่งและต้องมีความเชื่อมั่นว่าจะเอาชนะแชมป์โลกได้ครับโดยแคปเวิร์ดสร้างสถิติใหม่ในรอบ96ปีของบอลโลกเลยครับด้วยการเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดที่ผ่านเข้าถึงรอบน็อกเอาท์นำโดยผู้รักษาประตูในวัย40ปีอย่างโวซินย่าที่แจ้งเกิดจากเกมที่เสมอสเปนในเกมนัดเปิดสนามสำหรับเกมระหว่างอาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดนะครับจะแข่งขันในเวลา 17:00 ครับนอกจากนี้ยังมีเกมคู่ระหว่างออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ในเวลา 13:00 แล้วก็โคลอมเบียเจอกับกาน่าในเวลา8นาฬิกา30นาทีครับเรามาดูความหลงจากเกมที่โปรตุเกสชนะโครเอเชียไปแบบสุดมันนะครับ 2-1 แฟนบอลโปรตุเกสที่ลิสบอนเฝ้ารอชมเกมนัดนี้ที่จัตุรัสปราซาดูฟูแมซิยูครับจำนวนหลายพันคนพร้อมใจกันชูมือที่พร้อมใจกันชูมือถือนะครับที่เปิดแสงสว่างเพื่อรำลึกถึงเดียโก้โชต้าก่อนที่พวกเขาจะดีใจกันอย่างสุดเหวี่ยงครับเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดของผู้ตัดสินโดยแฟนบอลโปรตุเกสเชื่อว่าทีมจะกล้าไปคว้าแชมป์โลกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ได้นะครับแม้ว่าในรอบ16ทีมจะต้องไปชนกับทีมแชมป์อย่างทีมเต็งแชมป์อย่างสเปนครับรวมถึงรอบรองชนะเลิศก็มีโอกาสเจอรองแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆก็ตามครับไปดูเรื่องราวของตะกร้อนะครับเมื่ออาจารย์กมลตันกิมหงยืนยันนะครับว่ามีการเตรียมแผนสำรองกรณีนักตะกร้อไทยโดนสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติลงโทษแบนเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่กับคู่ปรับตลอดกาลอย่างมาเลเซียครับหลังจากที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งทีมงานผู้จัดการทีมและก็ผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยเตรียมในศึกคิงคัพครั้งที่39แล้วก็เอเชียนเกมนะครับโดยมีอาจารย์กมลตันกิมหงคัมแบ็กมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วก็มีนายอำนวยจันทรมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมพร้อมทั้งปุ้ยร้อยโทพรใจเข้าแก้วเป็นผู้ฝึกสอนเซปตะก้อทีมชายแล้วก็พัทรพงษ์ยุพดีนะครับเป็นผู้ฝึกสอนเซปตะก้อทีมหญิงล่าสุดอาจารย์กมลให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬาไทยพีวีเอสว่าการที่ตะกร้อไทยเนี่ยได้เตรียมแผนสำรองกรณีที่5นักตะกร้อไทยจากศึกเวิลด์คัพที่มาเลเซียนะครับโดนลงโทษแบนจากสหพันธ์จนอาจส่งผลกระทบในศึกคิงคัพและก็เอเชียนเกมด้วยครับ
1: ขณะนี้เท่าที่ทราบมาก็คือให้เรารออยู
2: ่
1: ให้รอการพิจารณาก็นักกีฬาที่เราจะไปทดแทนก็อยู่ใน24คนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีแผนสำรองไหมที่เราเตรียมทีมมา24คนเนี่ยเราสำรองไว้แล้วเราเผื่อไว้แล้วว่าถ้ากีฬาคนไหนถึงตรงนั้นน่ะถ้าเขามีความเหมาะสมมีความพร้อมก็เป็นนักกีฬาคนนั้นแหละที่จะไปทดแทนเพราะขณะนี้เพิ่งจะเลือกจากมวกมาเราก็เริ่มซ้อมเนี่ยเราก็เริ่มซ้อมอยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นนักกีฬาที่จะไปทดแทนก็คืออยู่ใน24คนเนี่ยเพียงแต่ว่าในถึงเวลานั้นน่ะใครที่มีความเหมาะสมใครที่มีความสมบูรณ์จะทดแทนกี่คนตำแหน่งไหนบ้างเราก็เลือกเอาไปจากตรงนี้ครับ
0: มาดูโปรแกรมกันนะครับสำหรับเซปาตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับจะแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามินทาส่วนกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็จะแข่งขันในเดือนกันยายนนี้นะครับจากตะกร้อแล้วเราไปต่อกันที่บิลภูริพลบุญสอนครับนำทีมลมกรดทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเข้มข้นที่สนามกีฬากรีธาแห่งชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะกับทีมไต้ฝุ่น 4x100 เมตรชายที่ผลงานสุดยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าเพิ่งทุบสถิติประเทศไทยด้วยเวลา 38.28 วินาทีในการแข่งขันกรีธาผลัดเอเชียเอเชียนรีเลย์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่จีนซึ่งตั้งแต่โค้ชเจนทรีแบดดี้ชาวสหรัฐอเมริกาเข้ามาคุมทีมก็ได้ปรับให้บิลภูริพลที่เคยวิ่งไม้สุดท้ายปรับมาวิ่งในไม้ที่2แทนครับซึ่งบิลเองยอมรับว่าการปรับตัวกับการวิ่งไม้ที่2เพราะว่าเป็นไม้ที่จะกำหนดทิศทางของเกมและความต่อเนื่องของทีมแต่ทุกคนในทีมก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับจนมีสถิติที่ดีขึ้นโดยเอเชียนเกมครั้งนี้ตั้งเป้าขอพาทีมลุ้นคว้าเหรียญทองครับ
2: ก็ถือว่าปรับเยี่ยมเหมือนกันครับผมเพราะว่าเหมือนผมก็เป็นการวิ่งไม้2ครั้งแรกด้วยแล้วก็เหมือนมีอาจจะมีการเต้นด้วยก็ได้ปรับหลายๆอย่างครับเพราะไม้2ก็คือว่าก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเกมให้มาให้ได้ดีสุดครับผมคือว่าตื่นเต้นกับไม้2มากก็สำหรับผมไม้สองมันมีทั้งรับแล้วก็ส่งครับผมรับแล้วก็ต้องวิ่งออกจากมาร์คให้เพื่อนแม่นที่สุดแล้วก็ส่งไม้ให้เพื่อนให้ได้ครับผมไม้สี่คือรับคนเดียวก็วิ่งเข้าเส้นชัยครับผมเอเชียนเกมก็คือว่าเป็นรายการที่ใหญ่มากๆผมเพราะเราก็จะพยายามฝึกซ้อมเต็มที่แล้วก็พยายามอดทนฝึกฝนเพื่อจะคว้าเหรียญไม้คนใดให้ได้ครับผม
0: ส่วนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทีมลมกรดของไทยทั้งชายและก็หญิงก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กแล้วก็ตะเวนแข่งขันอุ่นเครื่องเพื่อให้พร้อมที่สุดกับการลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมบิลภูริพลเนี่ยจะลงแข่งขันนะครับทั้ง100เมตร200เมตรแล้วก็4x100เมตรชายครับอัปเดตของการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอล U18 ชิงแชมป์เอเชียรอบแรกนัดสุดท้ายทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้นำอุซเบกิสถานอยู่2-0เซตนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับอินโดนีเซียรอบ8ทีมสุดท้าย

0: ในวันอาทิตย์นี้ครับคุณวิสาคุณเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะคืนนี้หลายจังหวัดยังมีฝนตกหนักนะคะจากร่องมรสุมค่ะขณะเดียวกันไปตรวจสอบเส้นทางและอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมสักนะคะคาดว่ากำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันจันทร์ติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากริติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะคืนนี้ถึงกลางสัปดาห์ประเทศไทยยังมีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งคาดหมายว่าหลายจังหวัดอาจจะเสี่ยงภัยน้ำท่วมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะคะ
1: สำหรับช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้เฝ้าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมค่ะส่วนพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สำหรับในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางภาคเหนือในหลายจังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากำแพงพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีเพียงฝนตกหนักนะคะแถวแถวจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ค่ะยังมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักแถวแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดต่างทางฝั่งอันดามันค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศกันค่ะ
1: สำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-70ของพื้นที่นะคะพรุ่งนี้ถึงวันอังคารยังคงมีฝนตกส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส
0: คุณผู้ชมกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รัฐบาลยืนยันนะครับว่าอีก1เดือนหลังจากนี้30วันปัญหาการส่งออกกุ้งโดยเฉพาะกุ้งภาคใต้เนี่ยจะคลี่คลายครับแต่ในฝั่งของเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งเขามองว่าก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาเต็มๆดังนั้นอีก1เดือนข้างหน้าไม่ถือว่าเร็วนะครับในการแก้ปัญหาแม้จะมีสัญญาณที่ดีมาจากรัฐบาลครับแต่วันนี้ตัวแทนของเกษตรกรเรียกร้องนะครับให้มีการตั้งบอร์ดกุ้งเพื่อแก้ปัญหากุ้งโดยเฉพาะเพื่อความยั่งยืนครับผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรวมตัวที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนังนะครับในตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหารือกันและแสดงจุดยืนเร่งรัดให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำอย่างรุนแรงในรอบหลายสิบปีครับแกนนำกลุ่มเกษตรกรร่วมกันลงนามส่งหนังสือร้องเรียนให้นายพิทักษ์เดชเดโชสสนครศรีธรรมราชเขตลุ่มน้ำปากพนังกับนายจุรีนุ่มแก้วสสจังหวัดสงขลาครับช่วยติดตามทวงถามปัญหาราคากุ้งตกต่ำสำหรับประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเรียกร้องให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรลงนามแต่งตั้งบอร์ดกุ้งหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยสู่ความยั่งยืนครับเพื่อเดินหน้าโครงการชดเชยราคากุ้งกิโลกรัมละ20บาทและผลักดันให้รัฐบาลเร่งเจรจาแก้ปัญหาการตอบโต้ทางการค้ากับมาเลเซียเพื่อให้ส่งออกได้ตามปกติครับ
3: ทำเกมเชิงรุกในการหาตลาดไม่ใช่ปล่อยให้ราคามันตกต่ำดิ่งดิ่งเหวอย่างนี้แล้วขนาดนี้ราคาตกต่ำดิ่งเหวแล้วกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรยังไม่กระดิกเลยเพราะสังเกตจากวันที่4มิถุนาที่ผ่านมาเขายื่นหนังสือที่กรมประมง

0: ทพนายก็ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแต่ผลสุดท้ายณวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีข่าวคราวว่าจะเป็นไปยังไงแต่ตอนนี้เกษตรกรก็ยังเรียกร้องอยู่ในเรื่องของราคาผลช่วยเหลือเรื่องของราคาอีโลละ20 บาทนะครับวันโครงการนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะอนุมัติหรือยัง
1: เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ครับยังสะท้อนปัญหานะครับบอกตอนนี้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตกอยู่ที่กิโลกรัมละ100-130 บาทครับสวนทางกับราคาที่ตกต่ำลงมองว่าปัญหาใหญ่นะครับไม่ได้อยู่ที่การไม่ได้ส่งออกไปมาเลเซียครับแต่เกิดจากปัญหาในประเทศไทยเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยจะทำให้สั่นคลอนทั้งระบบราคาที่อยู่ได้อยู่ในมือระหว่างแพกับห้องเย็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจึงควรลงมาดูแลในเรื่องปัจจัยการผลิตอีกแรงหนึ่งครับ
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีและคุณจินนัยค่ะ
3: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
4: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
3: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100 ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2 วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
6: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
7: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
8: แต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
5: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 นทางไทย PBS
9: 11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
10: นี่ที่ไหนอะ
9: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นเริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipa.me

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569
2: ประธานนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเปอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟรุตเกตเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวนดุรงค์วรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36
2: เวลา 13:53 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆได้แก่การประกวดปลาสวยงามการประกวดการจัดตู้ผ่านไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวมจำนวน123คนพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ถวายเงินเพื่อจัดตู้ปลาพระราชทานจำนวน1คนโดยโปรดให้นางรสกรพัฒนศักดิ์พิญโยเป็นผู้แทนพระองค์จัดตู้ปลาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569พระราชทาน

0: โล่และของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ภายใต้แนวคิด Amazing Aquatic Thailand และทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตรประกอบไปด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีกรมประมงผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดได้กว่า56ชนิดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้425ล้านตัวปัจจุบันดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่อเนื่องปีละกว่า25ล้านตัวภายในงานจัดแสดงพันธุ์ปลากว่า8ชนิด81ประเภทที่เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรกัตติยราชนารีเช่นปลากัดปลาอโรวาน่ากิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟเกมภารกิจดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลุ้นแมตช์สุดมันปลาเตบอลร่วมสนุกตามหาจุดสแกน AR เก็บสัตว์น้ำ AR สแกนแรนลี่แลกรับของที่ระลึกการแสดงไททันจระเข้ยักษ์จับจระเข้ด้วยมือเปล่าและการแสดงเงือกสุดมหัศจรรย์ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลแห่งจินตนาการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์รอบเวลาโชว์13นาฬิกาและ17นาฬิกาโดยค่าบัตรเข้าชม20บาทและสำหรับนักเรียนเข้าชมฟรีรายได้ทั้งหมดในงานจะนำขึ้นถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นถึง 20:00 นที่ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล
1: พระอนุพงศ์เสด็จไปและคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อคืนวันนี้และเช้าวันนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพตามช่วงเวลาในทุกวัน

0: ชื่อว่าหลายคนอาจจะกังวลนะครับเมื่อปลายทางของคดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดหลายคนยังไม่แน่ใจว่าปลายทางของคดีนี้เราจะได้เห็นตัวละครที่เกี่ยวข้องระดับบิ๊กเนมอย่างที่หลายฝ่ายมีการวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้หรือเปล่าเพราะขบวนการในการโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันมาตลอดช่วง2สัปดาห์ยิ่งชัดเจนมากขึ้นทุกทีว่านี่ไม่ใช่ขบวนการที่จะมากระทำการอะไรบางอย่างได้โดยง่ายถ้าขาดไร้ซึ่งผู้มีอิทธิพลในการดูแลกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับวันนี้ตอบโจทย์หาคำตอบร่วมกันกับผู้สังเกตการสองท่านนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมเวลาที่จะคอมเมนต์ข่าวเวลาที่เรารายงานข่าวเวลาที่ผมจัดรายการทุกคนจะตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามเสมอคุณจตุพรว่านักการเมืองมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่ากับการโกงสอบท้องถิ่นในมุมมองคุณจตุพรมองยังไงฮะ
1: คือถ้านักการเมืองเนี่ยผมในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาก่อนไม่ว่าในวันที่เป็นฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งเป็นส.ส.ซีกรัฐบาลเนี่ย
0: ครับ
1: ผมจะแจ้งกับนายกหรือบรรดานักการเมืองในพรรคเสมอว่าการแต่งตั้งโยกย้ายอย่าไปคิดที่จะไปเก็บค่านะครับไปหาเศษหาเลยกับเรื่องพันอย่างนี้นะแต่ว่ากรณีการสอบส่วนท้องถิ่นที่มันปรากฏนะครับที่ชุดคณะจับกุมว่ามีกระบวนการจ่ายเงินถึง 9,000 แล้วก็จ่ายเงินสำเร็จ 3,000 นะครับก็คือหมายความว่าไอ้ 9,000 คนนี่จ่ายเงิน
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่า 3,000 คนนี่มันได้ 3,000 คนที่สอบได้กลายเป็นผู้สอบตกเป็นกระบวนการที่มันเลวร้ายมากที่สุดแล้วและผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นกระบวนการแรกเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันถูกจับได้นะครับและอย่างที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีแถลงเพียงแค่สุ่มเนี่ยมันก็เกินครึ่งแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือปปช.อาจจะพูดแบบไม่ชัดเจน3เดือน6เดือนต้องใช้ระยะเวลาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะต้องขยายผลในการจับกุมอย่างรวดเร็วนะครับเชกเช่นการปฏิบัติการจับกุมกับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตและมันต้องขยายผลตัวละครหลายๆตัวนะครับที่มันมีชื่อเนี่ยแล้วก็บัดนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้พบว่ามีการออกหมายเรียกหมายจับหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลที่อยู่ในคลิปไปแสดงตนคนดูเสมือนว่ามีอะไรเสมือนหนึ่งว่าเนี่ยนะครับตัวเองเป็นโจทย์กันเสียด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ไปดำเนินคดีคนปล่อยคลิปผมว่าบ้านเมืองเรามันเลยเถิดแต่เพียงแต่ว่าจะไปฟังเพียงแค่คลิปอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันไม่ได้หรอกเพราะขบวนการมันต้องใหญ่กว่านี้ไอ้ที่ฟังกันเหมือนต้มใส่กันนะถ้าเป็นภาษาปากใต้บ้านเราเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าแก๊งควายนะครับไม่ใช่คำหยาบเขาเรียกแก๊งจริงๆภาษาใต้เนี่ย
0: ครับ
1: มันหลอกกันละเนระนาดกันไปหมดมันจึงหลอกคนได้ 9,000 ได้ 3,000
0: อ
1: ่ะเพียงแต่ว่านี่ครับการขยายผลเนี่ยหลักที่นายกรัฐมนตรีพึงจะต้องปฏิบัติคือต้องไม่ดูหน้าอย่าไปถึงนักการเมืองนะครับหรือข้าราชการระดับใดข้อตามต้องไม่เป็นข้อยกเว้นและต้องขยายผลนะครับและต้องสั่งนะครับว่าหน่วยงานอื่นๆถ้ามีลักษณะเดียวกันมันต้องล้างบางให้เห็นอย่างน้อยคนก็ได้มีความสุขสักเรื่องนึงอ่ะ
0: ขออนุญาตคุณจตุพรนายกบอกนะครับว่าปิดชื่อฮะดูพฤติกรรมแต่ว่าฝ่ายปฏิบัติงานเขาจะทำอย่างที่นายกบอกหรือเปล่า
1: ก็ถ้าฝ่ายปฏิบัติเขาไม่ทำตามที่นายกบอกนายกก็ต้องจัดการในฝ่ายปฏิบัติก็ต้องทำให้เห็นว่าบัดนี้เนี่ยนะครับเมื่อประชาชนเขามอบอำนาจให้และเนี่ยนะครับสิ่งนี้ประชาชนเขาไม่สบายใจบางคนมาอธิบายนะครับเข้าไปเป็นข้าราชการ C1 C2 มันจะทุจริตได้ยังไงมันก็ไปหามนุษย์พันมันในการสอบครั้งหน้าดิตัวเองได้มาอย่างไรมันก็ไปเก็บตังค์ตั้งแต่สอบครั้งหน้าเลยเอามีช่องทางไห
0: ม
1: เห็นไหมรู้แล้วรู้เส้นทางเนี่ย
0: ครับ
1: มันไปหากินตั้งแต่ครั้งแรกและคนที่เป็นข้าราชการถ้าเริ่มต้นด้วยแบบนี้ปลายทางมันจะหาดีกันที่ไหน
0: แล้วนักการเมืองเอี่ยวไหม
1: คือนักการเมืองจะเอี่ยวหรือไม่เอี่ยวก็ตามอ่ะนะครับถ้าไปถึงนักการเมือง
0: ครับ
1: จะต้องลงโทษสถานหนักที่สุดเพราะนี่นะครับการทำมาหากินกับการเนี่ยนะครับกับการโกงการทุจริตเปลี่ยนผลเนี่ยนะครับจากคนที่มีความรู้ความสามารถตกแล้วไปเอาผลเนี่ยนะครับประโยชน์รับแทนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไว

0: ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับส่วนว่าเขาจะเกี่ยวข้องขนาดไหนอย่างไรก็อยู่ที่การสืบสวนสอบสวนซึ่งไม่ใช่เฉพาะชุดมหาไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะชุดมศวนะครับตำรวจสอบสวนกลางปปช.หน่วยงานอื่นใดนายกที่บอกว่า6หน่วยนะนะครับจะต้องมากลางเหมือนกันว่ามันตรงกันไหม
1: ครับ
0: ถ้ามันตรงกันเนี่ยนะครับมันก็จะได้ว่ากันนะ
1: ครับอาจารย์โอฬารถ้ามีประชาชนสักคนหนึ่งหรือว่าน้องๆ นักศึกษาที่เขาจบใหม่แล้วเขาจะไปสอบเป็นข้าราชการแบบนี้ถ้าเขาคิดไม่ดีถ้าเขาต้องการที่จะจ่ายเพื่อให้ตัวเองสอบผ่านเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินมาบ้างไหมครับว่าเขาจ่ายใคร
2: คือเท่าที่ผมนะครับจะดูสองส่วนผมเนี่ยจะสอนนิสิตที่เรียนกับรัฐศาสตร์โดยมากกลุ่มเนี่ยเขาจะมีความใฝ่ฝันในการสอบที่จะไปเป็นปลัดส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็มีการประกาศกันหลายคนนะแต่เวลาเข้าไปเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาเข้าไปเนี่ยนะสำหรับคนที่เข้าโดยวิธีการปกตินะเขาบอกว่าเวลาการเติบโตเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถอาวุโสหรือผลงานมันมีเรื่องของพลังอย่างอื่นเข้ามา
1: แม้ว่าจะเข้าไปโดยสุจริต
2: ใช่ครับใช่ครับก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปโดยสุจริตแต่เส้นทางการเติบโตตอนนี้มันขึ้นอยู่ความสามารถมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยแล้วตอนนี้มันก็มาโยงกับเรื่องการโกงข้อสอบนะครับด้วยว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกหลานนักการเมืองที่อาจจะมีพ่อเป็นอดีตนะครับข้าราชการระดับสูงในระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วตัวเขาเองญาติเขาเองก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในท้องถิ่นเพราะว่าการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันง่ายกว่าการสอบปกติของกพ.ที่มีภาคกภาคขภาคคแล้วจึงไปเป็นปลัดมีการต้องสอบเยอะนะครับทดสอบสมรรถนะร่างกายแต่เวลาผ่านท้องถิ่นไปได้เนี่ยนะครับก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนสายงานนะครับเปลี่ยนลายพูดง่ายๆจากราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ส่วนภูมิภาคไอ้ส่วนนี้ครับหลายๆคนเนี่ยเขาเติบโตไวมากมันทำให้คนที่เข้าไปสู่ระบบปกติรู้สึกว่าตัวเองแข่งกับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือเป็นปัญหาในระบบเลยนะเป็นปัญหาในระบบไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับเริ่มต้นจากท้องถิ่นแต่เปลี่ยนไปหลายนะครับบัญชีของราชการแล้วคนกลุ่มนี้จะเติบโตไวนะครับแล้วมันผิดปกติมากไม่ใช่แค่ระดับล่างถ้าคุณต้นสังเกตดูนะตั้งแต่หลังปี60เนี่ยระบบราชการเราเนี่ยมันเชื่อว่าต้องคำนึงถึงนะครับระบบที่ให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถ
1: ครับ
2: เรื่องอาวุโสเรื่องวัยวุฒินะครับแต่หลังปี60เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าบางคนอายุ50ต้นๆไปจ่อที่จะขึ้นเป็นอธิบดีไปจ่อที่จะเป็นปลัดกระทรวงไปจ่อที่จะเป็นนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่หมักหมมพอเป็นแบบนี้ปั๊บถามว่าไอ้ตัวปลัดนะอายุ57 55อธิบดี57 58เขายอมไหมล่ะนี่คือปัญหาที่มันระบบที่มันหลังจากการเติบโตที่มันเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ระบบเสียทั้งระบบข้างล่างก็มีปัญหาไอ้ส่วนกลางก็มีปัญหาข้างบนก็มีปัญหาพอมีปัญหาปั๊บระบบราชการเนี่ยประเด็นนี้ผมคิดว่าต้องพูดอ่ะมันเลื่อยขากันเองพอเลื่อยขากันเองปั๊บมันก็เลยต้องไปหาลูกพี
1: ่ครับ
2: นะครับหาลูกพี่มาช่วยประกบปัญหาก็เลยบานปลาย
1: แสดงว่ากลุ่มนี้รู้ว่าต้องเข้าหาใคร
2: ใช่ครับ
1: คนที่อยากไปทางรัฐรู้ว่าจะต้องเข้าไปหาใคร
2: ใช่ครับเพราะคือเนี่ยคือสิ่งที่นักการเมืองต้องระวังนะคือบางคนบอกว่านักการเมืองนะครับร้ายกาจนักการเมืองในโอ้แผ่วๆเขี้ยวลากดินข้าราชการเนี่ยอาจจะหนักกว่านักการเมืองอ
1: าจารย์นี่อาจารย์รวมถึงกรณีของการทุจริตสอบด้วยไหมคือคนที่จะไปสอบเขารู้กันเองไหมว่าโอเคต้องไปจ่ายใครต้องไปติดต่อใคร
2: คือเท่าที่ฟังจากลูกศิษย์นะครับเขาบอกเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ทุกคนเนี่ยนะครับมันจะมีคนมาจัดติวครับ
1: ครับ
2: จะมีคนมาจัดติวซึ่งก็จะเป็นข้าราชการใช
3: ่
2: ครับใช่ครับและหลายคนนะฮะพี่ตู่ก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะเขาติวได้ความรู้จริงให้ความรู้จริงได้ประสบการณ์จริงได้ข้อมูลจริงแต่พอสักพักหนึ่งพอเริ่มคุ้นชินกันอ่ะมันก็จะรู้ว่าใครต้องการช่องทางพิเศษจุดเริ่มต้น
1: เขามีขายตรง
2: ใช่ครับใช่ครับจะชวนกันไปชวนกันไปติววันก่อนซึ่งติวจริงได้ข้อมูลจริงมีความรู้จริงนะครับ
1: นี้มันเป็นเรื่องที่รู้กันถึงขั้นที่ว่าระดับบนแม้แต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีจะปฏิเสธไม่ได
0: ้ก็เหมือนหลักการนะครับไอแอร์ขนของเนี่ยนะครับครั้งแรกครั้งสองไม่เป็นไรนะเป็นของจริงพอครั้งต่อมาก็ใส่ยาฉันได้ฉันนั้นนี่ก็ติวจริงได้ความรู้จริงแล้วก็ชี้ช่องทาง
2: ใช่จริง
0: แล้วก็เนี่ยนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงิน
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้เมื่อความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีมันอื้ออึงขนาดนายกรัฐมนตรีก็ได้ยิน
2: ร
0: ัฐมนตรีทำไมจะไม่ได้ยินล่ะคือมันอื้ออึงเนี่ยนะครับกระบวนการนี้มันได้ยินนะครับไอ้คนที่ข่าวว่าจ่ายตังค์ 9,000 เนี่ยแต่คนได้ยินเป็นหมื่นนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นกลไกแบบนี้ไม่ได้ยินไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อได้ยินแล้วเนี่ย จะจัดการกันอย่างไร
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยครับอันนี้เราพูดถึงด่านแรกในการสอบแต่ว่าพอรับราชการเนี่ยนะครับหลายหน่วยงานนี่ต้องวิ่งตลอดชีวิตนะ
1: ตลอดชีวิตเหรอ
0: ก็คือเขารู้ช่องทางไง
1: ครับ
0: นะครับก็คือหาตังค์มาจ่ายวิ่งเสร็จนะครับรักษาตำแหน่งหาตังค์วิ่งต่อไปในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับผู้นำองค์กรสูงสุดเนี่ยนะครับอายุจะน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้กำกับนี่นะครับดูไปดูสน.ตำรวจเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยผู้กำกับจะอายุน้อยกว่ารองผู้กำกับผู้การเนี่ยจะอายุน้อยกว่ารองผู้การผู้บัญชาการอายุน้อยกว่ารองผู้บัญชาการจะอยู่ในสภาพแบบนี้หมดเลย
1: คือมีแนวโน้มว่าฝีเท้าไวกว่าเพื่อน
0: มาไทยนี่ก็เช่นเดียวกันและหลายกระทรวงกระทรวงกรมก็เป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะครับไอ้ด่านแรกถ้าด่านแรกมันบัดซบเสียแล้วเนี่ยนี่ขอใจคำนี้เนี่ยด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5ไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยนะครับก็วิ่งอย่างเดียวแล้วก็วิ่งระหว่างทางหาตังเก็บตังหาตังเก็บตังวิ่งหาตังเก็บตังวิ่งและก็อยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วบ้านเมืองจะเหลืออะไรเราดูร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับจ่ายเงินเนี่ยนะครับให้กับข้าราชการเนี่ยทุกประเภทเนี่ย3 ล้านกว
1: ่
0: าข้าราชการเกษียณก็ยังจ่ายบำนาญอยู่ในเกือบล้านล้านนะ
1: ครับ
0: เกือบล้านล้านแล้วนะครับไม่กี่ปีก็จะแต่ล้านล้านแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่นี่ครับการจ้างคนเป็นข้าราชการซ้ำซ้อนไปหมดอะส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นความจริงใช้คนชุดเดียวกันได้ก็จ้างคน 3-4 ชุดอะนะครับเอาละก็หลับหูหลับตาอยู่กันแบบนี้แต่หาความสุจริตตั้งต้นก็ไม่ได้ระหว่างทางเนี่ยนะครับก็มีการเก็บกันทุกขั้นตอนเราจะหาความสุจริตกันได้ยังไงแล้วก็ปลายทางใครเดือดร้อนนะประชาชน
1: ครับ
0: ปลายทางใครเสียหายประเทศเพราะมันต้องแลกกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตังค์ดีๆเนี่ยนะครับมาจ่ายในค่าวิ่งเต้นมันจะมีกันที่ไหนอะมันก็ต้องไปควานหามันต้องไปรีดไถคนที่ลำดับด้อยกว่ามันช่องว่างทางกฎหมายบ้านเมืองมันเสียหายกับระบบเนี้ยผมว่ามันก็ต้องล้างบางเงินขนาดใหญ่แบบเวียดนามเขาทำแต่ว่าต้องกล้าตัดสินใจหรือแม้กระทั่งจีนเขาทำกวาดทิ้งกันเป็นล้านเหมือนกันนะจีนเนี่ย
1: คุณจตุพรบอกว่าต้องล้างบางใครเป็นคนล้างบางในเมื่อทุกคนรู้กันรู้กันหมดเลยแล้วหลายๆคนก็ผ่านกระบวนการแบบนี้มาด้วย
0: เมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศบูรณาการกับ6 หน่วยงานที่ว่านี้ก็ควรเนี่ยนะครับที่จะเริ่มต้นแล้วก็ทำให้เห็น
1: นายกเป็นแม่งานไปเลย
0: ถูกต้องก็คือหมายความว่าเมื่อประสานงานในแต่ละองค์กรแล้วเนี่ยองค์กรอิสระไม่ทำคุณก็ต้องอับอายเหมือนกันนะเห็นไหมคุณจะล่าช้าเหมือนเดิมกันไม่ได้ไม่อย่างนั้นประเทศมันเสียหายบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างปล่อยหมดเหมือนอาคารร้างประมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับผ่านอีออคชั่นเนี่ยแล้วก็ไปดั้มราคาไม่เป็นไปตรงจริงเนี่ยร้างกันเป็นแสนล้านแล้วเสร็จแล้วความจริงเนี่ยอาคารหลังแรกถ้ามันมีปัญหามันนี่มันต้องเลิกแล้วมันต้องแก้ไขอันนี้ก็ปล่อยก็ตั้งสตง.ถล่มอ่ะ
1: ครับ
0: และนี่นะครับผ่านไป5ปี10ปีไปสร้างต่อประมูลจะราคาเพิ่มไป5เท่า6เท่า10เท่าก็มีตอนนั้นต้องการประหยัดนี่นะครับ 10% 5% เห็นมั้ยบ้านเมืองมันเสียไม่มีใครคิดปรับต่างคนต่างให้พ้นหน้าของตัวเองพ้นหน้าตักของตัวเองเก็บเกี่ยวตรงไหนได้ก็เก็บเกี่ยวนะครับในเวลาของตัวเองและไม่ได้คำนึงถึงประเทศเลย
1: ครับ
0: วันนี้นี่นะครับถ้าคิดจะไปต่อแบบสง่างามเป็นผู้นำในการล้างบางปัญหานะครับว่าต้องตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับจะมีคนนายกบอกว่าเลิกคบคนไปหลายคนนี่เขาเพิ่มคนเลิกคบกันไปอีกหน่อย
1: คุณอนุทินเนี่ยมักจะถูกครหานะครับหรืออาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาที่เป็นเรื่องร้ายแรงประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เจ้าตัวจะขึงขังในช่วงแรกแล้วก็จะมีการจ่ายงานแล้วก็จะปล่อยไปอาจารย์โอรานมองว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นไฟไม่ฟางไหมครับ
2: คือถ้าเป็นไฟไม่ฟางคนที่จะเสียมากก็คือตัวคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยด้วยรวมไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่งตอนนี้รัฐบาลมีทางเดียวครับผมเห็นด้วยกับคุณจตุพรเลยครับว่าถ้ารัฐบาลไม่ทุบโต๊ะจัดการเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเองก็จะเสียความเชื่อมั่นคุณอนุทินเองก็จะเสียความเชื่อมั่นเพราะที่ผ่านมาความขึงขังแล้วพอเสร็จปั๊บก็เงียบไปเนี่ยทุกคนจะติดภาพจำมันเนี่ยก็จะไม่คาดหวังแล้วว่าจะแก้ไม่แก้แต่ถ้าไม่แก้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาระยะยาวมากๆนะครับในทางการเมืองรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากหลายเรื่องจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยครับสามารถกลับมากอบกู้คะแนนนิยมได
1: ้ครับ
2: ทันทีเพราะว่าอะไรฮะเพราะราชการของเราเนี่ยนะเราดูจากประวัติศาสตร์เลยนะคนที่ทำเรื่องนี้ชื่อจะอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองตลอด1ในหลวงรัชกาลที่5 2435 2นะอาจารย์ปรีดี2475 3คุณทักษิณ2545เห็นไหมแล้วผ่านมาทุกวันเนี้ยปัญหามันยังไงเราใช้ระบบเดิมมาตั้งกี่ปีอ่ะ กับความซับซ้อนของปัญหามากขึ้นในช่วงคุณ

0: ทักษิณก็พยายามจะเอารูปแบบที่มีธรรมาภิบาลหลัก KPI มาจับก็คือพยายามจะทำให้ระบบราชการอย่างเงี้ยมันทันสมัยขึ้นแต่ความทันสมัยเนี่ยอายุ20ปี30ปีเนี่ยมันเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าไปทำลายระบบราชการส่วนหนึ่งกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมซะเองราชการระดับต้องราชการระดับสูงเนี่ยกลายเป็นอาชญากรที่ทำลายประเทศผ่านกลไกราชการถ้าอนุทินทำเรื่องนี้จะทำให้เขาเนี่ยมีชื่อจดจำในประวัติศาสตร์การเมืองและตัวเขาเองก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าไม่ทำเลยทุกคนก็จะรู้สึกไฟไหม้ฟางไฟไหม้ฟางนี่คือโอกาสนะเพราะทุกคนเห็นคือเวลาแก้ปัญหาในทางการเมืองสำหรับผมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเอ่ยปากว่าผมจะทุบระบบราชการแบบนี้ผมจะรื้อราชการแบบนี
1: ้
0: ผมเชื่อคนไทย65ล้านคนทุกคนเห็นด้วย
1: ครับไม่ใช่คำไปคำมาเจอตอไปหมดเลยช่วงนี้ยิ่งคนยิ่งแซวเรื่องคายน้ำเงินมีรอย
0: นี่แหละครับก็จะเป็นปัญหาก็คือถ้าเกิดว่ากลัวปรากฏการหยิกและเจ็บเนื้อกลัวปรากฏการนะที่ข้าราชการเองก็อาจจะไม่ความร่วมมือซึ่งถ้าฟังจากคำนะครับให้ข้อมูลของท่านหรือว่าคำแถลงข่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะว่าในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้ฟังท่านนี่คือเป็นโอกาสสำคัญต้องทุบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงแรก
1: ครับคำถามประเด็นเดียวกันกับผอ.อาจารย์โอฬารนะคุณจตุพรคดีนี้จะโดนตัดตอนไหม
2: คือใครพยายามตัดตอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวประชาชนจะลุกขึ้นมาตัดตอนตัวเองเหมือนกัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกความเป็นจริงระบบราชการผมว่าวันนี้ให้ดูที่ศาลอัยการตั้งแต่วันแรกเมื่อขบวนการสอบที่มันยุติธรรมเนี่ย
1: ครับ
2: สอบได้วันแรกรู้แล้วว่าใครจะเป็นประธานศาลฎีกานะ นะครับระหว่างทางถ้าไม่ไปทุจริตคดโกงทำผิดเนี่ยนะคุณได้เป็น 100%
1: ครับ
2: แต่ว่าก.ต.เขาแข็งนะครับก.อ.เขาแข็งนะครับมันจึงสร้างระบบนี้ได้คือถ้ากลไกนี้ครับมันบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นนะไอ้ระบบการวิ่งเต้นการซื้อขายตำแหน่งก็จบโดยปริยายแล้วก็ศาลยุติธรรมนี่ทำให้เห็นแล้วทีนี้เนี่ยนะครับพออธิบายมาถึงท่านนี้ว่ากระบวนการนี้เนี่ยนะครับวันนี้คนมันเห็นและมันอื้ออึงเกินไปใครคิดที่จะตัดตอนเนี่ยนะครับคิดแล้วว่ามันจะจบมันไม่มีทางจบ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับแผ่นดินและที่สำคัญในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับไม่มีใครควบคุมได้และได้เบ็ดเสร็จหรอกนะครับไอ้นี่สอบนี่นี่สอบนี่ไอ้นี่ตำรวจชุดนี้ผมก็ยังเชื่อว่านะครับไม่มีใครสั่งซ้ายหันขวาหันเขาได้อยู่นะนะครับเพราะว่าเขาทำหลายที่หลายกรณีและเห็นผลเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังกันว่าถ้าเป็นการตัดใครคิดจะตัดตอนก็ตามนะมันต้องสุ่มเสี่ยงนะและผมก็ไม่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะเอาอนาคตทางการเมืองนะครับซึ่งยิ่งเดินยิ่งเครียดจะมาสุ่มเสี่ยงเพิ่มกับเรื่องพันอย่างนี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันไม่รู้อะไรนะนี่เพิ่งอยู่3เดือนเสร็จมีคนรู้สึกว่ามันนานมากแล้วนะครับปัญหาประเดประดังเต็มหมดจะมาหาเรื่องหาเขาใส่หัวทำไมอ่ะนะครับเรื่องนี้ก็ทำตามเนื้อผ้าตามที่ประกาศประกาศยังไงก็ทำอย่างนั้นนะครับแล้วต้องมีความคืบหน้าให้ประชาชนก็แลเห็นคนก็ต้องการความจริงนะครับและคนก็ต้องการความยุติธรรมและต้องการความเด็ดขาดและก็รวดเร็วด้วยนะไม่ใช่เด็ดขาดล่าช้าแบบปปช.นี่ไม่เอาสามเดือนหกเดือนพูดได้ยังไงสามเดือนก็คือสามเดือนเห็นแล้วนี่3เดือน6เดือน
1: คร
2: ับ พอ6เดือน9เดือน12เดือนมันไม่ไหวอ่ะ
1: ครับอาจารย์โอฬารครับในกระบวนการสอบลักษณะแบบนี้เวลามีข่าวปรากฏขึ้นมาคนที่อ่านข่าวก็จะบอกว่าอ๋อมันอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: นั่นแหละครับ
1: คือเรื่องที่รู้กัน
0: เราปล่อยให้ทุกคนคนไทยเนี่ยสิ้นหวังกับระบบที่มันคุ้นชินว่าเป้าหมายปลายทางมันไม่สามารถดำเนินการ
1: ครับ
0: เอาคนที่นะครับเป็นผู้บงการตัวจริง
1: ขออนุญาตอาจารย์คําถามก็คือมันเป็นปัญหาที่วิธีคิดของคนหรือเป็นปัญหาที่ระบบ
0: ปัญหาเชิงระบบครับ
1: ครับ
0: ปัญหาเชิงระบบที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเชิงระบบที่มันทำให้กลไกของราชการเนี่ยเอาออกยากมากเวลาจะตรวจสอบเนี่ยมันตั้งกรรมการหลายชุดนะครับเยอะมากนี่คือเป็นสิ่งที่จะต้องไปรื้อเพราะราชการเขาฉลาดพอแล้วเขาอยู่ในอำนาจปั๊บเขาก็ร่างกฎหมายเพื่อป้องกันตัวเองเอาไว
2: ้เยอะแยะไปหมด
0: เท่าถูกต้องฮะอย่างที่เขาบอกว่าราชการเนี่ยความดีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเนี่ยอยู่ยาวถึง60ถ้ามีความผิดพลาดมันมีหลายกระบวนการมากตั้งกรรมการสอบเสร็จปั๊บมีสิทธิ์อุทธรณ
1: ์
0: นะครับแล้วโทษเนี่ยมันต้องมีตั้งแต่ตักเตือนภาคทันไล่ออกปลดออกกระบวนการเขาสามารถที่จะวางระบบป้องกันตัวเองเอาไว้นะครับแล้วดีไม่ดีนะที่หลายคนกล้าเห็นไหมเขารู้ว่านะพอถึงในท้ายที่สุดแล้วนะอายุความมันยาวนานมากเขาก็ประเมินกันว่ากูตายก่อนตายก่อน นะแต่เนี่ยคือระบบแบบนี้ที่บอกว่าสังคมก็เริ่มเรียนรู้และสังคมก็สิ้นหวังคือถ้าสังคมสิ้น

0: หวังกับรัฐบาลสิ้นหวังกับราชการสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมนั่นคือรัฐล้มเหลวนะฮะที่ผมรู้สึกว่ายังไงคือกระบวนการยุติธรรมด้านหนึ่งก็ยังน่าเชื่อถือราชการเนี่ยซีกหนึ่งผมยกส่วนใหญ่นะราชการเป็นคนดีราชการมีอุดมการณ์เยอะมากกว่าราชการที่คิดไม่ดีกับประเทศแต่ปรากฏว่าไอ้ราชการที่คิดไม่ดีเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งแห่งที่อำนาจผู้นี้เลยสร้างองค์กรอาชญากรรมมาได้เนี่ยเลยอยากจะให้ข้าราชการที่เป็นข้าราชการที่อยากจะสร้างคุณูปการกับประเทศอยากจะทำงานรับใช้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาด้วยเหมือนกันลุกขึ้นมาบอกนะฮะนายกว่านายกปฏิรูปนะฮะทุบระบบราชการแบบนี้ไม่ได้นะครับประการต่อมานะข้าราชการหรือว่าคนทั้งสังคมต้องทำให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพอะไรค่าความเป็นคนต้องเท่ากันทุกคนเนี่ยคนไทยเลี้ยงราชการเยอะเกินไปอย่างที่นะครับวิตูบอกเมื่อกี้เราต้องจ่ายภาษีเพื่อแบกรับนะสวัสดิการข้าราชการเยอะเกินไปแล้วโครงสร้างสังคมแบบนี้คนตกงานกันระนาดเขาก็ต้องฝากความหวังให้กับระบบราชการโดยเฉพาะกลุ่มลูกชาวบ้านหลานชาวนาที่มีค่ากตัญญูอีกต้องดูแลพ่อแม่อีกคนเหล่านี้ก็ต้องพยายามเบียดเสียดตัวเองเข้าสู่ระบบราชการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำกันทั้งระบบฮะโดยเฉพาะทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรทุกคนก็มีสวัสดิการเสมอหน้าทุกคนก็มีค่าความเป็นคนเท่ากันไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะแห่เข้าราชการถ้าเข้าไปทำดีไม่ว่าแต่ถ้าเข้าไปทำชั่วแล้วประเทศจะอยู่ยังไง
1: นายกรัฐมนตรีพูดมาคำหนึ่งว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้มีการรายงานตัวบรรจุในช่วงนี้นะครับคือนายกรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้ส่งผลกับการทำงานอะไรเลยนี่จริงๆเรามีข้าราชการอย่างน้อยๆพูดในมิติของกระทรวงมหาดไทยเยอะเกินพอดีหรือเปล่าอ่านจากคำพูดนายก
2: คืออย่างนี้คือถ้ากราบใดไม่สามารถแยกแยะ
1: ครับ
2: ระหว่างคนที่ได้มาโดยสุจริตกับได้มาโดยทุจริตได้มันก็ยังบรรจุไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่ว่าถ้าสอบมาแล้วเนี่ยนะครับเช็คตรวจเรียบร้อยนะครับคนที่สุจริตก็ต้องได้รับการคุ้มครองไอ้นี่เนี่ยครับถือว่าเป็นสิทธิอยู่แล้วแต่กราบใดที่สอบยังตรวจยังไม่เสร็จนะครับก็ยังอยู่ในเข่งเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: นะครับระหว่างจ่ายกับไม่จ่ายนะครับถูกกับไม่ถูกมันจะไปเหมารวมกันได้ไงนะครับมันไม่ได้ไปสลักเนี่ยแต่นี่นายกพอประกาศพัวเนี่ยไอ้ระดับไปปฏิบัติก็ไปอีกทางนึงนะครับนายกก็ต้องนั่งก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนในชุดนี้ก็ได้ยังไง
1: ครับ
2: คือมันปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าพอถ้าเนี่ยนะครับรายงานตัวไปก่อนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาปรากฏว่าชี้ว่าไม่ใช่เนี่ยเอายังไงแทนที่ว่าตรวจสอบอย่างรวดเร็วไอ้ 800,000 ใบคอมพิวเตอร์มันแป๊บเดียวมันไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานอะไรขนาดไหนเนี่ยระบบเนี่ย
1: คือ
2: ปัญหาก็คือว่าไม่ได้รายงานตัวช้าไปสักเดือนมันจะตายยังไงนะครับมันประเทศไม่ได้ขาดข้าราชการขนาดนั้นมันล้นกันเสียด้วยซ้ำ
1: แต่กระบวนการสอบไม่กระบวนการตรวจสอบไม่ควรจะ3เดือน6เดือน6เดือน9เดือน
2: มันจะช้าไปทำไมเอาไอ้เบื้องต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ไอ้ใครได้คะแนนเท่าไหร่อย่างไรของจริงอ่ะนะครับมันก็เรียงลำดับได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ในวันเดียวก็จบแล้วไอ้800,000ใบกับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ใบที่มันไม่แก้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับเนี่ยเราอยู่รามคำแหงมานานตรวจตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กหนุ่นนะครับวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการรายงานตัวเนี่ยถ้าคุณยังแยกแยะระหว่างผู้ที่ได้มาโดยสุจริตกับทุจริตไม่ได้เนี่ยคุณจะรีบไปทำไมนะครับก็ตรวจก่อนเอาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็อย่าล่าช้านะครับให้เกิดความเสียหายก็ทำอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพกันเสียบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมมองดูว่าที่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันนะตอนแรกก็บอกว่าสั่งโมฆะนะครับต่อมานี่ก็ให้ไปรายงานตัวก่อนนะครับที่โดยส่วนจะซึ่งยังไม่แยกแยะนะครับแล้วจนกระทั่งไอ้คณะกรรมการที่ตั้งมาก็สวนคำสั่งนายกกับปลัดกระทรวงผมมองดูว่ามันไม่ได้ไง
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแสดงว่าคณะกรรมการชุดนี้คุณไม่สามารถแยกแยะเรื่องสุจริตทุจริตกันได้ทีและรับรองไปก่อนแล้วก็เสร็จแล้วให้เข้าเป็นไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังไอ้นั่นไม่ใช่นักการเมืองไอ้นี่ข้าราชการรับรองไปก่อนสอยทีหลังและท้ายสุดสอยได้ที่ไหนนานๆจะสอยกันได้ทีเนี่ยก็ปล่อยไปนะครับเหมือนแล้วก็ไปสอยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นอีกปีนึงคือปล่อยไปหาตังปีนึงและหลังจากนั้นเงียบคนก็ลื
1: ม
2: ไอ้ทฤษฎีที่รับรองไปก่อนสอยทีหลังของนักการเมืองทุกระดับเนี่ยมันเกิดปัญหาของชาติผมเคยบอกว่าปล่อยไปหาเงินใช่ไหมหาเงินมาจ่ายให้ใครอ่ะจ่ายให้คนปล่อยหรือเปล่านะครับคนก็สงสัยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าใครในลักษณะจ่อจงแต่เพื่อจะบอกว่าไอ้ทฤษฎีนี้บ้านเมืองมันเสียหายนะ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าถ้าสั่งวันนั้นเนี่ยนะครับเหมือนนักการเมืองแจกใบแดงใบเหลืองเลยวันนั้นเนี่ยมันไม่มีตังจ่ายเพราะมันจ่ายค่าเลือกตั้งหมดแล้วก็ปล่อยมันไปหาตังมาปีเนี่ยแล้วก็เงียบเลย มันคิดไป

0: อื่นไม่ได้นะครับไม่กกต.ชุดแรกจะเลือกตั้ง5ครั้งกว่าจะรับรองในเขตเดียวเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยครับผมว่าบ้านเมืองมันเสียหายแล้วทำให้มันถูกซะบ้าง
1: ครับอาจารย์ครับปิดท้ายถ้าเกิดว่าปัญหาครั้งนี้ไม่ได้รับการแก้ไขแบบถึงรากถึงแก่นจริงๆเราจะติดอยู่ในวงจรอุบาทแบบนี้เพราะคนที่เข้าไปสอบก็จะมีวิธีคิดว่าคือถ้าไม่จ่ายสู้ไม่ได้แน่ๆนี่คือวงจรอุบาทที่กัดกินเราอยู่ถูกไหมฮะ
2: กัดกินทั้งตัวคนความเชื่อศรัทธาผู้คนและมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้วยประเทศเราจะถูกตีตาจากนานาชาติว่าเป็นประเทศอาชญากรรัฐอาชญากรรม
1: ครับ
2: นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะเพราะว่าตอนนี้ผมกลัวว่าปลายปีนี้ผมก็อยากจะดูว่าผลนะครับดัชนีชี้วัดเรื่องคอร์รัปชันประเทศจะเป็นยังไงนะครับความเชื่อมั่นของต่างประเทศจะเป็นยังไงการลงทุนของนักลงทุนนะครับเขาจะเชื่อมั่นกับเรายังไงบ้างถ้าเราไม่ทำนะมันจะถดถอยทุกๆอย่างประชาชนก็จะสิ้นหวังคนที่เข้าไปสู่องค์กรภาครัฐก็จะหมายคือส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปหาผลประโยชน์มันทำให้คนที่อยากจะทำงานจริงก็ท้อเส้นทางการเติบโตก็จะเต็มไปด้วยวิธีการแบบนี
1: ้
2: ประชาชนก็จะถูกขูดรีดหนักมากขึ้นเราเห็นไหมฮะประเทศที่นะครับปฏิรูปราชการเนี่ยเพียงแค่5ปีก็จะเกิดการก้าวกระโดดทันทีประเทศจีน ประเทศเวียดนามเอาใกล้ๆบ้านเรานะมาเลเซียเมื่อก่อนดีตอนนี้เริ่มละพอเริ่มปั๊บเขาจะเริ่มต้องรีบปรับแล้วสิงคโปร์เห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการปฏิรูปราชการทุกคนผมว่าเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลเอาจริงนะทุกคนนะครับพร้อมสนับสนุนรัฐบาลแน่นอน
1: ครับเชื่อว่าเรื่องนี้ช้าไปไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่าภาคประชาชน
0: คือนายกต้องทำแล้ว
1: ครับต้องรอดูว่านายกจะกดดันใช้คำนี้ได้ไหมกดดันบรรดาตระกูลปอนะฮะปปท.ปปช.ทั้งหลายที่จะไปตรวจสอบคดีนี
2: ้ถ้าอยากให้มีชื่อในประวัติศาสตร์การเป็นคนจำต้องทำ
0: ปัญหาว่าให้จำไว้คนจำไว้แบบไหน
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ดีครับดีครับ
1: เรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ครับคุณผู้ชมและมีผู้ได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับที่ต้องไม่ลืมก็คือตัวเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากการทุจริตเหล่านี้มันมหาศาลมากจริงๆไหลไปที่ใครบ้างนี่คือสิ่งที่กระบวนการตรวจสอบจะต้องแจกแจงให้ภาคประชาชนที่ติดตามข่าวได้รับทราบโดยสุจริตและโดยโปร่งใสนะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านเที่ยวบินกว่าพันเที่ยวโจมตีเป้าหมายกว่า500จุดภายใน24ชั่วโมงแรกสงครามเงาที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ทศวรรษกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเปลี่ยนดุลอำนาจในตะวันออกกลางอย่างสิ้นเชิงเมื่ออิหร่านสามารถต้านทานการโจมตีและดึงสหรัฐเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้ไม่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับโลกที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังสั่นคลอนหนึ่งในพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งหนึ่งในรอบกว่า80ปีเนื่องจากอิสราเอลไม่พอใจสิ่งที่อยู่ในข้อตกลงที่สหรัฐทำกับอิหร่านเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้อิสราเอลตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางอย่างยิ่งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับทางไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วนะครับตอนนี้มาเผชิญกับเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ปัญหานะครับทั้งเรื่องของยาเสพติดข้ามชาติเรื่องของการโกงทุจริตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับและเรื่องของความสั่นคลอนในอำนาจบารมีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นและงบปี70ตอนนี้ผ่านฉลุยนะครับอยู่ในมือของกรรมาธิการนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรรมาธิการท่านหนึ่งนะครับบอกว่ากล้าพูดมีความรู้กล้าวิพากษ์วิจารณ์และก็จะมาช่วยกันรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติน่ะ
1: เขาหมายถึงใครมีตัวตนไหมคนนี
0: ้มีอยู่นั่งข้างๆผม
1: เป็นครับไอ้ยานี่เผลออาทิตย์เดียวนะรอบเปลี่ยนเลยว่ะ
0: ไม่บอก
1: อาทิตย์ที่แล้วนี่ยังเป็นนายธีวีระ
0: ธีรพัฒน์
1: ธีรพัฒน
0: ์ตอนนี
1: ้วันนี้มาเป็นท่านแล้วนะ
0: เป็นท่านที่ปรึกษากรรมาธิการ
1: ท่านที่ปรึกษาแล้วนะทำไมคุณดังกว่าสสวะผมงงอ่ะมีแต่รูปวีระรูปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายิ้มวันนี้ไม่ยิ้มสสกรรมาธิการ
2: เราจ้างช่างภาพ
1: พีอาร์ส่วนตัว
2: ไม่ใช่หรอกผมไม่ได้ไปถ่ายรูปตามโรงแรมแล้วส่งหนังสือพิมพ์เมื่อไหร่เล่าไม่ใช่แบบนั้นอาจจะมันเป็นเรื่องแปลกผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกที่ว่าหนึ่งไม่ใช่สสสองไม่ใช่อดีตข้าราชการสามไม่ใช่นักวิชาการแต่ว่าทำงานมีอาชีพเป็นสื่อมวลชนซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีหรืออาจจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้ที่ผ่านมา
0: ไม่แปลกหรอกที่เป็นอาจารย์วีระ
2: ไม่หรอก
0: มันไม่แปลกเพราะว่ารู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาก
2: ก็ใช่แต่มันประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นที่มันเป็นประเด็นน่ะจริง
1: ๆไม่เขาบอกคุณย้ายข้าง
2: นี่แหละต้องอธิบายเลยเรื่อง
0: ท่านอันนี้แหละแปลก
1: รายการนี้ต้อง
2: ไม่ใช่เพราะว่าคือนักข่าวเขาไปถามเนี่ยคือมันเริ่มต้นจากวันนั้นน่ะมันมีคนที่เขาให้ความสนใจเนี่ย3คน
0: ครับ
1: ให้ความสนใจตัว
2: ไม่ให้ความสนใจคนที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ย3คนคนแรกก็คือคุณโจที่เขาไปลงผู้ว่ากทม.แล้วเขาลาออกจากสสบัญชีรายชื่อ
0: เป็นกรรมาธิการ
2: ประชาชนเขามาเป็นกรรมาธิการ
0: ครับ
1: เป็นการปลอบใจเหรอรางวัลปลอบใจ
2: อันนี้ผมไม่รู้
0: เขาน่าจะเชี่ยวชาญ
2: ไม่รู้อาจจะมาอยู่ในวางแผนที่จะเป็นก่อนแล้วก็ได้นะอันที่สองเป็นเมียของคุณฉายบุญนา
0: คคุณเดียคุณเดีย
2: ก็ตรงแบบนี้ขี้เกียจไปอ้อมค้อ
0: ประชาธิปไตยตรง
2: ใช่ไหมชื่อคุณวัฒยาวัฒยาบุญนาคเนี่ยเขามาในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเราก็รู้ว่าโอเคแล้วเขาก็มาโฟกัสที่ผมวันนี้ที่เขาโฟกัสที่ผมเนี่ยที่คุณทิชัยพูดน่ะถูกแล้วว่าทำไมย้ายข้าง
0: เดิมอยู่ฝ่ายค้านทำไมการฝ่ายค้าน
1: คนตกใจเพราะว่าฝั่งเคยอยู่ฝั่งสีส้มตอนนี้มาอยู่สีน้ำเงินแล้วหรือยังไง
2: มีสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าสัดส่วนของกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของพรรคประชาชนเนี่ยเขาลดลงจากเดิมเขามี16คนเหลือ13คน
1: เพราะผลการเลือกตั้ง
0: เพราะผลการโควต้าสสนะ
2: พูดง่ายว่าเขาหายไป3คน
0: ครับ
2: เขาอาจจะมีคนที่ในพรรคพร้อมอะไรต่ออะไรเตรียมไว้นะอันที่2ผมก็ถูกกล่าวหาเกินความเป็นจริงอย่างที่คุณวิชัยพูดนั่นแหละ
1: ใครกล่าวหา
2: คือกินส้ม
0: กินส้ม
2: ผมก็บอกงั้นผมไปกินแตงโมบ้างก็ได้จะเป็นไรไป
1: แตงโมไอ้แตงโมไม่สีน้ำเงินเดียว
2: คือจริงๆอ่ะจะกินอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะคราวนี้ก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการชุดปีที่แล้วเนี่ยผมก็บอกทางรายการทีวีใช่ไหม
1: ใช่
0: จำว่าใครติดต่อก่อน
2: ใครติดต่อมาผมก็โอเค
0: ผมจำได้นะใครติดต่อก่อนได้ก่อน
2: เพราะรอบนี้ผมไม่ได้บอก
1: นั่นสิ
2: รอบนี้ผมไม่ได้ติดต่อแต่ก็มีตัวแทนพรรคการเมืองเนี่ยมาถามผมตั้งแต่วันจันทร์ก่อนที่จะไปเสนอชื่อ
1: มากกว่า1พรรค
2: กี่พรรคช่างมันคุณวิชัยอย่ารู้อะไรเยอะเกิน
0: รู้เท่าที่อยากรู้เหรอ
2: รู้เท่าที่บอกให้ดีกว่านะ
1: เอ้ยผมเป็นนักข่าวนะผมเป็นนักข่าวนะ
2: ผมเป็นคนตอบผมก็สามารถที่จะมาคุณวิชัยเจอแหล่งข่าวที่เขาไม่ยอมตอบเขาก็มีวิธีพูดใช่มั้ย
1: เดี๋ยวจะวกไปวนมาเดี๋ยว
2: โอเคประเด็นก็คือว่า ผมก็บอกว่าผมไม่สะดวกรอบนี
1: ้
2: โดยที่ผมไม่ได้บอกเขาว่าผมจะไปนั่งในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีคือรอบนี้ผมไม่เลือกพรรคการเมืองคือผมไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่เป็นสัดส่วนพรรคการเมืองเป็นส
0: ั
2: ดส่วนของคณะรัฐมนตรีที่มีทั้งหมด18คน

0: ซึ่งใน18คนเนี่ยผมเป็นเพียงแค่1ใน18คนซึ่งมันไม่ใช่เป็นอะไรคนเดียว
1: ก็นั่นไงสิ
0: ก็ถึงบอกว่าจะมาโฟกัสที่ผมทำไม
1: รัฐมนตรี17คนนี่ไม่มีท่าเลยนะ
0: ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งหมดมีประมาณสัก 4-5 คนที่เป็นรัฐมนตรีส่วนที่เหลือก็จะเป็นอะไรเขาว่ากันไปแต่เขามาโฟกัสที่ผมก็ไม่เข้าใจ
2: เพราะผมรู้ว่ารัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องคลังเรื่องเงินต้องโทรหาอาจารย์วีระทัศน์เองไม่ใช่เหรออ
1: ันนั้นปกติโทรหานี่เป็นเรื่องปกติว่าอาจารย
0: ์ไม่ได้เป็นที่จริงอ่ะที่จริงผมยังตำหนิคนที่ให้ข่าว
2: ครับ
1: ใครให้ข่าวความจริงข่าวนี้มันมาจากไหน
0: ข่าวนี้คนที่ให้ข่าวนี่คือแบท
2: พราดอน
0: พิศนานันทกุลเขาให้ข่าวว่าใครเป็นคนทาบทามซึ่งที่จริงไม่ควร
1: นี่รัฐมนตรีด่ารัฐมนตรีได้ปะแสดงว่าเป็นกลางจริงคือด่าได้มูลที่ที่ที
0: ่ไม่คือมันคืออาจจะเจตนาดีอธิบายอย่างที่นายกอธิบายไงแกก็อธิบายให้ฟังอ่ะเพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดไหมเรื่องพวกนี
1: ้ใช่
0: ถูกไหม
2: ครับ
0: คนนี้ไปเข้าใจผิดว่าเป็นท่านนายกเป็นคนทาบทามผ
1: ม
0: ซึ่งไม่ใช่นี่เมื่อวานนี่มาพูดอย่างนั้นน่ะยิ่งทำให้คนเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยบอกเข้าไปแล้วจะไปช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณเฮ้ยผมไม่มีหน้าที่ช่วยชี้แจงผมไม่ได้เป็นโฆษกรัฐบาลแล้วไม่ได้โฆษกกรรมาธิการด้วยหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ผมผมมีหน้าที่เข้าไปแล้วผมก็ซักถามเมื่อเช้าไปคุย
1: ตกลงไอ้ LINE ที่ติดต่อมาเนี่ยมาจากใคร
0: ไม่มี
2: LINE มีแต่โทร
1: มีโทร
0: ไม่มีโทร
2: อ้าว
0: เนี่ยที่ข้อมูลที่คุณมาเนี่ยมันผิดไม่มีการโทรไม่มีการไลน์
1: แล้วไปเดินชนกันที่ห้างไหน
0: เรียกเข้าไปในห้องแล้วถามเรียกเข้าไปในห้องแล้วก็เรียนเชิญ
1: ไ
0: ม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่ไลน์คุณได้ข่าวมามันผิดอย่างเงี้ย
1: ห้องที่สภาหรือห้องที่กระทรวง
0: พอแล้ว
2: ก็เป็นคำเชิญที่ไม่อาจปฏิเสธได
0: ้มัน
1: ผมเดาได้ว่าใครนะแต่ว่าม
0: ัน
1: เป็นเรื่องที่เจ้าตัวจะเปิดเผยหรือไม
0: ่มันไม่คือมันปฏิแล้วผมเนี่ยไม่กล้าพูดกับใครเรื่องนี
2: ้
0: เลยเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภา
1: โอ้ย
2: เราไม่รู้เลย
1: เป็นความลับ
0: ไม่แล้วผมไม่บอกใครเลยนะไม่มีใครรู้เลยนั้นที่คุณได้มาทั้งหมดเนี่ยผิดหมด
2: แต่คนที่เชิญเราถูก
0: เออช่างแม่ง
2: แต่อาจารย์วีระผมสนใจนะ
1: ถ้าเป็นพฤษภานะคือหลังเลือกตั้งใหม่ใช่คุณต้องย้อนดูหลังเลือกตั้งใหม่ๆเกิดอะไรขึ้น
0: โอเคไม่มีอะไรเหม
2: ือนกันแต่ผมสนใจคือจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบอ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เป็นต้องบอกเลยว่า Get Leap Forward เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ
1: ่
2: ไม่เคยเห็นอ่ะ
0: คือก่อนหน้านี
1: ้
0: ทั้งพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านพรรคอะไร
2: ทุกพรร
0: คพรรคก้าวไกลเนี่ยขอในที่ประชุมให้ถ่ายทอดสด
1: ไม่เคย
0: ไม่ยอมเลย
1: ไม่ยอม
0: แค่ถ่ายทอดสดจากวงจรปิดนะไม่ใช่ถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์รัฐสภา
2: ในสภา
0: ไม่ยอม
1: ไม
0: ่อ้างว่ามันจะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองคนมาชี้แจงจะอะไรเนี้ยนะรอบนี้เปลี่ยนมันเปลี่ยนตั้งแต่ตัวรัฐมนตรีสำนักนายกที่เขาดูแลเรื่องงบประมาณคุณพลาดอนแล้วก็เปลี่ยนตั้งแต่ประธานวิปรัฐบาลแชมป์อ่ะคุณกรวี
2: อ
0: ันนี้เขามาพูดเลยว่ารอบนี้เขาจะให้ถ่ายทอดสดคนที่เคยไม่เห็นด้วยตอนไม่ให้ถ่ายทอดสด
2: เห็นด้วยเหรอ
0: ซึ่งมานั่งประชุมรอบนี้ก็ต้องเห็นด้วย
1: ทำไมอยู่ดีมันเปลี่ยนง่ายอย่าง
0: นี้นี่ไงผมถึงบอกว่านี่ไงมันเกตตี้ฟอร์เวิร์ดแล้วเริ่มแล้วนะ
2: โอเคนี่ก็เชียร์แล้วเพราะว่าจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยถ่ายทอดน
0: ิ
2: ดหน่อย
0: แล้วชอบมาตัดไง
2: เออ
1: ใช่
0: ตัดแล้วเสียหายผมเนี่ยเป็นคนถูกเสียหายเพราะไอ้เรื่องตัดเนี่ยตัดไม่ครบเนี่ย
2: ฝากชม
0: ฝากชม
2: คนคิดแล้วก็อย่าชมด้วย
0: อันนี้เปลี่ยนไปจริงแต่ตอนนี้เขาเริ่มแล้วนะผมก็ส่งไปให้ดูแล้วเนี่ยที่เขาถ่ายทอด
1: ก็ต้องให้ถ่ายทอดทุกช่องทางประชาชนจะได้ติดตามแล้วไอ้การพยายามไปล็อบบี้ไปวิ่งเต้นไปซุบซิบกันเพื่อจะโอนก็ประมาณตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยลง
0: รอบเนี้ยเขาจะระวังตัวมาก
1: เ
0: พราะสปอตไลท์มันฉายรอบนี้ระวังตัวมากผมดูจากบรรยากาศของกรรมาธิการนะผมก็ดูว่าเขาระวังตัวแต่จะต้องไปดูต่อในชั้นตัดงบจริงๆเนี่ย
1: ตรงนี้
0: อนุกรรมาธิการเนี่ย
1: อนุต้องถ่าย
0: อันนี้ไม่ได้เขาอยากถกคุชเช่นในอนาคต
2: ทีละอันใช่ไหม
1: แต่เขาก่อนนี้แล้วโปร่งใส
0: สเต็ปบายสเต็ปกว่ามันจะมาถึงตรงนี้เนี่ยนะ หืดขึ้นคอนะแล้วเลยทำให้
1: ช่วงนี้ก็แก้ผ้าข้างบนก่อนข้างล่างยังไม่แก้
0: ยังใช่ใช่ใส่กางเกงในไว้ก่อน
1: เฮ้ยกางเกงในตรงนั้นสำคัญที่สุด
0: ก็รู้แล้ว
1: ตรงนั้นส่วนนั้นสำคัญที่สุดกางเกงใน
0: ไม่เราพูดถึงนะเราพูดถึงอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนใช้พิมพ์ดีด
1: ใช่
0: เปลี่ยนมาเป็นใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยเกนลิฟฟอร์เวิร์ดก้าวกระโดดครั้งใหญ
1: ่ใช่ใช่
0: แต่เราจะเอาแบบพัฒนาไปแบบว่าอย่างนั้นอันนี้
1: ยัง
0: เอาแค่นี้ก่อน
1: จากนั้นยังเหลือกางเกงลิงอยู่จำไว้เพราะประมาณนี้ยังเหลือกางเกงลิงอยู
0: ่
1: แต่อยากจะรู้คำถามสุดท้ายจุดยืนของอาจารย์วีระในกรรมธิการนี้คือการทำหน้าที่เหมือนกับเติ้งเสี่ยวผิงแมวขาวแมวดำไม่สำคัญขอให้จับหนูได้เป็นพอใช่ไหม
0: ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้นั่นผมมีเรื่องเฉพาะของผม
1: คือ
0: ที่ผมสนใจจะทำ
2: ครับ
1: คือ
0: ไม่งั้นเราก็จะสาดไปหมดเรื่องที่ผมสนใจจะทำเนี่ยก็คือผมทราบว่าหน่วยราชการมีเงินนอกงบประมาณผมไม่รู้ตัวเลขนะแต่คิดว่าขี้หมูขี้หมาต้องไม่น้อยกว่า1ล้านล้านบาทแล้วเงินเนี้ยไม่เอามาใช้
1: ไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหน
0: ก็อยู่ในของเขาเพราะว่าเขาไม่ต้องส่งคลังเขามีรายได้ไม่ต้องส่งคลังอะไรมันมีระบบของเขาแต่มาของบประมาณ
2: อ๋อ
1: เฮ้ย
0: นี่คือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครแตะมหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบงบประมาณแล้วก็ใช้ตรงนั้น
2: แต่งบประมาณก้อนนี้หลายหน่วยงานหายเองหรือเปล่าใช่ไหมอะไร
0: ไม่บางทีเราส่งเงินให้เขาเขาของงบประมาณมาใช้ไม่หมดเนี่ยเขาไม่คืนคลังแล้วมันก็เป็นเงินสะสมเอาอย่างกทม.
1: แล้วตอนนี้รู้ยังว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างซ่อนอยู่ตรงไหน
0: เขากำลังทำมาให้ทั้งหมดเลยตอนนี้
1: เขาบอกนะ
0: บอกผมกำลังอ่านอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงอันนี้
1: มาบอกกับประชาชนด้วยนะ
0: มันจะให้เป็นภาระผมมากนะเอาเป็นว่าอันนี้ผมมีคือผมไม่ได้แบบว่าจะต้องวางท่าทีอะไรเราสนใจเป็นประเด็นไหนอย่างก่อนหน้านี้ผมสนใจประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะผมสนใจเรื่องข้อจำกัดทางด้านการคลังก็ชี้ให้เขาดูแล้ว
1: ซึ่งยังต้องสนใจต่อนะ
0: ใช่ใช่แต่ชี้เขาดูแล
1: ้
0: วไม่วันนี้เพิ่งพูดไปบอกว่าปีนี
1: ้
0: เป็นปีสุดท้ายที่คุณจะจัดงบประมาณแบบนี้
2: งบแบบขาดดุลนี่แหละ
0: ไม่ขาดดุลก็ขาดดุลคือตอนนี้จะบอกให้ว่า80คือเวลาเขาแยกงบคุณวิชัยงบรายจ่ายประจำงบชำระคืนเงินต้น
1: ใช
0: ่แล้วก็งบลงทุน
1: ใช่
0: ที่จริงงบรายจ่ายประจำกับงบชำระคืนเงินต้นมันตัวเดียวกันจริงๆมันคืองบรายจ่ายประจำกับงบลงทุน
1: ก็ใช่งานสองตัว
0: ตอนนี้รัฐบาลบอกว่าปีเนี้ยปี70เนี่ยจะมีรายได้3ล้านล้านบาทจะลงทุน 789,000 ล้านบาทขาดดุล 788,000 ล้านบาท
1: ใช่งั้นต้อง
0: เท่ากับว่าทุกบาทที่ลงทุนเนี่ย มันคือเงินกู
1: ้ใช่ไง700กว่าล้านต้องเข้ามา
0: ใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกถ้าต่อไปรายจ่ายประจำมันขึ้นไปกว่านี้เนี่ยสัดส่วน 20% ที่ต้องทำตามกฎหมายเนี่ย
1: ไม่ทำไม่ได้
0: ทำไม่ได้แล้วเนี่ยผมบอกเนี่ยปีนี้เป็นปีสุดท้ายถ้าคุณไม่ทำอะไรกันวันนี้นะสิ่งที่ต้องตามมานะถ้าเป็นเรื่องข้าราชการก็ห้ามขึ้นเงินเดือน
1: ไอ้ย่
0: ออ
1: ้
0: าว
1: อ้าวไอ้ย่อ
0: เออต้องอย่างนั้นไม
1: ่สภาพัฒน์เขาเสนอเรื่องเลื่อนตัดงบไอ้สวัสดิการด้วยนะ
0: ก็นี่ไงทั้งสวัสดิการทั้งเลื่อนชั้นเลื่อนอะไรเนี่ย
1: หยุดมานะ
0: ก็ถ้ามันทำไม่ได้คุณสุริชัยถ้ามันทำไม่ได้มันจะมีทางออกยังไง
1: แล้วมันประหลาดคือว่าต้องกู้เงินมาเพื่อจ่ายเงินหนี้เก่าแต่ไม่มีตังค์ไปจ่ายหนี้ต้องไปกู้มาเพื่อจ่ายหนี้เก่า
0: ใช่ใช่แต่รอบนี้ต้องชมต้อง
2: เดี๋ยวคุณเลนตี้อ่ะ
0: เดี๋ยวฟังแกพูดนิดนึงแล้วผมจะอธิบายให้ฟัง
1: เดี๋ยวก่อนจะไปนี่นะผมกำลังจะเล่าว่ามันมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดกรณีอาจารย์วีระบอกว่านี่เป็นแผนซ้อนแผน
0: แผนซ้อนแผน
1: รู้จักมาเมืองทรอยไหมก็คือนี่ฝ่ายค้านแอบส่งมาเป็นสปายเจาะเข้าไปถึงข้างในเลยมาเมืองทรอย
0: ใช่ครับผมไปประชุมเนี่ยนะกรรมาธิการฝ่ายค้านเนี่ยนะมีงอนผมนะ
2: ช่วยเลย
0: นี่ของจริงไม่มีมาเมืองทรอยเมืองเทยเลยนะมีงอนผม แล้วยังพูด
1: ตกลงไม่ใช่มานะ
0: ไม่ยังพูดเน็บแนมผมนะว่าปีนี้ทำตัวห่างเหิน

0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นมันไม่มีม้าเมืองทอยไม่มีไม่มีม้าเมืองทอย
0: ไม่ผมกำลังหาเรื่องแกผมกำลังหาเรื่องแกว่าจริงๆแผนลึกล้ำกว่านี
1: ้ไม่มี
0: ไม่ใช่มีคนเรียกเข้าไปในห้องบอกแม่อาจารย์มาช่วยหน่อยไม่ใช่แผนเนี่ยฝ่ายค้านวางไว้ตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วบอกว่าเราต้องเจาะเข้าไปในรัฐบาลส่งสายเข้าไปยังไงวะคนที่จะดูดีที่สุดนิ่มที่สุดแนบเนียนที่สุดต้องเป็นอาจารย์วีระฉะนั้นเราแกล้งทำเป็นให้ยอมให้ฝ่ายรัฐบาลเอาไปแต่เข้าไปนะต้องไปทำลายล้างไอดีฟสเตทข้างในให้ได้
1: คือ
0: นะทำหน้าที่นี้นะ
1: ได้เปลี่ยนฝั่งกินข้าว
2: นั่งคนละฝั่งนะ
1: ไม่ปกติกินข้าวคนละฝั่ง
0: เวลาเขางอนฝ่ายค้านงอนเนี่ยทำยังไงอ่ะ
1: ผมคือก็ต้องไปคุยกับเขาสิต้องอธิบายเขาฟัง
0: คุยก็ยังไง
1: ก็ผมก็คุยเขาฟังว่าอันไหนมีอะไรก็คุยกันไม่มีอะไร
0: ก็ไม่บอกว่าคุณติดต่อผมช้าไปนี่
1: ไม่ได้เขาไม่ได้ติดต่อช้า
0: เขาไม่ติดต่อเลย
1: ไม่คือเขาติดต่อไม่ได้ช้
0: า
1: เพียงแต่ว่าอาจจะรอดูว่าเออยังไงเท่านั้นเองเอานะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะเอาสามล้านดีกว่านะ
0: แต่ว่าเรื่องงบประมาณ70เนี่ยน่าสนใจคืนวันที่ปิดคืนวันที่ทั้งสองฝ่ายปิดเห็นคุณเอกนิติและก็คุณณัฐพงษ์มาซวยกันพอสมควรอยากให้ฟังอยากให้ฟัง
1: ได้เอาคุณเอกนิติก่อน
3: พูดตรงๆในอดีตพวกเราทราบกันอยู่ครับ

0: ท่านพลาดอนประกาศบอกว่าเปิด Excel ให้โหลดพวกเราก็ตัดสินใจครับว่าให้โปร่งใสโครงการ PDF ก็ทำให้เกิดสามารถมาแปลงเป็น Machine Readable คือสามารถอ่านได้ AI ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเอาไปวิเคราะห์หลายคนผมว่าดีมากๆนะครับนี่คือความโปร่งใสที่ตั้งใจจริงๆ
1: เอาเทงต่อไหมหรือว่าจะ
2: ฟังเทงต่อเลย
1: ฟังเทงต่อเลยฟังเทงต
3: ่องบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับเพราะมันเป็นงบประมาณที่เงินจำนวนมากพวกเราตั้งข้อสังเกตว่ากำลังถูกจัดสรรไปผิดที่กำลังส่งตรงไปยังโครงการที่ผู้รับเหมาบางกลุ่มเป็นเจ้าของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับคนในรัฐบาลหรือเปล่าและกำลังถูกจัดสรรไปยังองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่อยากจะไปแตะต้องหรือไม่หรือจงใจหลีกเลี่ยงครับไม่ใช้เงินในงบประมาณแต่ไปออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000 บาทเพราะสภาควบคุมไม่ถึงดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมมาตั้งให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าทำไมพวกเราถึงมองว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้ที่มาจากเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนไม่ได้กำลังจะช่วยไทยหรอกครับแต่มันกำลังจะช่วยใครบางคนที่เป็นเสาค้ำยันอำนาจให้กับรัฐบาลสีน้ำเงินนี้อยู่ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
2: จะมาช่วยใครจะมาช่วยใครและคุณเอนิติบอกเป็นหม
4: อ
2: เป็นหมอผ่าตัดถ้าคุณเอนิติเป็นหมอนะหมอผ่าตัดเนี่ยนะอาจารย์วีระเป็นหมอวางยาสลบหมอ
1: เอางี้เดี๋ยวอธิบายนิดเดียวว
2: างยาสลบอย่าให้คนไข้ตายนะ
1: มีคนมาถามผมเยอะเรื่องยาแรงเนี่ยเดี๋ยวไม่อยากพูดนะเอานี้เล่าให้ฟังที่แกพูดบอกว่าหมกเม็ดการหมกเม็ดเนี่ยคือตั้งงบประมาณรายจ่าย
2: ไม่เต็ม
1: กับจำนวนที่ใช้จริงหรือคาดว่าจะใช้จริงเพื่อที่จะลดรายการรายจ่ายไป
2: ดูตัวเลขดูดี
1: ใช่คราวนี้พอเปิดแผลนะงบปี70เนี่ย มันมีรายการที่บอกว่าไปยืมเงินคงคลังมาใช้เนี่ย มันมีรายการที่ตั้งงบคืนใช้เงินคงคลัง 710,000 ล้านคุณสิชัยดู พฤติกรรมของการตั้งงบปีก่อนหน้านี
2: ้
1: ที่มันไม่พอผมยกตัวอย่างส่วนที่ตั้งไม่พอและต้องมาใช้เงินคงคลังงบบุคลากรเงินเดือนค่าจ้างเนี่ย
2: ซึ่งมันรู้ตัวเลขชัดๆมันจะตั้งไว
1: ้ 25,000 ล้านครับ
2: ที่ขาดไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้นี่มันเล่น
1: งบชำระหนี้เดี๋ยวฟังทีละอันงบชำระหนี้ 26,000 ล้านเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 5,500 ล้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐที่ตั้งขาดไป12,900 ล้านนี่คือรายการหลักๆที่ทำให้มันต้องไปเอาเงินคงคลังมาแล้วพองบ70ต้องรีบใช้คืน 70,000 ล้านก็เท่ากับว่าเงินงบประมาณปี70 70,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเอาใช้นี่หายไปแล้วมันยังมีอย่างนี้อีกหลายรายการคุณสุทธิชัยอ
2: ันนี้ถ้าเป็นแผนก
1: นี่ยังไม่มีใครรู้นะนี่เพิ่งเอามาน
2: ี่เป็นความลับเฉพาะรายการคุยให้คิด
1: ไม่เขายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ผมเอามาก่อนนะโอเค
2: ถ้าสมมติว่าเป็นบริษัทนะและฝ่ายบัญชีผมนะฝ่ายการเงินทำตัวเลขออกมา
1: ไปล้วงแกะมา
2: ไม่หนึ่งทำบัญชีตัวเลขต่ำกว่าที่ใช้จริงนะก็คือปลอมบัญชีนะนี่คือปลอมบัญชีอ
1: ันนี้ฟรอด
2: นี่ฟรอดเลยนะ
1: ฟรอด
2: อันนี้เขาเรียกด็อกเตอร์ริงเลยนะ
1: ด็อกเตอร์ริงเลย
2: คือการไปแปลงตัวเลขโกงอ่ะแล้วก็ไปทำตัวเลขปีอีกต่อมาแล้วไปแอบเอาเก๊ในเก๊มาใช้อย่างนี้เนี่ยนะติดคุกนะ
1: คือมันทำไม่ผิดกฎหมายคือคุณสุทธิชัยราชการไทยเนี่ยเขาเก่ง
4: เอาเรื่องกฎหมายเป็นหลัก
1: คือหลังผิดเขาคือกฎหมายแล้วก็ระเบียบ
2: มันไม่ได้ผิดตรงนี้แต่ว่าม
1: ันคือแค่นี้พอแล้วสำหรับเขาคือถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบ
2: ปลอดภัยไว้ก่อน
1: เขาปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ผมทำตามหน้าที่ผมทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้สิ่งที่เราบอกเขาว่าควร

0: ย่างนั้นคุณอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่แล้วเขาทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้แหละแต่เนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดกฎหมายให้ทำอย่างนี้ทำได้แต่ว่าเราดูแล้วว่าเฮ้ยทำไมคุณทำอย่างนี
1: ้
0: พอเขามาเปิดพระอบทำประมาณปีนี้เขาเปิดพระอบเขาเปิดพระอบตู
1: ม
0: งบบางอันนี่กระฉูดเลยขึ้นพวดเลยเพราะของเดิมมันอั้นไว
2: ้
0: เนี่ยเดี๋ยว
1: ถึงเรียกฝ่ายข้าวเหนียวเรียกฝีแตกงบประมาณฝีแตกคือมันบ่มเป็นหนองมาดีๆพูด
0: ตอนน
1: ี
0: ้ไหลเยิ้มแล
1: ้
0: ว
2: รัฐบาลที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่ามีเรื่องนี้หรือว่ารู้แล้วไม่สนใจหรือไม่กล้าทำ
0: คืออย่างนี้มันอยู่ที่ความมุ่งมั่นว่าอยากจะทำไหมไอเนี่ยถึงไม่มุ่งมั่นคุณวิชัยมันทำอย่างเดิมต่อไปไม่ได้ก็เลยต้องจำใจทำแบบนี้
1: เพราะฝีแตกละ
0: เออมันฝีแตกแล้วคืออยากจะทำคืออยากจะเงียบๆไม่อยากมีปัญหาอะไรเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันถึงคราวที่มันต้องไม่ทำอย่างเงี้ยมึงตายแน
1: ่
0: เออก็ต้องทำยอม
1: สำนักงบประมาณมีนักบัญชีมีนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งกาจระดับอินเตอร์เยอะแยะเห็นตัวเลขนี้สำนักงบประมาณเคยรายงานไหมว่ามันมีประเด็นนี้นะ
0: เขาร
1: ู้แน่นอนเขารู้แน่นอน
0: เขาโคตรรู้เลยแต่ว่าคือบางครั้งอ่ะเขาก็ต้องประนีประนอมกับฝ่ายการเมือง
2: นั่นสิ
0: คุณชายต้องเขาผมเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นแบบนี้คำของบประมาณมีประมาณ5.97 ล้านล้านบาทโอเคนะนี่คือคำขอนะแล้วทุกคำขอเนี่ยคนที่จะเป็นคนเซ็นอนุมัติไปสำนักงบประมาณเนี่ยคือรัฐมนตรีสำนักงานเอามาจัดแล้วเหลือ 3.7 ดิฟกัน3ล้านล้านบาทมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันเออว่าขอมายังไงปีนี้มันมีรายการหนึ่งที่สสเขาบ่นโอกเลยคืองบจังหวัด
1: ใช่
0: งบจังหวัดเนี่ยเดิมมัน 24,000 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะเหลือแค่ 4,000 ล้านเขาก็บอกว่าสำนักงบประมาณเขาบอกที่ผมต้องตัดคุณเนี่ยเพราะไปดูแล้ว 70% ของงบกลุ่มจังหวัด
1: ไปสร้าง
0: คุณไปทำถนนคุณไปทำขุดลอกคลองแข็งอะไรพวกนี้เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่คุณมันเป็นหน้าที่กรมทางหลวงเขาทำอยู่แล้วถนนนะแต่ทำสะพานมันเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการเขาเป็นคนทำอยู่แล้ว
1: แต่สำนักงบประมาณรู้ว่านี่คือที่ทาง
0: ปีนี้ตัดเลยปีนี้ตัดเลยเพราะฝ่ายการเมืองไฟเขียว
1: แต่ว่านี่เป็นที่ทำมาหากินนะ
0: อ่ะนี่ไงงบจังหวัดงบผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าจะมีเลยในสต๊อก
1: ใช่
0: ผมไม่รู้กี่ล้านนะเคยมีรุ่นน้องเป็นผู้ว่าเนี่ยถ้าจะไปซ่อมถนน100เมตร1,000เมตรกิโลนึงที่มันขาดเนี่ยเวลาไปถึงโอเคซ่อมเรียกมาทำได้เลยใช้งบตัวนี
1: ้
0: แต่ไอ้งบตัวนี้มันก็ถูกจัดสรรแบ่งทอนเงินกัน
1: อ
0: ะระหว่างผู้รับเหมาในจังหวัดคือเขาตัดทิ้งเลย
1: เพราะนั้นคำว่าหมกเม็ดเราเพิ่งได้ยินจากปากรัฐมนตรีคลัง
2: เป็นครั้งแรก
1: แล้วเราตั้งความหวังให้กับคุณเอกนิติเยอะมากเลยนะแต่นั้นไปช่วยนะคุณต้องให้ค
0: ุณชี้หน้าผม
1: คุณต้องไปช่วยนะถ้าเป็นหมอผ่าตัดอะคุณเป็นหมอ
0: ผมจะเป็นวิสัญญีแพทย์นะ
1: วิสัญญีนะ
0: วางยาสลบก็สลบไปไม่ต้องตื่นเลย
1: โอเคถ้าครั้ง
0: ผมเคยไปผ่าตัดนะ
1: เออ
0: ผมหยุดหายใจ
1: หยุดหายใจเลยเหรอ
0: ผมหยุดหายใจ
1: แล้ว
0: ผมมารู้ทีหลังหมอมาบอก
1: บอกว่าเขาเป็นอะไรรู้ไหม
0: ระหว่างทางหยุด
1: ไม่เพราะว่านรกบอกไม่มีที่ว่างสำหรับวีระ
0: นึกจะบอกว่าสวรรค์ไม่มีที่ว่างนะผมนรกไม่มีที่ว่าง
1: เองกลับไปโวยวายในโลกก่
2: อ
1: นสวรรค์ไม่ว่างสำหรับไอ้นรกไม่ว่างสำหรับเขาสวรรค์ยังไม่เข้าคิวยังไม่ได้บัตรคิว
0: โอเคเอาละ
2: แต่ถ้าตอนนี้คือว่ารัฐก็เริ่มที่จะกล้าปฏิรูปเรื่องการขังนั่นแหละ
0: คือมันไม่ใช่กล้าผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดแฟร์ไม่ทำไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช
2: ่อ๋อไม่มีทางเลือก
0: เป็นรัฐบาลหรือก็ต้องทำแบบนี้ไม่ใช่รัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลเนี้ยเขารับรู
1: ้
0: เขาทำแล้วก็มันก็มีปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแนวคิดอย่างเช่นเขาไอ้เลือก Excel นี่ผมไม่รู้รายละเอียดนะเอาเป็นว่าเปิดเผยขึ้นแล้วก็ยอมให้มีการถ่ายทอดสดแล้วก็ที่สำนักงบเสนอตัดตรงนู้นตรงนี้ก็โอเคด้วยงั้นคนที่โดนด่ามากที่สุด
1: คือ
0: คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คุมสำนักงบประมาณรัฐมนตรีทั้งหมดแม่งลุมด่าแบตผมหมดเลยเพราะขอมาโดนตัดโดนตัดโดนตัดโดนตัดทั้งนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็ต้องอธิบายฟังตัวท่านรัฐมนตรีก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าเออมันต้องตัดเพราะอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ไปแต่พระราดอนก็
0: โดนโดนลุกโต๊ะโดนลงกินโต๊ะโดนลุกโต
1: ๊ะใช่แต่ว่าเขาก็พูดเองในสภาไงพระราดอนบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้อีก 2-3 ปีนี่อยู่ไม่ได้แล้วนะทำนองนั้นนะ
0: ใช่เนี่ยแหละ
2: ยอมรับเป็นความปาก
1: แล้วเขาผุนถึงข้ามไปถึงขั้นไอ้นี่ด้วยซีโร่บัดเจตติ้งด้วย
0: อันนี้แหละเนี่ยนะซีโร่บัดเจตติ้งเนี่ยซีโร่เบสบัดเจตติ้ง
1: ซีโร่เบสนี่นะ
0: คือเดิมของเดิมนะไม่ใช่ว่าของเดิมทำแล้วมาทำต่อของเดิมทำไม่ดียกไปเลยยกรายการทิ้งไปเลยมันมีรายการที่เขาไม่ให้ทำเลยอย
1: ่
0: างนี้เยอะ
1: อันนี้จะทดสอบว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดความกล้าหาญทางการเมือง
0: จะทำให้อยู่รอดไหม
1: จะทำได้ไหม
0: จะทำให้อยู่รอด
1: จะทำให้อยู่รอดไหมคุณอนุทินชาญวีรกุลจะแบกคุณเอกนิติเต็มๆไหมคุณเอกนิติทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไปกระทบการเมืองนะม
2: ัน
1: จะมีผลประโยชน์การเมืองเนี่ยนะแต่ต้องชื่นชมและต้องสนับสนุนคุณเอกนิติว่าทำให้ได้นะแล้วถ้าคุณเองนิติเจออุปสรรคใดๆระหว่างทาง
0: มาฟ้องคุณสุทธิชัย
1: ฟ้องประชาชน ฟ้องประชาชนพวกเราอยู่ข้างคุณ เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าไม่ทำประเทศไปไม่ต่อไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็ให้อาจารย์วีระเนี่ยเข้าไปแล้ววันไหนเราก็ไปทำรายการคุยให้คิดที่สภากับอาจารย์วีระเขา
2: เขาจะให้เข้าใช่ไหม
1: ไม่รู้ ใครเข้าหรือไม
0: ่ ไม่แน่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่ก็เห็นมีทีวีเขาก็ไปทำตั้งกล้องเราก็แค่ไปขอใช้สถานที่เขาใช่ไหม
2: ครับ
0: เอาในห้องกรรมาธิการระหว่างนี้ก็คุยกันแล้วก็ทำไปด้วยเลยด่าไปด้วย
2: โอเคนี่เห็นข่าวคุณสุทธิชัยว่าทางเวียดนามเขาปฏิรูปราชการครั้งใหญ่เลย
1: ใช่นี่
2: จะยุบกระทรวงจาก18หรือ14ยุบหน่วยงานลดจังหวัดลดการปกครองแล้วก็ลดข้าราชการ
0: ทำไปแล้ว
1: แล้วก็นี่ทำอีก
2: แต่ก็
0: ทำไปแล้วรอบที่แล้วก็ทำไปแล้ว
2: นั่นแปลว่าเขาก็จริงจัง
1: เขาจริงจังเพราะว่าเขาเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเขาไม่ทำจริงจังเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได
2: ้ครับ
1: คอร์รัปชันเยอะมากก่อนหน้านี
0: ้ยิ่งกว่าเราอีกนะ
1: ยิ่งกว่าเราอีกเขาก็เลยลุยแล้วก็เอาแบบจีนอ่ะคือปราบคอร์รัปชันนี่ประหารชีวิตเลย
2: ครับ
1: ล่าสุดรายใหญ่ที่สุดเป็นเอกชนไปยึดแบงค์ไปปั่นหุ้นเสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ยเข้าไปแล้วเอาเงินกู้ออกมาให้กับกลุ่มตัวเองต่างๆปรากฏว่าประหารชีวิตแล้วก็มีปราบข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีระดับประธานที่ดียังต้องลาออกเลยนะตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องโควิดอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วจะบอกให้ว่าเช้านี้เองตัวเลขไตรมาส2เศรษฐกิจ
0: เวียดนามเท่าไหร่
1: โตเท่าไหร่รู้ไหม
0: 8.39
2: 8เหรอ
1: 8.39ไตรมาส2
2: แค่3
1: ไทยเรานี่2มั้ยไตรมาส2ได้2มั้ย
0: 2
1: 2จุดนิดๆ
0: 2.8 ยังไง
2: จะรู้แล้วก็รู้แล้ว
1: ฉะนั้นถ้าไม่ทำแบบนี้คือการปฏิรูปราชการลดขนาดแล้วเขากล้ายุบกรมกระทรวงด้วยนะอาจารย์วีระอาจารย์วีระต้องเข้าไปเสนอไอ้การยุบรวบควบกระทรวงทบวงกรมที่มีงานซ้ำซ้อนกันเนี่ยมันต้องเกิด
2: ยุบจาก8เหลือ5
1: แล้วข้าราชการเรื่อง early retirement ที่ทางรัฐบาลกำลังพูดอยู่จะกล้าทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเวียดนามเขาก็ทำมาก่อนหน้านี
0: ้
1: เขาลดข้าราชการไปหลายหมื่นคน
0: ไตรมาสแรกปีนี้ 2.8ของเรา
1: แต่ไตรมาส2ยังไม่ออก
0: ไตรมาส2ยังไม่ออก
1: ก็อยู่แถวนี้นะมั้ง2กว่าๆแล้วมั้ง
0: ไตรมาส2น่าจะลดลงนะ
1: ใช่เจอ
0: จากไอ้นี่
1: สงคราม
0: เนี่ย
2: ครับ
1: ฉะนั้นถ้าหากดูตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเรายังล้าหลังอยู่มากแต่ถ้าส่งสัญญาณอย่างนี้แล้วทำจริงการเมืองทำจริงคือน่าเสียดายคุณอนุทินไม่ได้อยู่ในช่วงอภิปรายเรื่องงบประมาณเลยไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นว่าเฮ้ยทีมนี้นัดอนุทินนำเอกนิติเอาพาราดอนเอาวีระมาเสริม
0: ไม่
2: เอาละ
0: ผมจะบอกงี้ถ้าคุณอนุทินอยู
1: ่
0: ได้ผลน้อยกว่า
1: ได้ผลน้อยกว่า
2: เพราะอะไรบทจะอยู่ที่คุณอนุทิน
1: เพราะว่าคุณอนุทินจะได้ไม่ต้องมาเป็น
0: ไม่ได้ผลน้อยกว่าที่จะให้คุณเอกนิติคุมเกมเรื่องตอนเสนองบประมาณ
1: โอเคตรงนั้นเสนอได้แต
0: ่จะไม่ได้พูดตอนสรุป
1: แต่นายกพูด
0: ปกตินายกขึ้นจะขึ้นมาเว
2: ้
0: ยไอ้นี่เขาขึ้นมาเทศเลย
2: ครับ
0: ผมว่าเขาวางแผนไว
2: ้โอเคแล้วเรื่องงบประมาณเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะ
1: แต่ยังต้องการคำมั่นใจจากนายกนะว่าเอาจริงตามนี้นะท่านนายกไอ้เรื่อง zero base budgeting ไอ้เรื่องเอาบกเม็ดนี่ไม่มีการบกเม็ดนะ
0: ผมว่ารอดูผลงานของแกเรื่อง เรื่องสอบข้าราชการปกครอง
2: ถึงถามว่าโกงข้อสอบเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: มันหน้าที่โดยตรงใช่ไหม
1: ถ้าดูจากเรื่องนั้นนะความหวังไม่ค่อยดีเท่าไหร
2: ่เอาแต่นายกก็ยืนยันว่าจะเอาจริงอ่ะเราก็สงสัยว่าเอาจริงที่เอาต้นตอจอมวงการหรือว่าได้แค่ปลายแถวอ่ะ
1: ใช่
0: คุณคิดว่าคุณเอานายกพูดก่อนนะครับถามคุณนายกพูดก่อน
1: ฟังดู
3: ผมเข้ามาในสมัยที่สองนะครับก็คงเป็นที่ผิดความคาดหมายเขาถึงต้องไปแก้มีการไปแก้คำตอบแก้ไฟล์ข้อมูลผมก็ยังเห็นเลยว่าเนี่ยแม้กระทั่งแอนเซอร์ชีทเนี่ยนะครับก็ดูแบบมีการอย่างสมมติแอนเซอร์ชีทนี่คะแนนในแอนเซอร์ชีทเนี่ยกี่คะแนนอันนี้ล่ะ45คะแนนนะครับถ้านายคนนี้นางสาวคนนี้เนี่ยนะครับอยู่แอนเซอร์ชีทตรวจมาได้45คะแนนแต่ว่าที่ประกาศผลโดยกรมท้องถิ่นใช่ป่ะโดยกรมท้องถิ่นประกาศว่านายคนนี้นางสาวคนนี้ได้77คะแนนเอาแค่นี้ก็คงไม่ต้องไปสอบอย่างอื่นแล้วมั้ง
2: ก็มีคะแนนไม่ตรงกับต้นฉบับมีการแก้ไขคะแนนนะฮะมีไม่ตรวจก่อนประกาศผลนะฮะแล้วพบข้อมูลเยอะแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องตัวเบิ่มๆ5ราย
1: ก็ไม่ได้บอกตัวเบิ่มๆซะหน่อย
2: ผมพูดเอง
0: ผมถามคุณนิดนึงเท่าที่ผมฟังมาคล้ายๆกับว่าข้อสอบยังไม่ได้ส่งกลับมาที่หน่วยใช่ไหมสอบเสร็จแล้วแล้วไอ้ใบกระดาษข้อสอบอ่ะใบตอบข้อสอบอ่ะยังไม่ได้ส่งมามันแก้ไขระหว่างทางใช่มั้ยหรือยังไงหรือว่ามันเป็นส่งไปแล้วแล้วไปดึงออกมาแก
1: ้ส่งไปแล้ว
2: คือ
1: ประกาศผลแล้วประกาศผลเนี่ยแล้วมาแก้ แล้วก็ปี้ขึ้นมาเหมือนกับเป็น answer sheet นายกใช้คำว่า answer sheet คือคำตอบจริงเหมือนกันคล้ายกันมากแต่ไปแก้ให้ได้คะแนน
0: ให้คะแนนได้ที่ว่าเขาสอบ
1: ได้
0: ที่เขาสอบได้ที่คือผลสอบออกมาแล้ว
1: ใช่
0: แล้วมาแก้คะแนนเพื่อให้มันสอดคล้อง
1: ให้ตรงกับผลสอบ
2: ครับ
0: แล้วไงต่อ
2: ที่ตอนนี้เนี่ยประเด็นเขาก็สนใจเรื่องไอ้ก็เลยไอ้ทำได้ไอ้ไฟล์อะ
0: ทำได้
2: มันมีทั้งสองฝ่ายทั้งทางสทกับทั้งทาง
0: มหาลัย
2: มสวใช่ไหม
0: แล้วไง
2: ก็ทางมสวก็พยายามบอกว่าเฮ้ยไอ้ทำได้ตัวเนี้ยมันอาจจะแก้ที่ต้นทางก็คือสทตอนนี้สทก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะไอ้ทำได้เนี่ยนะทางสทส่งมาให้ไม่ได้ส่งทันทีหลังจากสอบเสร็จ
0: สทไม่ได้ส่งมาให้มสวทันท
2: ีมสวไม่ได้ส่งให้สททันที
0: อ
2: าจจะบอกว่ามันมีกระบวนการ
1: ก็คือโยนกันนะตอนนี้โยนกรองกันนะแล้วนี่มันแปลกคือนายกแถลงทั้งทีเนี่ยไม่เอาประเด็นพวกนี้ว่าภาพรวมเป็นยังไงมสวเกี่ยวไม่สท
0: ไม่แต่ฟังดูเนี่ยนายกเนี่ยปักใจว่าตัวการและต้นตอเนี่ยมันน่าจะเป็นคนของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นฟังดูจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ไหมและผู้เกี่ยวข้อง
0: และผู้เกี่ยวข้องคราวนี้มันมีประเด็นเรื่องที่เขาบอกว่า
2: คนการเ
0: งินอธิบดีคนนั้นสายนั้นอธิบดีคนนี้สายนี้ปลัดสายอันนี้มันมีไหมวิสุทธ
2: ์ก็ไม่กล้ายืนยันอ
0: ย่าไปมองคุณธนชัยที่บอก
2: ไม่กล้ายืนยัน
0: เวลาผมถามคุณ
2: ผมต้องถามพี่สิ
0: คุณต้องขอความเห็นชอบคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีของนายกสุทธิชัยนะเว้ย
2: ผมหาลูกพี่เชิญมาขอคำดำ
1: สายตาอ้อนวอนขอความเห็นใจ
0: โอเคโอเค
2: คือมันเล่นต้องเคลียร์อย่างนี้ไง
0: อันนี้ผมพูดเล่น
2: มันเข้าใจคนอ่ะผมว่าคนหนึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยนะฝ่ายการเมืองควรต้องน่าจะต้องมาเกี่ยวข้องบ้าง
0: ต้องมีส่วนบ้าง
2: มีส่วนบ้าง
0: แต่ผมเห็นไอ้คนที่เขาเป็นคลิปอ่ะ
2: กิจแล้วนายกิจ
0: กิจกับส้มอ่ะพอเปิดตัวมาแล้วเนี่ยนะเคยเป็นคณะทำงานของกระทรวงเกษตร
2: เคย
0: เป็นธรรมนัส
2: ของคุณธรรมนัส
0: ใช่ไหม
2: เคยไปช่วยพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตอนหลังก็เคยสมัครสสแล้วไม่ได้
0: ไม่แต่ว่าแกพอแกออกมาปั๊บแกขอโทษเลยว่าให้ไม่จริงเลยที่หมดที่พูดมาไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยเหรอ
2: วันนี้มันโยนให้ส้มรับไปคนเดียวเลยบอกให้กูต้อง
0: ไป
2: หลอก
0: คนไม่เกี่ยวกับมึงกูไม่เกี่ยวกูเลย
2: กูหลอกข้อมูลจากส้มอะไรเงี้ยนะ
0: ล่อซื้ออ
2: ะไรประมาณเนี้ยนะ
1: แต่สังเกตไหมว่าคุณอนุทินไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยไม่พูดถึงประเด็นว่ามันเหมือนกับมีใครสร้างเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องเกมการเมืองหรือเปล่าไม่ได้พูดเลยนะ
0: โอ้แต่มองจากมุมเราเกมการเมืองอยู่แล้วคุณผู้ชาย
1: แต่ว่าทำไมนายกพูดเน้นเฉพาะกรมนี้เป็นหลักน่าฟังดูดีแล้วมันมีประเด็นอื่นมากมายที่นายกไม่พูดนายกจะใช้คำแรงมากขายชาติเอ้ย เรื่องอาญาแผ่นดินต่างๆนะแต่ช่วงหลังคุณอนุทินใช้สับแรงนะแต่ไอ้สับแรงเนี่ยยิ่งพูดแรงแต่แอคชั่นไม่เป็นสอดคล้องต้องกันเนี่ย

0: ันก็ยิ่งมีคำถามว่า5คนเท่านั้นเองเหรอแล้ว5คนนี้ไม่ได้บอกตัวเบิ้มด้วยนะ5คนเบื้องต้นเจอ5คนคนคำถามก็คือว่า
1: เอาแค่นี้ใช่ไหม
0: เออมันจบตรงนี้หรือเปล่า
1: เหมือนกับภูเก็ตใช่ไหม
0: เหมือน
1: แค่นี้ใช่ไหม
0: เออเอาแค่นี้ใช่ไหม
1: เอาแค่ปลัดจังหวัดใช่ไหมเอออย่างนั้นป่ะ
2: ปลัดกระลับอ่วมเลยหลายข้อหาเลย
1: โอ้โหโอ้โหอ่วมมากเลยอ่วมมากเลย
0: แล้วมันจะไปลงเฉพาะก็เรียกว่าเป็นจำกัดบริเวณสมรภูมิรบ
1: คอนโทรลดาเมจ
0: ถึงตรงนี้ที่น่าสงสัยเพราะว่าอุตส่าห์กลับมาจากฝรั่งเศสมา
1: ปั๊บเอาเลยนะ
0: เอาเลยนะ
1: ตื่นเช้ามาเลย
0: ตื่นเช้าขึ้นมา
1: เครื่องลงตีห้าหกโมงเนี่ยมาทำเนียบ
0: มาเลย
1: ทำใหญ่เลยนะเออ
0: แต่ว่าให้รองปลัดเป็นคนรายงาน
2: ครับ
0: และปลัดก็เสริมมหาไทยนะแต่ว่านายกก็ภาพรวมเฉยๆแล้วก็เอากระดาษมาโชว์นี่นะได้48แต่ตัวผลออกมาได้70อะไรเนี่ยนะ
2: ตัว79พบ48ราย
0: แต่อันนั้นมันแค่รายละเอียดเล็กๆไงแต่นายกคุณจะแถลงแอคชั่นใหญ่ไม่ใช่เอากระดาษ2ใบมายกตัวอย่างว่า
1: ถ้ามันมีเบอร์ใหญ่นะเอาเลสเซนะเอาเลสเซอย่างนี้นะเอาว่าถึงระดับรองอธิบดีถึงระดับอธิบดีเนี่ยแล้วแม้จะถึงระดับรัฐมนตรี
2: รัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องที่พูดถึงเนี่ยต้องสอบอ่ะ
1: อาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีอาจจะเป็นคนใกล้ชิดรัฐมนตรีอย่างนี้ได้
0: ไห
2: มถ้าผมเป็นนายกผมก็สอบคือไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยว
1: แล้ว
2: การันตี
1: ไม่แล้วจะไปเรียกใครมาสอบแล้ว
0: อ้าว
2: เป็นนายกมีอำนาจเรียกมาสอบอยู่แล้ว
1: พี่เขาก็นั่งอยู่ในครม.ด้วยกันแล้วจะไปไม่ถามไม่ถามในครม.หรือว่าวิสุทธ์เออผมถามนิดนึง
2: เ
1: ออว่าไงว่าเอออะไรเงี้ย
2: เรียกมาคุยก็ได้แล้วสอบให้เห็นว่า
0: เพราะว่าไม่มีใครมีข้อมูลมากกว่านายกแหละ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าผมเชื่อ
0: หรือนี่จะเป็นการเมืองข้ามพรรคหรือว่าฝ่ายที่เขาไม่พอใจหรือสร้างสถานการณ์ให้ปั่นป่วนปล่อยข่าวถึงกันจะมีนายกสำรองอะไรเนี่ยนะอย่า
1: เชื่อเหร
0: ออย่าไปเชื่อนะ
2: ว่าถ้าข่าวปล่อย
1: ฮะ
2: ข่าวปล่อย
1: ข่าวปล่อยแล้ว
2: ที่บอกนายกสำรองนะ
1: ไม่ก่อนเข้ามารายการนะผมยังถามผู้สุทธิชัยเลย
2: ว่า
0: เขาถามในห้องน้ำผมเลยไม่กล้าพูดอะไรมาก
1: เออให้คุณสุทธิชัยมาพูดในรายการไง
2: แต่จะมีต้องถามพี่ผมว่าไง
0: มันมีข่าวลางอย่างนี้ว่ามันมีหลายคดีที่กำลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วถ้าคดีใดคดีหนึ่งหลุดเนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าศาลรับฟ้องแล้วจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องสวหัวนี่นะ อย่านึกว่าเบาๆนะเพราะว่าล่าสุดเห็นพฤทธิ์ไอติมเนี่ยเมื่อวานนี้พูดในสภาบอกว่าขอให้รัฐมนตรียุติธรรมมาตอบกระทู้สดก็ไม่มาหนีไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าจะDSI มันสอบทั้งสองฝ่ายนะกกต.สอบกับ DSI นะพระฤทธิ์บอกว่าได้ข่าวว่าก DSI สรุปแล้วว่าจะฟ้องแค่8คนทั้งหมดกกต.อนุกรรมการชุดแรกที่20
1: ชุดที่35 36อะไรเนี่ย
0: 36นี่บอกว่ามีผิด229คนแต่นักตั้งอนุวินิจฉัยใหม่
1: ไม่ผิดสักคนนึง
0: ไม่ผิดสักคนนึงแต่ DSI จะฟ้องแค่8คนอยากจะรู้ว่านี่มันเป่าคดีหรือเปล่าเขาใช้คำนี้เลยนะทีนี้หนึ่งใน229มีนายกอยู่ด้วยใช่ไหม
2: มีนายกมีคุณเนวินมีชัยชลบ
1: หนึ่งใน200กว่าไม่ใช่129คือ
0: 229ไง
1: ไม่229ไม่ใช่129ใน229ซึ่งมันเกินจำนวนสวไงคุณ
0: ก็มีพวกฝ่ายบริหาร
1: ถึงแม้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องโยงใย
0: ใช่ไงสมมติว่ามีคดีนี้แล้วคดีที่มีการร้องอยู่บังเอิญเดินผิดพลาด อุบัติเหตุทางการเมือง
1: ศาลสั่งให้อยู่ในบัตรหน้าที่
0: อันนี้คนที่เขาเดาเขาปล่อยข่าวเขาก็พยายาม
1: ใช้สมมติฐานนี
0: ้ใช้สมมติฐาน
1: ทำไมใช้สอสลาไม่ใช่สอเสือล่ะ
0: ไม่รู
2: ้สอเสือที่ใคร
1: เอ้าก็คุณเราก็กลับมาตามระบบสิว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอ่ะมีกี่คน
2: ศรีหศักดิ
1: ์มี2คน
0: 2คน
2: คุณศรีหศักด
1: ิ์อนุทินกับคุณศรีหศักดิ
2: ์
1: ถ้าเกิดคุณอนุทินไปถ้าจะเจ้าดำเลยก็ต้องเป็นพี่อ้วนผมไม่ใช่อ้วนภูมิธรรมนะเว้ย
2: อ้วน
1: ศรีหศักดิ์
0: ศรีหศักดิ์
1: จะมาใช่ไหมมันเป็นสอสลาเนี่ยยังไงมันไม่ม
0: ีพอปล่อยข่าวสอสลายุ่งเลย
1: เออมันไม่ม
0: ีตั้งแต่สุภจี
2: คุณสุภจีคุณ
1: ศักดิ์สยาม
0: ศักดิ
1: ์สยาม
2: จะโอ้ยเหรอจะโอ้ยจะทำ
1: แบบเขาไม่ได้เป็น
2: ไม่ได้
1: นายกนี่เออแล้วนี่เราพูดตาม
0: ฉะนั้นอย่าไปสนใจ
1: โอเคไม่สนใจ
0: ทีนี้กลับมาว่าท่านนายกไม่จัดการเรื่องโกงสอบเนี่ยนะ อย่างชัดเจนแล้วก็เอาจับตัวเครือข่าย เพราะว่าไม่มีใครเชื่อว่ามันจบแค่นี
1: ้
0: มันจบระดับแม้กระทั่งอ้างว่าระดับอธิบดีรองอธิบดี

0: นะมันก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่างานนี้มันใหญ่ขนาดที่มันเป็นลำดับชั้นตั้งแต่เครือผู้บงการลงมาถึงเครือข่ายมาถึงเทคโนโลยีใช้ AI เนี่ยแก้เนี่ยนะเป๊ะเลยนะเหมือนนายกยังพูดเองเลยแม่กลมๆเลยนะไม่มีพลาดเลยนะปกติคุณไปเอาดินสอฝน
1: อ่
0: ะมันจะต้องมีเกินล้นอะไรนี่เป๊ะกลมๆเลย AI ทำได้สวยมากฉะนั้นมันก็คือทีมงานเทคโนโลยีทีมงานเครือข่ายทีมงานโบรกเกอร์ที่วิ่งหาแล้วงานมันก็ส่งขึ้นไปข้างบนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่า5คนจบแล้วก็รอไปอีก3เดือนเพราะว่าปปช.บอกคดีเรื่องนี้จะใช้เวลาอีก3เดือนหรือ6เดือนนะแปลว่าตั้งแต่1มกราคม1กรกฎาคมมาเนี่ยที่ไปรายงานตัวบรรจุแล้วเนี่ยนั่งทำงานโกงกันทั้งนั้นไม่รู้กี่คน100คนโกงกี่ 60% เลยครับ
1: อ๋อไม่ใช่ไม่เขาเฉพาะที่เขาสุ่มขึ้นมาไม่ใช่ทั้งหมด
2: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: โอ้ถ้า 60% โกงก็ตายแล้วคุณชัย
0: เป็นไปได้นะ
1: ไม่
2: อาจจะมากกว่านั้นก็ได
1: ้ไม่คนสอบ 400,000 คนนะมันไม่โกง 360,000 คนหรอกคุณชัยคนที่อยากได้จริงๆอ่ะมันมีประมาณ 3,000 คน
0: 6,000 ทําได้สอบได้ครับ
1: ไม่ใน 3,000 คนน่ะจาก 400,000 คนที่ไปใช้ระบบนั้น
0: ใช่คุณต้องนับ 6,000 กว่าคนที
1: ่ได้ตำแหน่งเราเอาจากคนสอบสิคุณใช่เอาจากคนที่ไปได้มันไม่ได้
0: เข้าใจตั้งกี่คนอ่ะตามข่าวอ่ะ 3,000 ใช่มั้ย
2: ประมาณ 3-4,000 คนตามข่าวนะ
1: เออ
0: แล้วมันก็จะจ่ายเกินไป
1: ไม่จ่ายคนที่จ่ายบางคนก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เค้านี่ไงที่ภูเก็ตนะ
2: ที่ไปถล่มเลยเหรอจ่ายแล้วไม่ได้
1: จ่ายแล้วไม่ได้ไง
0: อันนั้นคดีเดียวกันหรือเปล่า
1: ไม
0: ่อันนั้นสอบ
1: คนละครั้งคือมันมีคนที่โอ้โหเหมือนกับคุณชัยเหมือนฝากลูกเข้าโรงเรียนลูกเราเรียนเก่งสอบก็ได้เราคิดว่าลูกเราสอบได้แต่เราก็ต้องซื้ออินชูแรนซ์
2: ซื้อแล้วยังพลาด
1: ไม่ถ้าซื้ออินชูแรนซ์ก็ได้สิถ้าซื้ออินชูแรนซ์ก็ต้องได้แล้วอาจจะได้เพราะลูกเราสอบเข้าได้เองก็ได
0: ้
1: มันมีเมื่อก่อนนะมาสอบโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยไปเดินคิวเลยไปเดินสายเลย มันก็มีทั้งเด็กที่สอบได้เองกับไม่ได้เงี้ยปนๆกันนะแต่เดินสายเลยมีอันนี้คล้ายๆกัน
2: เดี๋ยวนี้
1: คล้ายกัน
0: แต่การที่บรรจุให้บรรจุวันที่1กรกฎาคมเป็นประเด็นเลยนะ
2: เดี๋ยวค่อย
1: ว่าตกลงบรรจุมั้ย
0: บรรจุ
2: ไว้ก่อนครับ
1: บรรจุแล้วเหร
0: อบรรจุแล้วสิ
2: เริ่ม
1: สอบแล้วนายกบอกไม่ให้บรรจุอ่ะ
2: นายกไม่พอใจ
0: นายกบอกว่าน
1: ายกบอกว่าไง
0: มีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท
1: กสทว่า
0: ซึ่งเขาโหวตว่าให้บรรจุ
1: แล้วใครเป็นประธานชุดนี้มี
0: มีมาชื่อคุณวันชัยจันพรผู้ทรงคุณวุฒิในกทเป็นประธานกรรมการแต่ในกรรมการชุดนั้นมีปลัดมหาไทยมีปลัดศึกษาธิการมีเลขาธิการข้าราชการพลเรือนเป็นกรรมการนี
2: ่
1: อ้าวเฮ้ย
0: อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เป็นกรรมการน
1: ี่เออประธานใครอ่ะ
0: ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็เป็นกรรมการนี่
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นไปได้ยังไงอ่ะว่า
1: เป็นไปได้ส่งตัวแทนไปไม่มีไปเอง
0: ไม่แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ไง
1: ไม่ปกติ
0: เพราะว่าคุณต้องแย้งกับนายก
1: ไม่ถ้าจริงอย่างนี้ผู้ชายเวลาเป็นคณะกรรมการที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยถ้าเรื่องไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วหวาดเสียว
0: ร้อนร้อน
2: ร้อนร้อน
0: ก็ไม่ประชุม
1: ไม่ส่งตัวแทนไป
0: ส่งตัวแทนก็ต้องโหวตตามในนามตำแหน่ง
1: ไม่รู้ก็เอ็นมึงรับไม่ที่กูนี่เวลี่เทคนิคที่ทำใช่
0: แต่ว่ามันเกิดเรื่องจริงๆก็คือนายกบอกว่าผมบอกให้โมฆะหมดจำได้ไหม
1: บอกให้สอบใหม่โอเค
0: บอกให้สอบใหม่โมฆะหมดแต
1: ่อันนี้เขาน
0: ายกและปลัดก็บ่น
2: ว่
0: าที
2: ่
0: แถลงข่าวเนี่ยนะบอกว่ากสทมีมติว่าให้บรรจุไปก่อนฉะนั้นนายกก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วนายกก็บอกว่าผมเคยไม่ให้สอบมา3ปีแล้วด้วยใช่ไหม
2: ผมรู้มาก่อนที่ซ้ำไป
0: ฉะนั้นนายกทำอะไรไม่ได้สอบ
1: นี่แหละคือความเข้มแข็งของรัฐราชการของเราใช่เขายืนตามกฎหมาย
2: ใช
1: ่คณะกรรมการชุดนี้เป็นคนชี้ขาดว่าจะเอายังไงไม่ใช่นายกไม่ใช่นายก
2: คือถ้าผมเป็นกรรมการนะผมก็จะ
1: ผมไม่ยอม
2: เพราะอะไรผมกลัวติดคุกเพราะอ้างระเบียบเนี่ยนะมันอาจจะระเบียบว่าเฮ้ยถ้าคุณยกเลิกคุณโดนฟ้องได
1: ้ไอ้สี่แสนคนมาฟ้องเหรออ
2: ้าวเป็นไปได้
1: ตายหา
2: เพื่อความปลอดภัย
1: คดีไปจบเมื่อไหร่ว่าคน400,000คนฟ้องอ่ะ
0: มันเหมือนกับตอนนั้นคณะกรรมการพลังงานที่บอกว่าเขาตัดสินได้รัฐมนตรีพลังงาน

0: ไม่มีสิทธิ์สั่งใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเหมือนกันไหมกรณีอย่างเงี้ยคณะกรรมการอะไรนะพลังงานอ่ะ
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
0: อะไรนั่นน่ะก็บอกรัฐมนตรีพลังงานบอกผมสั่งก็ไม่ได้เพราะก็มีอำนาจจำได้ไหมคุณพีรพันธ
1: ์คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
0: ก็เหมือนกันไหมล่ะแต่ถ้าคุณเป็นนายกแล้วคุณบอกว่าเรื่องนี้มันเรื่องคอร์รัปชันนะเรื่องนี้มันเรื่องต้องสงสัยประชาชนทั้งประเทศสงสัยนะแล้วกรรมการชุดนี้บอกว่าให้บรรจุไปแล้วผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคุณใครรับผิดชอบบ้านเมืองนี
1: ้ไม่ผมถามคุณชัยนิดนึงพอดีผมไม่ได้ตามนะไอ้เรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วมันมีไอ้เรื่องโกงข้อสอบเรื่องอะไรเนี่ยบรรจุอะไรเนี่ยกับไอ้เรื่องจับเฮโรอีนที่ออสเตรเลียเนี่ยอันไหนเกิดก่อนวะ
2: อันนี้เกิดก่อน
1: อันไหน
2: มันถึงว่า
1: อันไหนอันไหนเกิด
2: อันนี้เกิดก่อนอยู่แล้ว
1: อันไหนเกิดก่อน
0: หมายถึงการโกงกันนี่นะเกิดมาหลายปีแล้ว
1: ไม่พูดถึงที่เป็นข่าวอะที่เป็นข่าวรอบนี้
0: โกงก่อนสิโกงก่อน
1: ครับพอโกงก่อนแล้วก็เกิดเรื่องจับเฮโรอีนใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เอ๊ะเข้าทฤษฎีคุณหรือเปล่
2: า
1: เรื่องใหญ่กบเรื่องใหม่กบเรื่องเก่าอะ
2: ผมไม่กบอะฮ
1: ะ
2: ขืนสร้างข่าวนี่นะตายเอา
1: เขาอยู่พะเยานะโว้ย
2: ให้พะเยา
1: เอ้า
0: เรื่องไงแล้วไง
1: มีนาเมษาพฤษภาน่ะ
2: แอร์โฮสเตสอยู่พะเยาว่าอยู่พะเยาใช่ไหม
0: เออแล้วมัน
1: มีนาเมษาพฤษภานะคุณดุริชัย
0: โอ้โหนี่มันสมรู้ร่วมคิดกัน
1: เหรอจะคิดให้เป็นแบบสมรู้ร่วมคิดไงใช่ไหมไอ้นี่ดอกนึงกูมีอีกดอกนึงอ่ะไม
2: ่เหรอมาทีแรกผมไม่คิดนะผมเริ่มคิดว่ะ
0: ผมเดิมผมไม่คิดแต่ว่า
2: เนี่ย
0: แม่มาทำไมมาตอบ
1: คุณสุริชัย
0: ความอยากรู
1: ้กระทรวงเกษตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสุริยะเนี่ยเงียบมาก
2: โอ้ตอนนี้โชว์ผลงานอยู่นี
1: ่เงียบเงียบผิดสังเกต
0: แค่เรื่องปลากับกุ้งกับมาเลเซียก็เอาไม
1: ่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: จบแล้วนะ
2: เนี่ยเรื่องโชว์ผลงานเนี่ยได้
1: แล้วไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแล
2: ้
1: วไม่อันนี้ผมไม่เชื่อนะจะมีคนบอกว่าเหมือนกับมีคนไปบอก
2: ว่าก
1: ระทรวงเกษตรเนี่ยเขามีคนใหม
2: ่
1: แล้วให้วางมือซะ
0: เฮ้ยปัจจุบันนะ
2: เสีย
0: หมายความว่าคนใหม่มาแทนคนปัจจุบันนะ
1: ไม่มีคนใหม่มาเป็นแล้วคนเก่าก็วางมือซะ
0: วางมือซะหมายถึงปัจจุบันย้อนกลับไปอดีตไม่ใช่ปัจจุบันอนาคต
1: พูดสับสนอย่าไปตีความอะไรมากไปมันมีนาเมษาด้วย
2: คนเก่าวางมือแต่ก็มีคนของคนเก่าอยู่นี
0: ่มี
2: คุณสุริยะแกมาเคลียร์เลยเนี่ยเคลียร์ไม่หมด
0: ยังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดนะ
2: มาเคลียร์แล้ว
0: ไส้ในยังมีอ
2: ่
0: ะ
2: ยังมีอยู่บ้าง
1: มันก็จะมีอะไร
2: แต่หัวเรียบร้อยแล้ว
1: คือคล้ายๆกับว่ามันซึมอ่ะมันซึม
0: แต่ว่ามีคนเริ่มให้คะแนนว่า3เดือนที่คุณอนุทินมาบริหารรอบนี้เนี่ยสอบได้สอบตกมันหลายโครงการก็ถอยนะล่าสุดนี่คือ SEC ทางใต้ใช่มั้ยค
2: ุ
0: ณไม่พิพัฒน์ตัวลงแกถอยไม่ถอย
1: ผมดูในบันทึกข้อตกลงแล้วเนี่ยนะผมยังไม่แน่ใจว่าคือมันมีประเด็นเดียวประเด็นสำคัญก็คือจะไม่เสนอพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต
0: ้ต่อครม.
1: ต่อครม.
0: ภายใน
1: ไม่รู้ไม่นะแต่ที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้อะไรชัดเจนขนาดนั้นแล้วพอวันรุ่งขึ้นเลขาสภาพัฒน์ซึ่งเขาเป็นคนดูแลอนุกรรมการขับเคลื่อนเขาก็มาอธิบายว่ากำลังทำอะไรยังไงจะสรุปเสลิบผมก็เลยไม่รู้ว่า
0: ถอยจริงไหม
1: ถอยจริงคือแลนบิชเต็มรูปแบบ
2: ครับ
1: กับบางส่วนของแลนด์บริดจ์ที่จะทำโดยไม่ต้องใช้พระราชบัญญัติ
0: หรือเปล่า
1: เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบนี้
2: ซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องนี้คุณพิพัฒน
0: ์
2: เป็นเจ้าของเรื่องประกาศดันตั้งแต่ตอน
0: เลือกตั้ง
2: เลือกตั้ง
1: หาเสียงตอนนั้นแกเมา
2: แล้วตอน
1: แกเมาเลือกตั้ง
0: มันไม่อยู่ในนโยบาย
1: มันเมาเลือกตั้งไงเมาหลังเลือกตั้งไง
2: ไม่นโยบายก็เดินต่อแล้วก็ตอนหลังแกก็เดินเต็มหน้าเดินหน้าชนนะแล้วอยู่แกก็ถอย
0: ไม่นายกก็เชียร
2: ์นั่นสิมีคนบอกว่ารับสายตรงจากใครเปล่าคุณพิพัฒน์มาถอยชั่วคราว
1: ก็นี่ไงที่
2: ถอยชั่วคราว
1: นี่ผมถามคุณสุทธิชัยว่าระหว่างอนุทินเนวินแล้วก็พิพัฒน์เนี่ย3คนเนี่ยเขามีปัญหากัน จริงๆจังๆถึงขั้นแบบดูเดือดเลือดพ่านไหม
0: ไม่ขั้นนั้น
1: ไม่เนาะ
0: คุณเคยเห็นคนที่นั่งอยู่บนขอนไม้แล้วเลื่อยต้นเลื่อยไอ้ต้นไอ้

0: ขอนไม้นั้นลงมาบาล
1: า
0: เขาต้องพึ่งพากัน
2: นั่นสิ
0: เขาต้องพึ่งพากันคนใดคนหนึ่งเบี้ยวหลุดออกมาอีกคนหนึ่งก็อยู่ลำบากนะที่มันเป็นการ
2: เมืองเขาแพ็กกันนะ
0: ครับต้องอ้าวมันเป็นพาร์ทเนอร์ชิ
2: พ
0: มันเป็น
2: พี่โอเค
0: พี่จริงๆก็คือ public private partnership3P และ3 P มีพี่พัดอยู่ด้วยใช่มั้ยเห็นมั้ย
3: แต่คุณไม่ที่นี่เราไม่มี
2: เรานี่แบบตัวบิดเบือนเลยเน
3: า
2: ะ
3: ฟังกันหน่อยมั้ยล่ะ
2: โอเค
4: อ้าวก็ท่านเลขานกบอกแล้วไม่ใช่เหร
5: ออยากได้คำยืนยันจากท่านนายก
4: เขาบอกเป็นเรื่องนกกันเ
5: อง
4: พ่อลูกฮะ
5: นี่กัน
4: หมดไม่ต้องห่วงครับก็เรื่องอะไรนะทำไมต้องไปสงสัยตรงนั้นน่ะ
5: อยากให้ท่านนายก
4: ไม่ต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกานุวินอยู่แล้ว
2: เนทินกานุวิน
3: เนทินกานุวิน
0: แต่ว่าแน่นอนมันกวนสอสอมันมีมุ้งแต่ละมุ้งมันมีแล้วเราจะสังเกตบางเรื่องเนี่ยคุณอนุทินก็กับคุณพิพัฒน์ก็จะ
2: ม
0: ันห่างๆกันหน่อย
2: ดูไม่ยิงคุณชัยมันดูไม่ทั่วหรอกสสพักภูมิใจไทยเนี่ย193คนแล้วก็มีของที่เอามารวบหลังนี
0: ่
2: เอาประมาณว่าผมว่าต้องมีไอ้น้อย 5-60 คนน่ะเน
0: า
2: ะแล้วของเดิมที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาแบ่งกันเป็นสายเป็นก้อนอะไรเนี่ยมันต้องมี
0: อ
2: ่ะที่ได้ไม่ได้ในเนี่ยผมว่าเด็ก
0: แน่นอน
2: ในแต่ละแท่งเนี่ยผมว่ามันมีการตีกันว่ะผมคิดว่าต้องมีการตีกันแน่นอนเออผมว่า
3: ต้องแตกหักมากผมไม่กล้าแตกหัก
0: เรื่องที่จะงบประมาณแบบนี้ตัดไปเยอะนะ
2: ตีกันกระจุย
0: ใช่
2: ตีกันกระจุย
0: ทรัพยากรมันถูกหดตัวลงแย่งกันตรงนี้นะสเปซมันน้อยลงนะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีความขัดแย้งกันเพิ่มขึ้น
2: แปลว่าปีหน้านะปีหน้าไปเป็นกรรมาธิการ
3: ไปนะไปครับ
2: ไอ้แกมา
3: ได้มาล้างกัน
2: แกมาพูดในไลน์นะผมฟ้องประชาชนนะแกบอกว่าผมเนี่ยถูกเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลแกอยากจะไปทำไม่ทันแล้วไม่งั้นจะไปอยู่เป็นกรรมการฝ่ายค้านโอเคต่อ
0: ไม่มันต้องมีตัวแทนจากภาคประชาชนหรือเปล่าต่อไปนี
2: ้ไม่รู้
0: แต่ว่าเรื่องของนอหนูเนี่ยนะสองนอเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของพรรค
2: ภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทยสีน้ำเงินมันมีสีเข้มเข้มสีกลางและสีจางฉะนั้นมันมีเฉด
2: โอเค
0: มี50 shades of blue
2: เออ
0: แล้วมันอยู่ใกล้หน่อยมันก็จะเข้ม
2: เ
0: หมือนกับดวงอาทิตย์อะไรที่อยู
2: ่
0: ใ
2: กล้ยิ่งเป็นดาวพลูโตบางพวกเป็นดาวพลูโตไม่ได้แสงเลยโอเค
0: ดังนั้นมันจึงความขัดแย้งมีแน่อยู่ที่การบริหารแล้วถ้าสมมติว่าสองนอเนี่ยหนูกับเนไม่บริหารได้ดีเนี่ยก็จะมีลูกน้องมาฟ้องอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
0: แล้วมันมีเป็นกลุ่มก้อนทั้งใต้นี่คุณพิพัฒน์นะค
2: ุ
0: ณพ
2: ิ
0: พ
2: ั
0: ฒน์นี่แก
2: สอสอ20 กว่าคนนะ
3: ใหญ
0: ่ฉะนั้นเหมือนกับว่าแบ่งกันแล้วอ่ะแบ่งเขตแบ่ง
2: แต่คนที่ไม่ค่อยมีปัญหาคือคุณชาดา
0: ใช่ครับ
2: เออคุณชาดาไม่มีปัญหาจริงนะ
3: ลูกสาวก็เล่นรัฐมนตรีแกก็โอเคละ
2: ลูกกับหลานนะ
3: หลานด้วยหลานเป็นมหาไทยด้วย
2: ไม่รอบนี้การเดินตัวปิวนะมันคือผมจะบอกคุณวิชัยอย่างนี้ว่ามันมีแม้แต่ในสายที่เป็นแท่งๆเนี่ยบางสายเขาก็ดูแลดีเรียบร้อยมีบางสายเนี่ยดูแลไม่เรียบร้
0: อ
2: ยหรืออาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งอันนี้เรื่องของสสกับสายเข
0: า
2: แต่ว่าไอ้เค้กที่มันหดตัวลง
0: ไอ้ตรงเนี้ย
2: ไอ้คนที่เป็นคนประสานงานเป็นคนบริหารจัดการเนี่ยถ้าบริหารจัดการไม่เรียบร้อย
0: ใช
2: ่มันก็จะปูด
3: มันปูดเป็นเรื่องประสานงานใช่ไหม
2: เอ้ยต้องมีสิ
3: ถ้าคุณฟังมีใครพูด
2: เฮ้ยจะรู้ได้ไง
3: คุณฟังรู้
2: เฮ้ยเว้ย
0: คุณฟัง
2: ไม่เอาเว้ย
3: รู้ทุกเรื่อง
0: ถ้าคุณฟังพระราดอนพูดอ่ะพระราดอนจะบอกผมถูกตำหนิมากเลย
2: ใช่
0: ในรัฐมนตรี
2: ใช่
0: ไม่ใช่แค่รัฐมนตรีหรอกกวนต่างๆในพรรคก็จะต้องมาบอกเฮ้ยตัดตรงนี้ได้ไงอ้วนแมว
2: ที่สสเขาเดือดร้อนที่สุดเนี่ยงบจังหวัด
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: เนี้ยเดือดร้อนที่สุดฝ่ายค้านก็เดือดร้อนฝ่ายรัฐบาลก็เดือดร้อน
0: ถึงแม้โดยกฎหมายก็ห้ามไปยุ่งนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: นะ
2: คือการยุ่งอ่ะมันมียุ่งแบบไม่มีตัวตนได้ใช่ไหมคุณทิชัย

0: ยุ่งเหยิงกับยุ่งไม่เหยิงเนี่ย
1: ยุ่งไม่เหยิงกับไม่ยุ่งไม่เหยิง
0: อ่ะ
1: เหลือเรื่องอะไร
2: หมดเวลาอัปเดตแล้วกัน
1: จริงๆอยากจะคุยเรื่องออสเตรเลียนะแต่ว่าขอข้อมูลมากกว่านี้ก่อนแล้วเขาจะมาเล่าให้ฟัง
2: โอเคโอเคงั้นก็ทิ้งท้ายนะครับว่าผลเลือกตั้งกทมแน่นอนคุณชาติลอยมาน
0: ี่ประชุมอาทิตย์ละกี่คนกรรมาธิการ
1: อาทิตย์5วัน
0: 5วันชนะที่หน้าต้องมีอะไรลึกๆลับๆมาเล่าในรายการนี้นะนี่หน้าที่ภารกิจหนักแล้วก็
1: ดู
0: แล้วท่าน
1: ค่าแรงอย่างเงี้ยนะค่าแรงอย่างงี้ต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เพื่อชาติ 1,500 ต่อ
0: กันแล้วยังไงช่วยปกปักรักษาคุณวีระผมไว้ด้วยนะเพื่อนผมอย่าไปเอาไปทำลายทำจนเละเทะไม่ได้นะต้องเก็บรักษาไว้นะเพราะว่าต้องกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ไปหลงระเริงอยู่กับที่สภาจนลืมไปนะครับ
1: โอเคอ
2: ัปเดตนะครับประธานสกเป็นตัวแทนจากพรรคประชาชน
1: ก็ได้อยู่แล้ว
2: ตกลงกันเรียบร้อยแล้วหลังจากแย่งชิงกันมา
1: อันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเบื้องหลังแต่ย้อนเวลา
2: แล้วก็คนที่ประกันตน11ล้านเสียงนะครับไปลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมด้วยปีนี้คึกคักนะครับใช้สิทธิ์ของท่านด้วยพบกับคุยให้คิดมาสุขหน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เวลาพูดอ่ะให้คิดแต่เวลามีปัญหาไม่ต้องคิดเยอะมาร้องทุกข์ได้เลยค่ะที่สถานีประชาชน 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: 28กุมภาพันธ์ปี2026สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อ Operation Epic Fury เที่ยวบินกว่าพันเที่ยวที่ถล่มเป้าหมายกว่า500จุดในรอบ24ชั่วโมงแรกสงครามเงาที่2ฝ่ายใช้ทำหันกันกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมากลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์และดุลอำนาจในตะวันออกกลางอย่างสิ้นเชิงเมื่อหลายประเทศที่เคยมีท่าทีปฏิปักษ์ต่ออิหร่านต่างต้องจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่หลังอิหร่านสามารถต้านทานการโจมตีจนดึงสหรัฐเข้าสู่การเจรจาทำดีลได้อีกสิ่งที่อาจเปลี่ยนไปคือความสัมพันธ์ของสหรัฐและอิสราเอลจากสองชาติที่มีความแนบแน่นทางยุทธศาสตร์จากที่เคยประกาศว่าจะเป็นพันธมิตรกันตลอดไปและไม่มีวันแตกหัก
1: Citizens of Israel and America will be at your side.
2: The bond between the United States and Israel is unbreakable.
3: I will always stand with our great friend and partner, the State of Israel.
0: มาวันนี้ความสัมพันธ์ของสหรัฐและอิสราเอลเปลี่ยนมาอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่อิสราเอลประกาศตั้งรัฐเมื่อกว่า80ปีที่แล้ว

0: ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอิสราเอลไม่พอใจข้อตกลงที่สหรัฐกับอิหร่านได้ทำกันไว้นะคะเนื่องจากข้อตกลงเป็นสิ่งที่จะทำให้สถานะของอิสราเอลอยู่ในภาวะที่เปราะบางอย่างยิ่ง
1: All right. Good morning, everybody.
2: 18 มิถุนายนปี 2026 ที่ผ่านมาเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐปรากฏตัวที่ห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาวเพื่อตอบคำถามที่คับข้องคาใจชาวอเมริกันจำนวนมากหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ตัดสินใจลงนามในเอกสารที่เรียกว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับอิหร่าน1วันก่อนหน้านั้นเอกสารที่เป็นกรอบความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อนำไปสู่การยุติสงครามและความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันมีทั้งหมด14ข้อหลายข้อผู้คนค้างคาใจไล่ตั้งแต่การยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเพื่อเปิดทางให้อิหร่านส่งน้ำมันออกขายได้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เก็บค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันคำสัญญาที่จะให้มีการปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ชาติตะวันตกอายัดไว้ยุติการคว่ำบาตรต่ออิหร่านที่ดำเนินมายาวนานหลายทศวรรษอิหร่านจะได้เงินจำนวน$300,000,000,000เพื่อไปฟื้นฟูบูรณะประเทศที่เสียหายจากสงครามทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่อิหร่านรับปากว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์และเปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่มูลค่าผลประโยชน์และเงินจำนวนมหาศาลนำไปสู่ข้อกังวลว่าอิหร่านจะใช้บางส่วนเพื่อสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเช่นเฮชบอลเลาะห์หรือไม่ที่สำคัญคืออะไรคือสิ่งที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่เปลี่ยนใจและมุ่งหน้าไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตรองประธานาธิบดีสหรัฐตอบคำถามยืนยันหนักแน่นว่าสหรัฐและโลกไม่เสียอะไรนี่เป็นดีลวินวินหรือดีลที่ทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะเพราะอิหร่านจะไม่ได้ผลประโยชน์และเงินทั้งหมดหากไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและถ้าอิหร่านเปลี่ยนพฤติกรรมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆก็จะดีขึ้นสหรัฐก็จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย
1: The simple fact is that the only way the Iranians get any of those resources, not a single penny by the way from the United States of America under any circumstances, but the only way that they would ever get any benefit of the bargain is if they comply fully and change their behavior. And so you really have a win-win situation for the United States of America. If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win for the American people and for the President of the United States, regardless of which option the Iranians are.
2: บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐที่เปลี่ยนไปหลายจุดรวมถึงจุดยืนต่อโครงการขีปนาวุธของอิหร่านในวันที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล่าวว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการทำลายโครงการสร้างขีปนาวุธของอิหร่านให้สิ้นซากแต่ในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เซ็นไปไม่มีบรรทัดใดที่ระบุถึงเรื่องนี
3: ้
2: การแถลงข่าวที่นานกว่า48นาทีในวันนั้นจึงเต็มไปด้วยความเข้มข้นเมื่อประเด็นที่ผู้คนค้างคาใจถูกไล่บี้จี้ถามแต่เรื่องที่กลายเป็นวาทะสุดเดือดของวันไม่ใช่เรื่องเงินขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลชาติพันธมิตรที่จับมือและร่วมหัวจมท้ายกับสหรัฐในการเปิดฉากโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันแรกเป็นอิสราเอลที่ไม่พอใจอย่างหนักต่อข้อตกลงที่สหรัฐได้ลงนามกับอิหร่านและนับตั้งแต่นาทีแรกที่โดนัลด์ทรัมป์จะรดปากกาลงนามในดีลบรรดาคนในรัฐบาลอิสราเอลพากันด่าหน้าออกมาต่อว่าจนถึงการประณามผู้นำสหรัฐอย่างดุเดือดรองประธานาธิบดีสหรัฐตอบโต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลด้วยการทวงบุญคุณที่สหรัฐมีต่ออิสราเอลโดยประกาศว่าทรัมป์เป็นพันธมิตรเพียงคนเดียวในโลกที่อิสราเอลมีอยู่รองประธานาธิบดีสหรัฐยังเตือนด้วยว่า2ใน3ของอาวุธที่อิสราเอลปกป้องตัวเองในช่วงการทำสงครามก็มาจากสหรัฐดังนั้นอิสราเอลควรต้องสำนึกในบุญคุณ
1: Now I saw the Axios reportyou know, the Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways, very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump,is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be

0: the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all.
1: นี่อาจจะคือจุดต่ำสุดของความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่เหนียวแน่นกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อิสราเอลประกาศตั้งรัฐเมื่อปี1948หรือเมื่อเกือบ8ทศวรรษที่แล้วตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางบนฝั่งด้านตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอิสราเอลมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับเลบานอนทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซีเรียด้านตะวันออกติดกับจอร์แดนและเขตเวสต์แบงก์ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอียิปต์และฉนวนกาซาย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของประเทศอิสราเอลเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาถูกเรียกรวมกันว่าดินแดนปาเลสไตน์อยู่ภายใต้จักรวรรดิออตโตมันมีผู้อยู่เดิมคือชาวอาหรับปาเลสไตน์หลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงในปี1918ผู้ชนะสงครามอย่างอังกฤษเข้าครอบครองดินแดนปาเลสไตน์ช่วงเวลาดังกล่าวชาวยิวในยุโรปกำลังเผชิญกับการถูกต่อต้านและกำลังต้องเสาะหาที่ใหม่เพื่อให้ชาวยิวอยู่ได้อย่างปลอดภัยอังกฤษจึงอนุญาตให้ชาวยิวเข้าไปตั้งถิ่นฐานในปาเลสไตน์ชาวยิวจำนวนมากเข้ามาในดินแดนที่ตนเองเรียกว่าคานาอันหรือดินแดนแห่งพันธสัญญาดินแดนที่ถือว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวฮิบรูว่าจะประทานดินแดนแห่งหนึ่งให้กับเขาและผู้สืบเชื้อสายของเขาการเผชิญหน้าระหว่างผู้อยู่เดิมกับผู้มาใหม่จึงเกิดขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการจับอาวุธห้ำหันกันอังกฤษไม่ยอมยกดินแดนให้กับฝ่ายใดแต่ยึดครองไว้เพื่อเป็นอำนาจต่อรองกับชาติอาหรับเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีเพื่อตอบโต้ที่กองทัพนาซีบุกโปแลนด์เมื่อวันที่1กันยายนปี1939หลังยึดโปแลนด์ได้กองทัพนาซีเคลื่อนต่อเข้ายึดเดนมาร์กนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กและฝรั่งเศสชาวยิวที่อยู่ในพื้นที่ยึดครองของนาซีประสบกับชะตากรรมที่เลวร้ายเมื่อถูกสั่งย้ายให้ไปอาศัยอยู่ในเกตโตอันแออัดและขาดแคลนโศกนาฏกรรมดำเนินไปถึงจุดต่ำสุดเมื่อนาซีขนย้ายชาวยิวหลายล้านคนทั่วยุโรปไปยังค่ายกักกันที่สร้างไว้หลายแห่งรวมถึงค่ายกักกันที่ชื่ออัลชวิทค่ายแรงงานทาสที่ใหญ่ที่สุดของนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นักโทษการเมืองในอัลชวิทกว่า90%เป็นชาวยิวที่มาจากเกือบทุกประเทศในยุโรปความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในนั้นเกินจินตนาการใดๆของมนุษย์ประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตในค่ายกักกันนี้กว่า1,100,000คนจากทั้งความอดอยากเจ็บปวดถูกสังหารด้วยการรมแก๊สและถูกนำมาเป็นเหยื่อในการทดลองทางการแพทย์มีไม่กี่คนที่หลุดรอดจากค่ายมรณะแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือเลซาจักเดโนเวราเมื่อปี1942เธอกับครอบครัวต้องออกจากบ้านที่เมืองมิคาโลโวของโปแลนด์ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตไปอยู่ที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในเมืองปรูจานีอีกหนึ่งปีถัดมาเธอก็ถูกนาซีกวาดต้อนมาที่ค่ายอัลชวิทก่อนถึงค่ายกักกันเธอและครอบครัวพยายามหนีก่อนที่น้องสาวและแม่จะถูกทุบตีและถูกนำตัวขึ้นรถบรรทุกแยกไปสายตาสุดท้ายของแม่ก่อนลับลากันยังไม่มีวันลืมเลือน
2: Pero el niño y madre estaban gritando buscando seis todo yo pude esquivar todo esto corrí detrás de mi tía y me puse al lado de ella mi hermanita vio que yo corrí ella empezó a correr detrás mío pero a ella la divisaron y la apalearon y la tiraron al camión y se fue junto con toda nuestra familia y yo quedé ahí Allí luego todo lo que nos hicieron después cuando los camiones se fueron y nunca más. La última mirada de mi madre yo recuerdo por enésima vez.
1: ในค่ายอัลชวิตงานของเลซาจักคือการเก็บเศษซากและเสื้อผ้าของคนที่เสียชีวิตในห้องรมแก๊สความทุกข์ทรมานของเธอดำเนินไปก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะสิ้นสุดลงในปี1945ค่ายกักกันและค่ายมรณะหลายแห่งได้รับการปลดปล่อยโลกได้รับรู้ถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตชาวยิวราว6 ล้านคนไปอย่างโหดร้าย

0: ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2ดำเนินไปชาวยิวที่รอดตายพากันอพยพเข้ามาในปาเลสไตน์พร้อมๆกับความขัดแย้งที่ยกระดับขึ้นกับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่เดิมในขณะที่ชาวยิวมองดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนในพันธสัญญาตามสิทธิทางศาสนาและประวัติศาสตร์ชาวอาหรับปาเลสไตน์มองว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดและมาตุภูมิของตนการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยิวเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิล่าอาณานิคมและทั้งหมดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ความขัดแย้งที่ยากจะหาข้อยุติความรุนแรงระหว่างชาวยิวและชาวอาหรับปาเลสไตน์หนักหนาสาหัสขึ้นและเมื่ออังกฤษจัดการปัญหาไม่ได้ชะตากรรมของดินแดนแห่งนี้จึงถูกส่งต่อให้กับสหประชาชาติจัดการปี1947สหประชาชาติออกข้อมติแบ่งการครอบครองดินแดนปาเลสไตน์เป็น2ส่วนส่วนแรกคิดเป็นร้อยละ54ของพื้นที่ทั้งหมดยกให้กับชาวยิวส่วนที่เหลือให้กับชาวปาเลสไตน์โดยมีพื้นที่หลักคือเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซาชาวยิวตอบรับข้อมติของสหประชาชาติก่อนเดินหน้าประกาศตั้งรัฐในปี1948สหรัฐซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส ทรูแมนเป็นชาติแรกที่ประกาศรับรองการเกิดขึ้นของรัฐยิว
1: The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel.
0: มีหลายเหตุผลที่ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเช่นนั้นหนึ่งในนั้นคือการประจักษ์ถึงความโหดร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวการมอบดินแดนที่ปลอดภัยให้พวกเขาจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม
2: I also antagonized a lot of people by recognizing the state of Israel as soon as it was formed. Well,I had been to Potsdam, and I'd seen some of the places where the Jews had been slaughtered by the Nazis. 6 million Jews were killed outright, men, women, and children, by the Nazis. And it was my hope that they would have a homeland where they could operate.
0: อีกหนึ่งปัจจัยเป็นเรื่องการเมืองเนื่องเพราะขณะนั้นประธานาธิบดีทรูแมนกำลังลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งรอบใหม
2: ่
0: การสนับสนุนการเกิดขึ้นของรัฐอิสราเอลจะสามารถดึงคะแนนจากชาวอเมริกันเชื้อสายยิวได้การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรูแมนถูกคัดค้านอย่างรุนแรงจากหลายฝ่ายหนึ่งในนั้นคือจอร์จมาร์แชลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นที่มองว่าการสนับสนุนให้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลจะทำให้สหรัฐเสียความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาหรับและนั่นอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบรวมถึงเป็นการเปิดทางให้สหภาพโซเวียตเข้ามาขยายอิทธิพลในตะวันออกกลางได้ด้วยแต่ประธานาธิบดีทรูแมนเลือกมองข้ามคำเตือนเหล่านี้ด้วยเหตุผลทางการเมืองและมนุษยธรรมหลังจากนั้นไม่นานผู้นำสหรัฐออกมายอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเพราะถูกคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มประเทศอาหรับขณะที่ชาวยิวเองก็ไม่ได้พอใจแค่ส่วนที่ตนเองได
2: ้ But don't think that decision to recognize Israel is an easy one. I had to make a compromise with the Arabs and divide Palestine. The Jews wanted to chase all the Arabs into the Tigris and Euphrates River, and the Arabs wanted to chase all the Jews into the Red Sea. And what I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs. But when you go into a thing of that kind,The people you help most are the ones that get most angry with you. Both of them were against me on the situation, but as President of the United States, I paid no attention to them, carried out what I thought was right, and I had the support of the Congress, and I could do it, which is unusual in these days.
0: ข้อเท็จจริงชุดที่ออกมาจากประธานาธิบดีทรูแมนกลายเป็นรากเหง้าของความขัด

แย้งที่ขมขื่นและยาวนานระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ Allah kamat medina yudit fi eretz Israel fi medina Israel 14 พฤษภาคม

0: กว่า 700,000 คนบนแผ่นดินที่อิสราเอลตั้งรัฐถูกขับไล่หรือต้องพลัดถิ่นหลังบ้านเรือนถูกทำลายจำนวนมากระหกระเหินลี้ภัยหนีไปยังเลบานอนจอร์แดนและซีเรียบางส่วนหนีมาอยู่ฉนวนกาซาที่ในเวลานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของอียิปต์เข้าสู่ปี1956ในขณะที่โลกกำลังตึงเครียดจากสงครามเย็นการเผชิญหน้าระหว่างค่ายทุนนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและค่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตกำลังขึ้นถึงขีดสุดประธานาธิบดีกามาลอับเดลนัสเซอร์ของอียิปต์ประกาศยึดครองสุเอซมาเป็นของรัฐส่งผลให้อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการไม่พอใจก่อนจะจับมือกับอิสราเอลที่รอจังหวะอยู่เปิดฉากบุกโจมตีอียิปต์สหรัฐมองภาพที่เกิดขึ้นด้วยความไม่สบายใจเมื่ออียิปต์ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นศัตรูหลักของตนปี1962การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศครั้งสำคัญที่สุดของสหรัฐก็เกิดขึ้นภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีสหรัฐตัดสินใจอนุมัติขายอาวุธชิ้นแรกให้กับอิสราเอลนั่นก็คือขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานฮอคนี่คือการประกาศหนุนหลังและค้ำประกันความปลอดภัยให้กับอิสราเอลประเทศที่สหรัฐถือว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกับตนอย่างเป็นทางการจากความเป็นมิตรที่มีระยะห่างคำว่าความสัมพันธ์พิเศษถูกประธานาธิบดีเคนเนดีนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลและนี่กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐหลังจากกำแพงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐถูกทลายอิสราเอลได้อาวุธจากสหรัฐและเปิดฉากทำสงครามใหญ่กับโลกอาหรับอีกอย่างน้อย2ครั้งครั้งที่มีผลสะเทือนและพลิกโฉมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างสิ้นเชิงคือสงครามที่มีชื่อว่าสงคราม6วัน5มิถุนายนปี1967อิสราเอลส่งเครื่องบินรบกว่า200ลำเข้าโจมตีทำลายฐานทัพอากาศของอียิปต์เพื่อตอบโต้ที่อียิปต์สั่งเคลื่อนกำลังประชิดชายแดนอิสราเอลชาติอาหรับจับมือกันโจมตีกลับอิสราเอลจากทุกด้านแต่อิสราเอลตอบโต้กลับและมีชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายใน6วันก่อนจะยึดดินแดนบางส่วนจากชาติอาหรับไว้ได้รวมถึงคาบสมุทรไซนายและฉนวนกาซาจากอียิปต์ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จและรวดเร็วลบภาพจำของอิสราเอลจากประเทศเกิดใหม่ที่อ่อนแอมาเป็นมหาอำนาจทางการทหารที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ในตะวันออกกลางหลังสงคราม6วันสหภาพโซเวียตตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและสหรัฐได้กลายมาเป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงให้กับอิสราเอลอย่างเต็มตัวนับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยหลักประกันมาในรูปแบบของการให้เงินอุดหนุนและความช่วยเหลือด้านอาวุธในแต่ละปีอิสราเอลจะได้รับเงินจากสหรัฐประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในยามที่เกิดวิกฤตสภาคองเกรสอาจจะอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มเติมไปได้อีกเงินเหล่านี้บางส่วนถูกกลับมาซื้ออาวุธเพื่อสร้างงานในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐทั้งสองยังร่วมมือพัฒนาและแบ่งปันเทคโนโลยีการทหารระดับสูงร่วมกันเช่นการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศตั้งแต่ไอรอนโดมไปจนถึงระบบแอโร่ที่ใช้สกัดขีปนาวุธข้ามทวีปคลังสำรองอาวุธพิเศษที่ชื่อ War Reserve Stock for Allies Israel ถูกตั้งไว้หลายจุดในแผ่นดินอิสราเอลเมื่อช่วงทศวรรษ1980ในยามวิกฤตอิสราเอลสามารถขออนุมัติจากสหรัฐเพื่อดึงกระสุนปืนใหญ่ระเบิดนำวิถีและอาวุธนานาชนิดในครั้งนี้ออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วยังไม่นับรวมการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและการพัฒนาระบบสงครามไซเบอร์และ AI ร่วมกันสหรัฐและอิสราเอลจึงไม่ใช่พันธมิตรธรรมดาแต่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งนโยบายต่ออิสราเอลถือเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐรัฐบาลสหรัฐทุกรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันต้องประกาศว่าจะยืนเคียงข้างอิสราเอลประกาศถึงความผูกพันที่ไม่มีสิ่งใดตัดขาดได้ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush
1: Citizens of Israel Masada shall never fall again and America will be at your side
0: บารักโอบามา
2: The bond between the United States and Israel is unbreakable it encompasses ournational security interests our strategic interests but most importantly the bond of two democracies who share a common set of values and whose people have grown closer and closer as time goes on
0: รวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
3: ์ This is my pledge to you we will confront anti-semitism we will stamp out prejudice We will condemn hatred.

0: We will bear witness and we will act. As President of the United States, I will always stand with the Jewish people, and I will always stand with our great friend and partner, the State of Israel.
1: นอกจากมีค่านิยมทางการเมืองและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแล้วอีกสิ่งที่ทำให้สหรัฐให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มกำลังมาจากอิทธิพลและพลังทางการเมืองในประเทศสหรัฐเองเสียงเพลงถูกเปิดให้ดังกระหึ่มกึกก้องเพื่อเป็นการต้อนรับฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศตัวแทนที่พรรคเดโมแครตส่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จัดขึ้นในปลายปี2016ปรากฏตัวก่อนเดินขึ้นเวทีที่มีตราสัญลักษณ์และตัวอักษรคำว่า IPAC ปรากฏเด่นเป็นสง่าเสียงปรบมือดังกึกก้องจากผู้คนที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์เมื่อมีการประกาศดังจากเวทีว่าเธอจะไม่ประนีประนอมกับจุดยืนในการยึดมั่นนโยบายสนับสนุนอิสราเอล
2: Not a president who says he's neutral on Monday, pro-Israel on Tuesday, and who knows what on Wednesday because everything's negotiable.
1: คำกล่าวของฮิลลารีคลินตันในวันนั้นพุ่งเป้าไปที่โดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากพรรครีพับลิกันให้เป็นตัวแทนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ประกาศระหว่างหาเสียงว่าการประกาศตัวโปรอิสราเอลหรือสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ไม่มีประโยชน์ต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์การประกาศของทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคนในพรรครีพับลิกันส่วนเดโมแครตใช้จุดนี้มาขยี้เพื่อให้ทรัมป์เสียการสนับสนุนจากชาวสหรัฐเชื้อสายยิวเพื่อลดแรงกดดันวันรุ่งขึ้นโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวบนเวทีเดียวกันประกาศเสียงดังก้องชัดว่าหากได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยว่าเขาจะโปรอิสราเอลอย่างเต็มที่ปาเลสไตน์และโลกอาหรับต้องให้การรับรองอิสราเอลในฐานะรัฐ
0: When I become president the days of treating Israel like a second class citizen will end on day 1 and they must come to the table willing to accept that Israel is a Jewish state and it will forever exist as a Jewish state

นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการสำแดงพลังของ IPAC หรือคณะกรรมการกิจการสาธารณะอเมริกันอิสราเอลหนึ่งในกลุ่มล็อบบี้ที่ทรงอิทธิพลและแข็งแกร่งที่สุดในการเมืองสหรัฐเนื่องเพราะมีเครือข่ายผู้บริจาคที่กว้างขวางและมีฐานะร่ำรวย IPAC สามารถระดมทุนจำนวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนใครก็ตามที่มีนโยบายที่เป็นมิตรกับอิสราเอลและทุ่มเงินทำโฆษณาต่อต้านใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลสิ่งนี้ทำให้ IPAC เป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญยิ่งและผู้สมัครจาก2พรรคใหญ่ต้องใช้เวทีใหญ่ของ IPAC ในการประกาศจุดยืนโปรอิสราเอลหากได้รับเลือกตั้งอิทธิพลของ IPAC ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่วงฤดูการเลือกตั้งเท่านั้นในสภาคองเกรสแรงล็อบบี้ทำให้ทั้งเดโมแครตและริพับลิกันมีฉันทามติหลายครั้งในการอนุมัติความช่วยเหลือทางการทหารต่ออิสราเอล

ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ค่านิยมที่มีร่วมกันรวมถึงปัจจัยการเมืองภายในทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลถูกหล่อล้อมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันและยากที่จะตัดขาดออกจากกันอิสราเอลกลายเป็นประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ความสัมพันธ์ที่พิเศษความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายประกาศว่าจะอยู่ตลอดไปและไม่มีวันแตกหักก็ไม่ได้ราบเรียบเสมอไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณว่าการสนับสนุนแบบไร้เงื่อนไขของสหรัฐต่ออิสราเอลกำลังถูกท้าทาย

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับตั้งสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์
3: ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งสักจัดให
2: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
3: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
2: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
3: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
2: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
3: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
2: 7.7 สถานีประชาชน
4: จัดป่ะ
5: ปี2022
6: ครับ
5: ทางการจีนเคยออกบทความหนึ่งมานะครับไต้หวันเนี่ยนะครับจะไม่มีในประเด็นเรื่องของความเดือดร้อนอะไรเลยเรื่องระบาดของโควิดต่างๆถ้ารวมกับจีนนะครับถ้าฟื้นฟูชาติได้สำเร็จการที่อเมริกาเนี่ยไปบุกทั้งเวเนซุเอลาทั้งอิหร่านดังนั้นจีนก็น่าจะบุกไต้หวันเหมือนกันนะผมว่าไม่จีนจะพยายามอดทนอดกั้นให้ถึงที่สุดถึงแม้จีนจะบอกว่าตอนนี้มีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่จีนยังไม่เคยออกสู่สมรภูมิจริงนะแต่ในขณะที่อเมริกาทำมาโดยตลอดถ้าจีนเล่นในนโยบายของภูมิรัฐศาสตร์แบบจ๋าๆเหมือนที่อเมริกาเล่นคิดว่าจะมีคนอยู่ข้างจีนสักกี่คนถ้ามองหาพันธมิตรก็ต้องเป็นพันธมิตรด้วยการค้ารวมถึงเป็นพันธมิตรที่รู้สึกว่ายังคงด้อยกว่าจีนแล้วจีนให้ผลประโยชน์ได้แล้วจีนเองก็มองว่ามันไม่คุ้มหรอกครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปแบบทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้าทั้งในเรื่องของนับเขื่อวัฒนธรรมนับค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปนะพยายามหาพันธมิตรเพื่อที่จะมีการโอบล้อมในตรงนี้

0: าจารย์ภากรครับนะฮะพักหลังๆหรือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็จะทราบดีว่าจีนพยายามที่จะรวมเป็นหนึ่งกับไต้หวันนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ในแง่ของนโยบายของรัฐบาลบ้านเขาและทีเนี้ยอยากทราบว่าเรื่อยๆมาคนรุ่นใหม่ Gen Z หรือ Gen Y บ้านเขาอย่างเงี้ยฮะแนวคิดของเขาไต้หวันจีนหรืออาจจะรวมฮ่องกงไปด้วยก็ได้3ดินแดนเนี่ยฮะเขานั้นมีแนวคิดทางการเมืองคล้ายๆกับคนรุ่นเก่าๆอย่างสมัยก่อนอย่างงี้มั้ยครับอาจารย
1: ์โอเคครับขอมาที่นะครับจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนนะครับหรือว่าต้านลู่นะครับผมจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรามองในสิ่งที่เผยแพร่ออกมาแล้วกันนะอย่างเช่นบนโลกโซเชียลมีเดียเองหรือว่าสื่อเองต้องบอกว่ามันก็ผ่านการเซ็นเซอร์จากทางจีนดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปดูออปิเนียนหรือไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะเห็นในโทนเดียวกันนั่นแหละครับว่าเขาก็มองว่าคือนะครับแผ่นดินเดียวกันอันนี้คือในมุมของคนจีนนะครับจีนนะแผ่นดินใหญ่นะเมนแลนด์นะครับเพราะว่าเขาก็ยึดถือนะครับตามสิ่งที่รัฐบาลนะครับได้คือบอกแล้วว่าอ่ะนะครับนโยบายจีนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยึดตามธรรมติของสหประชาชาตินะ UN นับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนับจีนเดียวนะครับก็คืออะไรนะครับคือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้ว100นะครับ81ประเทศนะครับก็ยอมรับในตรงนี
0: ้ยอมรับหลักการนี
1: ้ครับในประเด็นนี้แหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลก็เอาออกมาพูดตลอดเนี่ยอันนี้คือจีนเดียวแล้วแน่นอนครับว่าในโลกออนไลน์ซึ่งก็ผ่านการเซ็นเซอร์มาแล้วเนี่ยก็เป็นในทางเดียวกันนะครับแต่เหรียญมันย่อมมี2ด้านแน่นอนว่ามันก็จะมีข่าวออกมานะครับจากฝั่งตะวันตกที่เราเคยเห็นบ้างแหละในโลกออนไลน์อะไรนะครับบอกว่าเนี่ยนะคนจีนที่นะครับได้ไปเรียนที่ตะวันตกนะครับหรือคนจีนที่รับการรับศึกษาแบบนะเวสเทิร์นนะแบบตะวันตกอาจจะมองอีกแบบนึงนะนะอาจจะมองว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาก็ควรที่จะ

0: ีระบบของเขาสินะครับแต่ถ้าเรามองกันตามภาพรวมทางรัฐบาลจีนนะครับยังคงนะคือต้องการให้คนรุ่นใหม่หรือผมสามารถพูดเลยว่าคนรุ่นใดๆก็ตามยังคงนับเป็นไปนับตามสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นนับก็คือมองในมุมที่ว่าคือจีนเดียวและก็ยึดในส่วนของนับมติของนับสากลสหประชาชาตินับแต่อย่าลืมนะว่านับคอนเซนชัสนะครับปี1992เนี่ยที่บอกว่านะครับจีนเดียวเนี่ยก็คือในมุมของจีนกับมุมของนับไต้หวันมีอิสระในการตีความนะและถ้ามองในมุมของที่ว่านับจีนนับกับอเมริกามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนับจีนบอกว่านะอเมริกาเองก็ยอมรับนี
1: ่
0: นะครับว่ามีจีนเดียวนู่นนั่นนะครับแต่ในมุมของอเมริกาเขาก็ยกมุมของตัวเองว่าแต่เขาก็มีนับกฎหมายในการที่ยังคงนับต้องเกิดซัพพอร์ตนะครับไต้หวันซึ่งจีนก็เหมือนกันว่าอ่ะถ้างั้นนะครับทางฝั่งไอเองก็มีนับกฎหมายในการนับซัพพอร์ตเหมือนกันที่ว่านับสามารถที่จะนะครับใช้วิธีที่ไม่ใช่แบบสันติวิธีในการที่เข้าควบคุมนะครับไต้หวันได
1: ้
0: ถ้าหากมีการนะครับประกาศเอกราชขึ้นมาทำไมผมถึงเล่านะยืดยาวแบบนี
1: ้
0: เพราะทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะบอกว่าถ้าเราจะมองในมุมของคนจีนก็ยังคงอยู่ในกรอบของทางภาครัฐที่อยากจะให้เป็นเพราะเราไม่สามารถรู้ได้จริงหรอครับว่างจริงแล้วเขาคิดยังไงกันบ้างแต่แน่นอนว่ามันมีเหรียญสองนับด้านอยู่แล้วนับแต่ด้านที่ทางรัฐบาลก็อยากจะให้ออกมานะครับผ่านการเซ็นเซอร์มาแล้วก็คือด้านที่บอกแต่ครับข้ามไปที่นะฮ่องกงกันบ้าง
1: ครับ
0: นะฮ่องกงเนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างนะครับอยู่ตลอดเลยว่าเนี่ยอยู่ร่วมแบบสันติได้นะนะครับเนี่ยเขื่อไต้หวันเนี่ยควรจะมารวมกับจีนนะครับเพราะอะไรเพราะเนี่ยเห็นไหมนะครับว่าฮ่องกงเองก็เป็น1ประเทศ2ระบบนะครับเป็นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนแต่มองกันตามเนื้อผ้าจริงๆนะครับจากประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมา
1: ครับ
0: คนฮ่องกงเองก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนที่ยังมีความรู้สึกว่านะครับฉันคือฮ่องกงเกอร
1: ์อืม
0: ฉันยังมีความพึงพอใจที่จะใช้นะภาษานะครับแบบของฉันเองนะคร
1: ับ
0: แล้วก็คืออะไรครับคือกวางตุ้งแล้วก็นับอังกฤษ
1: ครับ
0: ซึ่งจุดนี้นี่แหละครับเป็นจุดที่จีนเองก็พยายามที่จะนะครับผสานตรงนี้กับฮ่องกงด้วยนับอย่างเช่นเราได้เห็นเลยว่านะครับจีนก็มักจะบอกว่าเนี่ยฮ่องกงอ่ะได้ประโยชน์จากการเติบโตของจีนมากเลยนะเพราะอะไรเพราะในเขต GBA
1: ครับ
0: อ่าวกวางตุ้งฮ่องกงหมาเก๊านะครับคือเกรเตอร์เบย์แอเรีย
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือมีจุดสำคัญตรงนั้นคือเขตบริหารพิเศษนะครับเซินเจิ้นซึ่งถ้าใครเคยไปทำธุรกิจทำงานหรือแม้แต่ไปเที่ยวที่นั่นก็จะรู้เลยว่ามันมีการข้ามกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับระหว่างนะครับจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จีนก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าก็ได้ประโยชน์นี่คนฮ่องกงเองก็มาทำงานที่จีนแล้วก็เอาเงินจีนกลับไปแล้วคนจีนเองก็ข้ามที่ฮ่องกงนับก็เหมือนกับนะครับเป็นพื้นที่เดียวกันอยู่แล้วดังนั้นเห็นไหมนะครับไต้หวันเนี่ยดูสิก็น่าจะเป็นแบบนี้ได้นี
1: ่
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าที่เล่ามาเนี่ยคือจะให้เห็นนโยบายของทางจีนเขาจะยกแบบนี้โดยตลอดเลยว่ามีการนักเศรษฐกิจที่ดีมีการค้านะครับถ้ายังจำกันได้เมื่อปี2022
1: ครับ
0: นะในตอนนั้นเนี่ยนะครับทางการจีนเคยออกบทความหนึ่งมานะเป็นบทความที่มีเนื้อหาค่อนข้างแข็งกร้าวเหมือนกันนะโดยออกมาบอกว่านะครับเนี่ยนะไต้หวันเนี่ยนะครับจะไม่มีในประเด็นเรื่องของความเดือดร้อนอะไรเลยเรื่องระบาดของโควิดต่างๆถ้ารวมกับนับจีน
1: oh.
0: นะครับถ้าฟื้นฟูชาติได้สำเร็จ
1: ครับ
0: ถ้าย้อนกลับไปช่วงของโควิดในตอนนั้นเราได้เห็นเลยว่านะครับค่อนข้างแบบชุลมุนเนาะนะครับทั้งทั่วโลกรวมถึงนะครับจีนเองนะแต่จีนก็พยายามที่จะทำตัวเองให้ฟื้นนับไวกว่าทบ้านเขาเพราะถ้าเรามองกันลงลึกลงไปนโยบายการต่างประเทศของจีนไม่สามารถที่จะแยกออกจากคำว่าค้าขายได
1: ้ครับ
0: แล้วเพราะอะไรเพราะถ้าจีนเล่นในนโยบายของภูมิรัฐศาสตร์แบบจ๋าๆเหมือนที่อเมริกาเล่น
1: ครับ
0: หรือเล่นการเมืองระหว่างประเทศเหมือนที่อเมริกาเล่นคิดว่าจะมีคนอยู่ข้างจีนสักกี่คนเอาง่ายๆเลยนะ ถ้าวันดีคืนดีนะครับจีนไปบุกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหมือนที่

0: อเมริกานะครับบุกคิดว่าจีนจะยังมีคนสนับสนุนไหมเพราะว่ามันมีข้อกังขาทั้งในเรื่องของนะครับการปกครอง
1: ครับ
0: แล้วอะไรหลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันก็เป็นนะครับฝั่งนะครับที่แบ่งฝ่ายมาตั้งแต่อเมริกาขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกแล้วก็ชัดเจนเลยว่ามีความตรงกันข้ามของระบอบการปกครองดังนั้นจีนเองแล้วจะเข้าไปยังไงล่ะเพราะมันมีความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของอะไรครับคือนะครับการครับปกครองเนาะแล้วการปกครองที่มันต่างกันตรงนี้มันมีความแตกต่างเรื่องของทัศนคติและความคิดแบบขั้วตรงข้ามเลยด้วยซ้ำดังนั้นจีนก็เลยไม่สามารถที่จะใช้การเมืองหว่างประเทศหรือใช้กำลังเข้าไปจีนจึงพยายามใช้สิ่งที่เรียกว่าการค้าและเศรษฐกิจเข้าไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนถึงพยายามที่ยังคงมีนะครับฟอรัมคาบช่องแค
1: บ
0: อยู่ตลอดถึงแม้ว่าปีนี้2026ทางนะครับเผื่อไต้หวันนะผู้นำนะไต้หวันก็บอกมาแล้วว่าไม่ร่ว
1: ม
0: แล้วก็คนของนะครับ DAP ก็จะไม่ร่วมนับแต่ใครไปร่วมแทนรองประธาน KMT นะก็มินตั๋งซึ่งถามบังเอิญไหมไม่บังเอิญ
1: ครับ
0: เพราะช่วงที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับประธานนะก็มินตั๋งก
1: ็ไปหาสีจิ้นผิง
0: ไปหาสีจิ้นผิงแล้วอย่าลืมนะประโยคเด็ดที่เขาพูดกันคือนะประธานนะก็มินตั๋งนะบอกเลยว่าถ้าชนะการเลือกตั้งจะมีโอกาสเชิญสีจิ้นผิงนะครับไปนับไต้หวัน
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากวิเคราะห์แบบนี้ว่าทำไมผมถึงปฏิเสธทุกครั้งที่ได้ยินบนโลกออนไลน์หรือแม้แต่คนถามผมเองอะว่าเนี่ยนะครับการที่อเมริกาเนี่ยไปบุกทั้งเวเนซุเอลานะไปบุกทั้งอิหร่านแล้วส่งสัญญาณขู่ถึงคิวบาดังนั้นจีนก็น่าจะบุกไต้หวันเหมือนกันนะ
1: แต่ข้ออ้างเนี่ย
0: บอกเลยว่าผมว่าไม
1: ่ครับ
0: ผมว่าไม่จีนจะพยายามอดทนอดกั้นให้ถึงที่สุดเพราะหนึ่งถึงแม้จีนจะบอกว่าตอนนี้มีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่สิ่งที่ยังคงเป็นข้อกังขาอยู่คือแต่จีนยังไม่เคยออกสู่สมรภูมิจริงนะ
1: ใช่
0: แต่ในขณะที่อเมริกาทำมาโดยตลอดสองอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าจีนใช้นะครับฟอร์สที่เป็นนะครับ political force แบบนี้นะครับใช้ทางการทหารแบบนี้ใครกันบ้างจะอยู่ข้างจีนและจีนเองก็เห็นแล้วว่าในยุคปัจจุบันนี้ถ้ามีสงครามเกิดขึ้นมันเป็นโดมิโนเชื่อมโยงกันหมดอย่างเอาง่ายๆเพื่อนบ้านจีนนะรัสเซียยังไม่จบที่ยูเครนเลยแล้วถามว่ากระทบจีนไหมกระทบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แม้แต่อิหร่านเองก็กระทบดังนั้นผมเชื่อว่าจีนจะพยายามอดทนอดกั้นให้ถึงที่สุดด้วยประเด็นเหล่านี
1: ้
0: เพราะอย่างที่บอกครับคือจีนเองอ่ะถ้ามองหาพันธมิตรอ่ะก็ต้องเป็นพันธมิตรด้วยการค้ารวมถึงเป็นพันธมิตรที่รู้สึกว่ายังคงด้อยกว่าจีนแล้วจีนให้ผลประโยชน์ได้นี่สิ่งที่เราได้เห็นว่าจีนพยายามที่จะเป็นพี่ใหญ่ของ Global South หรือโลกใต
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจีนจะพยายามเลี่ยงสงครามให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้
0: เพราะเขายังไม่พร้อมและมันเสียมากกว่าได
1: ้
0: ผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงนะเรื่องหนึ่งคิดว่าอะไรที่เป็นไพ่ระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์บ้างครับจีนเองมีไพ่แร่เอิร์ธ
1: ครับ
0: จีนเองมีไพ่สินค้าเกษตร
1: ครับ
0: ที่อเมริกาจะต้องมาดิวด้วยและแล้วเราเห็นเลยว่าเมื่อช่วงวันที่14-15ที่ผ่านมาพฤษภาคมที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์คุยกับสีจิ้นผิงค่อนข้างอ่อนชัดเจนเลยนะเพราะเขามีเป้าไงว่าเน้นในเรื่องของการซื้อขายต้องให้จีนซื้อให้จีนลงทุน
1: ครับ
0: และอะไรเป็นไพ่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะไปคุยล่ะก็ไพ่ไต้หวันไง
1: มีไพ่ใบหนึ่งที่ไต้หวัน
0: ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าทำไมถึงขั้นที่ว่าทางรัฐมนตรีคลังนะครับผมรวมถึงนับผู้นำหลายคนในรัฐบาลนับโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมานับกล่าวว่าประเด็นอาวุธที่อเมริกาจะขายให้กับไต้หวันไม่ใช่ประเด็นหลักที่คุยกับสีจิ้นผิง แต่มีประเด็นอื่นสำ

0: ญกว่าคือเรื่องของทางการค้าแล้วตลอดการคุยจะเห็นเลยว่าสีจิ้นผิงพูดตั้งแต่แรกเลยว่าดีลกันได้ทุกอย่างนะแต่อย่าข้ามเส้นแดงในเรื่องของเครือไต้หวันนะและโดนทำก็มีทีท่าที่โอเค
1: ขณะสหรัฐยังดูอ่อนเอ็นให้ขนาดนี
0: ้ถูกต้องและทำไมอเมริกาถึงหยุดเรื่องนี้เอาไว้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะคือเป้ามันยังไม่สำเร็จไงในเรื่องของทางการค้าซึ่งจีนเองก็ประกาศออกมาหลังจากนะครับที่ทางอเมริกานะครับกลับไปว่าสิ่งที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นดีลเบื้องต้นนะยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรร
1: ม
0: และการเยือนของนะครับปูตินนั่นยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ำมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับไปแล้วนะครับปูตินมาแล้วการเยือนของปูตินกับทรัมป์แตกต่างกันยังไงการเยือนของทรัมป์มีแต่การพูดคุยไม่มีการเซ็นข้อตกลงอะไรทั้งสิ้นแต่ในขณะที่คุยกับปูตินมีการเซ็นข้อตกลงมากกว่า20ฉบับดังนั้นยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าถ้าอเมริกาทำอะไรที่จีนไม่โอเคอาจจะไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นเลยก็ได
1: ้
0: ที่ผมเล่าแบบนี้คือไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างจีนหรืออวดจีนนะแต่มันคือข้อที่เห็นตามเนื้อผ้าแล้วนี่คือการวิเคราะห์ว่าแล้วทำไมจีนถึงใช้ช่วงที่โดนทำเยือนยิ่งแข็งกร้าวเรื่องของเครือไต้หวันเพิ่มมากขึ้น
1: เราจะเห็นระดับผู้นำประเทศนะเขาอาจจะมูฟกันอีกแบบนึงแต่ในขณะที่ประชาชนคนรุ่นใหม่ของสามดินแดนเนี่ยไต้หวันฮ่องกงจีนอย่างเงี้ยฮะทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาถกเขาเถียงกันเรื่องแบบนี้มั้งไหมครับอาจารย์เขามีทัวร์มีอะไรกันอย่างนี้มั้งไหม
0: แน่นอนครับมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่บนโลกโซเชียลจีน
1: ครับ
0: เพราะโดนเซ็นเซอร์อยู่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ถ้ามีประเด็นเหล่านี้โดนเซ็นเซอร์อยู่แล้วครับแม้แต่คำว่าถางผิง
1: ถางผิง
0: หรือนอนราบหรือเพื่อนๆปล่อยเบอร์ครับผมของคนจีนรุ่นใหม่อ่ะยังเป็นคำที่โดนเซ็นเซอร์เลย
1: โอ้
0: เพราะว่าเขามองว่ามันจะทำให้ส่งผลต่อในเรื่องของทัศนคติเพราะว่าอะไรครับประเด็นเรื่องของนับถางผิงเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันเกิดจากเน่ยจวนเน่ยจวนคืออะไร
1: ครับ
0: คือแรงกดดันมากนะครับเหมือนกับโดนโลโดนม้วนนะครับผมวันหนึ่งโดนอะไรไม่รู้ถาโถ
1: ม
0: นะครับแล้วมันก็เป็นอีกคำหนึ่งเนยห้าว
1: ครับ
0: คือมันโดนนะครับกัดเซาะจากข้างในอ่ะเพราะว่ามันแบบคือมันเจียวรี่อ่ะคือมันในความวิตกกังวลมากๆอ่ะซึ่งถ้าจีนปล่อยให้ประเด็นเหล่านี้มันเกิดขึ้นบนสังคมจีนบนโลกออนไลน์จีนหรือแม้แต่สากลเอาไปเผยแพร่มากนะจีนก็จะโดนตีกลับไงว่าโห
1: ดูแลประชาชนยังไงเนี่ย
0: ถูกต้องมันมีประเด็นเหล่านี้รับคนจีนเริ่มไม่พอใจแล้วนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยจีนพยายามที่จะคุมเสียงบนโลกออนไลน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนถึงมีมาตรการเรียกว่าชิงหลังนะครับมาตรการนักชิงหลังคืออะไรคือมาตรการที่ควบคุมคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆบนโลกออนไลน
1: ์ครับ
0: โดยเฉพาะเป็นยุค AIที่เราจะเห็นว่ามีการเจเนเรตเรื่องราวอะไรออกมาได้นะครับมากมายเลยจีนค่อนข้างคุมเข้
1: ม
0: เอาง่ายๆละครแนวตั้งยังต้องคุมเลยนะครับประธานกู้นะครับประธาน
1: ท็อ
0: ปเซ่น
1: ครับ
0: ไม่ได้แล้วนะครับจะมาเป็นแบบนะครับฉันเป็นประธานนะเพราะจีนบอกว่ามันอาจจะทำให้คนหลงวัตถุซึ่งมันเป็นสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ในประเด็นเรื่องของฮ่องกงกับไต้หวันมีแพลตฟอร์มคนละเรื่องนะฮ่องกงนะไต้หวันก็ใช้แพลตฟอร์มแบบสากลนะครับบนเฟซบุ๊กบน Google แน่นอนว่ามันก็มีการกระทบกันเรื่องนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วมันไม่เหมือนกันกับแผ่นดินใหญ
1: ่การที่ทางไต้หวันทางฮ่องกงพูดเรื่องแบบนี้คนจีนก็อาจจะมุด VPN เพื่อไปดูแล้ว
0: ถูกต้อง
1: แล้วมีการตอบโต้กันอย่างนี้ไหมฮะ
0: หลายๆครั้ง
1: ครับ
0: ก็จะมีประเด็นที่เอามานะครับถกกันในโลกโซเชียลจีนนับแก่เป็นการนะถกที่ส่งผลนะบวกต่อจีน อย่างเช่นความเป็นชาตินิยมว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเราก็นะเป็นจีนเดียวกันหมดอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่มีโลกออนไลน์จีนที่คนฮ่องกงและไต้หวันก็ยังใช้คือเสี่ยวหงชูนับแต่ใช้ในแง่ไหนใช้ในแง่ของเชิงพาณิชย์เชิงการค้าการขายกับคนจีนเป็นใหญ
1: ่
0: เห็นอะไรไหมครับในเรื่องของทางการเมือง าจจะมีความต่างแต่ก็ยังมีไม่น้อยที่ยังเห็นประโยชน์ของจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องของทางการค้านี่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนแผ่นดินใหญ่ถึงพยายามชูลงเรื่องของการค้าเศรษฐกิจไง
1: พูดถึงสังคมปล่อยจอยนอนราบเนาะอาจารย์ถ้าก่อนหน้าเนี่ยที่อาจารย์พูดมาว่าจีนเขามีแผนที่ทำให้ประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองมาสเต็ปสเต็ปสเต็ปแต่ถ้าสังคมนอนราบปล่อยจอยทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เนี่ยการแก้ปัญหาของจีนที่อาจารย์เล่ามาก็จะมีแค่ไปควบคุมโซเชียลมีเดียบ้างเพื่อไม่เกิดประเด็นเหล่านี้ขึ้นแต่การแก้ปัญหาจริงๆที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เกิดสังคมนอนราบหรือปล่อยจอยเนี่ยเขามีนโยบายหรือว่ามาตรการอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย
0: ์โอเคถ้างั้นผมจะต้องขออนุญาตนะครับเล่าย้อนไปนิดนึงว่าในประเด็นเรื่องของตัวสังคมนอนราบหรือนะครับเนื้อห้าวการกัดกร่อนจากข้างในระยะอะไรเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแรงกดดันที่คนจีนรู้สึกว่าโอ้ยกดดันเหลือเกินนะครับอย่างเช่นการทำงานแบบ996นะครับก็คือ9โมงเช้าถึง3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห
1: ์
0: บางทีเป็น997เลยด้วยซ้ำเนี่ยแหละคนจริงเลยโอ้เหนื่อยล้ามากการแข่งขันสูงแล้วเศรษฐกิจตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาก็ยังคงเป็นปัญหานะอันนี้ต้องบอกก่อนยังคงเป็นปัญหาโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจจีนในปัจจุบันเป็นแบบ K-shape คืออันไหนที่ลุ่งก็ลุ่งไปเลยอันไหนที่ยังมีปัญหาก็ยังมีปัญหาอยู
1: ่
0: ดังนั้นมันยังคงเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจอยู่ซึ่งคนจีนหลายคนก็รู้สึกแบบนี้แล้วถามว่าแล้วทางรัฐบาลเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรอ่ะหนึ่งอย่างเช่นเขาพยายามที่จะดำเนินนโยบายแบบที่เรียกว่ารับกระตุ้นโดเมสติกคอนซัมชันคือสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคในประเทศก่อน
1: ครับ
0: อย่างที่เราเห็นเลยว่าทำไมอยู่ดีจีนก็มาบุกในส่วนของตลาดท่องเที่ยวทั้งที่ผ่านมาจีนเป็นแบบนะครับส่งออกนักท่องเที่ยวด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าจีนเปิดฟรีวีซ่านะครับจีนพยายามนะครับทำสัปดาห์ท่องเที่ยวนะครับทำนับแคมเปญนับท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะในภาคบริการมันยังเติบโตอยู
1: ่
0: นะครับโดยเฉพาะนะครับการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเขาเห็นตรงนั้นก็เลยนะผลักดันเพื่อให้เงินเข้าประเทศมากที่สุดและก็เริ่มมีในส่วนของการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับโครงการเก่าแลกใหม่เอาสินค้าเก่าไปแลกสินค้าใหม่กระตุ้นการบริโภคต่างๆและในขณะเดียวกัน GDP ในปีนี้จีนนะครับเขาตั้งเป้า GDP เป็นแบบเลนส์ 4.5 ถึง 5เอ้าทำไมไม่บอกเลขกลมๆไปเลยล่ะ
1: ใช่ๆๆ
0: เพราะถ้าแบบลดกลมๆไปเลยคือเป็นแรงกดดันของทางรัฐบาลเองด้วยแล้วเขาต้องทำให้ได้อยู่แล้วถูกไหมแล้วเขาจะทำให้ได้ยังไงล่ะเขาก็ต้องใช้ดับ government แล้ว spending ไง
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นรายจ่ายของทางรัฐแล้วมันก็จะยิ่งเป็นปัญหาเพราะอย่าลืมว่าหนี้สาธารณะโดยเฉพาะ local government รัฐบาลท้องถิ่นยังคงเป็นอยู่นะ
1: ครับ
0: ซึ่งนะครับลากยาวมาตั้งแต่ในยุคของโควิดในการล็อกดาวน์ต่างๆที่ต้องใช้งบประมาณในการเข้าไปทำในตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเขามองแล้วว่ามันจะเป็นปัญหาเขาเลยตั้งเป็นเลนส์แล้วพยายามลดความกดดันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้การที่ไต้หวันยังกล้าที่จะยืนหยัดในความเป็นเขาในทุกวันนี้ครับสิ่งเดียวที่ผมเท่าที่ผมนึกออกก็น่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้ถ้าไม่นับเซมิคอนดักเตอร์นี้สิ่งใดที่ไต้หวันจะเอาไปยันตรงนี้ได้อีกมั้งไหมอาจารย
0: ์สิ่งนึงที่จีนยังไงก็ไม่ยอมที่จะเสียไต้หวันไปคือเมืองทางทะเลครับ มันคือจุดยุทธศาสตร์ถูกไห
1: ม
0: ถ้าสมมติว่าจีนยอมให้ไต้หวันนะครับเอ็นไปทางอเมริกาแบบสุดโต่ง
1: ครับ
0: จีนก็จะโดนบุกบ้านมันคือการคานอำนาจกันด้วยดังนั้นนอกจากเซมิคอนดักเตอร์นะครับไต้หวันคือจุดยุทธศาสตร์ของภูมิรัฐศาสตร์ครับและนี่คือสิ่งที่จีนไม่ยอมที่จะเสียไปทั้งเซมิคอนดักเตอร์แล้วทั้งจุดยุทธศาสตร์ตรงนี
1: ้จอดรอบเกาะถ้าสหรัฐเข้ามาเอาเรือมาจอดตรงเกาะไต้หวันเนี่ยก็แหมก็ใกล้ประตูบ้านเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมในคณะผู้นำของจีนเองนะครับทั้งในฝั่งทหารและในฝั่งทางการปกครองมาจากพื้นที่ไหนมากสุดรู้ปะฟูเจียนนะฟูเจียนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เหมือนเป็นปากประตูไต้หวันกับจีนไง
1: มองย้อนกลับไปฮะประธานพรรคก๊กมินตั๋นเนาะที่มาพบสีจิ้งผิง ถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าของไต้หวันแล้วเขาพลิกกลับมาชนะโอกาสการรวมชาติกันอย่างนี้จะมีโอกาสไหมฮะหรือว่าจะเป็นแค่เขตปกครองพิเศษเหมือนกับฮ่องกง
0: จีนเองเนี่ยเขาก็บอกมาโดยตลอดว่าก็โอเคในส่วนของการเป็นหนึ่งประเทศนะครับสองระบ
1: บ
0: แบบฮ่องกงดังนั้นก็มีความเป็นไปได้แล้วจีนเองก็มองว่ามันไม่คุ้มหรอกครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปแบบทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้าทั้งในเรื่องของนับเขื่อวัฒนธรรมนับค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปนับรวมถึงนับพยายามหาพันธมิตรเพื่อที่จะมีการโอบล้อม
1: ครับ
0: ในตรงนี้
1: สุดท้ายครับอาจารย์อันนี้ชวนคิดเล่นๆประเมินว่าถ้าสุดท้ายแล้ววันใดวันหนึ่งไม่รู้จะระยะเวลาใกล้ไกลทั้ง3ชาตินี้รวมกันเป็น1จริงๆอ่ะฮะข้อดีข้อเสียอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างครับ
0: อันนี้เป็นประเด็นที่ดีมาก
1: ครับ
0: นะครับผม1เลยทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอนะครับผมมองแบบนี้ผมมองว่าถ้ารวมกันเป็น1ตามที่จีนเขาตั้งเป้าไว้จริงก็จะยิ่งเสริมแกร่งอำนาจจีน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และในเรื่องของการค้าครับเราแล้วไม่ใช่แค่เราหรอกครับอาเซียนอาจจะโดนลุกมากขึ้นโดนกดดันมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วจุดเด่นของไทยเราคือนะเซ็นเตอร์ของอาเซียนทั้งในแง่ของเชิงนักสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยก่อนและทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ดังนั้นเราควรจะใช้จุดนี้ในการเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้มากกว่านี้ในด้านของต้องมีความเสถียรภาพเอาแค่ทางการเมืองก่อน
1: ครับ
0: แล้วไปที่นะทางเครือเศรษฐกิจและถามว่าอะไรเป็นจุดดีมองในทางกลับกันถ้ามีการรวมกันได้ของไทยเราจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ในภูมิภาคนี้มันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องและโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเราทำตัวเราให้มีจุดเด่นและแข็งแกร่งพ
1: อเราก็ต้องเป็นกลับมาเป็นลูกพี่ในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้จีนเขามองเห็นเนี่ย
0: จริงๆแล้วไม่ต้องใช้คำว่าลูกพี่ก็ได้ครับนะแต่เราต้องใช้จ
1: ุดเด่นของ
0: ความเป็นเซ็นเตอร์เพราะจริงเอาตรงนะเรามีจุดเชื่อมโยงกับหลายประเทศในอาเซียนมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอาจสมมติเส้นทางลาวจีนเราเป็นแค่คนใช้เส้นทางนะวันหนึ่งถ้าลาวเน้นทุเรียนหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรเหมือนกับที่เราเน้น
1: ครับ
0: อาจจะหนักยิ่งกว่าไต้อาจจะหนักยิ่งกว่าเวียดนามอีกด้วยซ้ำถูกไหมเพราะตอนนี้เขาเป็นคนคุมเส้นทาง
1: ใช
0: ่ร่วมกับจีน
1: ครับ
0: ดังนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากเอาไว
1: ้ถ้าไม่นับทางท้องแคบไต้หวันทะเลจีนใต้ก็ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามมัน
0: ใช่แล้วถ้าบอกแบบนี้ครับว่าทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องจุดยุทธศาสตร์และเรื่องของการขนส่งโลจิสติกประเด็นหนึ่งที่คนไทยเราพูดกันน้อยนะแต่จะกระทบแน่นอนผมฟันธงเลยคลองผิงลู่
1: คลองผิงลู่ครับ
0: คลองผิงลู่คือเป็นคลองขุดที่จีนเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นเส้นทางลุกทางทะเลมายังอาเซียนที่ควางสีนะครับหรือว่าขวางซีอ่าวตังเกียไงครับจะออกมาทางอ่าวตังเกียเพื่อเชื่อมกับทางทะเลแล้วลุกมาอย่างอาเซียนเพราะตอนนี้เขาลุกมาแล้วเส้นทางบกทางรถไฟ
1: ครับ
0: ต่อไปทางเรือกำลังจะมาครับแต่เรายังพูดถึงกันน้อยมากเลยนะ
1: อาจารย์สุดท้ายจริงๆการลุกคืบของจีนในแต่ละมุมเมนต์ของเขาอย่างไงครับเราจะมองว่าเป็นข้อที่จีนมีมุมมืดอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาป่ะฉันจะทำแค่การค้าอย่างเดียวอยู่ไม่ต้องคิดอะไรมากเรามองยังไงดีครับอาจารย
0: ์การค้ากับการเมืองระหว่างประเทศมันแยกกันไม่ออกหรอกครับเพราะว่าจีนก็จะสร้าง power ของตนเองผ่านทางการค้าด้วยสมมตินะครับเราค้าขายกันอยู่แล้วเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาที่ต้องมีการต่อรองอยากที่จะเสียการค้าไปไหมล่ะดังนั้นมันก็จอดมันก็มีอำนาจต่อรองที่มากขึ้นไงถูกป่ะดังนั้นมันมาด้วยกันอยู่แล้วครับในเรื่อง power กับในเรื่องของผลประโยชน
1: ์
0: มันแยกกันไม่ออกหรอกครับเพราะว่าอย่างถ้าเราพูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศมันก็มีรากในเรื่องของ international politics อยู่แล้วแหละ
1: ครับทำการค้าจนมั่งคั่งก็เลยเสียงดังได้ต่อรองอะไรได้มองงี้ใช่ไหม
0: ถูกไหมครับเพราะมันก็เป็นเรื่องของเผื่อ power อย่างนึงอ่ะ
1: ครับ ขอบคุณอาจารย์ภากรครับวันนี้ครับ

0: พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำถูกทะลวงเกราะป้องกัน
1: ป้องกันด้วยตะกร้ารูเล็กกับตะข่ายเอาไม่อยู่นี่คือปัญหาที่เราเจอ
2: นี่คือปัญหาที่เราเจอ
0: 14ปีที่ปลาหมอคางดำเริ่มระบาดจากน้ำกร่อยสู่น้ำทะเล
3: ที่การพบที่พัทยาเนี่ยความหมายมันก็คือว่าปลาหมอคางดำมันได้ครอบครองพื้นที่น้ำกร่อยและกระจายไปสู่ชายฝั่งเรียบร้อยแล้วว
0: ิกฤตปลาหมอคางดำเฟส2 Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
4: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เด็กอายุเพียงแค่11ปีขับรถจนกระบะไปชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจนทำให้มีพระสงฆ์มรณภาพถึง10รูปและมีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะเรื่องนี้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าเด็กคนนี้เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกขณะที่พระสงฆ์ที่มรณภาพร่างถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามวัดต่างๆแล้วรถกู้ภัยนำร่างของพระสงฆ์7รูปจากทั้งหมด10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถจนกระบะพุ่งชนขณะที่เดินธุดงค์ที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวานนี้เพื่อมาตั้งบำเพ็ญกุศลภายในวัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เดินนำร่างของพระที่มรณภาพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาการเปลี่ยนและมีคณะศิษยานุศิษย์และครอบครัวมาร่วมพิธีซึ่งเวลา 16:00 น.วันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพส่วนที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ภายในศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระสาครคปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุเดียวกันนายพรพนาแสนการุณผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระสาครวันพรุ่งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่พระภิกษุที่ออกเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดซ้ำอีกสำหรับพระอีก11รูปและคฆราวาสอีก1คนที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือDEลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับระบุว่าผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กและเป็นออทิสติกจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้พยายามไปขุดคุยเรื่องราวของเด็กในแง่มุมต่างๆก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้
1: เตือนไว้ค่ะท่านที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วไปเผยแพร่ข้อมูลผิดๆนะคะท่านก็ต้องบอกว่าเราก็มีเรื่องพรบ.คอมในการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ในเรื่องของพรบ.คุ้มครองเด็ก

0: เราก็ยังมีตัวนี้อยู่นะคะอันนี้ต้องบอกว่าในแต่ละเคสเนี่ยเราต้องใช้คำว่าต่างกรรมต่างวาระเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องของความกรุณาจริงๆค่ะเพื่อให้ข่าวทุกอย่างได้เป็นในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานเนี่ยต้องบอกว่าที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยที่ประชุมกันเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะครอบครัวของทั้งหมดนะคะทางทีมของคณะของจังหวัดเองเนี่ยสภาพจิตใจก็ต้องบอกว่าก็กระทบกระเทือนกันพอสมควรเพราะนี่เป็นเหตุร้ายแรงมากๆเหตุหนึ่งแล้วก็เป็นเคสที่ละเอียดหลอมเนี่ยดังที่กล่าวมาค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารหารือร่วมกับทีมสอบสวนโดยย้ำว่าการตรวจสอบไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ประเด็นครอบครัวที่มีความบกพร่องการปล่อยปละละเลยให้เด็กนำรถออกมาจนเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่รวมถึงกรณีที่ครอบครัวแจ้งว่าหลังจากทราบว่าเด็กนำรถออกไปพยายามประสานตำรวจให้ช่วยสกัดรถซึ่งประเด็นนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระยะเวลาการแจ้งว่าทันต่อเหตุการณ์หรือไม่เบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำผู้เป็นแม่ไปแล้วยังต้องสอบปากคำเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจากการประเมินสภาพจิตใจพบว่าเด็กยังไม่มีความพร้อมขณะที่เด็กเองถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าเด็กเป็นโรคออทิสติกขั้นรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาโดยมีแม่และยายของเด็กคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กอายุ11ปีที่ก่อเหตุมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกโดยในวันเกิดเหตุเด็กไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะเนื่องจากแจ้งว่าไม่สบายและเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีจึงเข้าข่ายต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และดูแลสุขภาพตามพรบ.คุ้มครองเด็กปี2546ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับข้าราชการ5คนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากปมเหตุที่ไปเกี่ยวข้องและไปพัวพันกับกลุ่มกวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อปี2568ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ตอบโต้ผู้นำฝ่ายค้านเกี่ยวกับเรื่องปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของศึกของข้าราชการสายสีน้ำเงินนะคะและพร้อมให้ตรวจสอบผู้ที่ผ่านและบรรจุในรอบที่วันที่1มกราคมนี้ที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่ามีการสอบบรรจุและบรรจุไปแล้ว3รอบโดยรอบสุดท้ายก็คือวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมารวมแล้วบรรจุไปประมาณ 15,000 คนค่ะทั้งนี้ถ้าพบว่าหากพบว่าคนไหนมีความผิดปกติก็จะนำเรื่องเสนอยกเลิกส่วนการบรรจุหลังวันที่1กรกฎาคมจะชะลอเอาไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เรียบร้อย
2: ก็วันนี้มันมีหลักฐานเพิ่มมา
3: ก็เลยเบรกย้ำ
2: หลักฐานเพิ่มมาเพราะว่าที่แถลงไปเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมว่ามันข้อสอบกับคะแนนในข้อสอบคะแนน
3: ไม่ตรงกัน
2: ที่ประกาศไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นมันก็แสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่มันไม่มันทุจริตแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ำไปว่า
3: อ๋อเป็นการย้ำ
2: ไม่ควรจะบรรจุนะไอ้ที่บรรจุก่อนมาแล้วก็รอผลการสอบสวนสืบสวนใช่ไหม
3: แล้วก็
2: ซึ่งไอ้เมื่อกี้เขามาแถลงหมดแล้วเน
3: ี่
2: ยเหรอ
3: แถลงแต่ว่า
2: เดี๋ยวจะเอากระดาษข้อสอบใช่ไหม
3: ค่ะแค่แบบว่า
2: 15,000 คน
3: ที่
4: บรรจุแล้วเดี๋ยวจะมาตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับ
2: คนไหนมีปัญหาก็ยกเลิกคนนั้น
1: ขณะที่สำนักข่าวเนชั่นออนไลน์รายงานว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอได้นัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจทานกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบท้องถิ่นกว่า 400,000 คนในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เพื่อเคลียร์การทุจริตและป้องกันข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนที่ออกมาระบุว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของคนในสายสีน้ำเงินและขอให้เร่งทลายเครือข่ายสีเทาที่อยู่ในรัฐบาลโดยนายกระบุว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงิน
5: คุณซื้อขายตำแหน่งกันตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นข้าราชการโอ้โหอันนี้พูดยังไงก็คือส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการแล้วพอมันชั่วแล้วมันก็ชั่วไปตลอด ต้องทนกับเขาอีก30 40ปีเขาทำความชั่วอย่างนี้เหรอใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจแล้วพี่น้องน้องผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวอะไรกับการทะเลาะกันในสีน้ำเงินมันไม่เกี่ยวข้องเลยดิใช่ไหมฮะนี่มันเรื่องของระบบราชการล้วนๆไม่มีการเมืองไม่มีอะไร
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันที่จะเดินหน้าสืบสวนสอบสวนคนที่อยู่ในเครือข่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปในระบบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: ทุกเรื่องไม่ได้แล้ว
7: ไม่ได้แล้ว
6: เรื่องในการสอบสวนก็สวนก็ต้องส่งเรื่องนี้ขึ้นมาถึงกระทรวงก็คราวนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางบุคคลแล้วทางวินัยที่ใครเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
7: กรอบเวลาแล้วคะท่านได้วางไว้ไหมคะว่าน่าจะต้องเสร็จภายในกี่วันคะ
6: ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสอบเป็นยังไงนะครับมันก็ต้องมีระยะเวลาของการสอบสวนวินัยอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ทำให้ถึงที่สุดอยู่แล้วนะครับคนเหล่านี้มันก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทำนะกรรมใครก็ต้องกรรมมัน
1: วันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือว่ามศว.ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบโดยศาสตราจารย์ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมศว.ชี้แจงถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีมศว.ในฐานะประธานสอบข้อเท็จจริงย้ำว่ามศว.ส่งหลักฐานเป็นกระดาษคำตอบตัวจริงและแฟลชไดรฟ์ที่เป็นข้อมูลต้นฉบับให้กับเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วค่ะพร้อมกับยืนยันว่ากระบวนการจัดสอบไม่มีการทุจริตข้อสอบไม่รั่วส่วนข้อสงสัยที่นำไปสู่การทุจริตมีการตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างแรกก็คือมีบุคคลภายนอกหลายคนแสดงเจตนาที่จะดูแลในส่วนการจัดทำและรายงานผลการสอบเองโดยการแจ้งมาที่ผู้รับจ้างก็คือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นนี้ค่ะแต่ไม่ได้รับคำชี้แจงอีกข้อสงสัยหนึ่งก็คือข้อสงสัยในการประกาศผลการสอบภาคกอภาคขอและภาคภาษาอังกฤษซึ่งมีผลต่อการสอบครั้งสุดท้ายก็คือภาคคอขั้นตอนการประมวลผลสอบพอสอบแล้วค่ะจะมีการตรวจคะแนนมศว.ก็จะรวบรวมผลสอบใส่แฟลชไดรฟ์2ชุดชุดแรกส่งให้กับสถ.ในฐานะผู้ว่าจ้างอีกชุดหนึ่งก็จะเก็บไว้ที่มศว.เพื่อเป็นการแบ็กอัพข้อมูลสำคัญนะคะก็คือแฟลชไดรฟ์ทั้ง2อันจะมีดิจิทัลซิกเนเจอร์ซึ่งหากมีการแก้ไขข้อมูลก็จะพบร่องรอยการแก้ไขจากนั้นค่ะสถ.ก็จะนำรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกและภาคขและผลสอบภาษาอังกฤษมาประทับตราหลังจากประทับตราแล้วก็จะส่งกลับมายังมศว.เพื่อประทับตราของมหาวิทยาลัยและมีการส่งกลับไปยังสถ.เพื่อประกาศผลขั้นตอนนี้มีการส่งไปมาหลายครั้งนะคะซึ่งการส่งผลสอบภาคคอก็ทำในลักษณะเกี่ยวกันสำหรับขั้นตอนส่งคะแนนผลสอบก็มีคนนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทำให้มีคำถามว่าคนในที่สังกัดสำนักทดสอบของมศว.เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่เรื่องนี้ประธานสอบข้อเท็จจริงตอบว่าไม่พบคนในเกี่ยวข้อง
8: ที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกนะครับหลายคนนะครับก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับเป็นท่านอะไรแล้วก็บุคคลภายนอกต่างๆนะครับแสดงเจตนานะครับที่จะดูแลในส่วนของการจัดทำและพิจารณารายงานผลการสอบเองนะครับโดยการแจ้งมาที่ผู้รับจ้างก็คือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัย
1: ยังมีอีกประเด็นค่ะก็คือการใช้ชื่อของผู้อำนวยการสถ.สร้างบัญชีแก้ไขไฟล์เรื่องนี้ประธานสอบข้อเท็จจริงชี้แจงว่าตรวจสอบได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเชิงลึกก็ต้องถามปปช.เพราะว่าส่งหลักฐานให้แล้วค่ะและหลังจากมีการเปิดเผยชื่อของโครงข่ายที่เชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยังโซนเหนือและโซนกลางนะคะก็คือชื่อของนายพิชิตค่ะส่วนโซนภาคใต้หนึ่งในนั้นมีชื่อของคนที่สอบผ่านและนามสกุลไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะคะไปตรงกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ยอมรับค่ะบอกว่าเลขานุการได้ลาออกจากตำแหน่งจริงเพราะเกรงว่าจะกระทบกับชื่อเสียงของนายพิพัฒน์ระหว่างไปรับฟังการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับว่าได้อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของนายรัชพงษ์ชูแก้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ยอมรับว่านายรัชพงศ์ได้ยื่นใบลาออกโดยให้เหตุผลว่าอยากกลับไปดูแลครอบครัวและถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งตัวเขาเองได้ยับยั้งและชะลอการลาออกมาแล้วค่ะโดยเหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นต้องลาออกแต่นายรัชพงศ์ก็ยืนยันขอลาออกเพราะเกรงว่าจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแม้จะย้ำว่าไม่ได้กลัวเพราะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่เข้ามารับตำแหน่งในรัฐบาลอนุทิน2นายพิพัฒน์ระบุว่าตัวเขาเองค่ะก็รับรถทัวร์มาตลอดหากมีเรื่องของเลขานุการเข้ามาอีกเพิ่มมาอีกเรื่องหนึ่งก็ยังรับได้แต่เมื่อนายรัชพงศ์ยังยืนยันขอลาออกเพื่อพิสูจน์ตัวเองจึงได้อนุมัติการลาออกแม้ส่วนตัวนายพิพัฒน์จะเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
9: ผมมั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์และเขาก็ยืนยันกับผมตลอดเวลาว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีไปร่วมขบวนการกับสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาทั้งหมดไอ้ตรงนี้ก็ขอให้ขบวนการยุติธรรมเป็นตัวพิสูจน์นะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังมีการชะลอเขาไว้นะครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องลาออกแต่ส่วนสุดท้ายที่เขามาบอกคุยกับผมว่ามันจะทำให้ผมเสียชื่อผมก็บอกว่าผมไม่ได้กังวลหรอกครับเขาไม่เสียชื่อ
1: ปุ่มหลังของนายรัชพงศ์เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยและเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดหรือว่าส.จ.สงขลาเขตอำเภอหาดใหญ่ค่ะเขาก้าวสู่ตำแหน่งเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1แต่ว่าล่าสุดมีการเผยแพร่ผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการตั้งคำถามในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับกรณีคนที่สอบได้ว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลซึ่งหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่สอบได้ลำดับต้นๆก็มีญาติของนายรัชพงศ์รวมอยู่ด้วยทีมข่าวติดต่อไปยังนายรัชพงศ์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงมีคนรับสายค่ะแต่ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่นายรัชพงศ์ก่อนที่จะวางสายไปขณะที่เพจ Facebook ของรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระบุว่านายรัชพงษ์ฉู่แก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกตั้งแต่27มิถุนายน2569นายพิพัฒน์เซ็นวันที่1กรกฎาคมแต่ไม่ได้ระบุเหตุผลเขาเคยเป็นสจ.สงขลาคนนี้เป็นมือขวาและเป็นมือทำงานทุกอย่างให้กับนายพิพัฒน์นี่เป็นเรื่องที่ผิดปกติและบ่งบอกถึงความเปราะบางในการบริหารของรัฐบาลนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เตรียมเสนอผลการสืบสวนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอให้ตั้งเป็นคดีพิเศษค่ะส่วนการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสและคดีส่งพัสดุยาเสพติดจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่แกะรอยตามบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้ว3คนนะคะขณะนี้กำลังเร่งสอบสวนเพื่อขยายผลต่อชายชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะพยานหลังจากที่ตำรวจไล่เบาะแสรถต้องสงสัยที่เข้าไปส่งกล่องพัสดุที่คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสตำรวจพบรถยนต์คันนี้ที่อู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจากนั้นได้เข้าควบคุมตัวคนขับมาสอบสวนขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บลายนิ้วมือเพื่อหาสิ่งต้องสงสัยของรถที่ใช้ส่งของชายคนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นคนขับรถไปส่งของให้แอร์โฮสเตสจริงแต่มีชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินซึ่งเป็นลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์นั่งไปด้วยแล้วก็เป็นคนยกของลงไปวางด้วยตัวเองชายคนนี้อ้างว่าได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดจำนวน 1,600 บาทให้ขับรถไปส่งของ2จุดจุดแรกก็คือที่คอนโดมิเนียมของผู้หญิงคนนึงในซอยเสือใหญ่และคอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสส่วนการติดต่อกับผู้ส่งของเขาอ้างว่าพบกันเพียงแค่2ครั้งและผู้จ่ายเงินค่าจ้างก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตำรวจก็ยอมรับนะคะว่ามีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกันจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าชายคนนี้เคยถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติดถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตต่อมาได้รับการลดโทษและถูกปล่อยตัวเมื่อปี2560รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ข้อมูลว่าหลังออกจากเรือนจำชายคนนี้มาทำอาชีพไรเดอร์ส่งของทั่วไปแต่คดีนี้เขาก็รับค่ะว่ารับงานนอกระบบและได้เร่งติดตามชายอีกคนที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเชื่อว่าจะได้ตัวเร็วๆนี
10: ้เป็นไรเดอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับรายนี้ไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราก็ตั้งประเด็นในการตรวจสอบนะครับก็รอวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันพรุ่งนี้ติดตาม
11: คนที่ขับรถเก่งสรุปมีที่คนที่อยู่ในรถกี่คนคะ
10: 2คนแน่นอนครับ
1: อีกกลุ่มบุคคลที่เจ้าหน้าที่นำมาสอบสวนก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรเป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยซึ่งเป็นต้นทาง

ทางส่งยาเสพติด2คนนี้ทำหน้าที่รับกล่องพัสดุจากเครือข่ายชาวลาวที่ต้องสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนมาอยู่ส่งให้กับผู้รับ3จุดค่ะจุดแรกคือที่ซอยรางน้ำจุดต่อมาคือย่านหลัก4และอีกจุดในพื้นที่บางกะปิมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดสินค้ามาทั้งหมดแล้ว

0: ถือเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นห้องเรียนพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้คณะครูได้ร่วมกันออกแบบนะครับนำนวัตกรรมและก็งานวิจัยมาผสานร่วมกันอย่างลงตัวเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการลงมือปฏิบัติจริงได้ครับเป็นเป้าหมายที่ดีครับถ้าโรงเรียนหลายๆแห่งทำได้คือสามารถที่จะสร้างห้องจำลองนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์แบบนี้ครับโรงเรียนนี้ยังมีห้องจำลองนะครับแบบเรียนพิเศษทั้งห้องธรณีวิทยาดาราศาสตร์ภาษาต่างประเทศและห้องนวัตกรรมให้เด็กๆได้เรียนกันอย่างสนุกด้วยครับการท่องเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้หันมาโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการใช้เรื่องของเมนูอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอนะครับมาผสานดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กันจะได้รู้ว่ามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับรวมถึงแหล่งสินค้าร้านอาหารอีกหลายรายการให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินครับใช้เมนูอัตลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับประกอบด้วยพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์มีขนมจีนน้ำยามันกุ้งข้าวเม่าหมี่ปลาซิวแก้วไข่ไดโนเสาร์พื้นที่อำเภอกำมะลาไสมีเมนูข้าวหน้าปลาดุกย่างปลาร้าหวานข้าวต้มมัดสองครองรักวุ้นทุงพื้นที่อำเภอกุชินารายมีเมนูข้าวปั้นแจ่วหอมช่อม่วงไส้ปลาแล้วก็พื้นที่อำเภอคำม่วงกับเมนูสินค้า GI ส้มตำพุทรานมสดนะครับลำเมี่ยงพุทราน้ำปลาร้าหวานนี่เป็นแนวคิดที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยนำอินฟลูเอนเซอร์20คนมาร่วมลงพื้นที่ช่วยเผยแพร่อาหารและการท่องเที่ยว
1: รู้สึกเป็นอะไรที่ใหม่ๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดการเชื่อมโยงมันเกิดการทำให้ความรู้สึกในการสัมผัสและสัมผัสในการกินเนี่ยมันลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็พอมันมีสตอรี่เนี่ยมันทำให้อาหารเนี่ยมันก็ดูมีความหมายมากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนุกน่าค้นหามากขึ้นครับผมปีกระซิวแก้วครับรู้สึกว่าคือในเว็บแรกอ่ะมันดูแบบไม่น่าเข้ากันอ่ะทุกคนก็จะรู้สึกแบบอะไรวะเอาข้าวมาปีกระซิวแล้วก็มันหน้าตามันก็ดูแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้กินมันคือกินเป็นของทานเล่นก็ได้เป็นกินจริงจังก็ได้อย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว้าวแล้วก็ด้วยสตอรี่ด้วยที่แบบว่ามีเมนูนี้มันเริ่มมาจากที่คุณยายทำให้ลูกหลานกินเนาะก็เลยรู้สึกว่าอินกับมันครับ
0: และมาปิดท้ายการท่องเที่ยวที่กลุ่มแพรวาโสภารักษ์นะครับมาดูการต่อยอดผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาตินี่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวครับได้รู้จักทั้งเมนูอาหารร้านในชุมชนแล้วก็แหล่งสินค้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่อยอดจากงานประเพณีประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยครับรวมถึงทางจังหวัดนะครับยังมีโครงการปักหมุดกาฬสินธุ์มีดีครับเดี๋ยวจะนำคาราวานการท่องเที่ยวแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับไปช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งของกินดีๆในอีก18อำเภอด้วยครับส่วนของดีที่นำมาจากธรรมชาติอย่างมังคุดแต่ว่าเป็นมังคุดที่ตกเกรดในที่นี้คือแค่ผิวไม่สวยภายนอกดูไม่ดีแต่ว่าจริงเนื้อข้างในยังคุณภาพเหมือนเดิมรสชาติดีครับเจ้าของก็เลยใช้องค์ความรู้ในการเอามาสกัดเย็นนะครับเป็นน้ำมังคุดสกัดเย็นขึ้นมาทำให้เขายังขายได้ตลอดทั้งปีที่จังหวัดจันทบุรีครับแม้จะใกล้หมดฤดูกาลมังคุดนะครับที่ถือเป็นราชินีผลไม้เมืองร้อนแห่งภาคตะวันออกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดแปรรูปออร์แกนิกนะครับยังคงทำรายได้ต่อเนื่องไปอีกทั้งปีได้ครับเพราะว่าเขาเอามาทำเป็นน้ำมังคุดสกัดเย็นของนายสุธีปรีชาวุฒินะครับพื้นที่ตำบลมาภัยอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวเลือกในธุรกิจร้านอาหารสุขภาพระดับประเทศโดยไปรวบรวมคัดแยกมังคุดแบบออร์แกนิกนะครับเอามาจากชาวสวนทั้งในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับซึ่งจะมีส่งขายตลาดทวีปยุโรปด้วยแล้วก็คัดผลที่ไม่เข้าเกณฑ์คือบางลูกคุณผู้ชมมังคุดมันอาจจะผิวกลากบ้างติดเนื้อแก้วลูกใหญ่หรือว่าสุกจัดเกินนะครับแต่รสชาติยังดีอยู่คุณภาพยังดีก็แกะเอาแต่เนื้อมังคุดสีขาวนวลข้างในครับไปสกัดเป็นน้ำมังคุดผ่านเครื่องสกัดเย็นแล้วก็จัดเก็บในอุณหภูมิติดลบกว่า30องศานะครับสร้างมูลค่าเพิ่มได
2: ้ในการขายเนี่ยเราก็ร่วมกันขายร่วมกันทำทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ในมาตรฐานเดียวกันใช้เครื่องชนิดเดียวกันใช้โนว์ฮาวเดียวกันคนที่ซื้อเนี่ยเป็นร้านอาหารเจ้าใหญ่

0: ใหญ่มีมากกว่านี้เขาก็เอาแต่เราทำได้เท่านี้แล้วก็ผลผลิตอินทรีย์ที่เรามั่นใจมีเท่านี้ปีนี้มีแปลงอินทรีย์มังคุดอินทรีย์จะเพิ่มอีกประมาณ70ไร่แล้วก็เกษตรกรมีหลักประกันขั้นต่ำว่าสุดท้ายเนี่ยมังคุดที่ทำมาเนี่ยไม่ว่าจะสวยไม่สวยยังไงเขาจะมีหลักประกันขั้นต่ำก็คือเรารับซื้อสูงกว่าราคาประกันที่ประกาศโดยภาครัฐเนี่ยประมาณ2เท่าตัว
1: มังคุดที่นำมาสกัดเย็นนะครับเป็นมังคุดที่ปลูกแบบออร์แกนิกส่งผลให้ได้คุณค่าเฉพาะจากมังคุดแล้วก็มีสรรพคุณทางยามากมายผ่านน้ำเข้มข้นสีชมพูอ่อนอมม่วงละมุนเลยครับได้รสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เข้มข้นให้ค่าความหวานถึง20ปริกนะครับแล้วก็อมเปรี้ยวเล็กน้อยเพื่อความสดชื่นนะครับจริงๆถ้านับเฉพาะการขายมังคุดแบบผลสดเวลาที่ส่งขายกันระยะเวลาในการส่งออกต่างประเทศเขาขายได้สั้นๆคุณผู้ชมแค่ช่วง3เดือนที่มังคุดออกผลผลิตนะครับฉะนั้นการเอามาแปรรูปแบบนี้ก็เก็บไปได้นานแล้วก็ขายได้ทั้งปีเลยครับส่วนผลไม้นะครับที่ก็เรียกว่าเป็นพืชที่ไร้ประโยชน์มาก่อนเพราะว่านั่นคือทุเรียนบ้านคุณผู้ชมคือด้วยความที่ต้นสูงมากๆ 30-40 เมตรเนี่ยคนปีนเก็บไม่ได้ต้องรอให้หล่นอย่างเดียวกว่าจะหล่นลงมาครับคนก็เลยมองว่าทำประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ว่าเจ้าของสวนที่นี่ครับเก็บทุเรียนที่ร่วงมาเองแบบนี้ล้วนๆเลยเอาเนื้อล้วนๆเม็ดผสมอะไรอย่างอื่นนะครับไปทำทุเรียนกวนเรียกว่าเป็นทุเรียนกวนจากต้นทุเรียนถึง100ปีเลยครับใช้ทุเรียนจากต้นที่อายุมากกว่า100ปีครับแล้วก็สุกหล่นจากต้นลงมาเองเลยเอามาทำทุเรียนกวนสร้างมูลค่านะครับขายได้ถึงกิโลกรัมละ400บาทและเป็นเนื้อทุเรียนแบบ 100% นะครับไม่เติมสารกันบูดไม่เติมแป้งอะไรทั้งนั้นอยู่ที่สวนของนางสาวนันทวรรณสิริโภคพัฒน์อายุ63ปีเจ้าของทุเรียนกวนบ้านยายนันอยู่ที่บ้านน้ำฉาตำบลนาใต้อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคือทุเรียนในสวนเนี่ยเป็นทุเรียนบ้านคุณผู้ชมมีอยู่ 6-7 ต้นแต่ละต้นเนี่ยให้ผลผลิตมากกว่า30ลูกนะครับพอทุเรียนมันหล่นลงมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีก็เลยลองเอามาทำเป็นทุเรียนกวนนะครับใช้ไฟอ่อนๆกวนไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเลยครับเพื่อไล่ความชื้นออกจากเนื้อทุเรียนเพื่อให้ได้เนื้อทุเรียนที่แห้งจัดแล้วก็มีความหอมเนื้อแน่น
2: เช่นทุเนื้อทุเรียนล้วนๆเนี่ยนะคะประมาณ16กิโลกวนแห้งเสร็จใช้เวลากวน 7-8 ชั่วโมงนะคะเหลือเนื้อทุเรียนล้วนๆนะคะโดยไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลก็ประมาณสัก7โลครึ่งหรือ8กิโลเหลือประมาณครึ่งต่อครึ่งนะคะ16โลเหลือประมาณสัก8กิโลเยอะแล้วนะคะ
3: ส่งเสริมมากในการรวมกลุ่มนักจดวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะนำเอาผลผลิตเหล่านั้นนะครับมาเพิ่มมูลค่านะครับไม่ว่าเป็นกวนไม่ว่าเป็นทอดหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องนะครับมีราคาขายผลผลิตนะครับได้ในราคาที่
1: ทางอำเภอยังมีแนวคิดจะจัดตลาดช็อปชิมโชว์บุฟเฟ่ผลไม้ของอำเภอบ้านนาเดิมนะครับและชาวบ้านจะได้เอาผลผลิตมาสร้างกิจกรรมสร้างรายได้กันจัดวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิมครับส่วนลูกค้าทุเรียนของบ้านยายนันเนี่ยเป็นลูกค้าเจ้าประจำเจ้าเดิมกันจริงๆนะครับเขาสั่งจองกันล่วงหน้าเป็นปีเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจำนวนจำกัดเนื่องจากว่าต้องรอให้ทุเรียนเนี่ยร่วงลงมาเองจริงๆถึงจะเอามาทำได้ครับไปดูพื้นที่สร้างรายได้ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานกันบ้างนะครับแล้วก็เน้นการปลูกพุทราเป็นสวนต้นแบบเลยที่เขาเน้นการทำพุทราเพราะว่าพุทราเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นพืชที่สามารถบังคับให้ออกผลนอกฤดูกาลได้ครับสวนพุทราแม่สุนทรของนางสุนทรเทียมไทยสงตำบลนาเหล่าอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูครับที่นี่เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานนะครับโดยเฉพาะพุทราหลายสายพันธุ์เลยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่คือเขารวมกลุ่มชมรมผู้ปลูกพุทรากันนะครับศึกษาเรียนรู้ทดลองพัฒนาวิธีการผลิตมาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ในสวนมีพุทราหลายร้อยต้นนะครับจำนวนพื้นที่เฉพาะปลูกพุทราเนี่ย4ไร่นะครับแล้วก็เตรียมจะขยายพื้นที่ต่อไปด้วยถือว่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วคุ้มกว่าการทำเกษตรอย่างอื่นที่ทำมาครับแล้วก็มีต้นพันธุ์ที่สวนขายด้วยต้นละ150บาท
4: นะเฮาก็เลยมาว่ามันแพงแต่เฮาอยากขยายปานนี้เฮาก็ต้องมากๆเพาะพันธุ์เอาแม่พันธุ์เนาะจากเขามาเฮาก็เอาจากเขามาเฮาก็มาบำรุงเอามาดูแลรักษามาเป็นแม่พันธุ์เฮาก็มาเสียบ ฮาก็มากะกะพันธุ์บักท่านปลาท่านปลาของเฮากะขึ้นมาแล้วเฮาก็พ่อมันจะอันนี้ได้แล้วเฮาก็ตัดยอดของอันนี้ไปเสียบก็อยู่ในระยะปีเดียวก็ได้ผลแล้ว
5: ข้อดีของพุทราก็คือเกษตรกรสามารถบังคับให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในห้วงเวลาที่ตนเองต้องการได้หรือในห้วงที่ตลาดต้องการสูงเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงสงกรานต์หรือตรุษจีนอย่างเงี้ยเกษตรกรสามารถกำหนดวันในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เทคนิคก็คือหลังจากที่เราดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หมดรุ่นแล้วถ้าจะเอารุ่นในรุ่นต่อๆไปจะต้องมีการตัดต้นที่เรียกว่าการตัดหนักตัดแต่งกิ่งตัดบริเวณโคนต้นหลังจากนั้นประมาณ4เดือนเสร็จๆนะก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนที่5ต่อเนื่องเป็นต้นไป
1: ที่สวนจริงๆมีพื้นที่รวม32ไร่เลยครับเน้นปลูกไม้ผลหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวชนิดเดียวมีพุทรา400กว่าต้นส้มโอทับทิมสยาม140ต้นฝรั่งพันหงเป่าสือ60ต้นแล้วก็มะม่วงอีกกว่า40ต้นนะครับทั้งเขียวเสวยแก้วขมิ้นและหนามดอกไม้ครับแล้วก็ที่สวนเนี่ยไม่ได้ปลูกพืชอย่างเดียวยังเลี้ยงสุกรนะครับเอามูลสุกรที่ได้ไม่ได้ทิ้งไปไหนไม่ได้กลายเป็นของเสียแต่ว่าเอามาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ทำเป็นปุ๋ยไว้ดูแลต้นไม้ในสวนต่อด้วยครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปชิมทุเรียนหลงลับแลแล้วก็หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะครับผลผลิตยังมีให้ลองชิมนะครับแล้วก็ยังลองไปซื้อกันได้แปลว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของปลายฤดูกาลก็ตามนะครับตอนนี้ก็ยังเตรียมส่งขายทั้งในประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็ยังส่งออกต่างประเทศกันด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ผู้ชมคะนี่เป็นเส้นทางที่เราจะเข้าไปดูทุเรียนสายพันธุ์หลงและหลินลับแลในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเส้นทางนี้นะคะเราต้องเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาค่ะแล้วก็เส้นทางค่อนข้างแคบนะคะนี่เดินลัดเลาะมาหลายโค้งแล้วค่ะเหนื่อยแล้วตอนนี้กว่าจะเจอพี่เจ้าของสวนนี่ใช้เวลาเหมือนกันนะคะ
1: ใช่แล้วก็ข้างล่างเป็นหมอนทอง
0: เอ้าในต้นเดียวกันนะคะมันมีทุเรียน2สายพันธุ์อันนี้คือเป็นสายพันธุ์หมอนทองแต่ถ้าเกิดด้านบนที่เป็นลูกเล็กๆข้างบนนู่นนะคะเป็นหลงลับแลค่ะเอ้าแปลกมาก1ต้นมี2สายพันธุ์
2: ทุเรียนสายพันธุ์หลินลับแลและหลงลับแลผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีชาวสวนหลายรายต้องตัดผลผลิตแบบวันต่อวันส่งตรงให้กับโรงรับซื้อเพื่อส่งออกค่ะ
3: ครับลักษณะนะครับองค์ประกอบหลักๆเลยก็คือจะมีนะครับจะมีปลายหนามนะครับปลายหนามต้องแห้งนะครับสีผิวนะครับร่องจะต้องเป็นสีน้ำตาลนะครับขั้วต้องแข็งนะครับเวลาจับเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักมันจะเบานะครับก็คือเป็นผลที่พร้อมตัดไปขายนะครับก็คือว่าคือทุเรียนที่แก่จัดก็คือถ้าตัดไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ3วันก็สามารถสุกพร้อมทานได้เลยครับผม
0: ค่ะคือเราไม่ต้องใช้วิธีการเอาไม้มาเคาะฟังเสียงอะไรเงี้ยพี่
3: ซึ่งไม้เคาะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเสี่ยงต่อถ้าสมมติว่ามันเป็นการส่งออกเนี่ยมันจะทำให้เปลือกเนี่ยเน่าหรือภาษาทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนเป็นท็อปครับผมซึ่งเราก็ใช้วิธีการถ้าคือถ้าความชำนาญของชาวสวนเนี่ยเขาก็จะดูปลายหนามดูสีดูขั้วว่าพร้อมไหมสำหรับในการตัดนะครับก็คือว่าเขาจะรู้ดูออกชาวสวนนั่นคือ1ดอกออกเมื่อไหร่นะดอกบานเมื่อไหร่ดอกร่วงเมื่อไหร่แล้วอายุประมาณกี่วันอย่างเงี้ยก็คือเป็นการคำนวณวางแผนในการตัดไปในตัวนะครับแต่ละต้นเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมกันเสมอไปอย่างบางครั้ง1ต้นเนี่ยตัดได้สักประมาณมี100ลูกก็ตัดได้สัก10ลูกอย่างเงี้ยก็คือทยอยตัดไปเรื่อยๆจะไม่มีการตัดโละหรือว่าตัดทีเดียวทั้งหมดนะครับก็ต้องแบบค่อยๆดูว่าอ้าวสีนี้ได้สีนี้ยังไม่แก่อันนี้เป็นอีก1รุ่นครับผม
0: ก็คือเจ้าของสวนจะเป็นคนตัดเลือกตัดเอง
3: ใช่เจ้าของสวนจะไปตัดเองคือพื้นของที่เนี่ยจะไม่มีการเหมาสวนหรือแบบตัดโละนะครับก็คือชาวสวนก็จะต้องตัดอย่างสมมติวันนี้ตัดได้10ลูกก็นำออกไปขายตลาดแค่10ลูกครับผมนี่ครับใช่ครับน้ำหนักมันจะเบาครับเนี่ยสังเกตดูน้ำหนักจะเบาน
0: ี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับพี
3: ่ก็ลูกนี้ก็น่าจะประมาณ1นะครับ1ประมาณ 1.5 ถึง 1.8 น่าจะได้
2: ในแต่ละวันเจ้าของสวนจะเข้ามาเลือกตัดผลผลิตด้วยตัวเองเพราะทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแลต้องใช้ความชำนาญในการดูความแก่ที่พร้อมตัดเพื่อให้ได้รสชาติที่มีคุณภาพสำหรับส่งออกค่ะ
4: สำหรับตัวนี้อาจจะดีกว่าประมาณวันหนึ่งสองวันกินได้แต่อันนี้มันจะอ่อนกว่าถ้าเป็นตัวนี้อยู่ได้อีกประมาณวันหนึ่งหรือสองวันมาตัดก็อยู่ได้อยู่แต่อันนี้มันจะหล่นก่อนแต่ตัวนี้ยังอยู่มันจะไม่หล่นถ้าเอาไว้นานมันจะหล่น

0: าผลผลิตแบบอยู่สูงแบบนี้คือเราต้องใช้เทคนิครับแบบนี้อ่ะพี
1: ่ใช่ครับใช่คือเราใช้เทคนิคการรับกระสอบ
0: แต่ว่าผลผลิตข้างในเขาไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ไม่เป็นอะไรครับ
0: ลูกนี้ที่รับออกมาแล้วเป็นไงบ้างคะผลผลิต
1: ครับก็คือถ้าเป็นตลาดเนี่ยคือก็เป็นเกรด A นะครับหรือเรียกว่าเบอร์สวยครบทั้ง5ภูครับก็คือตัวนี้เนี่ยคือเกรดจัดมากครับเนี่ยเสียงเริ่มหลวมและเริ่มเบามากคือดีไม่ดีเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะสุกครับผมถ้าเราปล่อยไว้ค้าต้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็อาจจะโดนได
0: ้ราคาของเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่อย่าง
1: ก็พีคที่สุดเนี่ยราคาส่งเป็นราคาส่งออกอยู่ช่วงหนึ่งก็คือราคาสูงมากก็คือ180-200นั่นคือราคาส่งแต่คือราคาขาย

0: บาทนั่นคือราคาปีกนะครับแล้วก็มันจะมีราคาปีกราคาส่ง
1: อันนี้คือสำหรับสายพันธุ์อะไรพี
0: ่สายพันธุ์หลงรับแลครับ
1: อันนี้ลูกเล็กนิดเดียวเองค่ะ
2: ชอบกินแบบนี้เนี่ย
1: อ้าวเหรอคะ
2: มันอร่อย
1: เนื้อเยอะกว่าเหรอคะหรือไงคะ
2: เนื้อเยอะ
1: แต่มันมีภูเดียวเหรอแม
0: ่คือถ้ามันถ้ามองเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าสารอาหารมันไปเลี้ยงอยู่แค่นี
1: ้อ๋อเลี้ยงแค่ภูเดียว
0: ใช่แต่นี่คือมันต้องเลี้ยงทั้งลูกแต่ก็คือรสชาติมันก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่คือคนสวนน่ะเขาจะเก็บไว้กินเองส่วนใหญ
1: ่
0: ครับผม
3: ไม่เพียงแค่ปีนขึ้นไปตัดทุเรียนสดๆจากต้นเท่านั้นแต่แม่น้ำค้างเชียงพันต้องเดินรอบสวนเพื่อคอยเก็บทุเรียนที่สุกจัดจนหล่นจากต้นด้วยค่ะ
1: เมื่อกี้ตอนเราคุยกันเรื่องทุเรียนหลงรับแลได้ยินเสียงทุเรียนร่วงมาหนึ่งตุ๊บที่คือแม่เราต้องเดินออกมาหานะคะว่าร่วงบริเวณไหนเดินหานี่มันยากเหมือนกันเนาะทางนี้คือต้องทรงตัวให้ดีนะไม่งั้นกิ้งแม่อยู่ตรงไหนอะแม่
4: นี่อยู่ตรงนี
1: ้อ้าวอันนี้ทุเรียนอะไรแม่
4: ทุเรียนหลง
1: อ๋อนี่คือหลงครับแม่ที่เขาร่วงมาเมื่อกี้เนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
1: นี่คือสุกจากต้นแล้วก็ร่วงลงมาเลยแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นเขาเป็นดอยแบบนี้การให้น้ำนี่ต้องให้ยังไงคะพี่
0: ซึ่งการให้น้ำเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะใช้วิธีนี้ครับคือการใช้บ่อซีเมนต์เนี่ยมาวางพื้นต้นแล้วคือเอาน้ำเนี่ยจากที่บ้านใส่รถมอเตอร์ไซค์มาใส่แกลอนมาแล้วก็มาเปิดใส่ทีละต้นทีละต้นซึ่งเมื่อก่อนจะใช้แบบนี้แต่ณเวลานี้คือมันจะมีแหล่งน้ำอยู่ข้างล่างเราก็สูบจากข้างล่างขึ้นมาเรามาใส่แท้งด้านบนนะครับจะมีแท้งเราก็จะใช้วิธีการปล่อยเหมือนระบบน้ำหยดทุกวันนี้ซึ่งจะสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมากซึ่งเมื่อก่อนน้ำก็ต้องเอามาจากที่บ้านใช่เอาน้ำใส่แกลอนมาแล้วก็มาเปิดใส่ทีละต้นทีละต้น
1: ถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้แล้วคือเราก็จะปล่อยให้ฝนตกดูแลเองตามธรรมชาติ
0: ธรรมชาติก็คือภาษาที่นี่เขาจะเรียกว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยง
1: ค่ะ
0: ใช่ครับทุเรียนเทวดาเลี้ยงคือว่ารอฝนตกเมื่อก่อนเนี่ยรอฝนตกอย่างเดียวแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกก็ปีไหนแล้งก็อาจจะได้ผลผลิตร้อยหน่อยอย่างเงี้ยถ้าปีไหนฝนตกเยอะก็จะได้ผลผลิตดีหน่อยครับผม
3: ทำความรู้จักกับทุเรียนหลงลับแลไปแล้วมาดูสายพันธุ์คู่แฝดที่หาลิ้มลองได้ยากอย่างหลินลับแลกันบ้างค่ะที่สวนแห่งนี้มีต้นทุเรียนสายพันธุ์หลินลับแลหลงเหลืออยู่เพียงแค่6ต้นเท่านั้นค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้จะเป็นหลินลับแลครับ
1: อ๋อหลินลับแลเหรอคะอันนี้คือหลินลับแลชื่อดังของที่นี่เลย
0: ใช่ครับ
1: ลูกของเขามันออกยาวๆเนาะพี่
0: ใช่จะออกเป็นวงรีก็คือจะมีกีบคล้ายมะเฟือง
1: ปีนี้ออกผลผลิตเยอะไหมพี
0: ่เยอะครับก็เก็บไปรุ่นนี้เก็บไป2ครั้งละครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายในการเก็บน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ละสำหรับหลินลับแล
1: ค
0: ือก็เป็นช่วงปลายฤดูละช่วงนี้
1: นี่เป็นอุปกรณ์การเก็บทุเรียนนะคะที่ลูกที่อยู่ปลายกิ่งเนาะพ
0: ี่ใช่
1: ก็จะใช้ไม้ในการช่วยก็คือเอาเชือกนี้ไปคล้องก่อนเหรอคะ

0: เพราะไงพี่เอามีใส่นี
1: ่ครับ
0: ค่ะอ๋อเสียบเข้าไปอย่างนี้เลย
1: ครับนี่ยางมัน
0: เอายางรัดไว
1: ้
0: ไม่ให้มีดหลุดลงไป
2: นี่ลูกนี้จะเกลียดจัดมากมากเลย
0: ดีไม่ดี
2: ดีไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะหล่นแล้วก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆนี่ครับเป็นเบอร์สวยได้อยู่ครับตัวนี้1 2 3 4 5 5ภู
0: เต็ม
2: ใช่คือเห็นไหมครับลักษณะเขาเนี่ยจะแตกต่างจากหลงลับแลเพราะว่าเห็นไหมหลงลับแลที่เราดูกันตอนแรกอ่ะจะมีลักษณะที่กลมใช่แต่อันนี้คือจะเป็นลักษณะลีเป็นยาวครับกีบจะเหมือนมะเฟืองสังเกตดูเขาจะเป็นเขาจะแยกได้ชัดเจนเลยเป็นกีบเป็นกีบเป็นกีบไปนะครับนี่คือลักษณะของหลินลับแล
0: ทุเรียนที่เราเก็บมานะคะก็จะมีทั้งหลงลับแลแล้วก็หลินลับแลค่ะซึ่งดูจากด้านนอกนะคะก็มีความแตกต่างกันแล้วแล้วเนื้อด้านในเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี
2: ่คือรสสัมผัสอ่ะเขาจะบอกว่าถ้าคนที่เขากินทุเรียนเขาจะบอกว่ารสสัมผัสเนี่ยจะเหมือนกับครีมนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อของทางหลงลับแล
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คือหลินลับแลเนี่ยค่อนข้างจะปอกยากแล้วก็ข้อดีของเขาอย่างนึงเนี่ยเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะมีอายุนานกว่า
0: เหนียวนะคะ
2: ใช่ครับเขาจะมีแกนที่เหนียวมากแล้วก็เนื้อจะน้อยกว่าหลงนี่เนี่ยลักษณะเด่นของเขาคือหลินเนี่ยคือของเขาจะรีบแบนก็คือมันก็ทำให้เราแบบมีความภาคภูมิใจว่าเออทุเรียนกว่าจะทำสวนกว่าจะปลูกทุเรียนขึ้นมาได้หนึ่งต้นกว่าจะทำทุเรียนออกมาเป็นลูกได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความพยายามสูงมากแล้วความภาคภูมิใจอย่างนึงในการทำสวนนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2568ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับนำทุเรียนขึ้นทูลเกล้าสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้านะครับที่วังสระปทุมนะครับนี่ก็คือเหมือนเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างนึง
0: หลังจากบทหน้าของทุเรียนสายพันธุ์หลินลับแลและหลงลับแลไปแล้วชาวสวนก็เริ่มลุยเก็บทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองออกส่งขายเป็นรุ่นแรกต่อทันทีค่ะทำให้ชาวสวนมีรายได้หมุนเวียนเข้ากระเป๋าต่อเนื่องค่ะ
3: ทุเรียนทั้งหลงแล้วก็หลินลับแลเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่ตอนนี้กลายเป็นสินค้า GI ไปแล้วนะครับใครมีโอกาสต้องไปลองชิมกันเพราะว่าปลูกบนพื้นที่ภูเขานะครับคุณผู้ชมแล้วก็อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการดูแลทำให้รสชาติกับเนื้อเป็นเอกลักษณ์จริงๆครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจังหวัดมหาสารคามนะครับทำนาสู้ภัยแล้งพลิกฟื้นวิถีการทำนาแบบโบราณหันมาใช้ควายในการไถนาครับลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มาเรียนรู้ปุ่มปัญญาการทำนาไปด้วยครับนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้นะครับแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่เจอกันบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

สงสัยไหมคะว่าซีอิ๊วขาวเขาทำกันอย่างไรวันนี้กินอยู่คือจะมาไขข้อข้องใจทำซีอิ๊วกินเองที่บ้านปลอดภัยสบายใจค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่จะมาทำซีอิ๊วขาวแล้วก็ทำซอสปรุงรสที่สามารถเอาไปปรุงได้อีกหลากหลายจานเลยค่ะชื่อปูเป้สุภัตราชัยชมพูนะคะปัจจุบันก็อยู่กทม.ค่ะแล้วก็ทำในส่วนของการแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็รวมไปถึงของใช้ด้วยค่ะชอบทำอาหารเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีเครื่องปรุงที่ดีค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นการแบบอัพขึ้นมาเป็นแบบเลเวล2ในการแบบทำเครื่องปรุงมาใช้เองค่ะอย่างวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำในส่วนของการทำซีอิ๊วนะคะหมักเองธรรมชาติแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงซอสนะคะเรียกได้ว่าเป็นซอสอเนกประสงค์กินอยู่คือสวัสดีค่ะคุณปูเป้
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณปูเป้นะคะก็เป็นแขกรับเชิญที่จะมาสอนเราทำซีอิ๊วขาว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้
0: ปัจจุบันนี้ซีอิ๊วขาวเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
1: ใช่
0: คุณปูเป้เลยต้องลุกขึ้นมาทำเอง
2: จริงๆเริ่มต้นเนี่ยเราปลูกผักจากนั้นพอเราปลูกผักเสร็จเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำกับข้าวอะค่ะเราก็ไปเด็ดผักที่เราทำแต่เรายังใช้ซอสปรุงรสตามตลาดทั่วไปเราก็รู้สึกแล้วเราจะมีผักที่ปลอดภัยไปเพื่ออะไร
0: เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยถั่วเหลือง
2: เลือกถั่วเหลืองหรือสามารถใช้เป็นเห็ดหอมก็ได
0: ้
2: เพราะว่าบางคนแพ้ถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำก็ได้เหมือนกันทีนี้เราก็เลือกจากถั่วเหลืองที่เต็มเมล็ดเพราะว่าถั่วเหลืองเต็มเมล็ดเนี่ยจะเป็นถั่วเหลืองอินทรีย
0: ์คือแบบนี้ไม่เอาให้ซื้อแบบนี้มาใช้เวลาจะทำซีอิ๊ว
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าปัจจุบันนะคุณผู้ชมมันปนเปื้อนเยอะมากถั่วเหลืองไม่อินทรีย์เนี่ยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ยิ่งเวลาเราเอาไปหมักเรายิ่งต้องเลือกจากนั้นเราก็เอามาแช่น้ำค่ะเราจะแช่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะคะพยายามอย่าแช่นานกว่านี้เนื่องจากว่าบางทีสารอาหารมันก็ออกไปกับการแช่น้ำเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็เอามานึ่งสุกค่ะพอนึ่งสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้
0: หน้าตาแบบนี้เม็ดมันก็จะบวมขึ้นมาเลย
2: ก็นึ่งก็ประมาณสัก 10-20 นาทีแล้วแต่ปริมาณ
0: ค
2: ่ะก็ให้ชิมดูว่าสุกแต่ว่าไม่เละ
0: คือเอานิ้วบี้เนี่ยออกค่ะแต่ว่าไม่เละไม่ต้องเละ
2: ทีนี้เราก็มาในส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวเน้นแค่อย่างเดียวก็คือฉ่ำน้ำมะม่วงเปรี้ยวแต่ว่าไม่มีน้ำเพราะเราต้องการปริมาณน้ำที่เยอะ
0: ค
2: ่ะถ้าเราเลือกผลไม้ที่ฉ่ำน้ำเยอะเราก็จะได้น้ำซีอิ๊วที่เราหมักเยอะ
0: เราใส่ผลไม้รสเปรี้ยวไปเพื่อ
2: ผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยจะไปช่วยย่อยตัวถั่วเหลือง
0: ค
2: ่ะอย่างวันนี้ก็มีเตรียมเป็นลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนเนี่ยเราก็จะใช้ได้ตั้งแต่สีแดงนะคะถ้าเกิดแบบออกดำอะค่ะสีเขาก็จะหวานอาจจะต้องไปในเรื่องของการลดปริมาณน้ำตาลเวลาหมักก็มีมะเฟืองนะคะมะเฟืองก็ใช้เป็นมะเฟืองเปรี้ยวเนาะไม่ใช้มะเฟืองหวานนะคะแล้วก็มีสับปะรดนะคะตัวสับปะรดเนี่ยจริงๆเป็นที่นิยมของคนกรุงเพราะว่าหาง่ายนะคะเลมอนได้ไหมใช้ได้แต่ว่าพวกนี้ต้องเอาเปลือกออกเพราะว่าตัวเปลือกเนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยมีรสชาติขมซึ่งถ้าเราหมักไปทั้งเปลือกเนี่ยอาจจะไปกวนรสชาติของซีอิ๊วเราจากนั้นนะคะก็จะมีตัวที่เพิ่มอูมามิ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใบหม่อนนะคะเป็นใบแบบนี้เราใช้ใบนะคะ
0: คือปลูกหม่อนก็จะได้ใบหม่อน
2: ใช่ ใบชยานะคะคะน้าเม็กซิกันหรือมะละกอกินใบเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเราก็เลยใช้วิธีการกะปริมาณเอาจากโหลที่เรามีก็คือเราจะแบ่งโหลของเรานะคะออกเป็น5ส่วน
0: ไม่มีตาช่างก็ทำได้
2: ใช่ถูกต้องค่ะเราก็แบ่งขนาดโหลของเราออกเป็น5ส่วนด้วยสายตาเราทีนี้เราก็ใส่ถั่วเหลืองนะคะลงไปประมาณ1ส่วนของโหลค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือถั่วเหลือง
2: ค่ะ
0: ค่ะที่ทำให้สุกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: เราใช้วิธีการนึ่ง
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ต้มไม่ได้
2: คือถ้าต้มเนี่ยน้ำที่ใช้ต้มอะค่ะก็จะกลายเป็นโปรตีนของถั่วเหลืองก็จะออกไปกับน้ำอีกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามแบบไม่ให้เขาออกไปเยอะมากนะคะสารอาหารก็

0: ใช้วิธีการนึ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เอาละประมาณหนึ่งส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าสูตรนี้เราอยากจะใช้เห็ดหอมด้วยเลยก็ได้ค่ะเราก็ใส่เห็ดหอมลงไป
0: ใช่เห็ดหอมได้ด้วย
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นดอกเล็กๆนะคะเราก็ใส่แบบเป็นดอกก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าดอกมันใหญ่เกินไปเราก็อยากให้มันย่อยง่ายๆนิดนึงเราก็หั่นได้โอเคประมาณหนึ่งส่วนนะ
1: คะ
2: จากนั้นเราก็จะใช้ผลไม้รสเปรี้ยวค่
1: ะ
0: สับปะรด
2: ค่ะสับปะรดก็หั่นชิ้นเล็กหน่อยนะคะเพื่อแบบว่าเวลาที่เราใส่ลงโหลมันก็จะเลียงได้ปริมาณเยอะหน่อยค่ะใส่สับปะรดลงไปก่อนเพราะว่าตัวสับปะรดเนี่ยจะช่วยย่อยได้ดีเนื่องจากเขามีเอนไซม์แบบในการย่อยอยู่แล้วค่ะก็เราก็พยายามเรียงลงไปแบบว่าให้มีช่องอากาศน้อย
0: ๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอาสัน
2: เราอยากหั่นเป็นแบบรูปดาวเลยก็ได้นะคะก็สวยงามหนานิดหน่อยค
0: ่
2: ะค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: อืมเพราะว่ามันจะละลายหายไป
2: แล้วเราก็แคะเอาเมล็ดออก
0: ค่ะ
2: มีความสนุกกับการตกแต่งโหลของเราไปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เด็กๆก็จะชอบด้วยค่ะรู้สึกแบบอุ๊ยโหลเราสวยจังเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เรียงลูกหม่อนลงไปได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ผลไม้เป็นกี่ส่วน
2: ประมาณ3ส่วนนะคะ
0: ถั่ว1ส่วนผลไม้3ส่วน
2: ใช่ค่ะเอาล่ะเสาวรสนะคะ
0: คุณโบพักครึ่งได้เลยค่ะก็ใส่เอาแต่เม็ดลงไป
2: ใช่ค่ะที่เคยลองทำนะคะตัวเสาวรสเนี่ยกลิ่นซีอิ๊วจะหอมละมุนมากรู้สึกว่ามันละมุนกว่าสับปะรดนะคะถ้าเกิดแบบมีเยอะๆเราก็ใช้ได้เลยค่ะตัวนี้ช่วยให้น้ำเยอะด้วยทีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่เป็นผัก
0: หั่น
2: เลย
0: หั่นเป็นซอยหรือว่า
2: ใช่ค่ะไม่ต้องเล็กมาก
0: แบบนี้
2: ใช่ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
2: ใส่ลงไปเลยจ้ะถ้าบ้านใครมีแบบว่าแค่ใบหม่อนอย่างเดียวก็ใช้แค่ใบหม่อนอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าบ้านใครมีแบบแต่ใบชยานะคะก็ใช้แต่ใบชยาอย่างเดียวได้เลย
0: ก็ถ้าไม่มีเลย
2: ไม่มีเลยจริงๆ ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลกับผลไม้รสเปรี้ยวก็ทำให้มีน้ำนะค
0: ่
2: ะอันนี้ก็คือแบบเป็นส่วนที่เหมือนแบบเพิ่มให้มันชูรสขึ้นมาจากนั้นเหลืออีกหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งส่วนนี้จะเป็นน้ำตาลนะคะบวกกับดอกเกลือคนกินชอบหวานมากไหมชอบเค็มมากไหมอย่างบางคนก็คือแบบไม่ค่อยชอบเค็มมากนะคะก็จะน้ำตาลเยอะขึ้นนิดนึงน้ำตาลอาจจะสัก 60% ดอกเกลือสัก 40% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้สามารถเพิ่มรสได้เราก็จะพยายามกดเอาตัวใบไม้นะคะไม่ให้โผล่ขึ้นมาด้านบนเนื่องจากว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดโผล่ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะมีแบคทีเรียหรือว่าเป็นเชื้อราอันนี้ไม่ได้กดนะคะแค่เกลี่ยให้พื้นผิวเรียบนะคะ
0: ไม่ต้องกด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเอาเกลือไปด้านบนสุด
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: เหตุผลที่เราเอาดอกเกลือไว้ด้านบนสุดก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกระบวนการหมักที่ดีก็คือปลอดภัยในเรื่องของไม่เกิดเชื้อราแน่นอนนะคะเพราะว่าความเค็มจะช่วยดูแลทุกอย่างที่เคลือบอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเอาละประมาณนี้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองแล้วก็ปิดฝาสนิทไปเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: รอไปประมาณ3เดือนตัวนี้ก็ประมาณสักเดือนเสร็จๆนี่เดี๋ยวเราให้ดูว่าดอกเกลือบางครั้งเนี่ยค่ะยังละลายไม่หมดเลยนะคะเห็นไหมเอ่ย
0: อ๋อเราไม่คนเราไม่เขย่าเราไม่ทำอะไรมันเลย
2: ใช่ก็คือควรจะทำเสร็จแล้วตั้งวางไว
0: ้ค่ะ
2: เลยนะคะตั้งวางไว้ในจุดที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงเนาะก็คือแต่ถ้าแบบมีตู้กับข้าวก็ใส่ตู้กับข้าวไปแต่ถ้ารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยสว่างทั้งวันก็มีผ้าห่อเดี๋ยวอันนี้จะเปิดให้ดู1เดือนเนี่ยบางครั้งพวกน้ำตาลหรือเกลือค่ะยังละลายไม่หมดซึ่งก็ดีนะคะเนื่องจากว่าพอเกลือมันอยู่ด้านบนเนาะมันก็ไม่ลามันก็จะไม่มีเชื้อราเผื่อใครเอาไปหมักแล้วแบบอุ๊ยโหลของเราเป็นแบบนี้มันจะรอดไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้รู้ว่าโอเคเปิดออกมาไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่โหลนี้จะหนักเป็นพวกส้มจี๊ด
0: ค่ะเอาละค่ะ1เดือนครึ่งผ่านไปเนี่ยหน้าตาก็จะได้แบบนี
2: ้
0: ระหว่างทางเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปเปิดมันเราแค่เปิดให้ดูว่าเกลือมันยังไม่ละลายเฉย
2: ๆระยะเวลาในการที่เราจะหมักก็คืออยู่ที่ตัวเราเลยค่ะก็คืออย่างน้อย3เดือนพอ3เดือนเนี่ยรสชาติก็จะเริ่มอร่อยนะคะ4เดือน5เดือน6เดือนไปจนถึง1ปี2ปีก็ยังได้อยู
0: ่รสชาติเปลี่ยนไปเรื่อยๆมั้ยคะ
2: เปลี่ยนค่ะแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนด้วยค
0: ่
2: ะสีของซีอิ๊วก็จะเริ่มคล้ำขึ้นเรื่อยๆอย่างด้านหน้าตรงนั้นค่ะ
0: อ่า
2: ตอนนี้ก็จะเป็น2ปีอย่างเงี้ยค่ะ
0: 2ปีเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ ท่านั้นเองเราก็จะได้ซีอิ๊วที่เราหมักเองปลอดภัย
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วก็สามารถเลือกถั่วได้ด้วยค่ะ

0: หมักได้ซีอิ๊วมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ซีอิ๊วคือกรองออกมาได้แบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: โดยปกติก็จะตุ๋นเบาๆค่ะให้มีไอน้ำขึ้นแล้วก็บรรจุร้อนเลยก็คือหมายความว่าตัวขวดที่เราจะใช้บรรจุอะค่ะก็นึ่งให้ร้อนแล้วก็ตัวซีอิ๊วก็ร้อนนะคะแล้วก็ใส่บรรจุเสร็จก็ปิดฝาเลยสามารถแบบวางไว้บนโต๊ะอาหารหรือว่าเอาไว้ทำครัวได้เลยปกติค่ะ
1: ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
0: ไม่จำเป็นค่ะ
1: ค่ะขอชิม
0: ได้เลยค่ะก็จะเห็นในโหลเลยมีมะนาวอาจจะมีความแบบขมของเปลือกมะนาวนิดหน่อยเกือบ3ปีก็เลยจะได้สีค่อนข้างเข้มหน่อยนะคะ
1: ยิ่งเก็บนานยิ่งเข้ม
0: ใช่ค่ะ
1: หอมค่ะคุณผู้ชมหอมเหมือนซีอิ๊วขาวเลย
0: ทั่วไปเลย
1: ค่ะแล้วก็เค็มๆหวานๆนิดนึงค่ะมีเปรี้ยวๆนิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาน้ำซีอิ๊วที่เราได้มาเนี่ยแหละคุณผู้ชมมาทำเป็นน้ำปรุงรสอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วที่เรากรองออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้คุณโบเทใส่หม้อได้เลยนะคะ
0: ใส่หม้อไว้ได้เลย
1: อันนี้ก็สัดส่วนประมาณสัก500 ml นะคะ
0: ครึ่งลิตร
1: เครื่องปรุงก็ใช้เน้นเป็นผักเลยมีหัวไชเท้านะคะแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความหวานด้วยทำให้เราไม่ต้องใช้น้ำตาลทรายเยอะตัวเห็ดหอมก็คือสีของซอสเราก็จะเข้มขึ้นนะคะดำขึ้นกุ้งบดนะคะบางท่านแพ้กุ้งอาจจะใช้เป็นปลาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นมังสวิรัติอันนี้เราก็ตัดออกก็เพิ่มความหอมให้ซอสของเรานะคะก็คือขิงแก่นะคะแล้วก็กระเทียม
0: ค่ะ
1: แค่นี้เลยค่ะ
0: แค่นี้เลย
1: ใช่
0: เราเอาทั้งหมดนี้ไปทำอะไรคะ
1: เอามาปั่นรวมกัน
0: เอาปั่นรวมกัน
1: เดี๋ยวให้คุณโบหั่นเลยใส่อย่างละสักครึ่งหัวก็พอค่ะใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: หั่นแค่แบบว่าพอปั่นได
1: ้ใช
0: ่หั่นแบบไหนก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เราใส่แครอท
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ใส่หัวไชเท้า
1: ถ้าเราอยากได้แบบซอสที่มันเข้มข้นขึ้นเราก็ใส่ปริมาณเยอะขึ้นได้ค่ะแต่ว่าหลักๆเราอยากให้ใส่ประมาณนี้ผักที่ใช้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของรสชาติที่มันกลมกล่อมขึ้น
0: ค่ะเดี๋ยวพอเราปั่นเสร็จเอาลงไปเคี่ยวกับซีอิ๊ว
1: ใช่ ค่ะ
0: แล้วก็เก็บได้นานเหมือนกัน
1: ถ้าเกิดว่าเราเอามาเปิดใช้ละขวดนี้เปิดใช้ก็คือต้องเก็บเข้าตู้เย็นแต่ก็จะอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณสัก6เดือน8เดือนจุดเด่นของเขาก็คือเขาต้องเข้มข้นเขาต้องเค็มมาเลยเขาต้องหวานมาเลยเพื่อที่ว่าเวลาเอาไปปรุงเราจะไม่เติมอะไรอีกแล้ว
0: แล้วเวลาใช้เราก็ต้องใช้เยอะ
1: ใช่ถูกต้องประมาณ
0: 2
1: หัวกระเทียมประมาณ
0: 2
1: หัวค่ะ
0: แล้วก็
1: ขิงก็ประมาณสักครึ่งก็พอค่ะ
0: ครึ่งนึงแล้วก็เห็ดหอมเท่าไหร่ดีคะ
1: เห็ดหอมใส่สัก5ดอกนะคะอันนี้
0: ดอก
1: ค่ะนี่ค่ะ
0: แล้วก็กุ้งแห้ง
1: ค่ะค่ะทีนี้เราก็เติมน้ำนิดหน่อยเพื่อให้พอปั่นได้นะคะ
0: ชิบ
1: ปั่นได้เลย
0: ค่ะ
1: ชิบ
0: โอเค
1: ค่ะก็เทลงหม้อไปเลย
0: ก็คือจริงๆแล้วปริมาณผักกับปริมาณซีอิ๊วนี่ก็ใกล้เคียงกันเลย
1: ค่ะ
0: หอมจริงๆเนาะ
1: ตั้งไฟก็ไฟกลางค่ะ
0: ก็โอเค
1: ไปเรื่อยๆคนได้เลยค่ะ
0: คนไปเรื่อยๆ
1: เราก็คนให้แบบพอเริ่มร้อนนิดๆนะคะเราก็จะเริ่มใส่พวกน้ำตาล
0: อันนี้เราไม่กรองแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่กรองค่ะ
0: ค่ะ
1: จากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยไม่ต้องกังวลว่าแบบว่าโอ้โหมันดูหวานซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราหวานแค่อยู่ในแค่ซอสตัวนี้แล้วจากนั้นคือเราจะไม่ใส่อีกแล้วเวลาที่เราเอาไปปรุงอาหารเราจะไม่เติมน้ำตาลอีกแล้วเวลาใส่ดอกเกลือก็คือตอนแรกที่เราชิมซีอิ๊วของเราอะค่ะถ้าเกิดซีอิ๊วของเราเนี่ยมีความเค็มมากแล้วเราก็ใส่ดอกเกลือนิดหน่อยพอแต่ถ้าโหลไหนซีอิ๊วของเราเนี่ยค่อนข้างแบบเค็มน้อยเราก็ใส่ดอกเกลือเยอะหน่อยจากนั้นก็ค่อยๆตุ๋นไป
0: อันนี้เราตั้งทิ้งไว้เนา
1: ะ
0: ได้ที่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อสีมันก็จะเข้มขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดูคุณบูไม่บอกอันนี้ต้องเก็บในตู้เย็นละ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อคุณผู้ชมมันเป็นเนื้อ งี้ขึ้นมาเลยคือมันไม่ได้เป็นน้ำซอสเหลวๆแล้วค่ะ
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราตุ๋นด้วยค่ะถ้าเรามีเวลานานเขาก็จะเข้มข้นขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะหนืดหอมคุณผู้ชมมันหอมแล้วก็มีหวานเค็มแต่ว่าไม่ได้เค็มจัดค่ะคุณปูเป้ไม่ได้มาแค่ทำซีอิ๊วแล้วก็ทำซอสปรุงรสนะคะแต่จะนำรายการอาหารมาด้วยว่าซอสเหล่านี้เอาไปใช้อย่างไร
0: ใช่แล้วค่ะ
1: จะทำเป็นสเต็กนะคะก็คือซอสของเราสามารถแบบเอามาใช้ทำสเต็กได้เลยกับอีกอันนึงก็คือผัดกะเพราแบบนี้ค่ะง่ายๆแต่ว่า
0: จะได้กินผัดกะเพราแบบไม่ต้องใส่น้ำมันหอยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างแรกที่เราจะทำกันเลยนะคะก็คือสเต็กป่า
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะเดี๋ยวเราหั่นได้เลยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: 1ชิ้นชึบแบบนี้นะคะน้ำมันก็ใส่นิดหน่อยนะคะ
0: สำหรับ
1: แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะไฟอ่อนๆเน
0: าะค่ะ
1: แล้วก็ผักนะคะที่เราจะทำสเต็กก็อาจจะแบบใส่มะเขือเทศลงไปกริลเบาๆนะคะ
0: กระทะเดียวจบอย่าง
1: นี้ใช่ค่ะก็คือ1คน
0: ค่ะ
1: กินประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโรสแมรี่

0: ราก็ปลูกกะเพราผักอะไรที่มันปลูกง่ายด้วยอย่างเช่นผักบุ้งปลูกยังไงก็ขึ้นมันตายปลูก10ต้นยังไงมันก็ต้องเหลือครึ่งนึงค่ะเราเริ่มจากอย่างนั้นเราไม่ได้แบบปลูกต้นเดียวแล้วก็รอดูมันตายเน
1: า
0: ะคือยังไงมันก็ตายเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าผักที่เราปลูกเนี่ยค่ะมันเป็นไม้ล้มลุกมันมีอายุของมันปึ๊บอ่ะกลับด้านนิดนึงนะคะผักก็แค่แบบให้สลบสลบนิดนิดนะคะ
1: ค่ะพอได้สีสวยๆเนาะ
0: ส่วนปลาก็เอาที่แบบสุกตามชอบเรานะคะเรียบร้อยค่ะปิดเตาได้เลยค่ะตามด้วยโรสแมรี่อันนี้ก็ปลูกเองจากนั้นเราก็ราดซอสของเราได้เลยนะคะซอสเมื่อสักครู่นี้
1: ค่ะ
0: เราก็ราดลงไปนิดๆค่ะนิดหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าซอสเราค่อนข้างเข้มข้นนะคะก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูหมักก่อนแล้วก็เอามาย่างก็ได
1: ้
0: หรือจะราดแบบนี้เลยก็ได้
1: ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรายการอาหารแรกนะคะสเต็กปาก

0: รายการอาหารต่อไปก็คือง่ายๆเลยผัดกระเพรานั่นเองค่ะสำหรับผัดกะเพราเราทำอะไรก่อนดีคะ
1: เครื่องผัดกะเพราก่อน
0: เครื่องผัดกะเพราปกติคุณปูเป
1: ้ทานเผ็ดทานเผ็ดมาก
0: เอาแบบที่คุณปูเป้รับประทานเป็นปกติได้เลยค่ะ
1: อันนี้
0: เราก็ใส่กระเทียมก่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็พริก
0: ที่คุณปูเป้ปลูกเอง
1: ลุย
0: โขกละเอียดเลยไหมคะ
1: แค่บุกก็ได้ค
0: ่ะได้ค่ะแบบนี้ก็พอแล้วค่ะ
1: แบบนี้ก็พอแล้วนะคะ
0: ก็ไม่ต้องละเอียดมากเนอะเพราะว่าเวลาเอาไปผัดมันจะได้ไม่คุณผู้ชมแล้วก็ดาวไข่ก่อนนะคะเพื่อกินกับผัดกระเพราของเราใส่ไปอีกฟอง
1: ใส่ได้เลยค่ะ
0: โขกไว้ใส่ได้เลยนะคะ
1: ถ้าใครที่กลัวความฉุนของการผัดกะเพรานะคะก็แนะนำว่าใส่ไปพร้อมกับน้ำมันแบบนี้เลยจะง่าย
0: ใส่ตอนน้ำมันไม่ต้องร้อนมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกโบวิ่งหนีอะ
1: ค่ะใส่หมูนะคะ
0: กระเทียมพริกลงแล้วแล้วก็ตามด้วยหมูเลยค่ะ
1: ใช่แล้วนี่ก็เป็นกะเพราที่บ้าน
0: อืม
1: ก็แนะนำอย่างนี้เลยค่ะจิ้มลงดินได้เลย
0: เด็ดให้หมด

0: คะ
1: ใส่น้ำปลานิดหน่อย
0: ชิดแค่นี้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใส่กะเพราได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ได้อีกรสชาตินึงเนาะ
1: ใช่ว่า
0: ด้านข้างแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ชิดโอ้โหกับไข่ดาวนะคะ
1: ตามด้วยไข่ดาว
0: ว้าวใครไม่ชอบทานข้าวก็สามารถใช้เป็นแบบขนมปังแทน
1: ลองนิดหน่อย
0: ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่เรียงๆไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเติมไข่ดาวค่ะ
1: ใส่ดาวใส่นี่เลยนะคะ
0: ใช่แล้วและปิดด้วยขนมปังแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ห่อเลยนี่เลยนะคะ
1: กล้วยปลูกไม่ยาก
0: กล้วยคือใครแบบใครมีที่เนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าปลูกครั้งเดียวจริงๆค่ะถ้าเขารอดตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยจากนั้นเราก็หั่นเลยปึ๊บ
1: เราก็ได้แซนด์วิชผ
0: ั
1: ดกะเพรา
0: อันนี้คือการกินอาหารอย่างรู้ที่มาจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราทำเองตั้งแต่

0: อนผัดนี้หอมฉุนมากเลยค่ะตอนนี้จะขออนุญาตชิมค่ะมันมีความเค็มหอมน้ำปลาเนา
1: ะ
0: แล้วก็มีความหวานของซอสที่ไม่ได้หวานเกินไปนะคุณผู้ชมคือไม่ต้องไปเติมอะไรหลายอย่างแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จเลยทีเดียว
1: จริงค่ะ
0: ทำไม่ได้ยากมากคุณผู้ชมเริ่มจากซีอิ๊วแล้วรอไป3เดือนแต่เมื่อเราได้ซีอิ๊วมาเนี่ยเราสามารถทำซอสซึ่งเป็นซอสที่ปลอดภัยคุณปูเป้ขาจะรบกวนคุณปูเป้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะยังไงยังไงในห้องครัวทุกคนต้องมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มปลอดภัยตั้งแต่ห้องครัวของเราเลยค่ะก็คือเป็นซีอิ๊วนะคะเริ่มจากแบบซีอิ๊วที่ปลอดภัยนะคะเราก็ลองเอามาทำเป็นซอสนะคะ
0: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะเราเป็นผู้บริโภคนะเราควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะรับประทานหรือไม่รับประทานอะไร
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปูเป้นะคะที่สละเวลามาสอนให้เรารู้จักซอสปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความยินดีเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณปูเป้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ถ้าไอ้นี่โตไปจะรอดไหมจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมทำงานรับผิดชอบอะไรได้ไหมการเรียนก็ตกทุกปีแก้ตลอดอะไรเงี้ยใช่แต่พอสุดท้ายแล้ววันนี้มาทำให้มันดีขึ้นได้จากสิ่งที่เราชอบก็เลยทำให้เห็นว่าแบบไม่ได้บอกว่าการเรียนไม่ดีแต่ถ้าเราชอบอะไรสักอย่างนึงก็ขอให้ตั้งใจกับสิ่งนั้นให้มากที่สุดก่อน

ครับสวัสดีครับผมชื่ออภิชาติทิพย์สนิทกุลชื่อเล่นชื่อโปเต้ก็ปัจจุบันทำร้านจักรยาน BMX ครับชื่อท่าว่าบันนี่ฮอปเป็นการเริ่มต้นของผมเอาง่ายๆถ้าเราจะเข้าไปในพื้นที่หนึ่งที่มันมีรั้วกั้นอยู่ถ้าเราโดดข้ามรั้วได้ก็เหมือนการเปิดอะไรสักอย่างแล้วแต่เราไม่ต้องจับประตูเปิดโดดไปบันนี่ฮอปก็คือการเข้าไปในสักที่หนึ่งและเจอรั้วแล้วโดดข้ามไปเลยไปกับจักรยานจริงๆก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรอบๆเลยเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะเล่นจักรยานกันปั่นจักรยานไปแบบท้ายซอยแล้วก็จะแต่งจักรยานกันตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ใช่บีเม็กคือแต่งตามสไตล์เด็กๆอ่ะไปซื้อน็อตกึ่งสีๆมาใส่บ้างหรือว่าบางอาทิตย์เบื่อสีรถแล้วก็ลอกสีแต่งให้มันเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อนบางคนเอากรอกไฟหน้ามอเตอร์ไซค์มาติดรถจักรยานด้วยพ่อจะช่วยทำหมดเลยตั้งแต่เด็กฉะนั้นตั้งผมจะรู้ชิ้นส่วนจักรยานพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วพอจบป.6ขึ้นม.1มันเข้าอีกวัยหนึ่งเพื่อนๆเริ่มโตขึ้นอายุพอ11 12 13มันก็เริ่มไม่ค่อยสนใจจักรยานแล้วตอนนั้นเราเองก็เริ่มไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็เลยตั้งแต่ขึ้นม.1นั่นแหละคือหายจากจักรยานไปเลยพอขึ้นม.1ตอนนั้นสิ่งที่เข้ามาใหม่คือเริ่มฟังเพลง

0: พอฟังเพลงมาได้สักปีนึงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามือมันว่างๆมันอยากจะตีกลองไหมหรืออยากจะทำท่าอะไรไหมก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นกีตาร์แล้วพี่ชายที่เป็นญาติกันที่อยู่บ้านเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นกีตาร์เป็นผมก็เลยไปขอกีตาร์เขามาแล้วก็บอกให้เขาช่วยสอนหน่อยม.6 รู้แล้วว่าเราชอบดนตรีมากๆก็ไปเรียนพิเศษเพิ่มเรียนทฤษฎีดนตรีเรียนปฏิบัติเรียนทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมจะสอบดนตรีเข้ามหาลัยแล้วก็สุดท้ายก็สอบเข้ามหาลัยโรงเรียนดนตรีพอผมเข้าไปเรียนดนตรีจริงๆเนี่ยดนตรีก็ชอบยังคงชอบยังสนุกอยู่แต่มันเริ่มค่อยๆรู้สึกว่าเราสนุกกับการเล่นดนตรีมากกว่าที่เราเข้าไปเรียนเข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสเข้าไปได้ลองทำจริงๆมันเกินกว่าที่เราคิดไว้เราแค่ต้องการเล่นดนตรีเพื่อความสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าดนตรีมันไม่ค่อยใช่สิ่งที่เราอยากทำต่อตอนเข้ามหาลัยปีหนึ่งตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแล้วใช้ไปได้ประมาณครึ่งปีมอเตอร์ไซค์โดนขโมยตอนนั้นในมหาลัยเริ่มฟิกเกียร์เริ่มนิยมแล้วผมก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยจักรยานอะไรมันสวยดีก็เลยเหมือนเดิมขอแม่ซื้อจักรยานมือสองไปหาจนได้นะเป็นฟิกเกียร์ก็นะก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้กลับมาปั่นจักรยานอีกครั้งตอนอายุ20เชื่อไหมว่าคิดอย่างเดียวว่าตอนนั้นว่าเลิกเรียนคือปั่นจักรยานเลิกเรียนคือปั่นจักรยานไม่ไปไหนเลยปั่นเล่นในมหาลัยเล่นฟิกเกียร์ได้ปีนึงเริ่มรู้สึกว่าฟิกเกียร์มันทำท่าทางได้ไม่ค่อยถนัดเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มตรงนั้นแหละมันก็ขายบีเอ็มเอ็กซ์มือสองมาให้เราแต่พอซื้อคันนั้นมาปั่นเล่นได้เรื่อยๆกลับกลายเป็นว่าเราเริ่มจากฟิกเกียร์คันเดิมของเราน้อยลงเพราะกลับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบีเอ็มเอ็กซ์มันสนุกวะหลังจากนั้นพอเริ่มทำอะไรกับรถ BMW ได้มากขึ้นเล่นท่าได้มากขึ้นก็รู้ว่าเริ่มชอบ BMW แล้วขายฟิกเกียร์เลยก็เล่นมาอีกแหละก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะมาได้ทำเป็นสิ่งที่ชอบนะปัจจุบันเล่นไปได้2ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังอยากทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มใช่ไหมเราก็เลยได้ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วแม่อยากให้อยากออกไปเจออะไรข้างนอกมากขึ้นด้วยแม่ก็เลยให้ไป
1: คือแม่มีความคิดว่าอยากจะให้เขาทำทุกอย่างที่เขาอยากจะทำในขอบเขตที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ใช่ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะอยากทำอะไรก็ทำขอไปเรียนภาษาแม่ก็บอกอ่ะไปอยากไปก็ไปก็ให้ไปทำงานนะ
0: สำหรับผมคือการโดดเนินคืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่มันขึ้นเหนือแล้วลอยไปสูงๆแล้วไปลงหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนั่นคืออีกสกิลหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมจะทำได้พอผมอยู่ที่นู่นผมกระโดดได้ผมรู้สึกว่าแบบเปิดโลกอีกแบบหนึ่งสนุกมากมันตื่นเต้นที่ออสเตรเลียคนใช้จักรยานกันเยอะมากๆที่นู่นมีเลนจักรยานแทบจะทุกที่จะเป็นซ้ายสุดของถนน

0: พอเราเห็นคนใช้จักรยานเยอะๆแล้วเราได้เอาจักรยานไปใช้ตรงนั้นเองด้วยเพราะว่าไปไหนมาไหนผมก็ปั่นไปนะมันก็เลยเริ่มรู้สึกอินมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยที่นี่มันคนยอมรับจักรยานแล้วคนให้พื้นที่จักรยานชอบไปเรื่อยๆทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าร้านจักรยานเต็มไปหมดเลยแล้วร้านที่นี่มันสวยมากเลยมันมีจักรยานมันแต่งสวยอะไรแขวนเต็มไปหมดเข้าบ่อยๆเข้าก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากทำงานที่นี่จังเลย
1: แล้วเขาก็ไปสมัครทำงานมีร้านจักรยานอยู่20กว่าร้านเขาไปสมัครหมดไม่มีใครรับเขาเลยและแต่ว่าเขาไปสมัครแล้วเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีตังค์จ้างแม่ก็บอกว่างั้นก็ไปทำให้เขาฟรีสิไปเลยบอกเขาว่าเราไม่เอาตังค์แต่ขอไปทำแม่ก็ไปทำนะ
0: แต่ร้านที่ไปก็เป็นร้านรถจักรยานวินเทจทำพวกเสือหมอบวินเทจกับรถพวกรถทัวริ่งวินเทจแต่ว่าไม่เป็นไรขอแค่เป็นจักรยานก็พอแค่รู้สึกว่าอยากทำอะไรกับจักรยานมากกว่าแค่ขี
1: ่แล้วเขาไปอยู่เมเบิลอันนั้นเห็นชัดเลยว่าเขาชอบจักรยานมากเพราะว่าเขาแอบเอาจักรยานไปด้วยโดยที่แม่ไม่รู้ทุกช่วงชีวิตเขาเนี่ยจะมีจักรยานตลอดตั้งแต่อนุบาลก็จะมีคันเล็กหน่อยพอเขาโตก็จะมีคันใหญ่ขึ้นหน่อยตามตัวเขาไปอะค่ะ
0: แล้วมันเป็นเหมือนความฝันว่าตอนนั้นเรามันอายุ20กว่าๆใช่ไหมดูแต่ YouTube ก็แบบโหฝรั่งเล่นกันแบบลอยอย่างนี้ตีลังกาสนามก็สวยสมัยนั้นบ้านเราไม่มีสนามให้เล่นพอเราไปเห็นตรงนั้นแล้วเราว้าวมากแล้วเรารู้สึกว่าโหเนี่ยมันเหมือนที่เราดูใน YouTube เลยยังใช่เลยแต่เราเห็นกับตาเนี่ยแบบสุดท้ายแล้วเวลาว่างผม 80% ผมอยู่สเก็ตพาร์คอย่างเดียวเลย
1: เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าลูกเราชอบพอกลับมาเมืองไทยเขาก็บอกเขาไม่ทำดนตรีแล้วเขาจะทำจักรยานอันนี้ที่โดนมาเองนะ
0: แต่ที่สุดแล้วถึงจะอยู่ที่ออสเตรเลียยังไงผมก็ยังคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยคิดถึงเพื่อนแต่พอผมกลับมาที่นี่ผมก็ยังมาสมัครงานร้านจักรยานอยู่ดีและก็ยังมาทำเพียงแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นร้านที่อยู่ที่เมืองไทยวันที่เข้ามาสมัครร้านอยู่ที่เมืองไทยบอกความต้องการกับทางร้านกับทางเจ้าของเขาไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าผมอยากมีร้านเป็นของตัวเองรู้ตัวเองแหละวันที่กลับมาทำงานตรงนั้นครบได้2ปีขอเขาจบออกมาเปิดตัวเองผมรับซ่อมเสือหมอบเสือภูเขาก่อนด้วยซ้ำก็ยังไม่ใช่จักรยาน BMX ตรงนี้แต่ยังคงเป็นจักรยานเพราะบอกแล้วว่าที่สุดแล้วว่าขอแค่ว่าให้เป็นจักรยานก็เริ่มมีคนเอารถมาให้ซ่อมบ้างเอามาให้ล้างบ้างหรือบอกให้ช่วยหาอะไรให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มทำแต่พอกลับมาเปิดซ่อมมันต้องเอาตัวเองลงไปทำเยอะเกี่ยวกับแล้วพอซ่อมมันต้องใช้เวลาในรถจักรยานคันนึงบางครั้งใช้เวลาเป็นวันในการทำแค่สิ่งหนึ่งพอเราไม่มีจุดยืนที่เป็นตัวชัดเจนเดี๋ยวก็เสือหมอบเดี๋ยวก็เสือภูเขาแล้วก็รถแม่บ้านแล้วก็รถนู่นนี่นั่นมาหมดทุกแบบทุกประเภทรถบ้านรถอะไรมาหมดทำไปได้สักปีนึงก็ยังชอบอยู่นะแต่รู้สึกว่ามันต้องทำอะไรเพิ่มมากกว่านี้มันแค่นี้มันไม่พอแล้วได้จังหวะเอากว่าโชคดีว่าเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยที่อยู่สมุทรปราการเหมือนกันเนี่ยพ่อเพื่อนน่ะเขาเป็นน่าจะเป็นเซลล์บริษัทนำเข้าจักรยานBMXยี่ห้อหนึ่งในเมืองไทยแล้วผมก็ได้ไปซื้อของที่นั่นแล้วผมก็เลยได้ไปเจอกับตัวพ่อเพื่อนแต่ซึ่งพอผมไปเจอเห็นว่าทำร้านจักรยานอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเอาBMXไปขายหน่อยไหมเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ่ายรูปไปแล้วก็ไปโพสที่ร้านเราราคาได้วิ่งมาเอาทีละคันแล้วเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมก็โอเคถ้าอย่างนั้นผมเอาพอเริ่มทำแล้วมันก็เริ่มจาก2คันมันก็เริ่มเป็น3คันขายได้ทำไปเรื่อยๆผมก็เฮ้ยเอาเว้ยมีคนซื้อเว้ยมาทางนี้ดีกว่าทำไมพอมาอย่างนี้แล้วมันชัดเจนแล้วคนเข้ามาทางเราพอเราทำอะไรที่มันชัดเจนกับการเป็นว่าคนมาเห็นแต่ก่อนนั้นไม่เคยเชื่อตัวเองว่าจักรยานนี้มันคงทำอะไรไม่ได้เหมือนที่ตอนเราไม่ได้ถูกยอมรับเหมือนกันพอเราได้รับความรู้สึกอย่างนั้นเราก็ไม่เคยมั่นใจว่าสิ่งนี้มันจะทำได้

0: จักรยาน BMX ณเวลานั้นมันยังมุมมองของคนในบ้านเรายังมองว่ามันคือจักรยานที่ไม่ได้มีความจำเป็นมันคือการเล่นสนุกซึ่งการเล่นสนุกเป็นธรรมดาแหละว่าผู้ใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นในชีวิตและคันหนึ่งเป็นหมื่นๆอาจจะไม่ได้มีพ่อแม่มากมายที่จะมาซัพพอร์ตลูกให้ลูกเล่นจักรยานแบบนี้ได้แล้วเล่นไปด้วยอะไรเล่นแล้วก็เจ็บก็เลยไม่คิดว่ามันจะสามารถทำอะไรให้เราได้ทั้งที่เราชอบมันนั้นแต่ไม่ได้เชื่อมันในตัวมันพูดจริงๆกลับไปเชื่อมันในสิ่งที่คิดว่าที่เราเห็นว่าเสือบอกเสือเขาน่าจะทำอะไรได้ให้เราได้จุดนึงที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่ผมเห็นได้ว่าพ่อแม่พาลูกมาซื้อจักรยานเด็กๆ BMX เด็กๆที่พ่อแม่จะยอมมาซื้อรถให้ลูกไปเล่นอะไรแบบนี้ซึ่งคนอาจจะมองไงว่ามันเสี่ยงมันอันตรายเจ็บแขนหักกระโหลกตลอดแต่ทุกวันนี้คนเปลี่ยนไปเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเริ่มเชื่อมั่นว่ามันน่าจะมีตัวตนมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมันก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่ยังชอบยังสนใจตรงนี้อยู่มันไม่ใช่แค่กลุ่มวัยรุ่นอย่างเดียวเลยแหละที่อยากเล่น BMXผู้ใหญ่หลายคนที่ผมบอกซื้อไปเพื่อแค่สนองความต้องการวัยเด็กแล้วก็ไปปั่นเล่นสนุกออกกำลังกายไม่ได้เล่นท่าแล้ว50บอกโอ้ยโดดไม่ไหวแล้วแต่โดดไม่ไหวแต่ยังอยากอยู่บนรถ BMX อยากห้อมมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยเจอผมไม่คิดว่ามันจะมีแต่พอมันทำได้เรากลายเป็นว่าทุกคนเริ่มเข้ามาหาเราวันนี้ก็ยอมรับว่าก็ภูมิใจในสิ่งที่ทำเพราะทำมันมาโดยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมาได้ขนาดนี้ผมว่าสำหรับผมการทำ180ก็เป็นท่าที่เซฟแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะทำท่านี้ได้กับทุกที่ทุกอุปกรณ์มันเป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆที่คนเล่นจักรยานทุกคนต้องเล่นมันดูง่ายแต่ทำให้สวยไม่ง่ายทำโพสิชันร่างกายให้สวยในการเล่นไม่ง่ายการที่เปลี่ยนบ้านเป็นร้านน่ะผมไม่ได้รู้สึกความแตกต่างอะไรเลยไม่รู้สึกตรงนั้นผมรู้สึกสบายใจด้วยซ้ำที่ว่าผมไม่ต้องเดินทางไปไหนตื่นมาทำนู่นทำนี่ผมก็ลงมานี่เลยแล้วการที่ผมทำร้านที่บ้านข้อดีคือผมจัดการอะไรทุกอย่างได้เองได้ไม่ยากมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไร
1: ตอนนั้นคือคิดว่าอยากทำเหรอทำไปเลยลูกไม่ว่าลูกอยากลองทำอะไรแม่จะสนับสนุนอยากทำนี่อ่ะไปทำอะไรคือแม่ก็ให้เวลาเขาอะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจตลอดคือถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักมันจะมีความสุข
0: วันแรกที่ไปถึงออสเตรเลียนะแล้วไปเจอร้าน VMX ที่นู่นซึ่งไม่เคยเจอภาพแบบนี้ในเมืองไทยเราเลยร้านใหญ่มากจักรยานเป็น100คันร้านมี2ชั้นพูดได้คำเดียวเดินไปนั้นแล้วบอกเพื่อนว่าผมตายในนี้ได้เลย ผมขอนอนตายในนี้ผมรักว่าทุกครั้งที่ออกไปปั่นกลับมารถผมเช็ดตลอดผมเช็ดขนาดว่าผมซื้อน้ำยาเช็ดยางด้วยนะยางเงาเหมือนรถยนต์ตลอดเช็ดเสร็จผมสามารถนั่งมองรถอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยได้เป็นชั่วโมงจนเที่ยงคืนผมเช็ดเสร็จตั้งแต่4ทุ่มเงี้ยผมก็นั่งดูก็พลิกไปพลิกมาปรับโน่นแบบนี้มากไปกว่านั้นผมเอาจักรยานไว้ในห้องนอนด้วยบางครั้งเคยเอาขึ้นไป4คันแล้วก็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เห็นต่างๆแล้วก็หลับมองจักรยานจนหลับไปเลยอย่างแรกก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองขั้นกลางระหว่างว่าทำได้กับทำไม่ได้ทำไม่ได้อาจเกิดการล้มบ้างบาดเจ็บอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันอาจเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ในทางกับการพอเราทำได้อะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน amazing มันต้องใช้ความพยายามเพราะกว่าจะได้แต่ละหนึ่งท่าไม่ใช่ทำแป๊บๆได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะที่ได้เอาจักรยานกระโดดขึ้นไปสักที่นึงและได้ขี่อยู่บนนั้นซึ่งปกติคนทั่วไปเขาไม่ทำกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจริงสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะการเล่นกีฬาไอซ์ครีมอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราควรเซฟตี้และมันมีทางเซฟตี้ของมันอย่างแรกเลยอุปกรณ์เซฟตี้เราควรจะใส่หมวกกันน็อกถุงมือบ้างหรือถ้าบางคนอยากจะให้ปลอดภัยเยอะก็อาจจะใส่สนับซอกสนับเข่าอย่างเงี้ยป้องกันมันจะมีอุปกรณ์ป้องกันให้เราใส่อยู่แล้วครับใช่ฉะนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้เจ็บจนทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเลิกทำถ้านับจริงๆอ่ะเราเล่น BMX มาตั้งแต่ปี2010ฉะนั้นเรามีกลุ่มเพื่อนเรามีสังคมนี้เรามีคอมมูนิตี้นี้ฉะนั้นเราเป็นที่รู้จักเหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้คนเก่งอะไรอ่ะแต่คนกลุ่มเนี้ยมันเล่นกันอยู่ประจำอ่ะ
2: ถามว่า BMX มันจริงๆก็ปั่นคนเดียวได้ครับแต่ว่ามันน่าเบื่อครับพอเราถึงจุดหนึ่งในการฝึกซ้อมท่ามันถ้ามันมีเพื่อนขี่มันจะทำให้เราอยากจะเล่นมากขึ้นแต่ถ้าขี่คนเดียวอ่ะถ้าเราแบบใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะมันจะเบื่อครับกีฬาทุกประเภทครับถ้ามีเพื่อนอ่ะเล่นได้จะดีมากเลยครับตอนนี้นะครับผมว่ามันโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากครับจากเมื่อก่อนคือสื่อโซเชียลมันไม่มีเลยครับตอนนี้มันเข้าถึงง่ายถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะยังไงมันก็ทำให้กีฬาประเภทนี้โตขึ้นได้อยู่แล้วอย่างเช่นสนามทุกวันนี้มีสนามทั่วประเทศเลยครับคือมันดีตรงที่ว่าพอสื่อเข้าไปถึงอ่ะคนก็เข้าถึงกีฬาประเภท BMX ได้ง่ายครับแล้วมันก็จะทำให้กีฬาประเภทนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆครับมันเป็นความรักในกีฬาประเภทนี้ครับแล้วอยากจะส่งต่อให้เด็กๆรุ่นต่อไปครับก็เลยนั่นแหละไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันคือการทำด้วยความตั้งใจครับนี่สิ่งสำคัญเลยครับ
0: เรียกว่าขอเป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยเป็นคนหนึ่งที่ได้ทำให้จักรยานดีเล็กตรงนี้มันมีตัวตนในประเทศไทยอยากให้วงการมันโตขึ้นอยากให้พ่อแม่หลายคนมาเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่ลูกได้ออกกำลังกายนะได้สุขภาพนะได้เพื่อนนะถ้าได้มีโอกาสได้เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ไปให้เด็กๆเหมือนอย่างที่ก็อย่างวันเด็กก็เอาไปเล่นให้เด็กๆดูบ้างอะไรเงี้ย
3: มันจะม
4: ี
3: แบบช่องเข
4: ีย
3: นว่าโตมาอยากเป็นอะไรอ
4: ยากปั่นจักรยานดีวิวมันหนุก
0: ทุกเรื่องไม่ใช่แค่จักรยานทำมันให้ด้วยใจก่อนคือถ้าเรามีเป้าหมายเลยมันก็ดีแต่สำหรับผมในวันนั้นที่ผมทำอ่ะผมยอมรับว่าผมไม่ได้มีเป้าหมายขนาดนั้นอ่ะแต่ผมกลับอยู่กับมันตรงนั้นเพราะใจรักอ่ะผมอ่านเยอะมากผมเล่นเยอะมากผมหาข้อมูลเยอะมากแล้วผมไม่ได้อยู่กับแค่ประเภทเดียวทุกสิ่งมันมีความสำคัญหมดอยากให้ทุกคนมองว่าอย่าตัดสินสิ่งที่คนอื่นทำว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้สิอย่างนี้ดีกว่าไหมอย่างนู้นดีกว่าไหมผมว่าทุกคนมีทางของใหม่ของใครของมันขอให้ตั้งใจและเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำเราเท่านั้นที่รู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ขอให้ตั้งใจให้จริงและรู้ให้จริงรู้ให้ลึกศึกษาให้หมดผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทำที่คนอื่นมองว่าเล็กวันหนึ่งมันจะไม่เล็กวันหนึ่งคนแล้วสุดท้ายคนจะเข้าใจแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาเคยคุยกับตัวเองแหละว่าคงจะเล่นจนกว่าจะเล่นไม่ไหววันนี้ตอบตัวเองได้เลยว่าผมยังมีรุ่นพี่ที่ยังอายุ50ที่ขี่กันแบบพิ้วๆเลยแล้วผมก็ยังมองเขาว่าในเมื่อเขา50เขายังเล่นได้แล้วเราเพิ่ง30กว่าเราก็จะเล่นจนกว่าเราจะเล่นไม่ไหวผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วกันซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันเป็นอะไรแต่คงขาดไม่ได้แล้ววันนี้มันตอบได้เลยคงไม่เลิก
1: แม่ก็ดีใจนะที่เข้ามาถึงจุดนี้ได้คือมันเป็นความชื่นใจเหมือนเขาก็คือ ที่สุดของชีวิตเราอ่ะคนคนหนึ่งที่เราพยายามที่จะแบบเลี้ยงเขาขึ้นมาแล้วเขาไม่ต้องเป็นดังที่เราคาดหวังแต่ในชีวิตเป็นจริงอ่ะมันคือสิ่งที่ชื่นใจอ่ะก็อยากจะบอกว่าเราอ่ะมีสิทธิ์จะคาดหวังได้แต่เราก็ต้องมองความเป็นจริงว่าลูกเราเขาชอบอะไรเขาอยากทำอะไรถ้าเราซัพพอร์ตเขาได้เราไม่ต้องให้แบบโอ้มีเงินเป็นล้านไม่ใช่อาจจะเงินหลักสิบหลักร้อยแล้วก็ให้เขาไปเถอะเขาอยากทำอะไรให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะทำให้เขาเหมือนเข้มแข็งขึ้นคือชีวิตเขาเราเลี้ยงเขามาก็จริงแต่ชีวิตมันต้องเป็นของเขาการกลับมาของเต้ทำให้แม่ได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆแบบมันคือความสุขที่แท้จริงอ่ะ
0: ว่าบ้านก็เป็นที่ที่ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเหนื่อยยังไงแค่ไหนกลับมาบ้านมันคือที่ที่เรามีความสุขและเรารู้สึกเป็นพื้นที่ของเราอ่ะเราแฮปปี้ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเหนื่อยจากไหนมาแล้วกลับมาบ้านก็คือมีพ่อมีแม่มีครอบครัวผมว่ามันคือที่ที่เราอุ่นใจอ่ะไม่ว่าเราจะเจออะไรมาแล้วกลับมาบ้านเรารู้สึกสบายใจแน่นอน
1: บ้านคือที่ที่อบอุ่นที่ที่เราอยากกลับมาทุกครั้งไม่ว่าจะมีความสุขความทุกข์อะไรอ่ะเป็นที่เดียวที่เราคิดถึงเป็นอันดับหนึ่งเราจะต้องมาที่นั่น

0: นี้ครับ
1: โอ
0: ้ยขอบคุณนะครับ
1: ถ้ายังไม่ถามก็ขอบค
2: ุ
1: ณ
2: ไอ้ยากล้อง
3: สำหรับวันนี้สวัสดีชาวไทยทั่วประเทศ
4: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้ง

0: เหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะ

0: มีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังพุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยส่งค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับผมตอนนี้นะฮะวางก็อยู่ที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้อยากจะบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าวางตอนนี้นะครับอยู่กับพระอาจารย์นะครับผมพระเทพรัตน์ตานานายกนั่นเองนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับ
1: เจริญพร
0: ครับผมซึ่งนอกจากพระอาจารย์จะเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดแห่งนี้แล้วนะครับพระอาจารย์ก็ยังเป็นเจ้าคณะนะฮะจังหวัดลำพูนด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้วางเชื่อมากๆเลยว่าผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากจะเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็หลักศาสนาไปพร้อมๆกับวางซึ่งตัววางเองก็พร้อมมากๆครับอาจารย์ที่อยากจะฟังหลักธรรมหลักศาสนาหลายๆอย่างในวันนี้มากๆเลยครับอาจารย์ครับแต่จริงๆสำหรับผมในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันนะอาจารย์พอผมได้เข้าวัดผมรู้สึกว่าเราได้ความสงบอะครับอาจารย์คือชีวิตของคนสมัยนี้มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเร่งรีบมันมีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ก็เข้าใจแต่พออย่างวันนี้ครับอาจารย์ผมได้มีโอกาสเข้าวัดแล้วก็ได้มาใช้เวลาอยู่ในวัดผมกลับรู้สึกว่าผมมันสงบแล้วมันทำให้เราจิตเรานิ่งขึ้นสงบขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นการรีชาร์จหรือว่าเหมือนชาร์จแบตตัวเองอะครับเพื่อที่เราจะได้กลับไปข้างนอกใหม่แต่พอเข้ามาเอาจริงก็ไม่ค่อยอยากออกไปเท่าไหร่เพราะว่าข้างในวัดมันสงบมากเลยพอออกไปต้องไปเจอกับความวุ่นวายข้างนอกก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆเราเข้าวัดบ้างมันก็ทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วพระอาจารย์ครับจริงๆเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเนี่ยพอได้เข้าวัดแล้วมันรู้สึกสงบอะครับจริงๆแล้วคำว่าจิตอะครับคำว่าจิตมันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์
1: จิตคือตัวการสั่งสมอารมณ
0: ์ครับ
1: คล้ายๆเมมโมรี่ของอะไรคอมพิวเตอร์อ่ะ
0: ครับ
1: จิตกับสมองมันทำงานด้วยกันมันจะเป็นตัวการ

0: สั่งสมอารมณ์ทั้งหลายทั้งดีและไม่ดีสั่งสมภาพอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เราถ้าเราหนุ่มๆเนี่ยเราสามารถจะชักภาพที่ผ่านมา 2-3 ปีได
1: ้ครับ
0: แต่พอเครื่องเรามันลวนเรแล้วถ้าคนแก่
1: ครับอาจารย
0: ์เอ๊ะทำไมจำชื่อเด็กคนนี้ไม่ได้มันชื่ออะไรเนี่ยลืม
1: ลืม
0: นั่นแหละเพราะว่าสัญญาณความจำมันเสื่อมอะไรอะไรมันเสื่อมนั้นโยมไม่ต้องไปพวักพะวงหรอกจิตตัวเนี้ยมันเป็นตัวการสั่งสมคุณงามความดีเนี่ยจิตตัวเรานี่นะจ
1: ิ
0: ตธาตุในความสั่งสมตะปัจจัยแปลว่าสั่งสมแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับอาจารย
0: ์ฉะนั้นนักปราชญ์ท่านบอกให้รวบให้สำรวมจิตให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: ถ้าพวกเราเห็นเนี่ยเห็นอะไรสวยอยากได้แล้วโอ๊ยเพลงนี้ทำไมเพราะเขาขายที่ไหนนะจมูกโอ๊ยน้ำหอมนี่กลิ่นดีเลยเขาแถมกันที่ไหนราคาเท่าไหร่ของฝรั่งเศสหรือเปล่าทำด้วยอะไรเนี่ยลิ้นไปทานอาหารที่ไหนอะแถวเยาวราชหรือจะไปที่ร้านที่เขาเปิดใหม่อย่างนี้เป็นต้นกายก็หมายความว่าโรงแรมไหนดีที่สุดอ่ะนอนแล้วนุ่มนิ่มใจใจเราอยากจะเจอสิ่งที่สบายไปร้านนี้ชิวๆอย่างเงี้ยไปวัดนี้โอ้ทำไมสงบเงียบเนี่ยไปวัดนี้ทำไมมีแต่เสียงโฆษณาให้มาทำบุญเนี่ยวัดมาไม่มีเสียงโฆษณานะ
1: ครับอาจารย์
0: ใครอยากจะทำบุญก็ไปใส่หีบใส่โน่นแล้วแต่เราก็เอามาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์บำรุงการศึกษาช่วยเหลือประชาชนไป
1: ครับ
0: บำรุงภัยทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ฉะนั้นจิตตัวการสั่งสมฉะนั้นท่านบอกว่าให้สั่งสมแต่คุณงามความดีอย่าไปเอาความชั่วเข้ามาเนี่ยทำจิตให้สบายทำใจให้ว่างทำใจให้ใสอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ นี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อย่าไปเอาอะไรมากเลยอย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: ปัจจุบันให้ได้แล้วก็มีความสุขยิ้มได้กับทุกคน
1: ให้อยู่กับปัจจุบัน
0: ให้อยู่กับปัจจุบัน
1: ให้อยู่กับตอนนี
0: ้มีเวลาก็โทรหาพ่อก็บ้างแม่บ้าง
1: ครับอาจารย์จริงครับ
0: ทานข้าวหรือยังนี่วันนี้จะไปทานข้าวด้วยนะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีงานเยอะก็อาจจะไม่ได้ไปนะพ่อเขาเข้าใจหรอก
1: ครับเพราะมันเป็นเรื่องของหน้าที่ด้วย
0: เออใช
1: ่โอ้จริงครับอันนี้จริงจริงจริงเวลาเขาผิดศีลเนี่ยพระอาจารย์แน่นอนมันก็จะมีเรื่องของเวรกรรมจริงๆเวรกรรมคืออะไรครับพระอาจารย
0: ์ก็หมายความว่าถ้าใครทำดีก็จะทำให้จิตมันสูงขึ้น
1: ครับ
0: ทำให้เราอยู่สุขสบาย
1: ครับ
0: เราไม่ต้องกลัวตำรวจไม่ต้องกลัวทนายไม่ต้องกลัวใครมาจำหนิติติงแต่ถ้าเราทำผิดเลยก็กลัวตำรวจมาจับ
1: ครับ
0: แล้วเราวุ่นวายใจไหมเราวุ่นวายใจนะเรากลัวต้องแอบหลบๆซ่อน
1: ๆ
0: อย่างเราติดหนี้ใครเนี่ยเรากลัวไม่อยากจะเจอเจ้าหนี้เนี่ยเพราะเราคิดแล้วจะไม่คืนให้เขาอะ
1: ครับ
0: เป็นหลักคล้ายๆโกงเขาอย่างเงี้ยไม่คืนให้เขาอย่างเงี้ยมันเป็นอันตรายเหมือนกันฉะนั้นศีล5จึงเป็นมนุษยธรรม
1: จริงครับ
0: ไม่ว่าชาติใดศาสนาใดต้องรักษาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ของพุทธศาสนานะมันเป็นของประจำโลก
1: ครับก็ให้อยู่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียน
0: ใช่อย่างเกิดแก่เจ็บตายเป็นของประจำโลก
1: จริงครับ
0: ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า
1: ทุกคนเกิดมายังไงก็ต้องตายครับ
0: พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านคล้ายๆกับมาเปิดของที่คว่ำให้มันหงายแค่นั้นเอง
1: จริงครับ
0: ให้คนได้รู้ให้คนได้ชม
1: ครับ
0: เนี่ยไม่หลงวนเวียนอยู่ในกาลานั่นแหละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้อย่างนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยฉะนั้นศาสนามันเป็นของสากลมันไม่เป็นของใครเป็นของชาวโลกทุกคน
1: ชาวโลกทั้งคนจริงครับอาจารย์ครับจริงๆอย่างชื่อของผมครับอาจารย์ชื่อของผมจริงๆมันมาจากคำว่าปล่อยวางใช่ไหมฮะทีเนี้ยบางครั้ง อย่างคำว่าปล่อยวางจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตเรานิ่งให้มันสงบที่สุดใช่ไหมฮะทีนี้อย่างคำว่าปล่อยวางกับคำว่าเฉยชาเงี้ยบางทีมันใกล้กันมากเลยครับบางทีคนแยกไม่ออกว่านี่เรากำลังปล่อยวางอยู่แต่บางคนมองว่านี่เราเฉยชามากเลยนะเราไม่แคร์เลยเหรอจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย์หรือว่ามันจะแยกยังไงดีครับ
0: ปล่อยวางแปลว่าสิ่งไหนที่เห็นว่ามันผิดแล้วเราไม่ทำนั่นคือปล่อยกับวาง
1: ครับ
0: แต่เฉยชานี่ไม่แน่นะ บางทีอาจจะเยาะเย้ยก็ได้เฉยๆ
1: อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
0: เห็นคนรู้จักไปแกล้งเขาทำเดินผ่านเฉยๆชาก็คือเย็นชาเนี่ยไปหักอกเขาแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้เป็นต้นหรือไม่สนใจสังคมจะตื่นแค่ไหนก็ไม่รู้จะกินแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้วยก็ไม่ล้างเงินก็ไม่จ่ายอย่างเงี้ยทำเป็นเฉยชาทำเป็นไม่รู้นอนรู้หนาวสร้างปัญหาให้คนอื่น
1: ครับอาจารย
0: ์เงี้ยพวกนี้มันไม่มีประโยชน์นะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีชาคระธรรมจึงมีคำว่าคนตื่นธรรมไงทุกคนต้องมีคาชาคระอย่างคณะเราที่มาเนี่ยจะมานอนหลับไม่ได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเพื่อนตำหนิ
1: ใช่ครับ
0: ต้องดูแลทุกอย่างใครมีหน้าที่อะไร
1: ครับอาจารย
0: ์เนี่ยชาคระธรรมไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยถ้าถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลากินก็กินถึงเวลาหลับก็หลับถึงเวลาเที่ยวก็เที่ยว

0: ระอาจารย์ครับแล้วอย่างสมัยเนี้ยครับพอเราดูข่าวอย่างที่พระอาจารย์พูดเลยว่าตอนนี้เราดูข่าวศิลป์เอ่ยธรรมเอ่ยเดี๋ยวนี้มันมีข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแล้วมันก็มีความเสื่อมถอยของศิลป์ในธรรมบ้างพระอาจารย์คิดมีความคิดเห็นยังไงครับแบบที่จะทำอาจจะทำให้มันกลับมาหรือเราจะบอกคนรุ่นใหม่หรือน้องๆยังไงดีครับให้เขากลับมามองเรื่องของศิลป์เรื่องธรรมเลยครับ
1: โยมไม่ต้องไปตกใจนะเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยต่อไปมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเพราะมนุษย์มันก็มีแค่นี้คนมันก็มีแค่นี
0: ้โอเค
1: ที่เรารู้ว่ามันทำไมมันยุ่งลุงลังเพราะว่าเรามีโซเชียลไงเรามีดาวเทียมมีโน้ตเมื่อก่อนมันไม่มีดาวเทียมไม่มีอะไรใช่แต่มาเมื่อก่อนเนี่ยโยมญาติโยมอยู่อำเภอพานเนี่ย
0: ครับผม
1: เวลาเขาตายเนี่ยกว่าเขาจะส่งอะไรส่งจดหมายมาเนี่ยบางทีเขาเผาไปแล้ว
0: อ๋อสมัยก่อน
1: เดี๋ยวนี้บอกลายยกหู
0: รู้เรื่องแป๊บเดียว2วิน
1: ั่นแหละฉะนั้นเราจึงรู้ไปที
0: ครับ
1: ฉะนั้นมันเป็นธรรมดา
0: ผมชอบมากครับที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นธรรมดาม
1: ันเป็นธรรมดาของโลก
0: ครับจริงครับ
1: จะอยู่ที่ไหนมันก็ฆ่ากันนั่นแหละ
0: ครับไ
1: ปอยู่ที่ไหนมันก็ทะเลาะกัน
0: เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียจริงๆเรื่องของโซเชียลมีเดียเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมก็คิดเหมือนกันว่าด้วยความที่ยุคสมัยนี้ครับ อาจารย์มันเป็นยุคสมัยของโซเชียลมีเดียสื่อโซเชียลต่างๆแล้วข่าวมันก็เยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์มันทำให้บางทีคนที่เขาเสพสื่ออาจจะวุ่นวายคิดนั่นคิดนี่เลยครับหรือเสพผิดบ้างอะไรบ้างพระอาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าเราควรจะต้องเสพสื่อพวกนี้ยังไงให้มีสติ
1: เราก็ต้องสอนโยมอาตมาเทศน์บอกโยมว่าโยมเมื่อก่อนนี้เราเนี่ยเป็นยุคโลเทคนะเป็นยุคโบราณไม่มีโทรศัพท์เบาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
0: ครับ
1: ต่อมาก็ยุคไฮเทค
0: ใช่ครับยุคนี้โดยเฉพาะ
1: เดี๋ยวนี้ไฮเทคเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะไม่ใช่ไฮเทคนะเป็นยุคดิจิตอลเอ้ายุคดิจิตอลยังช้าไปอีกเดี๋ยวนี้มันยุค AI ไง
0: ใช่ครับ
1: อาตมานี่ขนลุกนะตอนที่ AI เขาเอาพระพุทธรูปยืนเดินอาตมาเอามือถือใส่บนหัวเลยนะโหเรายังมีบุญได้เห็นพระพุทธเจ้าเดิน
0: เ
1: ออขนลุกเลยโอ้ AI นี่มันทำให้เราเกิดศรัทธา
0: เดี๋ยวนี้ AI น่ากลัวมากครับ
1: นั่นแหละฉะนั้นทุกอย่างเป็น AI
0: ครับ
1: เอาภาพนี้เอาตัวคนนี้แล้วเอาคอมาใส่เนี่ยจะทำร้ายใครมันจะให้ใครเสียชื่อเสียงมันง่าย
0: มากครับ
1: นะท่านเราต้องสอนให้คนให้เด็กรู้ AI เป็นอย่างไรอ้าวมันเอาแมวร้องเพลงยังได้เลย
0: จริงครับ
1: น่ะ
0: เดี๋ยวนี้แมงสาบเต้นยังผมยังเห็น
1: ได้ใน
0: โทรศัพท์เลยครับ
1: ฉะนั้นมันเป็นโลกแห่งนิยายเป็นโลกแห่งจินตนาการเป็นโลกนี้คือละครเป็นโลกมายา
0: จริงครับ
1: ฉะนั้นต้องอยู่กับมันให้ได้อย่าไปเครียด
0: ครับแล้วพระอาจารย์อย่างเงี้ยครับพออาจารย์พูดถึงเรื่อง AI ผมก็คิดอีกว่าโหแล้วอย่างงี้อนาคตต่อจากนี้ไปที่ผมยังต้องมีชีวิตต่อไปยุคต่อๆไปผมคิดไม่ออกเลยครับว่ามันจะมีอะไรต่อจากนี้อีก
1: นั่นสิ
0: แล้วพระอาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงให้เป็นกลางอะครับให้ยังสามารถอยู่กับมันไ

0: อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเข้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
1: หมายความว่าพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: สอนให้ว่าอย่าไปหย่อนยานจนเกินไปอย่าไปหย่อนยาน
0: ครับ
1: มันต้องมีกฎมีระเบียบ
0: ครับ
1: แล้วก็สอนอีกข้างนึงว่าอย่าไปเคร่งตึงจนเกินไป
0: ครับ
1: อย่าไปยึดจนเกินไปอย่างเช่นยึดกฎหมายเนี่ย
0: ครับอาจารย
1: ์นิติศาสตร์ถ้ายึดเกินไปเราโอ้โหลำบากต้องมีรัฐศาสตร์ด้วย
0: ครับ
1: หยวนหยวนกันอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มัชฌิมาปฏิปทา
0: ครับ
1: อะไรอะไรก็พอดีอะไรอะไรพอดีแต่พอมาถึงยุคที่เรามีผู้นำประเทศโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ก่อนที่ในขณะที่พระองค์ยังตรัสได้อยู่พระองค์จะสั่งให้มุขมาตราชมนตรีอะไรมุขมนตรีเสนาอามาตย์ทั้งหลายนายกอะไรทำหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งคือพระมหาชนก
0: ครับ
1: ถ้าจะสอนให้คนทั้งหลายเนี่ยจงตื่นตัวและมีความขยันหมั่นเพียรเหมือนกับพระมหาชนก
0: ครับ
1: จะต้องทำมาค้าขายจะต้องทำธุรกิจเนี่ยอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปท้อแท้กับความทุกข์ที่มันอยู่ในโลก
0: ครับ
1: ร้อนก็แก้ร้อนเย็นก็แก้เย็นหนาวก็แก้หนาว
0: ครับ
1: เนี่ยเราแก้ไปเรื่อยๆปัญหาเขาเอาปัญญาเอาไว้แก้ปัญหาไม่ได้เอาไว้แกงกินท่านบอกท่านสั่งให้พอเพียง
0: ครับ
1: พอพระองค์จะสวรรคตพระองค์ตรัสไม่ได
0: ้ครับ
1: พระองค์ก็สอนให้คนไทยเนี่ยดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
0: ครับอาจารย
1: ์พอพระองค์สวรรคตเสร็จไม่กี่ปีเราก็เผชิญกับโรคโควิด
0: ครับอาจารย
1: ์โรคโควิดเนี่ยเราเห็นความพอเพียงของคน
0: ครับ
1: ได้อย่างชัดเจน
0: จริงครับ
1: มันมาทันนะญาติโยมอย่างเช่นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีข้าวกับข้าวแล้วก็น้ำก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องไปหาใครเนี่ยข้าวกับและน้ำ
0: ครับ
1: อย่าคนเหนือป่ะกินข้าวกับน้ำก็พอละขอให้มีข้าวกับน้ำกินก็พอละอันนี้เป็นความสุข
0: ครับ
1: คือพวกอยู่ไปวันๆนะแต่คนเรามันเป็นสัตว์ที่จะต้องสั่งสมกักตุนยิ่งมีปัญญาเท่าไหร่ต้องกักตุนเยอะ
0: ๆครับ
1: เนี่ยประมาณเนี้ย
0: จริงๆครับ
1: ผู้มีปัญญาที่จะเลื่อนจากโลกิยะไปหาโลกุตระเนี่ยเขาจะทิ้งหมดเลย
0: ครับ
1: เขาจะทิ้งหมดนะไม่เอาอะไรสักอย่าง
0: จริงฮะจริงๆสิ่งที่ผมได้ชัดเจนเลยคือให้อยู่กับปัจจุบัน
1: ถูกต้อง
0: ให้อยู่กับปัจจุบันอะไรมันจะเกิดข้างหน้าอย่าเพิ่งไปคิด
1: ก็
0: อย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: อยู่กับตรงนี้แหละเดี๋ยวมาเราก็อยู่กับมันให้ได้
1: ใช่
0: เรื่องของการรักษาศีล5ครับอาจารย
1: ์ทุกคนต้องรักษาศีล5เสมอกันหมดมันไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: มันเป็นของโลกมันเป็นของชาวโลกนะเนี่ยปานาเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนกันไม่ใช่ฆ่าปูฆ่าปลานะต้องเตะต่อยแต่ทำลายกันจนถึงชีวิตเรียกว่าปานาเนี่ยทำให้ชีวิตตกล่วงไปอย่าให้มีการเข็นฆ่าอย่าให้มีเกิดการรุนแรง
0: เข้าใจเลยครับ
1: แล้วกว่ามันจะตายมันต้องทรมานใช่ไหมทุบตีหยิกควนทำไปจนทรมานไปจนตายอันนี้คือปานาสิ้นสุดคือการตายเนี่ยประเทศไทยเรานี่มีเมตตาพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ข้อที่สองอทินนาปานานี่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคุณธรรม
0: ครับอาจารย
1: ์ที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้โลกมีสันติอทินนาก็หมายความว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะ
0: ครับ
1: อย่าไปลักของคนอื่นอย่างเช่นกรุงเทพเดี๋ยวนี้เกิดการลัก
0: ขโมยเยอะ
1: ขโมยรองเท้า
0: อ๋อใช่ครับผมเคยเจอด้วยครับ
1: นั่นแหละที่นี่ก็เคยหาย
0: ใช่ครับไปวัดบางทีเอารองเท้าวางไว้แป๊บๆออกมาเอ๊ะรองเท้าหายไปไหนนะ
1: รองเท้าหายอันนี้เป็นข้อที่สองไม่ใช่ของเราอย่าไปเอา
0: ครับ
1: เนี่ย

0: แล้วข้อที่3ก็อย่าไปล่วงละเมิดทางเพศกับคนที่เขามีเจ้าของมีคนดูแลอย่างเด็กที่ยังไม่พ้นจากเกณฑ
1: ์
0: หรือคนที่มีสามีภรรยาแล้วเราก็อย่าไปล่วงละเมิดเขาหรือคนที่อยู่ในปกครองเงี้ย อยู่ในกฎในข้อห้ามเราก็อย่าไปล่วงละเมิดแค่นี้เราก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะคนที่เราจะสัมผัสได้มันมีอีกเยอะอย่างมุสาเนี่ยไม่ใช่ว่าโกหกอย่างเดียวนะพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนินทาก็ผิดศีลแล้วพูดคำหยาบก็ผิดศีลแล้ว
1: ครับอาจารย
0: ์นั้นคนไทยเราไม่อยากให้เราพูดคำหยาบถ้าพูดคำหยาบมันเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน
1: ครับอาจารย์นะ
0: แต่มันไม่แน่บางทีมันก็วนเวียนมันนะคำหยาบบางทีมันก็เป็นภาษาทางการเหมือนกันนะเครื่องมากูมึง
1: อาจารย์พูดจนผมเห็นภาพเลย
0: เป็นบางขณะก็ยอมรับ
1: ครับอาจารย์
0: แต่บางขณะก็ไม่ยอมรับฉะนั้นมันอยู่ที่สังคมไงว่าเราเข้าไปในสังคมระดับไหนถ้าเขายอมรับระดับเพื่อนเอาเต็มที่เลยแต่ถ้าระดับสูงกว่าคนอื่นไม่ใช่เพื่อนเราเราก็ต้อง
1: นิดนึง
0: ต้องเรียนรู้
1: ครับ
0: รู้จักการรู้จักเวลารู้จักอะไรเนี่ย
1: ร
0: ู้จักประชุมชนนะฉะนั้นเราต้องรู้พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อที่ไม่เนื้อไม่มีเนื้อหาสาระไม่ได้นักปราชญ์เขาไม่ทำกันและสุรานี่แปลว่ากล้ากินแล้วเมาแล้วกล้าหมดเลย
1: ครับ
0: สุราก็คือที่กลั่นแล้วเมรัยก็คืออุกระแช่น้ำขาว
1: ครับ
0: หรืออะไรที่ขาวผลไม้อ่ะวาย
1: วายครับ
0: พวกนี้เป็นเมรัยหมดเลยมัชฌะปมาทัฏฐานาเป็นที่ตั้งแห่งความมึนเมา
1: ครับอาจารย
0: ์มึนเมาก็คือประมาท
1: ครับ
0: ฉะนั้นความประมาทเป็นทางแห่งความตายนี่แล้วก็ตัวมัชชะตัวนั้นนะสิ่งไหนมันเป็นภาษาบาลีนะมาจากมัทธาตุในความเมานะแล้วเขาแปลงทะกับยะนะเป็นชะชะอะไรนะภาษาบาลีสิ่งไหนที่บุคคลสูบฉีดดูดดื่มแล้วยังบุคคลนั้นให้มึนเมาสิ่งนั้นเรียกว่ามัชชะมีฟีนเฮโรอีนกัญชายาบ้ายาม้าเฮโรอีนหมดเลย
1: หมดเลย
0: เนี่ยรวมทั้งกัญชาอะไรพวกเนี้ย
1: ร
0: วมหมดไม่เว้นเลยมันละเอียดนะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายก็ต้องตีความ
1: ครับ
0: แต่ญาติโยมมันไม่ตีความนี่มันเอาเล่าอย่างเดียว
1: ก็จริงครับ
0: อืม
1: จริงจริงมันก็กระทบหมดเพราะว่าแค่ต้องแค่เป็นสิ่งที่ทำให้เราขาดสติ
0: อืม
1: ถ้าเกิดเราไม่มีสติเราก็จะประมาท
0: ใช่
1: ครับผมจริงๆถ้ามองอย่างนี้ศีล5ก็เหมือนเป็นการใช้ชีวิตครับ
0: มันเป็นมนุษยธรรม
1: ครับถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บจริงๆการถือศีล5คือการบริบทของสังคมแล้วก็บริบทของการชีวิตร่วมกัน
0: อ่ะเดี๋ยวไม่ต้องแล้วข่าวทุกข่าวเนี่ยผิดศีล5ทั้งนั้น
1: ครับ
0: ผิดศีล5ทั้งนั้น
1: ก็จริงคร
0: ับเอาไปดูเถอะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยครับการที่เราเกิดมาบนโลกมนุษย์เราอยู่บนโลกแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์คิดว่าจุดมุ่งหมายที่เราควรใช้ชีวิตนะครับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาแล้วจุดมุ่งหมายจริงๆของเราครับที่พระอาจารย์มองว่าเราควรจะมุ่งหน้าไปครับมันเป็นยังไงครับ
0: คือเราต้องถามตัวเองก่อน
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยเราเป็นผู้มีบุญบารมีมีวาสนาแค่ไหน
1: ครับ
0: อย่างหลวงพ่อเป็นเจ้าในจังหวัดบางทีก็บารมีสู้พระหนุ่มเณรน้อยไม่ได้นะ
1: ครับ
0: สู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: จะต้องอาศัยบารมีเก่าบารมีเดิมอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ฉะนั้นมันอยู่ที่บารมีเราอยู่ที่ความพร้อมของเราด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ที่อย่างอื่นเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ขอฝากด้วยนะ
1: ได้ครับ
0: มันอยู่ที่ตัวเราด้วย
1: ครับ
0: เราจะไปให้มันเหมือนที่เราปรารถนาไว้มันไม่ใช่
1: ครับ
0: มันต้องสั่งสมไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: มันเหมือนกับเราจะเป็นเศรษฐีกว่าจะได้เป็นเศรษฐีโน่นอายุ70 80โน่น
1: จริงครับ
0: นั้นทุกอย่างมันต้องมีการสั่งสม
1: ครับอาจารย์
0: เขาเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยสำคัญที่สุดเลย
1: ครับงั้นไหนๆพระอาจารย์พูดถึงฝากแล้วพระอาจารย์ครับผมขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยฝากถึงผู้ชมทางบ้านได้มั้ยครับถึงคติในวันนี้สำหรับผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ได้ไหมครับอาจารย
0: ์ญาติโยมสาธุชนที่อยู่ที่ชมรายการอยู่นะ อยากจะฝากให้ญาติโยมทั้งหลาย

ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมีความเปลี่ยนแปลงไปทุกเวลานาทีที่เราหายใจเข้าออกมันเป็นทุกขังความต้องการของเราเนี่ย

0: างทั้งหลายที่มันอยู่ยังยืนยงก็เพราะว่ามีการสืบต่อทางประเพณีวัฒนธรรมมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มีรีโนเวทสิ่งที่มันไม่มีชีวิตเนี่ยมันเสื่อมสลายได้ง่ายขนาดเรายังไม่ถึงร้อยปีสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยอย่างประเทศไทยเราจะมีกรมศิลป์คอยดูแลอยู่สำนักพุทธคอยโอบอุ้มอยู่รัฐบาลคอยดูแลอยู่มันก็จึงทำให้มีการสืบทอดสืบสานต่อยอดไปนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาอันถ้าเราอยากจะให้ประเทศไทยเราสังคมบ้านเราดีขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาตั้งแต่บ้านช่องห้องหอวัดวาอารามหรือสิ่งที่มันเป็นส่วนรวมสาธารณประโยชน์เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการต้องช่วยกันโอบอุ้มเพราะมันเป็นของพวกเราถ้าเราคิดได้แค่นี้เราก็จะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์เราจะได้เชิดชูบูชาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และลูกหลานของเราก็จะอยู่แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพุทธศาสนาไม่ได้หวังอะไรกับญาติโยมหรอกหวังให้ญาติโยมนั้นได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประคับประคองในการดำเนินชีวิตทุกๆวันให้มันเป็นชีวิตที่ประเสริฐแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นั้นก็ขออนุโมทนา
1: ครับผมอาจารย์
2: สัตว์ทะเลเปลือกสีเขียวสุดเฟี้ยวเหล่านี้ถูกนำขึ้นมาจากน้ำครับแล้วก็ส่งไปแกะเพื่อที่จะเอาแต่เนื้อของมันครับทำความสะอาดดองใส่ส่วนผสมหมักทิ้งเอาไว้จนกลายเป็นหอยดองครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันว่าหอยดองทำยังไงและเอ๊ะทำไมมันมีสีบางอันมันซีดบางอันมันดูแดงช้ำอย่างนี้แดนกินดองเล่าไว้หมดแล้วครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
3: Boost Boost Boost Energy Boost Boost ใครพร้อมแล้วก็ออกมาขยับร่างกายกับชมรมนักวิ่งเมืองชัยนาทคลิปนี้น้องซีได้ทั้งวิ่งทั้งเต้นกับกิจกรรมชัยนาทเมืองสุขภาพสุดคึกคัก
4: ซื้อค่ะ
5: แล้วตังค์อ่ะไม่มีมา
4: ซื้อกินเองด้วยค่ะ
5: แต่ไม่มีตังค์ในตัว
4: ไม่ม
5: ีไม่ได้ยืม
3: หมดเลยรวมออกวิ่งไปพร้อมกันวิ่งเลย Running Day เพราะถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่4 กรกฎาคมนี้เวลา10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: ที่นี่แค่เปิดกล้องก็สามารถสร้างรายได้หลักล้านได้เดี๋ยววันนี้ปันจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังโลกของการไลฟ์สดในจีนกันค่ะ
7: บัวหาว่าเราจะเชื่อ
8: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
9: ่ห้างนี้นะคะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการช้อปปิ้งเดินเล่นธรรมดาแต่ว่าออกแบบมาเพื่อการไลฟ์สดค่ะ
8: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา11:00 นทางไทย PBS
9: ก็คือไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะคะธุรกิจอาหารก็มีไลฟ์สดค่ะ
8: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
10: โชคดีเราเป็นบ้านคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่ก็เขาไม่ค่อยซื้อของเล่นให้เราแต่สิ่งที่เขามอบให้เราก็คือการเปิดประสบการณ์ด้วยความมันเป็นฟอสซิลขนาดใหญ่อะไดโนเสาร์มันตัวใหญ่มากๆ1 ชิ้นน่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเสร็จปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเงินหมด
11: มันก็มีเทรนใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเราจะปลุกชีพไดโนเสาร์ขึ้นมาจริงๆอ่ะการเมืองบางท่านอาจจะบอกว่านี่เป็นนโยบายเลยนะครับจริงๆแล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนครับกับการที่เราจะได้เห็นไดโนเสาร์ฟื้นคืนชีพมาอยู่บนโลกในยุคสมัยเรา
12: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา11:30 นทางไทย PBS
13: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
14: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
15: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
16: แต่พอโรซี่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยโรซี่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
13: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13 กรกฎาคมนี้21:30

0: ทางไทย PBS
1: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแบบสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
1: ความเดือดร้อนของประชาชน
2: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
1: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
2: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
1: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
2: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
1: 7.7 สถานีประชาชน
2: จัดไป

0: ข่าวปลอมเพจปลอมเต็มไปหมดเลยครับ
1: มีความพยายามที่จะใช้ข้อมูลหรือว่า IO
2: การทำปฏิบัติการ IO
3: IO นะครับ
4: IO
5: IO
6: IO
3: IO ผมเชื่อว่าจนถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับคำว่า IO Information Operation หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดีแล้วนะครับ IO มีรากเหง้ามาจากปฏิบัติการทางการทหารในอดีตในยามที่เกิดศึกสงครามนอกจากการใช้กำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าห้ามหันกันแล้วIO คือสงครามจิตวิทยาที่ใช้ข้อมูลเป็นอาวุธในการเปลี่ยนความคิดความเชื่อของผู้คนผ่านการบิดเบือนข้อเท็จจริงปล่อยข่าวลวงหรือปลุกปั่นกระแสเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ปฏิบัติการ IO จึงกลายเป็นหนึ่งในอาวุธลับที่ทรงพลังและน่ากลัวที่สุดในยุคนี้ปัจจุบัน IO ได้พัฒนาจากอาวุธในสมรภูมิการสู้รบสู่เครื่องมือหลักที่แทรกซึมอยู่ในทุกวงการตั้งแต่การสร้างกระแสหาเสียงของพรรคการเมืองการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมของรัฐไปจนถึงการปั่นยอดขายผ่านรีวิวหน้ามาของภาคเอกชนคำพูดที่ว่ายุคนี้ใครๆก็ทำ IO ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงที่ยากจะปฏิเสธ
7: โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ยกระดับ IO ให้กลายเป็นอาวุธดิจิทัลในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามภูมิทัศน์ของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจากเคยใช้ทางการทหารแปรเปลี่ยนไปสู่สงครามไซเบอร์ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในวันที่คำว่า IO กลายเป็นเรื่องคุ้นชินและการปลุกปั่นสร้างกระแสด้วยข้อมูลเท็จกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในหลายวงการแต่หารู้ไม่ว่าผลกระทบที่ซ่อนอยู่นั้นรุนแรงเกินกว่าใครจะคาดคิดคำถามสำคัญคือเราจะรับมืออย่างไรหากวันใดวันหนึ่งปฏิบัติการ IO กลายมาเป็นความปกติใหม่ของสังคมไทยร่วมหาคำตอบและก้าวให้ทันเกมนี้ไปพร้อมกันในรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: Information Operation หรือ IO ถูกใช้เป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ90โดยสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงนั้นสหรัฐมองว่าในการทำสงครามอาจไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เสมอไปเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้สหรัฐเล็งเห็นว่าอาวุธชนิดใหม่ที่ทรงพลังกว่าปืนก็คือข้อมูลข่าวสารรัฐบาลสหรัฐเริ่มใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในการทำสงครามโดยการปล่อยข่าวลวงใส่ร้ายป้ายสีโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะช่วงสงครามอิรักซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของรูปแบบการสู้รบที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การทำลายล้างทางกายภาพแต่เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของศัตรูแทนสายใจเลี้ยงพันสกุลเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Stop Online Harm ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการต่อต้านความรุนแรงและการคุกคามผ่านการใช้เทคโนโลยีสายใจเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่าการทำปฏิบัติการ IO ก็คล้ายกับการทำสวนโดยมีกระบวนการหลักๆอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการหว่านเมล็ดพันธุ์หมายถึงการนำข้อมูลข่าวสารปริมาณมากๆไปหว่านไว้ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเป็นการลงมือโดยรัฐเองหรือว่าจ้างบริษัทเอเจนซี่ภายนอกมาช่วยหว่านข้อมูลเพื่อสร้างกระแสและเปลี่ยนทิศทางความคิดเห็นของคนในสังคมขั้นตอนที่2คือการเก็บเกี่ยวหลังจากที่หว่านข้อมูลที่ต้องการลงไปทั้งหมดแล้วไม่ใช่ว่าทุกประเด็นจะสำเร็จผลขั้นตอนนี้จึงเป็นการคัดเลือกว่าข้อมูลไหนที่คนสนใจมากที่สุดหรือมีการกดไลค์กดแชร์เยอะๆเพื่อที่จะได้เลือกหยิบเฉพาะประเด็นที่ติดลมบนเหล่านั้นมาทำการปลูกต่อในขั้นตอนที่3
1: ถ้าเป็นสวนก็จะมี3ขั้นขณะเดียวกันในสวนเนี่ยก็จะมีคนอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่รู้เท่าทันพอเห็นข้อมูลข่าวสารก็เกิดการเอ๊ะอันนี้จริงหรือเปล่าแบบนี้จริงหรือเปล่าไม่ได้ตกเป็นเหยื่อกลุ่มที่2รู้แต่ว่าไม่ทำอะไรกลุ่มที่3ก็คือครอบงำโดยข้อมูลเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวของปฏิบัติการปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่น่ากลัวเนี่ยน้ำคิดว่ามันคือการสึนามิข้อมูลนะคะคือการที่เราเห็นข้อมูลแบบเดียวกันอาจจะจริงหรือไม่จริงเยอะๆมันทำให้คนกลุ่ม2กับกลุ่ม3เนี่ยเกิดการเบี่ยงเบนแล้วก็เชื่อในสิ่งนั้น
0: ปฏิบัติการ IO ในฟิลิปปินส์และเมียนมาน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นพิเศษทั้ง2ประเทศนี้คือภาพสะท้อนชั้นดีของการใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธทำลายล้างทางสังคมโดยเปลี่ยนผ่านจากข่าวลือในโลกออนไลน์มาสู่ความขัดแย้งและการนองเลือดในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับกรณีของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในช่วงที่นักข่าวกลุ่มหนึ่งพยายามลงพื้นที่ทำข่าวสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับสงครามปราบปรามยาเสพติดในยุคของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้สิ่งที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ทำและเข้าข่ายเป็น IO อย่างชัดเจนคือการว่าจ้างบริษัทเอเจนซี่โฆษณาให้มาช่วยสร้างคอนเทนต์บิดเบือนผ่านกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกว่าจ้างนั้นไม่ใช่สายการเมืองแต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายความงามสายอาหารสายแม่และเด็กซึ่งมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเมื่อเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นลุกขึ้นมาเชียร์นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐก็ทำให้เหล่าแฟนคลับที่เชื่อใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกิดความคล้อยตามและพากันแชร์ต่อตัวอย่างที่2คือประเทศเมียนมาที่ปฏิบัติการ IO นี้เป็นฝีมือโดยตรงของกองทัพโดยฐานเมียนมาหยิบประเด็นความขัดแย้งระหว่างชาวเมียนมาที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงญาเป็นเครื่องมือในการปลุกปลั่นสร้างความแตกแยกเริ่มจากการส่งข้อมูลเท็จไปให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาในลักษณะข่าวหรือว่ามีกลุ่มชาวพุทธกำลังรวมตัวกันท้าทายอยู่หน้ามัสยิดขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลไปให้อีกฝ่ายหนึ่งว่ามีหญิงสาวชาวพุทธถูกชายชาวมุสลิมรุมข่มขืนหวังจุดไฟแห่งความเกลียดชังให้ลุกโชนขึ้น
2: เมื่อย้อนกลับมาดูประเทศไทยในทุกวันนี้ปฏิบัติการ IO ได้ขยายวงกว้างเข้ามาสู่ภาคการเมืองและสังคมเต็มตัวมีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการกระจายข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือสร้างกระแสโจมตีฝ่ายตรงข้ามพร้อมๆกับการชักจูงความคิดความเชื่อของประชาชนเมื่อรู้ตัวอีกที IO กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการเมืองไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิราสมบัติภูลสิรินักวิชาการจากสถาบัน German Institute of Global and Area Studies หรือว่ากีก้าและนักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าขบวนการ IO ของไทยมีรากฐานมาจากสงครามจิตวิทยาทางทหารในอดีตค่ะโดยจุดตั้งต้นที่เห็นเด่นชัด คือยุคสงครามเย็นในช่วงทศวรรษที่2510ที่เน้นการสู้รบทางความคิดเพื่อแย่งชิงมวลชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และโปสเตอร์ต่อต้านคอมมิวนิสต์กรอบคิดเรื่องความมั่นคงนี้ถูกส่งต่อมาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ความรุนแรงของรัฐทุกครั้งที่มีความขัดแย้งกับผู้เห็นต่างไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์6ตุลาคม2519สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สงครามปราบปรามยาเสพติดการล้อมปราบคนเสื้อแดงปี2553จนถึงการประท้วงใหญ่ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในช่วงปี2563แต่ไฮไลท์สำคัญของ IO ในยุคดิจิทัลก็คือการปรับตัวเข้าสู่ระบบทุนนิยมและพื้นที่พาณิชย์จากเดิมที่มีเพียงหน่วยงานความมั่นคงเป็นผู้เล่นหลักปัจจุบันได้เกิดกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และภาคเอกชนที่กระโดดเข้าร่วมสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยแรงจูงใจที่หลากหลายค่ะอาจารย์จันจิรากล่าวว่าในอดีต IO ถูกแบ่งประเภทอย่างชัดเจนค่ะได้แก่ IO สีขาวซึ่งเน้นการอวยยศสร้างภาพลักษณ์ให้ฝั่งตัวเองและ IO สีดำที่มุ่งโจมตีดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามให้สูญเสียความน่าเชื่อถือแต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดียเส้นแบ่งเหล่านี้กลับเลือนลางจนกลายเป็น IO สีเทาที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและแนบเนียนยิ่งขึ้น
3: ความต่างของแต่ละตัวละครใช่ไหมคะภาครัฐเนี่ยแน่นอนมันมีโครงสร้างแล้วมันมีความราชการสูงถ้าจำกันได้สส.วิโรจน์อภิปรายในสมัยแรกๆแบบปี63อะไรเงี้ยนะคะอันนั้นคือ IO แบบภาคแรกๆของรัฐเลยก็คือแบบโอ้ยมีคำสั่งนายมาวันหนึ่งต้องโพสเท่าไหร่เอาซิมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ค่าจ้างให้ไหมให้น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความราชการไทยอ่ะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในระบบอ่ะจริงๆเขามีงานของเขาแต่เขาถูกดึงมาอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำแบบเช้าชามเย็นชามแบบขอไปทีก็จะไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่ใช่ไหมคะจากจุดนั้นเนี่ยจริงๆตัวละครรัฐก็ทำงานดีขึ้นเพราะเขาก็คงรู้จุดอ่อนเขาเข้าใจโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะคะแล้วประกอบกับที่ฝ่ายเอกชนเนี่ยก็คึกคักมากขึ้นในการทำงานจุดนี้อย่างที่บอกว่าการข้ามของงานประชาสัมพันธ์งานโฆษณามางาน IO เนี่ยมันไม่ยากนะคะทักษะสกิลมันใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบอย่างที่บอกมือปืนรับจ้างก็ทำงานเป็นฤดูกาลเช่นฤดูกาลแบบอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีคอนแทรคนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งการตามของพวกนี้ยากแกะงบประมาณว่าเอาไปจ้างเอกชนตรงไหนบางค่อนข้างยากเพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่ในชื่อต่างๆนะคะ
2: จากการศึกษาวิจัยของอาจารย์จันจิรายังพบประเด็นที่น่าสนใจอีกค่ะว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขบวนการ IO ที่พบเห็นได้บ่อยในเมืองไทยมักอยู่ในรูปแบบเจ๊ขี้เมาหรือเพจ Facebook ประเภทแฉซึ่งสอดรับกับค่านิยมของคนไทยที่ชอบเรื่องซุบซิบและพฤติกรรมแบบป้าข้างบ้านเพจเหล่านี้มักทำงานสอดประสานกับการสอดแนมประชาชนในชีวิตจริงสังเกตได้จากข้อมูลเชิงลึกที่หลุดออกมาหรือภาพถ่ายในพื้นที่ส่วนตัวที่มีมุมกล้องแปลกๆคล้ายถูกแอบถ่ายโดยคนวงใน
3: เพจแบบนี้อันตรายตรงที่มันไม่ได้ข้อมูลปลอมอ่ะแต่ภาษาข่าวก็ใช้คำว่าอะไร reframing ทำให้มันแบบเรากับว่าคนคนนี้ทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเยอะรูปที่เขาโพสต์ต้นทางอ่ะไม่ใช่รูปที่มันแบบเขาก็โพสต์ไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมแล้วมาโพสต์ใหม่ค่ะว่านักกิจกรรมเอาเงินบริจาคไปใช้กินร้านหรูหรา
2: อย่างไรก็ตามสายใจตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีการตอบโต้กันไปมาในโลกออนไลน์มักจะถูกโยนความผิดให้เป็นปฏิบัติการ IOทั้งที่ในแวดวงข้อมูลข่าวสารนั้นมีหลากหลายยุทธวิธีในการบิดเบือนข้อมูลซึ่งแต่ละวิธีก็มีรูปแบบและมาตรการรับมือที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะยกตัวอย่างเช่น misinformation หรือข้อมูลคลาดเคลื่อนคือข้อมูลเท็จที่คนไม่ได้จงใจส่งต่อเช่นการส่งต่อความเชื่อผิดๆว่าดื่มมะนาวโซดาแล้วจะช่วยรักษามะเร็งได้คนส่งต่อแค่ไม่รู้จริงแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายค่ะ ส่วน disinformation ข้อมูลบิดเบือนหรือว่าข่าวปลอมคือข้อมูลเท็จที่คนสร้างนั้นตั้งใจและจงใจโกหกโดยรู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดแต่ก็ยังเจตนาผลิตและเผยแพร่ออกไปเพื่อหลอกลวงให้คนเชื่อhate speech คือข้อความที่มุ่งสร้างความเกลียดชังโดยหยิบยกเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรืออัตลักษณ์มาโจมตี foreign interference คือปฏิบัติการที่แทรกแซงโดยน้ำมือของต่างชาติที่เข้ามาชักใยข้อมูลข่าวสารภายในอีกประเทศหนึ่งแต่คำนิยามที่น่าจะเข้าข่ายว่าเป็นปฏิบัติการ IO ในยุคนี้มากที่สุดคือ CIB หรือ Coordinate in Authentic Behaviorซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายบัญชีอวตารหรือบัญชีปลอมโดยมีกลุ่มคนอยู่เบื้องหลังคอยสั่งการปั่นกระแสพร้อมๆกันเพื่อบิดเบือนข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดและครอบงำการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ
4: คุณจะไปร้องเรียนศาลนะคะแล้วคุณบอกว่าจะร้องเรียนกรณีเคสนี้แต่เคสเนี่ยมันไม่มีกฎหมายอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะบอกว่าจะไปร้องเรียนเคสนี้กฎหมายนี้กฎหมายนี้เพราะเขาไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับคุณเนี่ยดังนั้นอ่ะคุณต้องเข้าใจภาษาแพลตฟอร์มภาษาแพลตฟอร์มก็คือ CID คิดว่าพื้นฐานนะคะเราต้องมาใช้คำจำกัดความให้ถูกต้องก่อนเหมือนเราไม่สามารถจะไปผลักประเด็นอะไรประเด็นนึงโดยคำจำกัดความเนี่ยในตัวมันเองยังคลุมเครือ
0: ที่ผ่านมามีทั้งนักการเมืองสื่อมวลชนนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ประชาชนคนธรรมดาที่ตกเป็นเป้าของกระบวนการ IO เพียงเพราะออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐและผลกระทบที่ตามมานั้นรุนแรงเกินกว่าที่สังคมจะคาดคิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจิรากล่าวว่าผลกระทบที่ตามมาจากการถูกกระบวนการ IO คุกคามอย่างต่อเนื่องแบ่งออกเป็น2มิติมิติแรกคือมิติทางจิตใจเพราะการคุกคามเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเช่นการส่งข้อความด่าทอเข้ามาทุกวันผ่านทางโซเชียลมีเดียนานเป็นปีๆประกอบกับในชีวิตจริงยังต้องรับมือกับการถูกดำเนินคดีหรือการถูกเจ้าหน้าที่สอดแนมสภาพจิตใจจึงถูกกัดกร่อนอย่างช้าๆมิติที่2คือมิติทางวิชาชีพและโอกาสในชีวิตพอชื่อเสียงถูกบั่นทอนลงเรื่อยๆก็อาจจะสูญเสียโอกาสในวิชาชีพเช่นไปสมัครงานใหม่ก็ยากหรือจะไปเรียนต่อก็ไปไม่ได้สุดท้ายต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่ายังจะทำงานในจุดนี้ต่อไปหรือไม่บุคคลสาธารณะที่เคยถูกปฏิบัติการ IO โจมตีมีตั้งแต่นักการเมืองอย่างแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงแกนนำพรรคฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพิธาริมเจริญรัตน์วิโรจน์ลัคนาอดิศรพันนิกาวานิชทั้งหมดถูกตัดต่อภาพปิดเบือนวาทกรรมเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือทางการเมืองในแวดวงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มีกรณีของอังคณานีลภัยจิตและอัญชนาหิมินะที่ถูกเผยแพร่ข้อมูลและภาพถ่ายเท็จบนสื่อออนไลน์จนได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและกรณีล่าสุดอย่างทัปปณีเอสศรีชัยสำนักข่าว The Reporters ที่ตั้งคำถามต่อพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในคดีรอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติจนถูกเครือข่าย IO กระหน่ำโจมตีด้วยข้อความที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังจนได้รับความเสียหายทั้งทางจิตใจและชื่อเสียง
2: แม้จะมีการเปิดโปงและความพยายามในการดำเนินคดีตามกฎหมายมาโดยตลอดแต่หลายครั้งการแจ้งความเอาผิดกับขบวนการ IO ต้องเผชิญกับความยากลำบากค่ะหลายคดีจบลงอย่างเงียบเชียบไม่สามารถเอาผิดใครได้นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าลอยนวลพ้นผิดผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรามองว่าอุปสรรคในการดำเนินคดีเอาผิดกับขบวนการ IO ข้อแรกก็คือระบบกระบวนการยุติธรรมและศาลไทยยังไม่ค่อยเข้าใจข้อมูลเชิงเทคนิคว่าเครือข่ายพวกนี้มีการจัดตั้งกันอย่างไรมีพฤติกรรมการโพสต์ถี่ๆจากบัญชีหน้าตาแบบไหนอุปสรรคข้อต่อมาก็คือการเชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านั้นกลับไปหาตัวการที่เป็นฝ่ายรัฐนับว่าเป็นเรื่องยากค่ะ
3: แม้กระนั้นก็ดีที่เราไม่สามารถให้ใครรับผิดเรื่องนี้ได้เนี่ยใช่ว่าการที่เรามีบทสนทนาเรื่องนี้บ่อยๆแล้วแบบเนี่ยอยู่ทั้งในสภาอยู่ทั้งในสื่ออะไรเงี้ยมันทำให้อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีการเรียนรู้กันในฝั่งคนทำงานภาคประชาสังคมเหยื่ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ฟีดข้อมูลเนี่ยกลับไปที่สภาแล้วสภาต้องอภิปรายได้แล้วนำไปสู่การตัดงบประมาณได้ฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาใครมาลงโทษแต่มันต้องแบบลดทรัพยากรที่เอามาใช้ในการทำร้ายประชาชน อันนี้สำคัญค่ะ
2: อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญค่ะเกี่ยวกับการดำเนินคดีเอาผิดกับขบวนการ IOเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือกอรมน.ลบข้อความและภาพถ่ายบนเว็บไซต์ puloni.blogspot.com ที่เป็นเหตุฟ้องร้องภายใน7วันนับแต่คดีถึงที่สุดพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่อังคณานิลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาและอัญชนาหิมินะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนรวมเป็นเงิน 210,000 บาทนับเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกค่ะที่ประชาชนชนะในการฟ้องร้อง IO ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความน่ากลัวของ IO ในยุค AI ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะหลายฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าเทคโนโลยี AI เข้ามาทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วขยายใหญ่โตยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งยังกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างข้อความบิดเบือนเหล่านี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสายใจมองว่าความน่ากังวลของ IO ในยุค AI แบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆเรื่องแรกคือความเร็วซึ่ง AI สามารถผลิตคอนเทนต์ออกมาได้อย่างมหาศาลในเวลาอันสั้นเรื่องที่2ก็คือ AI สามารถทำให้ประเด็นที่ต้องการจะสื่อ

0: ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นพอมี AI เข้ามาระบบจะสามารถวิเคราะห์อัลกอริทึมพฤติกรรมได้ว่าคนคนนี้มีความสนใจด้านใดหรือมีแนวคิดพื้นฐานแบบไหนจากนั้น AI ก็จะปรับแต่งเนื้อหาความเกลียดชังให้ตรงล็อกกับจริตและความเชื่อเดิมของคนคนนั้นเรื่องที่3คือตรวจสอบได้ยากขึ้นค่ะจากเดิมในอดีตเวลาอ่านข้อความ IO เรายังพอสังเกตได้จากคำสะกดผิดหรือดูหน้าตาบัญชีแล้วรู้ทันทีว่าปลอมแต่ปัจจุบันการใช้ AI ในการเขียนเนื้อหาและตัดต่อรูปภาพทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดูแนบเนียนและสมจริงยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: สิ่งแรกที่น้ำเห็นในอนาคตนะคะก็คือการความรุนแรงในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผลิตได้ง่ายแล้วก็คนทั่วไปโดนด้วยไม่ใช่แค่บุคคลที่มีชื่อเสียงอันนี้เป็นสิ่งแรกนะคะสิ่งที่สองที่เห็นเนี่ยเครื่องมือในการสร้างความรุนแรงออนไลน์เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในอดีตเนี่ยในการที่เราจะสร้างข้อความสิ่งที่คุกคามใครสักคนนึงเราอาจจะต้องมี Photoshop เราอาจจะต้องมีทีมงานแต่ในอนาคตการสร้างข้อความคุกคามหรือการสร้างภาพโป๊เปลือยของใครสักคนนึงเนี่ยค่ะเพื่อคุกคามคนคนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากเลยอาจจะทำได้ภายใน3นาทีสิ่งที่3เนี่ยที่คิดไม่น่ากลัวคือว่ามันจะมีการเผยแพร่ได้เร็วมากขึ้นในตอนนี้ค่ะเราอาจจะใช้ Facebook TikTok Thread Snapchatแต่ในอนาคตอีก10ปี20ปีค่ะโดยส่วนตัวมองว่ามันอาจจะมีเครื่องมือที่แบบว่าพอเราโพสต์รูปเดียวเนี่ยอาจจะมีคน50คนสามารถเห็นได้โดยเร็วเลยเพราะว่าปริมาณคนใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลากับเทคโนโลยีก็มากขึ้น
2: ขณะที่อาจารย์จันจีราวิเคราะห์ว่าในอนาคตเรื่องที่น่าจับตามองที่สุดก็คืออำนาจมหาศาลของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่าบรรดา CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เริ่มหันมาจับมือกับผู้นำทางการเมืองจากเดิมที่เคยอยู่แค่ในภาคธุรกิจตอนนี้พวกเขาขยับเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรงอาจารย์จันจีรามองว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นปรากฏการณ์ทุนเทคโนโลยีเข้ามาแทรกซึมในบ้านเรามากขึ้นจากเดิมที่เมืองไทยมักจะถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มทุนอุปโภคบริโภคทั่วไป
3: ดิฉันคิดว่าอำนาจของแพลตฟอร์มที่ตอนนี้มันมหาศาลมากแล้วมันยิ่งมากขึ้นเมื่อเราเห็นแบบตัวละครในแพลตฟอร์มแบบ CEO ใหญ่ๆจับมือกับผู้นำทางการเมืองคือมันกลายเป็นว่าเทคเมื่อก่อนมันอยู่ในภาคธุรกิจตอนนี้มันเข้าไปคุมการเมืองแล้วคุณเห็นการเมืองสหรัฐเลยว่าเนี่ยมันคือคณาธิปไตยแล้วมันไม่ใช่แค่กลุ่มทุนที่เราเคยเห็นน่ะใช่ไหมทุนน้ำมันทุนทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือทุนเทค
2: อีกด้านหนึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งควรจะเป็นเจ้าภาพหลักในการแสดงความรับผิดชอบโดยการกำหนดกติกาในการคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายเป็นอันตรายทว่าที่ผ่านมากลับทำตัวลอยอยู่เหนือปัญหาทั้งที่ความขัดแย้งและข้อความรุนแรงทั้งหมดล้วนปรากฏในพื้นที่ของพวกเขาทั้งนั้น
1: คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแพลตฟอร์มก็ต้องเอาข้อมูลออกไปข้อมูลที่ผิดกฎซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มทำอยู่ประจำนะคะเป็นหน้าที่เขาที่ข้อมูลที่เราเรียกว่าละเมิด community standard หรือกฎของแพลตฟอร์มก็ถูกออกไปซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลหยาบคายแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่น้ำคิดว่ามันต้องมีการแพลตฟอร์มต้องทำมากขึ้นนะคะก็คือการ design product คือนอกเหนือจากการลบออกลบข้อมูลออกเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเราจะสร้าง product หรือสร้างเครื่องมืออะไรที่ทำให้การเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ค่ะยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในช่วงระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยค่ะมันก็มีเครื่องมือนึงก่อนที่คนจะกดแชร์มันก็จะแพลตฟอร์มก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่าที่อยากจะแชร์อันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการดีไซน์เครื่องมือ product ที่มันค่อนข้างปลอดภัยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านี้ต้องมีการสร้างมากขึ้นให้มันปลอดภัยสำหรับผู้ใช้นะคะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจีราเสนอมาตรการสกัดกั้น IO อย่างเป็นรูปธรรมข้อแรกคือการจำกัดและลดทรัพยากรซึ่งแนวทางหลักก็คือการตัดงบประมาณดังที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าหน่วยงานของรัฐบางแห่งมีการซ่อนงบประมาณเหล่านี้ไว้ในหมวดงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อมาคือมาตรการกดดันต่อภาคธุรกิจเพื่อสร้างความโปร่งใสในภาคเอกชนโดยการเปิดโปงบริษัทหรือเอเจนซี่ที่รับจ้างทำแคมเปญ IO โจมตีทำลายชื่อเสียงของนักข่าวหรือนักกิจกรรมเพื่อทำให้สังคมเห็นความเชื่อมโยงและนำไปสู่การคว่ำบาตรบริษัทเหล่านั้นอีกหนึ่งมาตรการที่มีความสำคัญก็คือการกดดันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะสามารถช่วยลดการกระจายข้อมูลเท็จของ IO ได้โดยตรงผ่านการตรวจสอบการซื้อพื้นที่โฆษณาอย่างเข้มงวด
0: นอกเหนือจากการไปกดดันแพลตฟอร์มการแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะ

0: ในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกันผ่านองคาพยพต่างๆเพื่อหยุดยั้งปฏิบัติการ IO สายใจบอกว่าส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนโจทย์สำคัญคือจะทำอย่างไรให้คนในสังคมไทยเกิดต่อมเอ๊ะเวลาเสพข่าวสารออนไลน์ต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในการรู้เท่าทันปฏิบัติการ IO ค่ะส่วนสื่อมวลชนเองก็จำเป็นต้องผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อดึงความน่าเชื่อถือกลับคืนมาควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของกลไกกฎหมายซึ่งรัฐควรเน้นไปที่การใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองและเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามออนไลน์เพื่อให้เขามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจิราเสนอว่าการขับเคลื่อนกลไกการรับมือกับปฏิบัติการ IO ในเมืองไทยจำเป็นต้องทำร่วมกันทั้งองคาพยพโดยสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อให้สามารถเข้ามาดูแลปัญหานี้ได้อย่างรอบด้านทั้งในมิติทางกฎหมายการเก็บข้อมูลหลักฐานและการประสานนโยบายขณะเดียวกันก็ต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบางส่วนที่เปิดรับพร้อมกันไปด้วยอาจารย์จันจิราเชื่อว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีจากการตื่นตัวของงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะรอย IO ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ตัวสำคัญในก้าวถัดไปก็คือการสร้างระบบส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆโดยเฉพาะมิติของการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อย่างมาก
2: โอเคทั้งหมดนี้ดิฉันคิดว่าทำได้เราต้องทำแล้วเราก็เห็นวิวัฒนาการของการทำงานช่วง30ปีที่ผ่านมามันเริ่มเป็นระบบมีตัวละครที่ช่วยการแกะรอยมากขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาคือหาคนทำงานเพิ่มยังไงหาทรัพยากรยังไงแล้วก็จะสร้างระบบของการทำงานอย่างไรเท่านั้นเอง
1: การตื่นตัวของภาคประชาชนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายในฐานะผู้ดูแลความเรียบร้อยในชุมชนออนไลน์ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการออกแบบกฎกติกาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานรวมถึงคัดกรองและลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายสร้างความรุนแรงและที่ปฏิเสธไม่ได้เลยถึงความรับผิดชอบก็คือหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกระทรวง DE ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางดิจิทัลแก่ประชาชนโดยการยับยั้งกระบวนการ IO หรือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในทุกรูปแบบผ่านมาตรการกดดันเจ้าของแพลตฟอร์มโดยการบังคับให้ใช้กติกาเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและกำจัดเนื้อหาที่บิดเบือนและสร้างความเกลียดชัง
0: หากวันข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีไปได้ไกลกว่านี้การนำ IO มาใช้ในการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงกลายมาเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้การคัดกรองและการเสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและปลูกฝังวิธีคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking จะเป็นทักษะสำคัญของประชาชนนะคะซึ่งสื่อมวลชนและนักวิชาการเองก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนตรงนี้ได้ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องค่ะในขณะเดียวกันหากมีเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางออนไลน์ก็ควรมีหน่วยงานกลางเข้ามาปกป้องเยียวยาจิตใจรวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินคดีเอาผิดแก่ขบวนการ IO เพื่อผลักดันให้ประเด็นนี้ไปสู่สาธารณะว่านี่คือการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่อาจยอมรับได้ค่ะ

0: สัปดาห์นี้ไทย PBS เสิร์ฟความมันให้แฟนวอลเลย์บอลแบบเต็มอิ่มจุใจกับการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าเยาวชนหญิงนักตบลูกยางแถวหน้าของประเทศไทย PBS Girls Volleyball Championship 2026ถ่ายทอดสดจากโรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจัดเต็ม2วันเสาร์ที่4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปและวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
1: กรกฎาคมนี้ Thai PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษา One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ปีขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารเดินทางถึงบ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเพื่อเตรียมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายสรีระสังขารพระสาครตะปะคุโนหลังเนินสูงขออภัยค่ะคลังสูงเนินอายุ63ปีจากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางถึงที่ศูนย์แห่งนี้ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งจากคณะสงฆ์และญาติรวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมไว้อาลัยสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นเวลา16นาฬิกาณศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนือจังหวัดนครราชสีมาโดยจะมีการเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมรดน้ำศพก่อนเข้าสู่พิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจากนั้นผู้ราชการจังหวัดจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นเกียรติแด่พระสาครคปะคุโนผู้มรณภาพระหว่างปฏิบัติธรรมจาริกสร้างความอาลัยแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย150คนถูกลอยแพกลางสนามบินสุวรรณภูมิค่ะหลังจากที่เจอทัวร์ทิปหลอกผู้เสียหายโอนเงินผ่านนายกอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า3ล้านบาทผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียประมาณ148คนพักอาศัยอยู่ที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสและตามท้องที่ต่างๆในจังหวัดภาคใต้ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากซื้อทัวร์ที่มีกำหนดการเดินทางในเวลา3นาฬิกาของวันที่3กรกฎาคมแต่จนถึงช่วงบ่ายก็ยังไม่ได้รับการยืนยันการเดินทางนางสาวายีเฮมารือซะชาวตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสตัวแทนผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าได้ติดต่อซื้อทัวร์ผ่านนายกอบต.แห่งหนึ่งในอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสชักชวนว่าบริษัททัวร์แห่งนี้สามารถนำผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง24กรกฎาคมได้โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 25,000 บาทส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆทางนายกอบต.รายนี้จะหาเงินมาสนับสนุนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินไปเพื่อต้องการเดินทางขณะที่บริษัททัวร์ได้ส่งคำชี้แจงในประกาศโดยออกชี้แจงว่าโครงการอุมเราะห์จำนวน150ท่านยังไม่ได้รับการชำระเงินทำให้ทั้งหมดไม่สามารถเดินทางได้ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปรับฟังปัญหาพร้อมชี้แจงว่ากรมการท่องเที่ยวได้ตรวจสอบพบว่าบริษัททัวร์ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตพาคนไปทำพิธีอุมเราะห์แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาหลอกลวงตั้งแต่แรกจากนั้นตำรวจท่องเที่ยวได้นำผู้เสียหายทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อไปตำรวจรัสเซียจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยลักลอบขายน้ำมันในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนหลังจากที่ลงกลั่นน้ำมันหลายแห่งถูกยูเครนโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซีย

เผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาพปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องสงสัย2คนและตรวจยึดของกลางเป็นน้ำมัน 1,000 ลิตรโดยตำรวจในพื้นที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยซื้อน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันใน Lost of Ondon และตั้งใจไปขายในภูมิภาคข้างเคียงเพื่อทำกำไรซึ่งการลักลอบขายน้ำมันผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด6ปีตอนนี้หลายเมืองในรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกยังเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันส่งผลให้มีรถต่อแถวเติมน้ำมันยาวเหยียดตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาบางคนรอนานหลายชั่วโมงขณะที่สถานีบริการน้ำมันบางแห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากน้ำมันหมดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียหลายแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้หลายพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอและทางการต้องผ่อนคลายมาตรการบางอย่างเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธนพลคล่องแคล่วอายุ31ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหน้าวัดนางสาวหมู่ที่7ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์0279002111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: ลองลุกขึ้นแล้วเก็บถ้วยเก็บจานที่กินเสร็จแล้วไปไว้ที่อ่างล้างจานดูสิ
1: ถ้าว่องไวทำตามที่แหลมคมบอกแล้วยังไงต่อ
0: แหลมคมก็จะ
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS

0: นายเด่น
1: ใส่ลงไปอ่ะลองดูอันนี
0: ้พี่มาขยับ
1: ขยับด้วย
0: ขยับด้วย
1: โตมาแล้วมันเป็นแบบนี้มันหน้ามันเหมือนกบแบนๆหางยาวมีลายอ่อนๆ
2: เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
3: แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
4: ไปตามหาวานกัน
5: คิดสัปดาห์นี้ออกลงเรือสู่ทะเลไปตามหาว่านในอ่าวไทย
6: บนผิวน้ำ
5: นั่นเจ้าวานพวกนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่และภารกิจเก็บข้อมูลวานของเหล่าสปายเรนเจอร์จะสำเร็จหรือไม่ไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 นกฎหมายเลข3ช่องไทย PBS

0: ในบ้านจอมป่วนป่วนจอมตนวันนี้เสนอตอนขยะเท่ากับขยัน
1: เอ๊ทำไมพี่แหลมคมยังไม่มาอีกนะ
2: นั่นสิว่องไวหิวแล้วหิวมากด้วยน้องยินดีไปดูแหลมคมให้พี่หน่อยสิ
3: ก็ได้
1: ไม่รู้ว่าพี่แหลมคงทำอะไรอยู่นะ
2: นั่นสิถ้าช้าอีกนิดเดียวพี่ว่องไวจะไม่รอแล้ว
1: น่าพี่ว่องไวทนรอพี่แหลมคงอีกแป๊บเดียวกินพร้อมกันดีกว่า
2: ก็ได้ว่ายังไงล่ะน้องยินดีทำไมพี่แหลมคงยังไม่มา
3: พี่แหลมคงขี้เกียจ
2: ฮะมีอย่างนี้ด้วยขี้เกียจกินอาหารเนี่ยนะ
3: ใช่พี่แหลมคมขี้เกียจกินอาหาร
4: แล้วพี่แหลมคมกำลังทำอะไรอยู่หรอน้องยินดี
3: พี่แหลมคมกำลังขยัน
2: เอ้าตกลงว่าแหลมคมทั้งขี้เกียจและขยันพร้อมๆกันหรอ
5: เด็กๆคะว่องไวคงจะงงจริงๆนะคะว่าทำไมแหลมคมทั้งขี้เกียจและขยันพร้อมๆกันเอ้านั่นแหลมคมมาพอดี
6: มาแล้ว
7: มาแล้วแหลมคมมาแล้วขอโทษด้วยที่ให้รอ
2: โหยแหลมคมกว่าจะมาได้อาหารเย็นหมด
7: เอ๊ะนี่เพิ่งมื้อเช้าไม่ใช่เหรอทำไมอาหารมื้อเย็นหมดแล้วล่ะ
2: โอ้โอ้ยแหลมคมหมาฉาเรายังกวนอีกรู้งี้ว่องไวไม่รอดีกว่า
7: น่านะว่องไวอย่าเพิ่งโมโหนะเดี๋ยวแหลมคมให้ดูของดีสิ่งประดิษฐ์สุดยอดชิ้นใหม
3: ่หิวแล้วหิวแล้ว
4: อย่างนั้นก็กิน
2: อิ่มพออิ่มแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยเนอะเอว่าแต่แหลมคมประดิษฐ์อะไรมาหรอ
3: เครื่องอะไรเหรอพี่แหลมคม
2: อืมใช่
7: อีเครื่องเนี้ยเรียกเต็มๆว่าเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวขยับขยันรุ่นแหลมคม001หรือเรียกสั้นๆว่าขยับขยัน
2: แล้วใช้งานยังไงอ่ะ
7: อย่างนั้นต้องให้ว่องไวได้ทดลองเป็นคนแรกเลยดีไหม
2: ได้เลยว่องไวต้องทำยังไงหรอ
5: โอ้โหเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวขยับขยันรุ่นแหลมคม001จะใช้งานได้จริงไหมคะมาดูกันค่ะเด็กๆ
7: ว่องไวลองลุกขึ้นแล้วเก็บถ้วยเก็บจานที่กินเสร็จแล้วไปไว้ที่อ่างล้างจานดูสิ
2: ถ้าว่องไวทำตามที่แหลมคมบอกแล้วยังไงต่อ
7: แหลมคมก็จะใช้เครื่องเนี่ยส่องไปที่ว่องไวแล้วลองดูบนจอคำว่าขยับก็จะกลายเป็นคำว่าขยัน
2: หมายความว่าต้องให้ว่องไวขยับตัวก่อนใช่ไหม
3: ว่องไวเก็บจานไปล้างเลย
2: เรื่องแค่นี้สบายมาก
4: ดีมากค่ะพี่ว่องไว
7: มาลองดู
2: ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่องไวซะอย่างสบาย
4: โอ้ขยับเปลี่ยนเป็นขยันแล้ว
3: ด้วยขยันด้วยขยัน
4: ไม่น่าเชื่อตรวจจับความขยันได้จริงๆด้วย
2: จริงหรออย่าหลอกว่องไวนะขอดูหน่อยสิ
5: โอ้โหจริงๆด้วยค่ะเด็กๆคะเครื่องของแหลมคมตรวจจับความขยันได้จริงๆค่ะ
2: ฮะจริงเหรอเนี่ยนี่แค่ว่องไวยกจานไปที่อ่างล้างจานเท่านั้นเอง
4: แล้วถ้าพี่ว่องไวลงมือล้างจานจะเป็นยังไงนะ
7: อ่ะต้องลองดูว่องไวลองล้างจานดูสิ
2: ก็ได้เรื่องล้างจานว่องไวเชี่ยวชาญ
7: เยี่ยมไป

บวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับหวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อน

0: น้องนุ่มนิ่มทำไมพูดอย่างนี้ล่ะโถนี่แหลมคมลองให้ว่องไวใช้เครื่องนี้บ้างได้ไหม
1: ยังไม่ได้นะว่องไว
0: อ้าวทำไมล่ะก็ว่องไวจะได้ลองตรวจจับความขยันของคนอื่นบ้างไงล่ะ
2: นั่นสิคะน้องนุ่มนิ่มก็อยากลองใช้บ้าง
1: คือเครื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยดีแบบว่าแหลมคมใช้ได้คนเดียวก่อน
3: อ่
1: ะ
3: ก็ให้ยังยินดีใช้อีกคนนึงที่ไม่พี่แหลมคม

0: ช่ให้น้องยินดีใช้ได้อีกคนนึง
1: อ่ะ
0: ดูโน
2: ่
0: น
2: ไหนไหนอะไรแหลมคมให้ดูอะไรหรอ
0: นั่นไงเห็นไหมมดดำไงเดินกันเป็นแถวอ๋อ
3: เห็นแล้วค่ะมดดำเดินเป็นแถวแล้วยังไงหรอคะพี่แหลมคม
0: คอยดูนะเดี๋ยวพี่แหลมคมจะใช้เครื่องส่องไปที่แถวของมดดำ
2: โอ้ขยับกลายเป็นขยันแล้วมดดำก็ขยันจริงๆด้วย
3: ใช่จริงๆด้วยขยับเป็นขยัน
4: มดดำก็ขยันเหมือนพี่ว่องไว
0: เอ๋หรือว่าว่องไวขยันเหมือนมดดำกันแน่
2: แหมอย่าชมกันต่อหน้าแบบนี้สิว่องไวชักเขินนะเขิน
3: ฮะพี่ว่องไวเขินเป็นด้วย
2: หนองนุ่มนิ่มก็ขอให้พี่ว่องไวเขินสักนิดนึงนะนะ
0: อ้าวอยากทดลองส่องอะไรอีกไหม
5: เด็กๆคะสงสัยว่าเครื่องตรวจจับความขยันของแหลมคมจะใช้ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองดูต่อไปนะคะว่าแหลมคมจะใช้เครื่องตรวจจับความขยันกับตัวอะไรบ้าง
2: นี่แหลมคมเครื่องตรวจจับเนี่ยใช้ตรวจได้ทุกอย่างจริงๆหรือเปล่า
0: แหมว่องไวก็เห็นกับตาแล้วไง
2: ก็ว่องไวอยากถามให้แน่ใจอ่ะอะนั่นแม่นกบนต้นไม้แหลมคมลองใช้เครื่องส่องได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่า
0: สบายมากแค่นี้เอง
3: โอ้โหขยับขยันแล้ว
0: ก็เพราะแม่นกบินไปบินมาเอาอาหารให้ลูกนกยังไงล่ะ
4: แม่นกขยันจัง
3: หาดูก่อนว่าจะให้พี่แหลมคมส่องตัวอะไรอีกดี
4: ส่องก้อนหินได้ไหมพี่แหลมคม
0: ส่องได้อยู่แล้วแต่ถ้าก้อนหินไม่ขยับมันก็ไม่ขยันนะสิ
4: ก้อนหินไม่ขยับก้อนหินไม่ขยันไม่ดีเลยเนาะ
0: น้องนุ่มนิ่มอยากให้พี่แหลมคมส่องตัวอะไรบอกมาน
3: ั่นไงพี่ดอกไม้นั่นไง
0: อ๋อส่องไปที่ผึ้งใช่ไหม
3: ใช่ใช่พี่แหลมคมลองส่องไปที่ผึ้งดูสิ
0: ได้เลยน้องนุ่มนิ่ม
3: ขยับแล้วก็ขยันอีกแล้ว
4: ผึ้งน้อยแสนขยันผึ้งน้อยแสนขยัน
2: นี่แหลมคมแล้วถ้าส่องอะไรที่อยู่ไกลมากๆจะได้ไหม
0: แล้วว่องไวจะให้ส่องอะไรล่ะ
2: ก็อย่างเช่นดวงอาทิตย์ไงได้ไหม
0: แหลมคมลองดูก็ได
5: ้เด็กๆคิดว่าเครื่องตรวจจับความขยันจะแสดงผลไหมคะดวงอาทิตย์จะขยันหรือเปล่านะ
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะว่องไวเพราะดวงอาทิตย์ไม่ขยับ
2: อ้าวทำไมล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นดวงอาทิตย์น่ะโผล่ขึ้นมาตอนเช้าทุกวันแล้วก็ตกตอนเย็น
3: ใช่ๆดวงอาทิตย์ขยันทำงานทุกวันขึ้นแล้วก็ลงทุกวัน
4: ใช่เหมือนในเพลงโผล่มาจากขอบฟ้าเข้ามาในยามเช้าเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งน้องยินดีเคยฟัง
0: อย่างนั้นก็ขยับเป็นขยันก็ได้
2: ทำไมเครื่องตรวจจับความขยันเปลี่ยนผลได้ด้วยหรอแหลมคม
0: ก็ทุกคนว่าดวงอาทิตย์ขยันไงเครื่องก็เลยเปลี่ยนผล
3: หรือว่าเครื่องจะชำรุด
0: เปล่าเครื่องไม่ได้มีพิรุธเอ้ยชำรุด
2: ไม่ชำรุดก็ไม่ชำรุดแต่ว่องไวรู้สึกมันทำแม่งชอบคน
0: อย่าคิดมากนะว่องไวเอาเป็นว่าเรากลับเข้าไปบ้านกันดีกว่านะน่า
2: ไม่ได้คิดมากนะแหลมคมแต่มันชอบกลนะ
3: สงสัยนุ่มนิ่มชักสงสัย
0: โอ้ย
2: เป็นอะไรแหลมคม
0: โอ้ยปวดท้องแหลมคมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ
4: มีเฝ้าเครื่องตรวจจับให้นะพี่แหลมคม
3: ทำไมเครื่องตรวจจับความขยันทำงานตอนพี่แหลมคมไปเข้าห้องน้ำด้วยอ่ะ
2: จริงด้วยแหลมคมเดินไปเข้าห้องน้ำขยับกลายเป็นขยันอย่างนี้ก็ได้หรออ
4: ๋อก็น้องยินดีขยับคันโยกเล็ก กันข้างนี้ไง

0: นั้นเครื่องตรวจจับความขยันก็ใช้ไม่ได้จริงๆนะสิ
1: พี่แหลมคงบอกน้องยินดีว่าอย่าบอกพี่ว่องไว้กับพี่นุ่มนิ่มน้องยินดีไม่ได้บอกนะน้องยินดีอธิบายให้ฟังเฉย
2: ๆอ้าวแล้วกันที่แท้เครื่องตรวจจับความขยันก็ไม่ใช่เครื่องที่ใช้ได้จริงแล้วคราวนี้แหลมคงจะแก้ตัวยังไงล่ะคะเด็ก
3: ๆรู้แล้ว
4: สงสัยแหลมคงจะกินข้าวผิดเวลาก็เลยปวดท้อง
0: ใช่เลยแหลมคมใช่ 100% เพราะแหลมคมขยันจนมากินข้าวผิดเวลาไง
3: ใช่พี่แหลมคมขยันจริงๆใช่ไหมน้องยินดี
1: แหลมคมขยันนี่ไงเอาเครื่องตรวจจับความขยันส่งพี่แหลมคม
4: เดี๋ยวก่อนน้องยินดี
1: ขยับขยัน
0: เอ๊ะแหลมคมนั่งนิ่งไม่ได้ขยับอะไรเลย
3: ใช่พี่แหลมคมนั่งนิ่งมากๆทำไมเครื่องถึงขยับขยันล่ะ
0: ว่องไวว่านะเครื่องนี้ต้องมีพิรุธแน่ๆใช่ไหมแหลมคม
4: คือว่าเครื่องตรวจจับความขยัน
0: ใช้ไม่ได้จริง
1: ๆขยับขยันแบบนี้ไงใช่ไหมพี่แหลมคม
0: แหลมคมบอกมันเลยว่าทำเครื่องตรวจจับนี้ขึ้นมาทำไม
4: คือว่าแหลมคมประดิษฐ์เครื่องตรวจจับความขยันขึ้นมาเล่นๆน่ะแหลมคมกะว่าจะให้กำลังใจพวกเราไงถ้าใครเคลื่อนไหวใครขยับก็เท่ากับขยันแล้ว
3: เหตุผลฟังดูดีนะคะใช่ไหมพี่บังไว
0: พอฟังได้แต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องนะคือว่องไวขยันน่ะเป็นเรื่องจริงแต่ทำไมเหมือนถูกหลอกยังไงไม่รู้สิ
4: จริงๆว่องไวขยันจริงๆขอชมจากใจเลยจริงๆนะ
1: ว่องไวขยันมากจริง
0: ๆมันแน่อยู่แล้ว
4: เอ๊ะเครื่องตรวจจับความขยันขยับขยัน
2: เด็กๆคะตกลงว่าเครื่องตรวจจับความขยันใช้ได้จริงๆไหมคะชักงงซะแล้
0: ว
2: แต่ที่ไม่งงคือความขยันของว่องไวความขยันของพวกมดดำความขยันของผึ้งและความขยันของพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งและความขยันของเด็กๆเป็นเรื่องจริงโดยไม่ต้องใช้เครื่องตรวจจับความขยันใช่ไหมคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิวค่ะ

ค่ะหอยออะนอยันขยัน

สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊บ

0: ขอดูทุกเหตุก่อน
1: พักคืออะไรก็ไม่รู้จากกล้องตอนทำงาน
0: อยู่ในนอกมันก็ช่วยสอดส่องช่วยดู
1: เช้าเมื่อแต่ยังไม่ตื่นแต่กล้องตื่นขยันทำงานก็วันไหนรถไฟลุกแต่กล้องไฟมือขยันทำงาน
0: กลางคืนเมื่อตื่นก็ไม่กลัวเพราะกูขยันทำงาน
1: ถ้าหนุนสายไปก็ไม่ค่อยเดือดเดือดขยันทำงาน
0: โอ้เจ๋งกระบอกมันจะใส่ถุงกล้องเอาไว้ขยันทำงาน
1: ก็วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขยันทำงานสอดส่องดูแล
2: ทำงานทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดอย่างนี้ไม่เรียกว่าขยันแล้วจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นรับไปเลยรางวัลขยันดีเด่นนะคะกล้องวงจรปิดขยันก็คือการที่เราทำอะไรบางอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอบ่อยๆใครเรียนดนตรีบ้างคะเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมบ่อยๆเราจะได้เก่งๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครซ้อมดนตรีทุกวันบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอคนนั้นก็ขยันกีฬาแต่ละชนิดก็เหมือนกันค่ะก็ต้องฝึกซ้อมบ่อยๆจะได้เก่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่ฝึกซ้อมกีฬาทุกวันบ่อยๆสม่ำเสมอคนนั้นก็ขยันเหมือนกันเด็กๆเล่าเรื่องราวขยันของเด็กๆมาให้พี่เอ็มฟังด้วยนะคะแล้วส่งมาทาง Facebook Page ขบวนการปั้นน้ำนมค่ะใครขยันดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ็มอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ดริดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆ

0: ย PBS Kids Club
1: ต้อนรับน้องเชจูมาเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
2: มาเหนือเมคชวนเด็กๆส่องรหัสลับสีแดงปลดล็อก DNA Strawberry
1: เปิดรันเวย์ต้อนรับน้องแกนเนสเดินสับๆฉบับตัวจี๊ดในเด็กมหาซนติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น.
2: ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3มาเจอกันนะเด็กๆ
1: มาเจอกันนะครับ

อยู่ใต้ทะเลลึกนะเพราะคุณแม่เราจะเก็บรักษาอย่างดี

0: ค่ะปลอดภัย
1: โอ้ยใจเย็นลูก
0: กระดกมาเป็นตัวแข็งแรงสมบูรณ์ยินดีด้วยนะคะคุณแม่มาแล้วค่ะมาแล้วคุณแม่ฉลามขาวฉลามเสืออ้าว
2: ไม่ทันแล้วค่ะคุณพยาบาลลูกๆของพวก

0: ันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริง
1: ไอ้ตัวไ
0: อ้ฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
2: เซียฟิ
3: น Reassuring
0: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ